0: Okay, you say, I'm happy. And what is it? And you, thank you very much. I'm so happy to meet you right here. I'm very happy and I'm so excited as well, okay? All right, so right now you are here with me, Teacher JJ, and welcome you to an English class with Teacher JJ. Are you good? Are you happy? Very good, because this is the first time that we have seen together, okay? All right, so English is not that difficult because language is a tool for communications. ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยเพราะว่าหน้าที่ของภาษาคือเพื่อการสื่อสารนั่นเอง okay? You need to try to speak and listen to more English. เราต้องพยายาม speak. What is it? Speakพูดให้มากขึ้น and listen to English ฟังให้มากขึ้นนั่นเอง and you'll become a good language user เราจะกลายเป็นคนที่ใช้ภาษาได้ดีเลยถ้าเราสามารถพัฒนาตั้งแต่ทักษะการฟัง listening speaking reading and writing very good okay ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับ Teacher JJ อีกครั้งนะครับ okay so are you ready
1: Yeah.
0: You ready?
1: Yeah.
0: Can you just say it very loud, okay? Ready?
1: Yeah.
0: You say yes, and yes, I?
1: Yes, I
0: do, or yes, I am. Are you ready? You say yes, I? Yes, I? Am. Very good. Okay, all right. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อหาในวันนี้ Let's take a look what we have today.All right, so right now, let's take a look at the pictures. How many people are there in the pictures? If you want to answer the questions, just ring the bell. How many people are there in the picture? How many people are there in the picture?
2: Have two people in that picture.
0: Very good. Two people in the pictures. Very good. So right now you got 1 point. Okay. All right. So the next question is, are they the same or different? The same or different? The same or different? If you want to answer, what you need to do? ถ้าเราอยากตอบต้องทำไง Ring the bell.ลงถึงนักเรียนปลายทางเลยนะครับถ้าอยากตอบ you can raise your hand and tell the answers thank you very much are they the same or different very good all right okay so different look at the upper part of the body okay upper part of the body เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนด้านบนของร่างกายเขาเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่ look at this oneHe is a boy or a girl? This one. A boy, very good. And she is a girl. Okay, so what's the different? What's the different? ต่างกันตรงไหนเอ่ย ต่างกันตรงไหน Hair. All right, so the boy has got long or short hair? Short hair, very good. And what about the girl? The girl has got...Long hair, very good. All right, so they are different. He has got short hair and she has got long hair, very good. So right now we are going to talk about the topic. Is that me? Okay, is that me? Is that me? Or is that you? Is that me or is that you? You or me? You or me? Students or the teacher?Student is you, okay? All right, so the things that we are going to have is teacher จะให้รูปภาพเราทั้งหมด6รูปภาพซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นจะได้รูปภาพที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกันเลยว่ารูปภาพที่1เป็นของกลุ่มใดโอเคเนาะหลังจากนั้นสิ่งที่ต้องทำคือให้เราลิสต์คำศัพท์ที่เรามองเห็นในรูปภาพคำถามแรกที่จะถามก่อนว่าแต่ละรูปภาพนั้นเขามีลักษณะเหมือนกันไหม Are they the same or different? The same or differentDifferent เนาะเขาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของแต่ละกลุ่มนั้นจะต้อง list คำศัพท์ที่เรามองเห็นในรูปภาพนั้นๆออกมาโอเคโดยที่เชิญจะ timing หรือจับเวลากลุ่มละ2นาที alright so I'm going to give you 2 minutes to read the vocabularies that you can see and the pictures okay อ่ะรูปภาพที่แรก the first one belongs to group ชาดา group 1 very good and the second one belongs to group 2 next one is for group 3 very good and the next one is for group Four. Next is five and six. Okay. ถึงเราจะมองยังไม่เห็นเดี๋ยวเชอร์จะมีรูป the bigger one ให้เราดูอยู่เนาะโอเคเราจะเริ่มจากที่กลุ่มหนึ่งเลยแต่ละกลุ่มจะได้กระดาษ A4 เปล่าๆหนึ่งแผ่นโอเคไหมลองดูซิเราได้หรือยังนักเรียนลองดูนะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกกระดาษ A4 เปล่าๆหรืออาจจะเป็นให้นักเรียนทำในกระดาษสมุดก็ได้นะครับนะกิจกรรมนี้ you are going to have with the groups เราจะทำกันเป็นกลุ่มนั่นเองโอเคกลุ่ม1กลุ่ม1พร้อมไหม you get ready สิ่งเราต้องทำคืออะไรเอ่ย what you need to do for these activities สิ่งเราต้องทำรู้คือ write what are you going to write เขียนอะไรเอ่ย you need to write the body vocabularies โอเคเนาะโอเคกลุ่ม1นักเรียนไปทางดูได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มที่1โอเคกลุ่ม1คือรูปนี้ What's his name Kevin Everyone say Kevin
1: Kevin
0: Very good กลุ่ม1พร้อมหรือยังกลุ่ม1 Are you ready พร้อมไหม Yes very good สำหรับนักเรียนไปทางพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวเชอร์จะจับเวลาเราทั้งหมด2นาทีในการทำกิจกรรมนี้นะครับ If you get ready Let's do itส่วนกลุ่มอื่นรอก่อนนะครับกลุ่มอื่นรอก่อนให้กำลังใจกลุ่มหนึ่งกันได้เลย

0: the last 45 seconds เหลืออีกเวลาอีก40วินาทีแล้วนะครับนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับโดยที่ว่าเราจะดูรูปภาพหลังจากนั้นเราจะลิสต์คำศัพท์ที่เราเห็นในรูปภาพนะครับออกมาเนาะซึ่งคำศัพท์นั้นจะเกี่ยวกับ appearance ซึ่ง appearance คืออะไรที่ช่วยยังไม่บอกเรามาดูกันว่า appearance คืออะไร okay. The last 15 secondsfive, four, three, two, one. All right. Time's up. Okay. So what you got? What you got? Okay. ไหนเราลองบอกทีเชอร์ซิว่าเราได้คำศัพท์อะไร
1: He had a blue eye.
0: He has blue eyes. How many eyes? How many eyes?One or two?
1: Two.
0: Two eyes. Very good. All right. So the second one, what is it?
1: He has short hair.
0: He has short hair. Well done.
1: He has strong.
0: He ate
1: strong.
0: Strong. Very good. One more.
1: He has handsome.
0: Oh, he ate handsome. Okay. Very good. Clap your hands. โอเคนะครับทีเชอร์ให้เรา1คะแนนสำหรับกลุ่ม1เลย All right so the next one group 2 you get ready group 2 Tada group 2 All right so what's her name Look at this

0: Sarah. Can you just say Sarah?
1: Sarah.
0: Sarah.
1: Sarah.
0: Sarah.
1: Sarah.
0: Very good. All right, so 2 minutes. You get ready?
2: Yeah.
0: เริ่มเป็นทางนะครับ2 นาทีสำหรับการลิสต์คำศัพท์จากรูปภาพนี้ 1, 2, 3.

the last 1 minute สำหรับนักเรียนปลายทางนะครับหรือเวลา1นาทีสุดท้ายนะครับค่อยๆทำ English is not that difficult ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยค่อยๆคิดค่อยๆทำลองดูซิว่าตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมมาเนี่ยเราได้คำศัพท์อะไรบ้างนะครับThe last 30 seconds.

0: 10 minutes. Oh, sir, sorry, 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. Okay, หมดเวลานะครับ All right, so what you got? Group 2, what you got? สำหรับเรียนไปทางสามารถนำเสนอคำศัพท์ที่เราได้ให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ Yeah.
1: Have brown eyes.
0: Okay, brown eyes. Very good, brown eyes.
1: Two eyes. White teeth. Brown hair. Wavy hair.
0: Wavy hair.
1: Short hair.
0: Short hair.
1: White shirt.
0: White t-shirt. Okay.
1: Old.
0: Old. Very good.
1: Big nose.
0: Big nose.
1: Have smile.
0: Smiling.
1: Have necklace.
0: Necklace.Okay, thank you very much. All right, 1 point. Okay, thank you very much for one. Oh, sorry, 1 point for group two. Next one, take a look at. Okay, so take a look at this man. Okay, so look at his name. What's his name?
2: Mike.
0: Where is that? Everyone say Mike.
2: Mike.
0: All right, so 2 minutes นะครับสำหรับเรื่องปลายทางเดี๋ยวรูปภาพที่3สำหรับกลุ่มที่3จะเริ่มต้นในอีก5 4 3 2 1จับเวลาครับ

0: 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Okay, time's up. All right, so what you got? Group 3.เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูคำตอบของเพื่อนๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับว่าเขาได้อะไรจากรูปภาพที่3นี
1: ้ He have fat
0: Okay he's fat he's fat
1: he fat yeah. He have my long short hair
0: short hair yeah
1: He has big big snort
0: big nose
1: He have t-shirts.
0: Okay, t-shirt. He's wearing t-shirt. What else?
1: He have black eyes.
0: Okay, black eyes.
1: He have black hair.
0: Black hair.Okay, thank you very much. 1 point for group 3. Next one. We are going to take a look at group 4. Okay, so let's take a look at her name. What's her name? What's her name? Everybody say Lily.
2: Lily.
0: Lily.
2: Lily.
0: Very good. All right, so 2 minutes for Lily. 1, 2, 3. เล่นไปทางเริ่มกลุ่มที่4นะครับเริ่มทำเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับรูปภาพที่4ได้เลยนะครับ

0: มีอะไรอีกbrown hair ใช่ brown hair มีอะไรอีกเอ่ยเดี๋ยวภาษาอังกฤษว่าอะไร
1: nose
0: อันนั้นคือจมูก nose ขึ้นต้นจาก m m
1: mouth
0: is the way you eat mouth มีอะไรอีกแล้วมัสอะไรหนวดมัส

0: business? Mustache. Okay, mustache. มีอะไรกันดูดินอกจากบราวน์แฮร์แล้วในตาเขาเป็นสีอะไรเขาสีอะไรแบล็คกับ5 4 3 2 1 The time is up. Group 6, what you got? เรามาแชร์คำตอบร่วมกับเพื่อนๆต้นทางนะครับสำหรับเรียนปลายทาง
1: Brown eyes.
0: Brown eyes. Okay, very good.
1: Brown hair.
0: Brown hairs. Very good. So what about this one?
1: Mustache.
0: Mustache. Okay, very good.
1: T-shirt.
0: T-shirt.
1: Short hair.
0: Short hair. All right. Congratulations. Well done. Great job. All right. So you got 1 point as well. Okay. You got 1 point too. Very good. Okay. เนาะสำหรับคำศัพท์ที่เราได้มาเราจำไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกให้ว่าแต่ละคำศัพท์นั้นมีอะไรบ้างนะครับ Okay. So before we get started, let's take a look at objectives today. The first one.After the class, you are able to identify and pronounce the words related to someone's physical appearance. Appearance, okay? The second one, you are able to write short sentences describing someone's physical appearance. เราจะมีทั้งหมด2จุดประสงค์ด้วยกันนะครับระบุและออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบุคคลและ the second one เขียนประโยคสั้นๆเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบุคคลนะครับโอเคเรามาดูกันว่า appearance words คืออะไรโอเค what is appearance appearance คืออะไรเอ่ย appearance short hair long hair brown eyes appearance คือลักษณะภายนอก in English we have definition as well appearance is how you lookHair, facial expression, and skin tone. All of this we call appearance. เนาะเราไปดูคำศัพท์เกี่ยวกับ appearance กันนะครับ The first one, look at this one. You think, ดูจากรูปภาพสิดูจากรูปภาพสำหรับเรียนปลายทางนะครับคาดเดาความหมายคำศัพท์ได้เลยนะครับดูจากลักษณะของผมเขาเป็นยังไงลมผมเขาเป็นยังไง long hair ใช่ไหมแต่ลองแฮยังไม่ใช่ไม่ถูกต้อง it's not that correct yeah if you want to answer ring the bell okay so what is it what you think
1: straight hair
0: all right let's take a look straight hair very good okay everybody say straight okay straight แปลว่าผมถ้ายาวคือภาษาอังกฤษคือ long hair แต่ straight hair คือผมตรงโอเค who has got straight hair ใครมีผมที่ตรงบ้างเอ่ย who has got straight hair raise your hand who has got straight hair you have got straight hair okay straight hair very good the second one look at this one what you think this one for the girl what is it
1: Ponytail.
0: Let's take a look. Very good. Everyone say ponytail. Everyone say pony.
2: Pony.
0: Tail. Ponytail. Ponytail คือผม. Very good. Next one. The second one. What is it? นักเรียนบางคนบอกว่า teacher ค่ะหนูรู้ภาษาไทยแต่หนูไม่รู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นไรเรามาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับมีใครรู้บ้างเอ่ย It's starting with the letter B ขึ้นต้นด้วยตัว B We have one syllable มีแค่หนึ่งพยางค์เท่านั้น It sounds like the things that you can eat มีเสียงที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เรากินได้ Breakfast What is it?
1: Bread.
0: Let's take a look at here. Very good. Bread. All right. Everyone say bread. Group 4. Say bread. Bread. Very good. Everybody together. Bread. Bread.

0: day. Congratulations, you did very good. What is it?
1: Ponytail.
0: All right. So you can say
2: she
0: has got
2: a ponytail.
0: Very good. What about this one? Such long hair. Where is it?
2: Braid.
0: Very good. So you can say
2: she has got a
0: braid. Very good. What about this one? Gravy or curry?
2: Curly.
0: Okay. You can say
2: she
0: has got
2: curry
0: and dark brown hair that makes her beautiful. Okay, beautiful. What about this one? Fingers or freckles?
2: Freckles.
0: Okay, you can say fair skin and freckles on his face. Very good. All right. What about this one? On his mouth. What is it? Mustache. Okay. You can say
2: he
0: has got his mustache. Okay. Mustache. What about this one? Under his chin. What is it?
2: Beard.
0: You can say
2: he
0: had got his
2: beard
0: to make him sexier. Okay, alright. What about this one? Curry or wavy?
2: Wavy.
0: You can say
2: she
0: had
2: got
0: dark
2: brown
0: wavy hair that looks sexy. What about this one?
2: Straight.
0: Oh, congratulations, straight. You can say
2: she
0: has
2: got
0: straight
2: black
0: hair
2: that
0: makes her young. Ah, what about this one? When you smile. Dimples, all right. You can say
2: she
0: has
2: got
0: dimples that make her cute. กิจกรรมต่อไปนะครับให้นักเรียนเขียนบรรยายลักษณะภายนอกของเพื่อนตนเอง 5-7 ประโยคกิจกรรมนี้คือเขาบอกว่า describe your friend in about 5-7 sentences เดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนกลุ่มทั้งหมด2คนคนแรกเป็นนายแบบและนางแบบอีกคนนึงทำหน้าที่อธิบายลักษณะภายนอกของเพื่อนโอเคไหมอ่ะเพราะนั้นพี่เชิญให้เวลา3นาทีในการคิดกลุ่มไหนพร้อมแล้ว ring the bells โอเคกิจกรรมนี้นะเลือกเพื่อนมาหนึ่งคนเป็นแบบแล้วให้เพื่อนอีกคนหนึ่งบอกลักษณะภายนอกของเขาประมาณ 5-7 ประโยคก็ได้อย่างเช่น he has got
3: black skin
0: no he has got short hair okay he has got short hair อย่างนี้โอเคไหมกลุ่มไหนพร้อมแล้วอันนี้เราจะให้ 2 points เลยได้ไหมนี่ไม่ต้องวาดรูปเดี๋ยวเราใช้เพื่อนเป็นแบบเลยโอเคป่ะอ่ะดูอย่างผู้หญิงคนนี้อ่ะดูอย่างเพื่อนคนนี
4: ้
0: she has got long hair and she has got อะไร a bun ถูกต้องแบบนี้โอเคไหม2ประโยค3ประโยคก็ได้ขอแค่เราพูดก็ดีใจแล้วโอเคครับอ่ะ and look at this one he has got short hair แล้วลักษณะผมเขาเป็นยังไง
5: wavy
0: wavy ไม่ wavy นะ

0: wavy มันจะเป็นขึ้น curly hair โอเค very good แบบนี้นะโอเคโอเค so look at her โอเค so she has got she has got อะไรตรงนี้ she has got a bun ถูกต้องแบบนี้เนาะประมาณนี้โอเคไหม what about you โอเค look at this one โอเค look at this one he has gotโอเคช็อตแฮร์ลักษณะผมเขาเป็นไง she has got he has got wavy or curly curly hair ถูกต้องแบบนี้โอเคเด็กๆพร้อมหรือยัง the time is coming up นะพร้อมยัง3ประโยคก็ได้1ประโยคก็ยังดีโอเคทุกกลุ่มได้ไหมทุกกลุ่ม he's wearing glassesโอเคขอตัวแทนโอเคเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้สามารถนำเสนอลักษณะภายนอกของเพื่อนได้เลยนะครับซึ่งสามารถดูจากนักเรียนต้นทางเป็นตัวอย่างก็ได้โอเค so who wants to be a volunteer กลุ่มไหนจะเป็นอาสาสมัครดีครับ I'm gonna give you 2 extra points โอเค group 3 congratulations โอเค stand upโอเคคนไหนเป็นแบบให้เราเลยคนไหนโอเคเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้ให้เพื่อนปลายทางเขาเห็นด้วยว่าลักษณะที่เราพูดตรงกับเพื่อนของเราไหม
1: She have got bun
0: Okay so can you say she has got
1: bun
0: a bun very good
1: she is slim
0: okay
1: she has gotDimples. She has got scraggy.
0: Fair skin.
1: Yeah.
0: Fair skin. Okay. Thank you very much. Okay. All right. So the next one. กลุ่มไหนเอ่ย กลุ่มไหนดี Volunteers. Okay. Group 5. Can you just come to the stage? นักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอประโยคนะครับแล้วคุณครูปลายทางสามารถทำแบบประเมินการพูดตามประโยคโครงสร้างของนักเรียนได้เลยนะครับโดยประโยคที่เราจะโฟกัสก็จะเป็น has got กับ is and looks นะครับโอเค are you excited okay no worries 1 2 3
2: she has got a bun and braids she have back she have fair skinShe has slim body.
0: Okay, she has slim body or she is slim. All right. Thank you very much. Okay. Yeah, thank you very much. All right. So before we end the lesson, okay, so let's take a look at this one. Teacher จะให้ดูรูปภาพหนึ่งรูปภาพนะครับแล้วหลังจากนั้นเราบอกลักษณะของเขา Okay. Talking about appearances.ดูจากรูปภาพโอเค so she looks middle-aged very good middle-aged is adjective all right looks followed by adjective เนาะหลังจากข้างหลังจะคำว่า looks จะเป็น adjective for example she looks slim she looks young okay so the second one you can say she is slim slim is adjective or nowadjective or noun appearance ลักษณะภายนอก is adjective okay เนาะ is ตามด้วย adjective okay and the second one she has got a bun is noun or adjectiveNow ถูกต้องคำนามนั่นเองเพราะบันคือสิ่งที่เราเรียกได้เนาะ The things that you can call animals things person so we call a noun okay all right so the next lessons we are going to talk about the topic you've got done green hair และสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับมีทั้งหมด2ใบงานด้วยกันนะครับใบงานที่3ชื่อว่า appearance of people และใบงานที่4ชื่อว่า he or she สามารถ you can download all of the informations even the worksheets on www.dltv.ac.th thank you for coming today hope you enjoy my English class thank you very much goodbye

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆ

0: นี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: สงสัยไหมว่าเวลาเราหมุนรอบตัวควรจะกางแขนหรือหุบแขนต่อด้วยเรื่องน่าสนใจนักบินอวกาศนอนหลับอย่างไรในยานอวกาศ
4: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสอง
3: วันนี้เรามีการทดลองเรื่องของการหมุนมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ดูนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อย2คนก็คือน้องอะไรครับ
5: มิมี่ค่ะ
3: น้องมิมี่กับน้องอะไรน้องมิมิวนะครับคราวนี้ทั้งน้องมิมี่กับน้องมิมิวเนี่ยเคยดูคนเล่นสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
5: เคยค่ะ
3: เคยใช่ไหมแล้วน้องมิมิวล่ะเคยดูไหมหรือว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งเล่นด้วยจริงหรือเปล่า
5: เล่นด้วย
3: อ้าวเหรอเราเคย
5: แต่ไม่ได้วิ่งนะ
3: แต่ไม่ได้วิ่งใช่ไหมเดินใช่ไหมเราเคยเห็นนักสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเวลาเล่นแล้วเวลาเขาหมุนตัวเคยเห็นไหม
5: เออ
3: คราวนี้เนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มจากยังไง
5: เ
3: ขาเริ่มจากการแขนออกใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยหุบแขนแล้วสังเกตเห็นความเร็วของการหมุนเปลี่ยนไปไหมครับ
5: ค่ะ
3: เป็นยังไง
5: เร็วปี๊ด
3: มันเร็วขึ้นเลยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสาธิตการหมุนตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆแล้วดูว่าการที่เราหุบแขนหรือว่ากางแขนเนี่ยจะมีผลต่อความเร็วนะครับได้อย่างไรนะครับโดยผมมีแป้นหมุนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้น้องเอามิมิวก่อนแล้วกันดีไหมมิมิวมิมิวขึ้นมายืนบนนี้นะครับน้องมิมิวกางแขนนะเดี๋ยวลองดูน้องมิมิวยืนตรงๆนะครับเดี๋ยวถ้าหมุนไปรอบๆนะไม่อย่าเพิ่งมึนหัวนะโอเคนะเราจะลองหมุนไปรอบๆดูนะครับเก่งมากหลังจากนั้นน้องมิมิวขณะที่หมุนอยู่พยายามที่เอามือหุบเข้ามานะครับจะเห็นนะครับว่าความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เธอตาของน้องมิมี่บ้างละน้องมิมี่มาดูนะครับน้องมิมี่หมุนน้องมิมี่กางแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหมุนน้องมิมี่ขณะที่หมุนไปรอบๆอย่างนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่น้อง

0: มิมี่ค่อยๆหุบแขนเข้าหาตัวนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นตัวน้องมิมี่เองก็จะเริ่มทรงตัวยากขึ้นนะครับขณะนี้ก็คล้ายๆกับเวลานักสเก็ตน้ำแข็งนะครับเวลาเล่นเขาจะหมุนตัวนะครับก็จะต้องกางแขนออกแต่พอเวลาที่จะเริ่มหมุนให้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะหุบแขนเข้าสู่ตัวที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนแป้นหมุนและหมุนรอบตัวเองในสภาพแขนทั้งสองยกขึ้นแนบลำตัวแล้วเรากางแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างแขนทั้งสองข้างจะทำหน้าที่ต้านการหมุนทำให้เราหมุนช้าลงนะครับถ้าเราเริ่มจากการหมุนรอบตัวเองที่ช้าพอการเหยียดแขนก็อาจทำให้เราเกือบหยุดได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นกับนักเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบตัวเองได้โดยการยืดหรือหดแขนหรือนักกายกรรมไต่ลวดที่อาจล้มไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่โชคดีที่เขาถือไม้พลองยาวๆไว้ไม้พลองที่ยาวจะช่วยต้านการล้มออกด้านข้างและทำให้นักกายกรรมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสมดุลตัวเองให้อยู่บนเส้นลวดได้ตลอดเวลาครับหรือว่าในการกางแขนออกนะครับหรือว่าหุบแขนแนบลำตัวเวลาหมุนตัวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดความเร็วในการหมุนได้ครับเวลาคนเราอยู่ในอวกาศนะครับจะมีสภาพที่เรียกว่าไร้น้ำหนักเพราะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าบนพื้นโลกนี้นะครับจึงมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนักบินอวกาศเนี่ยจะนอนแบบไหนสำหรับเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
1: เมื่อนักบินอวกาศง่วงนอนไม่จำเป็นต้องหาที่นอนหรือเตียงเลยครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ตัวลอยในอากาศนั่นเองนักบินอวกาศจึงเพียงแต่หามุมสงบที่ใดที่หนึ่งแล้วหลับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใช้สายรัดตัวเองไว้กับส่วนของยานอวกาศเพราะแรงหายใจจะทำให้ลอยไปมาและอาจจะปะทะกับสิ่งต่างๆจนเกิดอันตรายได้ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใช้ถุงนอนที่มีระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพสบายๆมีที่เก็บแขนมิดชิดและต้องยึดถุงนอนให้มั่นคงก่อนที่จะเข้าไปนอนในถุงนอนครับ
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลมาอย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาล
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมี

นามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอัธชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องนาวาฝ่าวิกฤตครั้งที่2ครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์รู้พร้อมกันเลยนะครับนักเรียนนะครับต้องมีการนำความรู้เกี่ยวกับแรงในชีวิตประจำวันมาออกแบบแพลอยน้ำนะครับและต้องมีความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นนะครับในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยนะครับเพื่อมาทำกิจกรรมและที่สำคัญเลยจะต้องนำความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่และแรงรวมทั้งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแพลอยน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตจริงนั่นเองนะครับจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยได้มีการทำแพลอยน้ำไปแล้วถูกต้องไหมครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มีการปรับปรุงพัฒนาแพลอยน้ำของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องเปิดไปที่ใบกิจกรรมของเรานะครับก็คือใบกิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤตนั่นเองนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับรวมไปถึงนะครับใบงานนะครับที่นักเรียนได้มีการระบุปัญหาออกแบบนะครับแพสำหรับบรรทุกสิ่งของรายการวัสดุอุปกรณ์นะครับต่างๆที่นักเรียนใช้นะครับที่นักเรียนได้บันทึกไปแล้ววันนี้นะครับนักเรียนจะได้มีการนะครับช่วยกันนะครับปรับปรุงแก้ไขนะครับว่าแพของเราจะมีการปรับปรุงส่วนใดให้สามารถลอยน้ำได้ดีขึ้นบรรทุกสิ่งของได้มากขึ้นนะครับการออกแบบและการสร้างแพบรรทุกสิ่งของที่นักเรียนได้ออกแบบมีส่วนใดที่คิดว่าควรแก้ไขหรือปรับปรุงบ้างเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสมาชิกของแต่ละกลุ่มเนี่ยลองบันทึกข้อมูลวิเคราะห์นะครับจากชิ้นงานของเราช่วยกันนะครับร่างแบบว่านักเรียนคิดว่ามีส่วนใดที่จะต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงเดี๋ยวให้เวลาพอสมควรเสร็จแล้วเนี่ยจะให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับในช่วงนี้นะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับช่วยกันเลยนะครับระดมความคิดเลยครับว่าผลงานของเรามีส่วนใดบ้างที่ต้องออกแบบแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้มีการนะครับระดมความคิดเห็นในแต่ละกลุ่มแล้วว่านะครับของกลุ่มเราเนี่ยจะมีการปรับปรุงพัฒนาแพของเราเนี่ยในส่วนใดได้บ้างเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมการแสดงความคิดเห็นทีละกลุ่มว่าแพของเรานะครับจะมีการนะครับปรับปรุงตรงไหนพัฒนาตรงไหนให้ดีขึ้นเดี๋ยวเริ่มที่กลุ่มแรกเลยครับเชิญครับ
1: จะเพิ่มขนาดพื้นที่ในการเก็บดินน้ำมันให้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: เช่นตรงไหนนักเรียนครับ
1: ตรงกลางค่ะ
0: ตรงกลางแล้วด้านอื่นมีที่จะต้องปรับปรุงไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาของนักเรียนเนี่ยบรรทุก

0: กินน้ำมันได้กี่ก้อน
1: 10ก้อนค่ะ
0: 10ก้อนอาจจะพัฒนาเพิ่มอีกใช่ไหมครับดีมากเลยครับต่อไปครับกลุ่มที่2เลยนะครับเชิญครับกลุ่มที่2ครับคำถามเดียวกันนักเรียนนักเรียนคิดว่านักเรียนเนี่ยจะมีส่วนใดที่แก้ไขหรือว่าปรับปรุงบ้างครับ
2: ปรับปรุงส่วนด้านข้างครับให้มันลดระดับและแข็งแรงขึ้นครับ
0: ปรับปรุงด้านข้างส่วนด้านข้างส่วนนั้นเรียกว่าอะไรครับนักเรียน
2: ทุ่นลอยน้ำครับ
0: นักเรียนจะปรับให้เป็นประมาณไหนครับสามารถอธิบายได้ไหมครับ
2: ให้มันลดลงมาอีกครับ
0: ลดลงมาอีกคือยังไงครับนักเรียน
2: ปรับระดับให้มันขนาดสมดุลกับเรือครับ
0: ปรับระดับให้สมดุลกับตรงไหนนะครับ
2: ตรงโฟมครับ
0: ตรงโฟมคิดว่าจะปรับข้างล่างหมดเลยไหม
2: ปรับแค่ด้านข้างครับ
0: ด้านข้างนะครับต่อไปครับกลุ่มที่3เลย กลุ่มที่3นะครับนักเรียนคิดว่าคำถามเดียวกันเลยนะครับจากได้ออกแบบไปแล้วพูดคุยกับเพื่อนไปแล้วอยากจะปรับปรุงพัฒนาส่วนไหนทำให้แพของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนักเรียน
3: อยากจะปรับในการเอาโฟมด้านบนที่เอาไว้บรรทุกของเอาไว้ด้านใต้และเอากล่องที่อยู่ด้านใต้มาบรรทุกของด้านบนแทนครับ
0: ครับซึ่งในจากการทำกิจกรรมที่ผ่านมาของนักเรียนเนี่ยบรรทุกขออภัยครับบรรทุกดินน้ำมันได้กี่ก้อน
3: 6ก้อนครับ
0: 6ก้อนเดี๋ยวจะพัฒนาเพื่อให้บรรทุกได้มากขึ้นใช่ไหมครับแล้วคิดว่ารอบนี้จะบรรทุกดินน้ำมันได้กี่ก้อน
3: 8ก้อนขึ้นไปครับ
0: ถ้า8ก้อนก็จะได้โบนัสถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดได้มากกว่า8ก้อนก็นับจำนวนก้อนแล้วก็คูณเป็นจำนวนเงินไปนะครับถัดไปเลยครับกลุ่มที่4เลยครับนักเรียนครับของเราเนี่ยนักเรียนนะครับคิดว่าจะปรับปรุงตรงไหนให้แพรเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4: อยากจะปรับตรงที่เอากล่องพลาสติกออกให้มีพื้นที่การจัดวางดินน้ำมันให้มากขึ้นครับและอยากทำให้ขวดขนาดกันมากขึ้นครับ
0: ครับถัดไปเลยครับกลุ่มที่5นักเรียนกลุ่มที่5เช่นเดียวกันครับนักเรียนอยากจะพัฒนาตรงไหนให้แพรของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น
5: เพิ่มไม้ติมตรงท้องเรือครับ
0: เพิ่มพื้นที
5: ่ตรงท้องเรือครับ
0: เพิ่มอะไรนะครับขออภัย
5: ไม้ติมให้แข็งแรงขึ้นครับ
0: ให้แข็งแรงนะครับแล้วส่วนอื่นล่ะครับ
5: ยังไม่มีความคิดเห็นตรงส่วนอื่นครับ
0: ครับผมสุดท้ายเลยครับกลุ่มสุดท้ายเชิญครับ
6: จะเพิ่มความสมดุลของสร้างเรือครับ
0: ในส่วนไหนครับนักเรียน
6: ในส่วนของขวดที่ใช้ในการลอยน้ำครับ
0: ครับผมในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนเนี่ยได้มีการบรรทุกดินน้ำมันไปแล้วหรือยังครับ
6: มาดูแล้วครับ
0: นักเรียนได้กี่ก้อนของกลุ่มเรา
6: เจ็ดก้อนครับ
0: เจ็ดก้อนเอาละเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนต้นทางนะครับได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าจะมีการปรับปรุงพัฒนาแพรของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนไหนนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับต้องพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาแพของเรานะครับให้มีประสิทธิภาพในการลอยน้ำและบรรทุกสิ่งของได้มากขึ้นและก็อย่าลืมนะครับใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์องค์ความรู้ที่ได้เรียนมานะครับในการพัฒนาแพของเราก็ปรบมือให้กับตัวเองทุกกลุ่มเลยครับนักเรียนครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับก็ลงมือได้เลยครับเชิญครับรับอุปกรณ์หน้าห้องได้เลย

0: ครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามานำเสนอก็นำเสนอไปแล้วถูกต้องไหมครับนะโอเคเรามาสรุปเลยนะครับเชิญครับสรุปบทเรียนเลยครับนักเรียนกลุ่มที่มากที่สุดกลุ่มที่ได้มากที่ให้นำเสนอว่าได้กี่ก้อนแล้วก็สรุปบทเรียนให้คุณครูฟังเชิญครับเชิญครับ17ก้อน
1: รอบก่อนวางดินน้ำมันได้14ก้อนครับแต่หลังจากปรับปรุงวางได้17ก้อนครับ
0: ครับสรุปบทเรียนเลยครับ
1: การวางดินน้ำมันตรงกลางจะช่วยให้แพลอยน้ำสมดุลตรงกลางทำให้แพจะอยู่ในแนวดิ่งทำให้แต่ถ้าหากวางเยอะเกินไปก็จะจมได้ครับแล้วก็เพราะฉะนั้นควรวางที่ตำแหน่งอื่นเพื่อให้แพสมดุลในทุกทิศทางครับโดยไม่จมครับ
0: ครับโอเคปรบมือให้กับกลุ่มเพื่อนด้วยนะครับทีนี้นักเรียนเรามาดูกันนะครับแพที่นักเรียนสร้างขึ้นสามารถบรรทุกสิ่งของได้ปริมาณมากและคุ้มค่าในการสร้างหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นขอเชิญกลุ่มหนึ่งสรุปให้ตรงตามประเด็นนี้เลยครับเชิญครับเนื่องจากกลุ่มหนึ่งเนี่ยสามารถบรรทุกสิ่งของได้ปริมาณมากขึ้นถูกต้องไหมครับเชิญเลยครับนักเรียนปลายทางครับสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนก็ต้องสรุปให้เชื่อมโยงนะครับว่าหลังจากที่เราได้สร้างแพขึ้นมาแล้วนะครับสามารถบรรทุกสิ่งของได้ปริมาณมากและคุ้มค่าในการสร้างหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนักเรียนต้องบอกคุณครูว่าแต่ละกลุ่มนักเรียนมีต้นทุนในการสร้างเท่าไหร่นะครับและนักเรียนสามารถบรรทุกดินน้ำมันได้กี่ก้อนนะครับแล้วทำไมแพเราจึงสามารถบรรทุกดินน้ำมันได้มากเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นอธิบายโครงสร้างต่างๆของแพให้คุณครูฟังและใช้หลักการอะไรนะครับเชิญครับประเด็นที่1ครับของกลุ่มเราเนี่ยแพของเราเนี่ยบรรทุกดินน้ำมันเนี่ยคุ้มค่ากับการสร้างไหมครับนักเรียน
2: คุ้มค่าครับ
0: ต้นทุนในการสร้างของเราเป็นเท่าไหร่ครับ
2: 43บาทครับ
0: 43บาทเราบรรทุกน้ำมันได้เท่าไหร่ดินน้ำมันได้เท่าไหร่ครับ
2: 17ก้อนครับ
0: 17ก้อนเป็นราคาสมมุติกี่บาทนักเรียน
2: 170บาท
0: คุ้มค่าไหมครับ
2: คุ้มครับ
0: และเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นโครงสร้างมันเป็นลักษณะอย่างไรใช้หลักการอะไรเชิญครับ
2: ใช้หลักการแรงพยุงครับโครงสร้างเป็นแบบทำเป็นสี่เหลี่ยมครับแล้วนำขวดทั้ง6ขวดมาติดรอบติดรอบๆครับและตรงกลางมีโฟม2มีถ้วยโฟม2อันครับ
0: เพื่อนๆช่วยเพื่อนในกลุ่มหยิบผลงานให้ปลายทางดูก็ได้นะครับลุกขึ้นเลยหยิบให้ปลายทางดูนะครับทำไมของกลุ่มเรามันจึงคุ้มค่าโครงสร้างเป็นอย่างไรนักเรียนครับด้านล่างเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ไหนดูด้านบนสิ

0: ครับ อธิบายเลยครับด้านบน
1: ด้านบนนำไม้ติมมาทำเป็นขอบกั้นไม่ให้น้ำเข้าครับและนำเทปปิดรอบอีกทีหนึ่งครับ
0: ครับเรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อยครับ
0: ก็ปรบมือให้เพื่อนเลยนักเรียนนะครับต่อไปของกลุ่มที่7นะครับจะขอเป็นอีก1ประเด็นนักเรียนนะครับโทษทีครับของกลุ่มที่4นะครับวิธีการที่ดีที่สุดในการคาดการปริมาณสิ่งของที่บรรทุกได้แม่นยำคืออะไรเราใช้วิธีอะไรในการคาดการสำหรับกลุ่มที่4ถึงบรรทุกได้ปริมาณเยอะขึ้นนักเรียนใช้วิธีใดในการคาดการเชิญครับ
2: วางก้อนดินน้ำมันรอบๆให้มีความสมดุลกันครับทำให้ตัวแพรสามารถลอยได้เยอะขึ้นกว่าอาทิตย์ที่แล้วครับ
0: ไหนลองโชว์ผลงานสิครับเพื่อนๆหยิบผลงานให้ปลายทางดูเลยเรามีการปรับปรุงพัฒนาในส่วนไหนบ้างนักเรียน
2: ทำให้สกอตเทปแน่นขึ้นครับแล้วก็เปลี่ยนจากหงายโฟมขึ้นครับเอาตรงนี้เพื่อให้อากาศเข้าไปทำให้มีแรงพยุงครับ
0: ครับแล้ววิธีการที่นักเรียนคาดการคิดว่าผลปริมาณบรรทุกเนี่ยนักเรียนคาดการมาได้กี่ก้อนตอนแรก
2: 12ครับ
0: 12ก้อนหลังจากปรับปรุงแล้วคาดการมาได้12ก้อน
2: ครับ
0: แต่พอเราไปบรรทุกจริงๆได้กี่ก้อน
2: 17ครับ
0: มันมากกว่าที่เราคาดการมั้ย
2: มากครับ
0: มากกว่านะครับมากกว่านะครับปรบมือให้กับกลุ่มนี้เลยครับนักเรียนนะครับก็นะครับถือว่าแต่ละกลุ่มนะครับก็ได้มีการสร้างนะครับชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยได้มีการปรับปรุงพัฒนานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนนะครับแล้วเราก็จบแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะ
3: บ๊ายบาย

0: แสดงความเคารพครูผู้ฝึกยกปกปึ๊บสวัสดีคร
1: ับ ครับ
0: ทั้งหมดนะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนนะทุกๆคนนะวันนี้ก็อาจารย์ก็รู้สึกมีความยินดีที่ได้มาบรรยายให้กับนักเรียนนะนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2นะทุกนายทุกคนนะมีความยินดีมากที่ได้มาบรรยายที่นี้เป็นครั้งที่2ที่ได้มาบรรยายที่นี้เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับในวิชาที่เราจะมานะวันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยในเรื่องนะพลเมืองคุณภาพนะครับ

0: ก่อนที่จะเข้านะในเนื้อหาและบทนะครับอาจารย์ขอแนะนำตัวนะครับนิดนึงนะครับกับผมพันตรีจรัสพรหมศิลป์ตำแหน่งอาจารย์วิชาแผนกการรบพิเศษโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารนะครับประวัติการศึกษาจบจากนักเรียนใน10นะครับที่ศูนย์การทหารราบอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รุ่นที่23ปีพ.ศ.2534จบหลักสูตรการรบแบบจู่โจมหรือที่พวกเรารู้จักในย่อๆสั้นๆก็คือเสือคาบดาบรุ่นที่52ที่โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบจบหลักสูตรส่งทางอากาศนะครับรุ่นที่22ที่โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบจบหลักสูตรชั้นในร้อยที่โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบรุ่นที่147และจบหลักสูตรชั้นในพันรุ่นที่116ที่เดิมครับโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบเอาคร่าวๆแบบนี้พอนะครับประวัติการทำงานนะครับเคยทำงานอยู่ที่นะครับบรรจุที่ครั้งแรกที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์แล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ถวายงานความปลอดภัยให้ทุกพระบรมราชวงศ์ปฏิบัติหน้าที่ในทหารรักษาความปลอดภัยที่สวนจิตรดาวังสุโขทัยและพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะครับราชการชายแดนนะไปอยู่ที่โอสเวตมาและอยู่ที่ช่องพิกช่องบาลาเนะอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์และปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ที่อำเภอลือสอ1ปีอำเภอศรีสาคร1ปีนะครับเอาคร่าวๆต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันนะครับขอบเขตการสอนก็คือวัฒนธรรมการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อแรกบทที่34บทที่35รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยและอันดับที่3ก็คือสาระสำคัญของประชาธิปไตยเราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับคนไทยกำเนิดมาเป็นชนชาติที่มีประวัติอันยาวนานนะสืบสานวัฒนธรรมมานะครับซึ่งบรรพบุรุษของเราได้สละเลือดเนื้อนะครับมาปกป้องแผ่นดินให้เราอยู่ได้จนปัจจุบันนี้ก็คือเรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำที่เข้มแข็งที่กล้าหาญถึงมีประเทศไทยอยู่ได้จนปัจจุบันนี้สั้นทรงกอบกู้เอกราชตั้งแต่เสียนะครับกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่1ก็คือพระนเรศวรมหาราชท่านกอบกู้ที่เมืองแครงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จะอยู่ที่ในประเทศพม่าแต่ไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่าเป็นเมืองอะไรไม่มีขึ้นไม่มีชื่อบอกนะครับเรานะจึงมีผืนแผ่นดินที่เราได้อยู่ได้อาศัยจนตราบเราทุกวันนี้นะครับมีประวัติอันยาวนานมานะครับ
1: ณอาณาจักรสุโขทัยเมืองที่ได้ชื่อว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขเจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมจนสามารถประดิษฐ์อักษรและภาษาในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกษัตริย์อยู่ในฐานะพ่อเมืองปกครองดูแลราษฎรเปรียบเสมือนพ่อปกครองลูกพระเจ้าตากสินมหาราชกษัตริย์บนหลักม้า

0: ืนอิสรภาพให้กับชาวสยามก่อนที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่ที่บริเวณฝั่งตะวันตกของที่ราบลุ่มปากแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งราชวงศ์จักรีทรงสร้างราชธานีใหม่นามว่ากรุงเทพมหานครและทรงประมวลกฎหมายขึ้นใหม่เรียกว่าตราสามดวงด้วยพระปรีชาสามารถสยามประเทศจึงได้ขยายอาณาจักรกว้างใหญ่และเจริญด้วยศิลปะวัฒนธรรมอีกทั้งยังมั่งคั่งรุ่งเรืองจากการค้าขายกับต่างประเทศสยามจึงตกเป็นเป้าของชาติเจ้าอาณานิคมตะวันตกที่ต้องการจะครอบครองยึดเป็นเมืองขึ้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ดังนั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งนับเป็นการดำเนินกุศโลบายทางการเมืองระหว่างประเทศครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อผูกมิตรกับประเทศมหาอำนาจในยุโรปไม่แค่นั้นยังได้ทรงนำวิทยาการความรู้และระบบการปกครองที่ทันสมัยมาปรับใช้ปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ทำให้ประเทศเจริญรุ่งหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศสยามจึงเป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่รอดพ้นไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกและการวางรากฐานที่สำคัญที่สุดนำพาสยามเดินทางเข้าสู่วิถีแห่งประชาธิปไตยในช่วงเวลาต่อมาคือพระราชบัญญัติเลิกทาสร.ศ.124พระองค์ทรงมอบสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานแก่พระสงฆ์นิกรชาวสยามจากปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศเริ่มส่งสัญญาณถึงสิ่งใหม่แนวคิดประชาธิปไตยเริ่มแพร่หลายในหมู่ผู้มีการศึกษาการปฏิวัติจีนการปฏิวัติรัสเซียปัญหาเศรษฐกิจถดถอยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่สยามถึงคราวต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้กระทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยได้สำเร็จโดยยึดหลัก6ประการกอบกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะมอบประชาธิปไตยอยู่ก่อนแล้วและทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนชาวสยามเป็นสำคัญทรงยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกดังสาระสำคัญระบุไว้ในมาตรา1อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย
1: นะที่เราได้ดูไปก็เป็นคลิปสั้นๆ นะที่เริ่มการปกครองมาประเทศเราก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์จนมารุ่งเรืองที่ประดิษฐ์อักษรไทยได้ก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะจนอาณาจักรเสื่อมไปนะไม่ได้เสียให้ใครเลยมาเกิดเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยานะจะไม่ได้เล่าต่อว่าเสียกรุงครั้งที่1 นะเสียกรุงครั้งที่2ก็คือพ.ศ. 2310นะครับที่กรุงศรีอยุธยาเสียให้กับพม่านะครับท่านนักเรียนไปฟังเพลงบางระจันนะก็จะได้รู้ซึ้งมากกว่าที่อาจารย์จะพูดนะครับไปฟังเพลงนะได้ทั้งความรู้และความสนุกประวัติศาสตร์นะต่อสู้มายันครั้งที่8ถึงเสียผ่านที่บางระจันมาได้นะครับเพราะว่านะครับขอปืนใหญ่ก็มาให้นะกลัวพม่าดักปล้นกลางทางนะครับก็เลย

0: เสียกรุงครั้งที่สองที่พอเสียกรุง2310พระเจ้าตากสินก็ตีฝ่าวงล้อมออกมานะเนี่ยฟังเพลงนี้อีกก็ได้เหมือนกันนะครับออกมาจากนะครับกรุงศรีอยุธยาออกไปทางนะครับนครนายกตีเข้าไปนั่นแหละยันเมืองจันทบุรีนะครับเลยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าอยู่15ปีนะครับครูอยากจะให้นักศึกษามีส่วนร่วมพระเจ้าตากสินกู้กรุงศรีอยุธยาได้ปีพ.ศ.เท่าไหร่เป็น15ปีอ่ะ15ปีพ.ศ. 2300เท่าไหร่มาอยู่ใครเอาคนแรกตอบให้ครูฟังหน่อย2310นั้นเสียกรุงถามว่ากู้เอกราชได้ปีพ.ศ.เท่าไหร่เสียกรุง15ปีนั่นแหละนะท่านถึงกู้ได้ก็เลยมาตั้งนะอันนี้คือระบบการปกครองมาสมัยสุโขทัยก็คือป้อปกครองลูกก็คือใครมีเรื่องเดือดร้อนเรื่องราวอันใดให้มาสั่นกระดิ่งได้ที่หน้าพระราชวังพระมหากษัตริย์ทรงมาเป็นผู้ตัดสินเองอันนั้นสมัยสุโขทัยนะครับระบบการปกครองต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มาเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นสมุติเทพนะครับถือว่าเป็นสมุติเทพนะครับพระมหากษัตริย์ที่มีพระอำนาจพระองค์เดียวเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับที่สามารถตัดสินหรือว่ายกอะไรได้ทุกอย่างนะครับนั่นก็คือสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับจนปกครองมาถึงช่วงของรัชกาลที่7นะครับจนถึงว่าพระเจ้าตากสินนะครับไม่สามารถที่กู้เอกราชได้แล้วไม่สามารถที่จะบูรณะกรุงศรีอยุธยาได้เพราะถูกเผามากก็เลยมาตั้งใหม่ที่กรุงธนบุรีฝั่งแม่น้ำนะฝั่งด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งฝั่งนั้นต่อมาของรัชกาลที่1นะครับท่านได้เปลี่ยนมาเพราะว่ากลัวพม่าจะเข้ามาตีฝั่งนั้นมันเข้ามาง่ายสมัยก่อนมันไม่มีความทันสมัยการที่จะข้ามแม่น้ำนะมันไม่มีสะพานมันต้องใช้เรือข้ามนะครับท่านก็เลยนะย้ายจากกรุงธนบุรีมาอยู่ฝั่งกรุงเทพนะซึ่งปัจจุบันก็คือนะครับวังก็คือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทที่อยู่ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ย้ายพระราชวังมาตามที่ต่างๆอยู่ที่ในกรุงเทพของเรานี้นะครับนี้ก็เลยตั้งขึ้นมายังอยู่นะครับทีนี้สมัยการปกครองของนะกรุงศรีอยุธยานะครูก็จะไม่พูดต่อทีนี้เรามาเริ่มที่กรุงรัตนโกสินทร์นะครับมีการปกครองนะครับในระบบยังเป็นสมัยเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับต่อมานะครับก็คือมาในสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านทรงประพาสยุโรปท่านได้ไปดูและศึกษาระบบการปกครองของประเทศที่อยู่ทางนะครับตะวันตกก็เลยเอามาเปลี่ยนแปลงนะจะเอามาเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นระบบการเลิกทาสการเลิกทาสมี2อยู่2กลุ่มมีความคิดว่า1ถ้าข้าพเจ้าออกไปแล้วฉันจะอยู่เยี่ยงไรในเมื่อไม่มีเจ้านายนี่คือกลุ่มหนึ่งที่ไม่อยากจะให้มีการเลิกทาสสองอีกกลุ่มก็คือก็อยากจะไปถ้าบุคคลใดออกไปนะครับท่านก็แบ่งที่ดินให้นะครับแบ่งที่ดินให้เพื่อไปทำมาหากินนะครับส่วนที่ไม่ไปก็อยากอยู่กับเจ้านายก็คือก็ยังอยู่เป็นข้ารับใช้ของเจ้านายที่อยู่กับนะเจ้านายเดิมนะครับมี2ลักษณะท่านก็ทรงนะครับค่อยๆเลิกทาสในเรือนเบี้ยอะไรทุกอย่างจนสิ้นสุดในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็ยังอยู่ในระบบการปกครองเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมานะครับรัชกาลที่6ทรงสร้างเมืองจำลองขึ้นนะครับให้มีการเลือกตั้งนะครับ ทรงวางรากฐานที่จะให้มีระบบประชาธิปไตยเกิดขึ้นนะครับเพื่อจะได้ทันสมัยเหมือนอย่างชาติตะวันตกนะครับเริ่มมาจากสมัยรัชกาลที่6แล้วนะครับเริ่มมาแล้วเริ่มทำเมืองจำลองเกิดขึ้นต่อมารัชกาลที่7นะครับได้นะครับก็คือมีคณะราษฎรนะครับได้นะครับทำการนะครับเปลี่ยนการปกครองนะครับท่านก็ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยนะครับภายหลังคณะราษฎรนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2475นะครับได้ทรงนะครับลงพระประมาภิไธยในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินชั่วคราวเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับคณะราษฎรนะสามารถเปลี่ยนการปกครองได้เมื่อวันที่24แต่รัชกาลที่7พระราชบัญญัติเป็นให้รัฐธรรมนูญฉบับแรกคือเมื่อวันที่27นะครับคือ3วันนะครับพ.ศ.เดียวกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นรัชกาลที่7ก็คือเราเปลี่ยนการปกครองแล้วจากเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยามาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะแต่ก็ยังมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนมาถึงปัจจุบันนะครับโดยนะครับเราปกครองคือนะครับคือของรัชกาลที่9นะครับเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะครับอันนี้ก็คือของรัชกาลที่10ก็คือพระบาทสมเด็จนะครับเอาสั้นๆก็คือพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่านก็มีปณิธานว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราษฎรตลอดไปนะครับนี่คือรัชกาลปัจจุบันของเราที่ปกครองอยู่ทุกวันนี้นะครับการสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย1สร้างแบบไหนสร้างด้วยจิตสำนึกแบบไหนก็คือยึดมั่นในราชอาณาจักรของตัวเองว่ามันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประชาชนนะมีที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจนะสร้างจิตสำนึกเป็นพลเมืองให้ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยนะครับ3สร้างจิตสำนึกสาธารณะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆตัวนี้ก็จะได้อธิบายต่อไปนะครับรัฐธรรมนูญการปกครองนะครับภาษาอังกฤษนะครับกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมีนะครับความสำคัญของรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและเป็นหลักประกันผลประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับกำหนดขอบเขตอำนาจที่หน้าที่ของผู้ปกครองไม่ให้ละเมิดสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนเป็นเครื่องกำหนดทิศทางการบริหารประเทศของรัฐบาลกำหนดความสัมพันธ์และถ่วงดุลอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการนะครับอันนี้ก็คือความสำคัญของรัฐธรรมนูญองค์ประกอบพื้นฐานของรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้าง 1. เป็นกติกาสูงสุดของรัฐกฎหมายอื่นขัดหรือแย้งไม่ได้ 2. กำหนดเขาโครงระบบการเมืองและรูปแบบระบบการปกครอง 3. กำหนดอำนาจของบุคคลและองค์กรสถาบันการเมืองการปกครอง 4. กำหนดสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน 5. มีผลบังคับทั้งฝ่ายผู้ปกครองและประชาชนนะครับทีนี้มาถึงที่ว่ารัชกาลที่7นะครับท่านทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยนะครับว่าท่านมีพระราชหัตถเลขาว่าอย่างไรทีนี้ขอหนึ่งคนอย่าพึ่งไปอิสราเอลเลบานอนเลยเดี๋ยวจะอาหรับนะลองอ่านให้ครูฟังหนึ่งคนที่มีไมค์อ่านพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่7ให้ครูฟังหน่อย1คนหยิบไมค์1คนต้องมีความสามารถครูอยากให้นักเรียนอ่านดูดินี่คือพระราชหัตถเลขาที่ตัวหนังสือที่เราใช้หัวหน้าอ่านให้ครูฟังยืนขึ้นจับไมค์เราต้องมีส่วนร่วมอ่านให้ครูฟังนี้เสียงดังๆเหมือน
1: ท ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำ

0: นาจ
1: อันเป็น
0: อันเป็นของทัพเจ้าอยู่ทัพเจ้าอยู่แต่เดิม
1: ให้แก่
0: ราษฎรโดยทั่วไปแต่ทัพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของทัพเจ้าให้แก่ผู้ใดขณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์โทษและโดยไม่พังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรครับ
1: ตบมือเพื่อนหน่อยนะนี้ก็คือเห็นไหมตัวหนังสือสมัยนั้นนะเห็นคำว่าเฉพาะไหมนะเห็นไหมเขียนต่างกันไหมกับปัจจุบันนะแล้วเห็นคำว่าเป็นไหมเป็นก็เป็นธรรมดาไม่มีไม้ตะคุนะครับนี่คือพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่7ที่ท่านทรงนะครับเขียนไว้ให้คือไม่ได้ให้อำนาจแก่ผู้ใดผู้หนึ่งนะเพื่อใช้ว่าการนั้นโดยสิทธิ์ขาดนะครับและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรนะครับนี่คือของรัชกาลที่7ที่ท่านสละราชสมบัติให้กับปวงชนชาวไทยของพวกเรานะครับ
2: ที่24มิถุนายน2475ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยและในปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อวันที่10ธันวาคม2475เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทยกว่า84ปีของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยได้เจริญงอกงามอย่างต่อเนื่องด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือประโยชน์สุขของประชาชนการอาศัยอยู่ร่วมกันของคนสังคมหมู่มากจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎระเบียบให้ยึดถือเพื่อให้สังคมประเทศอยู่ร่วมกันอย่างสันติการแก้ไขปัญหาหนึ่งจะกระทบทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาบางครั้งเป็นวิกฤตทางการเมืองที่หาทางออกไม่ได้ก็จำเป็นต้องแก้ไขด้วยการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมให้ดีที่สุดแต่อย่างไรก็ตามการปกครองของประเทศไทยล้วนดำรงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอดแม้รัฐธรรมนูญจะได้มีการยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศใช้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจัดระเบียบการปกครองให้เหมาะสมกับแต่ละห้วงเวลาของสภาพสังคมการเมืองไทยจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญทั้งสิ้น19ฉบับแต่ละฉบับมุ่งเน้นการปฏิรูปการเมืองเพื่อรองรับเจตนารมณ์หลัก3ประการคือ 1. ขยายสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 2. เพิ่มการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยประชาชนเพื่อให้เกิดความสุจริตโปร่งใส 3. สร้างการเมืองที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540หรือที่เรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ร่างโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร99คนซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกจังหวัดรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้มีปานด้านต่างรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาถูกเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติเพราะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกซึ่งจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชนเมื่อวันที่19สิงหาคมพ.ศ. 2550รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540แต่ยังคงหลักการสำคัญไว้4ประการดังนี้ 1. คุ้มครองส่งเสริมขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 2. ลดการผูกขาดอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจประชาชน 3. ทำการเมืองให้มีความโปร่งใสมีคุณธรรมและจริยธรรม 4.ทำให้องค์กรตรวจสอบมีความอิสระเข้มแข็งและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อวันที่7สิงหาคม2559ประวัติศาสตร์การเมืองไทยได้บันทึกไว้ว่าประชาชนชาวไทยได้ใช้อำนาจอธิปไตยทางตรงผ่านการป ไปออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่20และประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีสาระสำคัญใกล้เคียงกับฉบับก่อนแต่ขยายและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้กว้างขวางขึ้นวางกลไกป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบจนถูกขนานนามว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงรวมถึงสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 2. รัฐมีหน้าที่ทำให้สิทธิ์เป็นจริงคุ้มครองทั้งชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนแก่เฒ่า 3. หน้าที่ของประชาชนทุกคนต้องรับผิดชอบ 4. การเลือกตั้งทุกคะแนนเสียงมีความหมาย 5. ประชาชนทั่วไปเป็นสว.ได้เพราะมาจากการเลือกกันเองตามกลุ่มความรู้ความสามารถ 6. ปราบโกงอย่างจริงจัง 7. ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเข้มแข็งรู้ล่วงหน้าใครมีสิทธิ์เป็นนายก 9. ท้องถิ่นเป็นของประชาชนตามเจตนารมณ์ของคนในท้องถิ่น 10. ปฏิรูปไทยสู่อนาคตเพื่อประเทศชาติสงบเรียบร้อยสังคมสงบสุขไม่เหลื่อมล้ำและประชาชนมีความสุขรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศวางกรอบกติกาให้คนในสังคมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและสันติไม่ว่าการเมืองการปกครองจะพัฒนาไปในทิศทางใดทุกเส้นทางประชาธิปไตยย่อมต้องมีรัฐธรรมนูญไว้เป็นหลักประกันรองรับอำนาจอธิปไตยของประชาชนให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกันมีพระราดรภาพบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมและเหตุผลจึงจะนำมาสู่ประโยชน์สุขอย่างแท้จริง
1: นะครับนี่ก็คือที่เราได้เปลี่ยนการปกครองมานะครับเป็นนะครับที่ล่าสุดก็คือยังเป็นนะครับฉบับที่20อยู่นะครับการปฏิรูปการเมืองนะให้มีเสถียรภาพนะครับพัฒนาประเทศให้สังคมเจริญทุกด้านสร้างชาติให้มั่นคงกำหนดความสัมพันธ์การเมืองระหว่างประเทศครับมีอะไรมั่งองค์ประกอบและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญโดยย่อนะครับมันก็มีหลายอย่างด้านรัฐด้านพระมหากษัตริย์นะด้านระบบการปกครองการเมืองแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้านหน้าที่ของประชาชนด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราเห็นอยู่ในกรอบวงกลมนี้นะครับอาจารย์ก็จะให้เราดูในตัวนั้นอยู่ในจุดของเราก็มีอยู่แล้วในเล่มปีที่2นะครับในมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนมีอะไรมั่งทางตรงก็คืออะไรนะครับก็คือมีการลงชื่อว่าจะถอดถอนใครขอล่าไอ้รายชื่อเท่านั้นเท่านี้นะครับก็คือทางตรงนะครับหรือที่ง่ายๆก็คือว่าในการยกมือโหวตนะครับนั่นคือทางตรงทางอ้อมคืออะไรก็คือเขาเรียกว่าการเลือกตั้งนะครับคือการเลือกตั้งที่เราต้องไปใช้สิทธิ์ของตัวเองเมื่อเราถึงอายุ18ปีนะครับเราก็ไปใช้สิทธิ์อันนี้เขาเรียกทางอ้อมนะเพราะว่าเรามีผู้แทนเราเลือกได้1คนอยู่แล้วนะครับก็กลายเป็นทางอ้อมกลายเป็นผู้แทนตัวของเราเองโดยที่นะครับตัวของบุคคลนั้นนะครับได้ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของเราต่อไปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560นะครับมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทางตรงทางอ้อมนะครับอาจารย์ก็พูดให้ฟังแล้วนะครับทางตรงนะด้วยตนเองใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นการพูดการเขียนร้องเรียนตรวจสอบนะครับการพูดก็คือในการอภิปรายหรือเราขึ้นเวทีนะครับเขียนก็คือเขียนคำร้องไปหาคนนั้นไอไปหาสำนักงานนั้นสำนักงานนี้สถาบันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับร้องเรียนรู้อยู่แล้วร่วมกับผู้อื่นก็คือนะครับเข้าร่วมกลุ่มอันนี้คือทางตรงนะครับชุมนุมนะเข้าชื่อเสนอถอดถอนต่างๆทางอ้อมก็ง่ายๆก็บอกแล้วก็คือ ป็นการเลือกตั้งส.ส.นะแต่ส.ว.ก็คือเป็นการเลือก

0: ของบุคคลที่มีความสามารถคือจากองค์กรอิสระนะครับคือสวแต่สสนะครับเราเลือกมาโดยผ่านการเลือกตั้งนะครับนี่ก็คือทางอ้อมต่อไปมาตรา4ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันทุกคนคำว่าสิทธิคืออะไรสิทธิคือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองคุ้มครอบคลุมทั้งสิทธิมหาชนและเอกชนนะครับนี่ก็คือสิทธิเสรีภาพมีสิทธิที่จะกระทำหรืองดเว้นที่จะกระทำเสรีภาพใดที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองเสรีภาพนั้นก็เป็นสิทธิด้วยทุกอย่างนะครับแต่เราไม่ต้องละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับเราไม่ต้องละเมิดทีนี้สิทธิเสรีภาพคำว่าสิทธิท่านดูทางด้านนะสีเหลืองนะครับลูกศรสีแดงอันนี้ก็คือนะครับสิทธิของเราหรือว่าสิทธิของเรานะครับฟ้องร้องหน่วยงานรับการศึกษาฟรีนะครับรับบริการสาธารณสุขสิทธิผู้บริโภคสิทธิบุคคลชุมชนรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ถูกเนรเทศทรัพย์สินดูแลมารดานะครับความเป็นอยู่ส่วนตัวนะครับต่อไปดูเสรีภาพมีอะไรมั่งนะในสิทธิเสรีภาพในร่างกายนะชีวิตและร่างกายนะห้ามทรมานลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายนะเหมือนพวกเราปัจจุบันเขาก็ห้ามแล้วว่านะครับลงโทษหนักๆไม่ค่อยมีแล้วจะมีก็กระโดดตบดันพื้นก็ไม่เกิน10ครั้งนะยิ่งสมัยนี้เรียนนักศึกษาเนี่ยนะเดี๋ยวก็ได้ปีที่3นะเดี๋ยวปี2ก็ไปฝึกด้วยกันแล้วนะอยู่ที่เขาชนไก่นะครับในการนับถือศาสนานะคือประเทศเราให้สิทธิเสรีภาพใครจะนับถือศาสนาใดก็ได้เพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นนะครับในเคหสถานนะอย่างเราไม่เปิดเพลงเสียงดังไม่คุยอะไรเสียงดังมากๆนะครับทุกอย่างแสดงความคิดเห็นได้นะครับโดยไม่ผิดนะครับเสนอข่าวสารยิ่งปัจจุบันการเสนอข่าวสารในโลกโซเชียลอ่ะมันไปไวที่สุดมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนยังก็มีแค่ทีวีเดี๋ยวนี้ทุกบ้านมีทีวีก็แทบไม่ได้ดูแล้วนะมีแต่โทรศัพท์นะมีทุกคนเลยนะยันลูกพ่อแม่มีทุกคนนะการเดินทางเลือกถิ่นที่อยู่นะครับเราจะประกอบอาชีพอะไรอีกอย่างการรวมกันเป็นสมาคมชุมนุมนะครับโดยปราศจากอาวุธนะครับไม่ถูกเกณฑ์แรงงานนะครับอันนี้ก็คือนะครับระหว่างสิทธิและเสรีภาพแบ่งแยกออกนะครับให้เรารู้หน้าที่ของประชาชนนะตามรัฐธรรมนูญมีอะไรมั่งนะครับสำคัญที่สุดก็คือนะครับพิทักษ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้มันเป็นจุดหลักของเราอยู่แล้วเหมือนธงไตรรงค์ของเรามี3สีเรารู้กันอยู่แล้วนะครับสีแดงหมายถึงชาติขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์อินไทยนะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติสาธารณสมบัติของแผ่นดินป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอะไรมั่งฮะอย่างน้ำท่วมเห็นไหมไฟไหม้น้ำท่วมของอย่างที่เอาล่าสุดก็คือที่หาดใหญ่เห็นไหมพวกเราก็ไปช่วยกันนั่นคือสาธารณภัยนะครับเคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่สร้างความแตกแยกเกลียดชังนะครับปฏิบัติตามกฎหมายเข้ารับการศึกษาภาคบังคับนะรับราชการทหารเสียภาษีนะภาคบังคับของเราปัจจุบันก็คือนะป.6นะคือประถมนะครับก็คือทุกคนนะของบ้านเราต้องจบป .6 นะครับรับราชการเห็นไหมที่เรามาเรียนเนี่ยเห็นไหมหนึ่งละอยากรับราชการต่อสองไม่อยากเกณฑ์ทหารนะอยากรับราชการต่อเนี่ยของพวกเรามีกี่เราฮะสี่เราบกเรืออากาศและตำรวจนะครับเรามาอยู่ตรงนี้นะครับสิทธิของเราก็จะมีมากเราขึ้นเนี่ยปี3แล้วเนี่ยนะครับปี2ปี3แล้วเนี่ยก็สามารถสอบเป็นนักเรียนนายร้อยนะสอบเตรียมทหารนะครับหรือใครจบม.6ก็จะมีสิทธิ์มีคะแนนนะเพิ่ม พื่อที่จะไปสอบมาเป็นอย่างครูเนี่ยก็มาจากนักเรียนใน10ไม่ได้มาจากนักเรียนในร้อยก็สอบไต่เต้าจากมูเป็นจ่าจากจ่าเป็นในร้อยนะครับไม่ร่วมมือสนับสนุนการทุจริตนะครับร่วมสนับสนุนอนุรักษ์ปกครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับดูความแตกต่างของสิทธิเสรีภาพและหน้าที่สิทธิมีอะไรมั่งนะคืออำนาจหรือประโยชน์ของบุคคลที่มีกฎหมายคุ้มครองและห้ามละเมิดเช่นการถือครองที่ดินการใช้รับการได้รับการศึกษานะครับเสรีภาพมีอิสระในการกระทำของบุคคลภายในขอบเขตของกฎหมายเช่นชุมนุมปราศจากอาวุธการนับถือศาสนานะครับหน้าที่มีอะไรมั่งหน้าที่คือภาระหรือความรับผิดชอบที่บุคคลปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเลือกตั้งเสียภาษีการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีประโยชน์ที่สุดกับประเทศและสังคมนะครับนี่ก็คือนะครับอย่าลืมการใช้สิทธิเสรีภาพต้องตามมาด้วยความรับผิดชอบนะครับนี่ก็คือนะครับบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือ เสรีภาพเช่นว่านะครับไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับนี่และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยเด็ดขาดต่อไปดูสาระสำคัญของประชาธิปไตยนะครับมีอะไรมั่งนะครับสาระสำคัญของประชาธิปไตยนะครับเราจะยกนะครับต้นไม้ประชาธิปไตยนะให้มามีอยู่5ลักษณะ5ประการนะครับเรียกต้นไม้ประชาธิปไตยนะครับของปีที่2มีอะไรบ้างนะครับมีนะครับไล่ตั้งแต่ด้านล่างก่อนก็ได้นะครับดินนะครับมีอะไรมันเป็นยังไงคือที่ปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยค่านิยมอุดมการณ์ที่ต้องปลูกฝังในระบอบประชาธิปไตยนะครับต่อไปนะครับรากของต้นไม้นะครับหลักประชาก็คือเปรียบหลักประชาธิปไตยที่ต้องยึดไว้ให้มั่นถ้าหลักไม่ดีหรือไม่มีหลักประชาธิปไตยนะครับย่อมจะล่มสลายอันนี้คือรากนะครับเอาต้นไม้มาเปรียบเทียบต่อไปลำต้นนะครับก็เปรียบเหมือนสถาบันหรือองค์กรที่ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนั้นๆนะครับต่อไปนะครับกิ่งก้านก็คือระบบการตรวจสอบนะครับมาเดี๋ยวอาจารย์จะบรรยายต่อไปนะครับการตรวจสอบยังไงก็คือมีรัฐบาลมันก็ต้องมีฝ่ายค้านนั่นก็คือกิ่งก้านนะครับเลยเอามาเปรียบเทียบดอกผลก็คือผลประโยชน์ที่พวกเราจะได้รับคือประชาชนทั่วประเทศทั้งหลายรวมตัวเรานี่แหละคือเป็นผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับนี่นะครับนี่คือหลักของประชาธิปไตยนะครับเอาต้นไม้มาเปรียบเทียบมันจะได้ดูง่ายนะครับดู
1: ประชาธิปไตยแนวความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยทั้งระบบซึ่งเปรียบได้กับส่วนประกอบที่สำคัญของต้นไม้ดังนี้ 1. ส่วนที่เป็นดอกหรือผลของต้นไม้เปรียบได้กับดอกผลของประชาธิปไตยที่คาดหวัง 2. ส่วนที่เป็นดินหรือปุ๋ยที่ใส่บำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์เปรียบได้กับค่านิยมประชาธิปไตย 3. ส่วนที่เป็นรากเปรียบได้กับหลัก6ประการของประชาธิปไตย4. ส่วนที่เป็นลำต้นเปรียบได้กับสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งทางตรงและทางอ้อม 5. ส่วนที่เป็นกิ่งและก้านเปรียบได้กับกลไกหรือระบบการทำงานที่ช่วยเกิดการตรวจสอบการทำหน้าที่ของสถาบันหรือหน่วยงานให้มีความโปร่งใสต้นไม้ประชาธิปไตยจะเติบโตมั่นคงและยั่งยืนได้ก็เพราะพวกเราทุกคนรับผิดชอบและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของลำต้นก็ตามพลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเราน
0: ะครับนะเรามาดูนะครับเริ่มแรกนะครับอันนี้มาจากของกกต.นะครับไม่ใช่ของทหารผลิตเองนะเป็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับที่เอา

ามาปลูกฝังและถ่ายทอดให้เราที่เป็นเยาวชนได้เรียนรู้ดูอันแรกนะครับคำว่าดอกผลนะครับผลประโยชน์นะครับก็คือผลประโยชน์หรือจุดมุ่งหมายสูงสุดนะครับหากเปรียบเทียบกับระบอบประชาธิปไตยแล้วดอกผลของประชาธิปไตยก็คือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับสูงสุดนะครับที่ประชาชนคาดหวังได้แก่การกินดีอยู่ดีนะคุณภาพชีวิตที่ดีความสุขของประชาชนความสันติสุขและมีความเจริญมั่นคงสังคมสงบสุขนะเป็นต้นนะครับนะต่อไปดินนะครับดินก็คือเปรียบก็คือค่านิยมหรือว่าอุดมการณ์ค่านิยมโดยการของประชาธิปไตยคืออะไรก็เปรียบได้กับดินที่ปลูกต้นไม้นะครับถ้าดินไม่ดีนะครับหรือไม่มีปุ๋ยต้นไม้ก็จะไม่เจริญงอกงามจะเหี่ยวเฉาหรือตายไปนะครับถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีนะคุณภาพคุณค่าทางอาหารของรากก็จะสามารถดูดขึ้นมาทำให้ต้นไม้เติบโตนะครับต้นไม้นะครับก็จะเติบโตขึ้นมาที่สมบูรณ์นะมีลำต้นที่แข็งมีรากที่แข็งแรงลำต้นที่แข็งแรงนะกิ่งก้านแตกออกเป็นใบและมีดอกผลอันนั้นก็คือระบอบของประชาธิปไตยนะครับนี่นะครับค่านิยมอุดมการประชาธิปไตยนะครับก็คือทัศนะของคนหรือสังคมที่มีต่อสิ่งของความคิดและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาในสิ่งนั้นๆอุดมการล่ะคืออะไรคือในการยึดหลักการสำคัญที่มีความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ของทุกคนว่ามีความเสมอภาคเท่าเทียมกันหรือไม่นะครับเท่าเทียมกันหรือไม่ทีนี้มาดูนะครับค่านิยมอุดมการณ์ที่ควรปลูกฝังครูจะเริ่มจากตัวแรกก็คือความรักชาตินะไม่ต้องบอกเราก็รู้ว่าเรารักชาติแบบไหนรักชาติในสิ่งที่ถูกต้องนะครับความซื่อสัตย์สุจริตนะครับความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้นะมันเป็นสิ่งที่ง่ายๆที่เราต้องรู้อยู่แล้วฉะนั้นแล้วไม่ต้องให้อธิบายนะครับความเสียสละยังไงเราขึ้นรถเมย์เอาง่ายๆนะครับจะมีการยกตัวอย่างตลอดขึ้นรถเมย์นะเราควรจะลูกให้ใครมั่งนะเด็กผู้หญิงสตรีคนชรานะครับนี่ก็คือเรายกตัวอย่างง่ายๆความเสียสละความเป็นระเบียบนะยิ่งเราเป็นนักศึกษาวิชาทหารนะนักเรียนเนี่ยมีตลอดที่โรงเรียนที่อาจารย์สอนอยู่ที่ศูนย์การนักศึกษาที่กรุงเทพโรงเรียนรักษาดินแดนคืออะไรเราไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรเนี่ยเราทำไมเข้าแถวไหมไม่มีการแซงคิวนะครับความมีเป็นระเบียบวินัยนะครับแล้วมีอีกอย่างก็คือเห็นไหมใครไปแถวกรุงเทพหรือว่าแถวนี้ก็น่าจะเหมือนกันการขึ้นรถตู้เห็นไหมต่างชาติเขาเอาสื่อตัวนี้ไปบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเห็นไหมแม้แต่การขึ้นรถไฟฟ้าเห็นไหมให้นะครับลงจนหมดคนก็ค่อยขึ้นนะต่างชาติเขาไปนะชื่นชมพวกเรานะครับรถเมย์อยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับรถตู้นะครับเห็นไหมเขาจะเข้าแถวไม่มีการไปแซงนะรถออกมาเต็มออกนี่คือความมีระเบียบความรับผิดชอบเรามีหน้าที่รับผิดชอบอะไรเรามีหน้าที่เรียนหนังสือนะครับมาที่นี่มาเรียนนะกลับไปบ้านหน้าที่พ่อแม่แบ่งให้เราอะไรมั่งนั่นคือความรับผิดชอบเอาง่ายนะอย่างเราก็คือกวาดบ้านล้างถ้วยล้างจานนะลักษณะอย่างนี้นะครับความอดทนอดกั้นนะครับเช่นเราโดนว่าอย่างนั้นโดนตำหนิอย่างนี้เราเรียกว่าง่ายๆเขาเรียกบูลลี่นะเราก็อดทนอดกั้นไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ความสามัคคีรู้กันอยู่แล้วทำงานเป็นกลุ่มนะพอแบ่งงานกลุ่มไปแล้วนะครับเราต้องมีความสามัคคีหนึ่งเพื่อนเขาทำแต่เรายังไม่ได้ช่วยก็คือเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะครับ2ก็คือนะครับถ้าไม่ได้ช่วยเพื่อนก็อย่าไปทำความรำคาญให้เพื่อนนะครับความสามัคคีนะการยอมรับความแตกต่างนะประเทศเรามันไม่ค่อยมีอยู่แล้วคำว่ายอมรับความแตกต่างนะครับก็คือยังไม่เหยียดผิวสิวสีผิวนะครับบ้านเราส่วนมากก็ขาวแทนแค่นี้ไม่มีคนดำมาก

นะครับนะทุกอย่างนะครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9นะครับมีอธิบายต่อไปเคารพกฎหมายกฎกติกาค่านิยมหลัก12ประการนั้นคือสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับถ้ารัฐบาลไหนมาก็จะยกเป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับนะการตรงต่อเวลานะเหมือนเราครูเขานัดเท่าไหร่รวมนักศึกษา 7:45 นะครับ 8:00 เคารพธงชาติหลังจากสายกว่านั้นเกิน 8:30 นะครับก็เราก็อาจจะถูกหักคะแนนนะครับอันนี้ก็คือในค่านิยมอุดมการณ์ที่ควรปลูกฝังให้นักเรียนที่จะได้เรียนรู้เราก็ต้องเก็บเอาไปเป็นความรู้และรักษาไว้ที่ง่ายที่สุดก็คือความเสียสละความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบความอดทนนะครับตัวนี้นะครับนะครับความรักชาติมีอะไรบ้างค่าอุดมการณ์นะครับที่ควรปลูกฝังแก่พวกเรานะหรือชาวบ้านทั้งหลายนะครับความรักชาตินะครับนะมีความรักความสำนึกมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับความซื่อสัตย์สุจริตนะยึดมั่นในความซื่อสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเสมอความเสียสละการให้โดยยินยอมให้ด้วยความเต็มใจไม่ได้โดนบังคับนะครับความมีระเบียบนะการกระทำที่ถูกต้องดีงามให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาด้วยความตั้งใจตามกฎเกณฑ์ที่นะกำหนดโดยนะครับของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับที่สังคมหรือว่าระเบียบของกฎกติกาของชุมชนนั้นหรือโรงเรียนหรือสถาบันที่กำหนดนะครับความรับผิดชอบนะครับก็คือนะยอมการยอมรับผลการกระทำของตนเองหรือทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จนะครับความอดทนอดกั้นนะครับที่อาจารย์ก็พูดไปแล้วนะอันนี้มันอธิบายมาอีกทีนึงเห็นไหมอาจารย์อธิบายตามวงรอบไปให้ฟังแล้วการตรงต่อเวลานะครับว่าเป็นยังไงความตรงต่อเวลาในการทำกิจกรรมทุกอย่างเขาครูกำหนดว่าส่งนะการบ้านทำวันนั้นวันนี้เราก็ต้องส่งนะความสามัคคีบอกแล้วพูดไปแล้วนะครับนะครับความการยอมรับความแตกต่างนะครับก็คือความแตกต่างของกันและกันว่าเป็นสิ่งปกติของมนุษยชาตินะครับทั้งความแตกต่างเรื่องกายภาพความแตกต่างในเรื่องพฤติกรรมครับโอเคนะเดี๋ยวสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็จะเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวให้นักเรียนพักผ่อนนะก็จะได้พักผ่อนนะครับบุ๊กที่นั่งฟุบตั้งแต่แรกไปอิสราเอลเลบานอนนะครูก็มองอยู่นะเดี๋ยวจะส่งไปยูเครนเลยนะโอเคนะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่

แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ก็สวัสดีในนะคาบที่สองนะของการที่เราจะมานะครับเรียนรู้ในค่าอุดมค่านิยมอุดมการประชาธิปไตยนะในคาบที่สองคาบที่หนึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับตั้งแต่ระบบการปกครองนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับมาอยุธยานะจนถึงมารัตนโกสินทร์นะถึงตอนต้นตอนยุคกลางนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับต่อไปนะครับค่านิยมอุดมการประชาธิปไตยที่ควรปลูกฝังแก่เยาวชนและประชาชนนะครับตัวนี้นะครับอันแรกอธิบายไปแล้วต่อไปก็คือการเคารพไหนนะครับมีอะไรมั่งนะครับเป็นหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนะครับโดยปกติสุขนะครับคือเราต้องเคารพกฎหมายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือประเทศใดการอยู่ร่วมกัน

ของผู้คนเป็นจำนวนมากในสังคมต้องอาศัยกฎระเบียบกฎกติกาต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นนะบอกว่าเราต้องเคารพกติกาคืออะไรนะบ้านเราก็คือเท่าไหร่8นาฬิกาเราก็ต้องเคารพธงชาตินะครับมันเป็นกฎตามระเบียบของเราประเทศอื่นเขาก็ยังนะครับอึ้งนะครับว่าประเทศเราปฏิบัติได้ยังไง18นาฬิกานะครับออกกำลังกายอยู่วิ่งอยู่นะครับตามสวนสาธารณะนะได้ยินเพลงหรือว่าสถานที่ต่างๆนะคนที่เป็นคนไทยทุกคนนะรู้ดีนะครับเราต้องยืนตรงไม่ต้องยืนแบบลักษณะทหารก็ได้นะครับแล้วก็ยืนธรรมดาปกติคนที่วิ่งเขาก็หยุดเฉยๆก็แค่นั้นนะครับหรือเขาเขียนว่าห้ามเดินลัดสนามนั่นก็คือกฎกติกาที่เขาวางไว้แต่ส่วนมากนะครับถ้าเป็นเยาวชนอะไรเนี่ยสถานที่ตามโรงเรียนต่างๆก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังถ้าเป็นทางทหารก็บอกว่าห้ามเดินลัดสนามก็คือหนึ่งก็คืออะไรหนึ่งเขาไม่ต้องการให้หญ้าน่ะมันตายถ้าเราเดินไปเห็นคนหนึ่งไปคนหนึ่งไปมันก็จะตายไปแต่ถ้าเป็นของระบบทหารนะเดินลัดสนามขัง3วันนี่ก็จะไม่มีใครกล้าแล้วนะครับคือกฎกติกานะครับที่วางไว้ของตัวนี้นะครับหลักเศรษฐกิจปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นนะครับของพระบาทสมเด็จนะพระภูมิพลอดุลยเดชก็คือรัชกาลที่9ที่นะครับท่านนะได้ให้ความหมายว่าการดำเนินชีวิตนั้นต้องตั้งอยู่ในพื้นฐานของทางสายกลางและไม่ประมาทก็คือทำให้พออยู่พอกินนะครับโดยที่อยู่ทางสายกลางนะครับไม่ได้เอาเปรียบสังคมไม่ได้เอาเปรียบคนอื่นนี่ก็คือทางสายกลางนะครับนี่ก็คือนะครับเหมือนบอกว่าหลักค่านิยม12ประการของนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีนะครับหรือคสช.นะครับได้มอบหมายให้กับคนไทยนะครับเพื่อสร้างประเทศไทยในอนาคตให้เข้มแข็งเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนเป็นกิจวัตรมี12ประการนะครับสมัยของท่านนายกท่านกำหนดไว้12ประการแต่ถ้ามีนายกคนไหนจะกำหนดกี่ประการอีกก็ได้จะ2จะ3หรือจะ20ก็ได้แต่ของท่านนายกประยุทธ์ท่านกำหนดไว้นะครับ12ประการนะครับต่อไปหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่นะครับรัชกาลที่9นะหรือทางสายกลางท่านให้ไว้นะครับมีพอประมาณนะครับมีพออยู่พอกินมีพอประมาณนะทำไร่นาสวนนะครับก็ทำอยู่พอประมาณมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีก็คือไม่มีโรคไม่มีภัยนะครับถ้าเรานะครับมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะความเจ็บป่วยอะไรที่เกิดขึ้นกับเรามันก็จะไม่ค่อยมีนะครับมีเหตุผลทำตัวนี้นะหลักเศรษฐกิจตัวนี้ท่านบอกว่าปลูกพืชนะอย่างปัจจุบันเรามีโครงการโคกหนองนาเห็นไหมครับในพื้นที่นะประมาณ1ไร่เนี่ยที่นะครับมีเหตุผลว่าตรงนี้ควรจะขุดบ่อเลี้ยงปลานะขึ้นมาเสร็จปั๊บทำเรือโรงเลี้ยงนะครับแล้วก็เขาก็มีเหตุผลของเขานะครับปลูกพืชผักสวนครัวนะเอาง่ายๆของบ้านเราก็คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมันสามารถใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่าปกติถ้าเราปลูกไว้หรือของเราเนี่ยก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับปลอดสารพิษด้วยเราก็จะรู้ว่าเราไม่เคยฉีดยาฆ่าแมลงแต่ก็คือเราใช้แบบอย่างนะครับฆ่าพวกแมลงก็คือใช้พวกสะเดานะครับต้มน้ำลวกแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะนำไปสู่อะไรมากที่ถ้าเราปฏิบัติได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะนำไปสู่เศรษฐกิจที่ดีสังคมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีมลพิษนะครับวัฒนธรรมที่เราเคยนะครับปฏิบัติสืบทอดต่อกันมานะครับอย่างของพวกเราก็มีเยอะแยะนะครับมันเป็นวัฒนธรรมของเราที่เราสืบทอด

กันมาหลายอย่างวัฒนธรรมสงกรานต์นะครับปีใหม่เนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีออกเข้าพรรษาออกพรรษานะลอยกระทงอันนี้นะครับคือวัฒนธรรมนะมีความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไปเพราะโลกปัจจุบันนี้มันเข้ามาใหม่เรื่อยๆเราก็รับวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามานะครับต่างประเทศก็มานำของเราออกไปนะอย่างข้างบ้านเราเห็นไหมมีอะไรมั่งนะก็เคมบูเดียเห็นไหมเอาทุกอย่างนะครับชุดไทยก็บอกว่าเป็นชุดเขมรนะครับผัดไทยก็จะเป็นผัดเขมรนะครับเห็นไหมนี่คือเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับเอาทุกอย่างนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นการวัฒนธรรมที่ทำไมมันเหมือนมันคล้ายกันของประเทศบ้านเราก็คือเนี่ยจะเหมือนกันที่สุดก็คือภาคอีสานกับประเทศลาวจะสามารถฟังและสื่อสารกันรู้เรื่องเพียงแต่เขียนแค่นั้นเห็นไหมตอนท่านแม่ทับกุ้งเห็นไหมไม่ต้องใช้ล่ามเลยท่านก็พูดภาษาอีสานภาษาลาวบ้านๆคุยกับทางนะประเทศลาวเนี่ยเห็นไหมมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างวัฒนธรรมเราทำไมเราปกครองเขมรมาเท่าไหร่400กว่าปีเห็นไหมเราก็คือเอาวัฒนธรรมของเราไปถ่ายทอดมันจึงคล้ายกันทุกอย่างลักษณะอย่างนี้นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงได้นะดูหลักนิยมนะค่านิยม12ประการของท่านพลเอกประยุทธ์ให้ไว้ว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนมากนะครับก็จะถามตั้งแต่เด็กนะครับมัธยมลงไปนะครับ12ประการ1นะครับไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วว่าความรักชาติเป็นยังไงต่อพระมหากษัตริย์เพราะนะครับพระมหากษัตริย์ก็คือเป็นประมุขของประเทศนะครับเราปกครองระบบประชาธิปไตยจริงแต่ก็มีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับมีความซื่อสัตย์อดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามนะครับต่อเพื่อนร่วมงานหรือต่อสถาบันต่างๆที่เราคงยึดมั่นนับถือนะครับ3มีความกตัญญูนะไม่ต้องบอกว่าต่อใครมั่งพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์หรือบุคคลที่เราเคารพต่างๆนะครับมีความกตัญญูแม้แต่นะครับข้าว1จานนะครับเราก็ต้องรู้สึกว่านั่นก็คือเราไม่เนรคุณนะครับต่อไปใฝ่หาความรู้มันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมอันนี้ก็ง่ายๆทางตรงอะไรก็อย่างนี้เราก็เข้ามาเรียนหนังสือตามสถาบันตามโรงเรียนต่างๆอันนี้ก็คือทางตรงทางอ้อมล่ะอะไรมั่งโดยยึดถือหลักการปฏิบัติของบรรพบุรุษที่เราเคยนับถือนับถือมานะครับหรือยิ่งปัจจุบันเนี่ยทางอ้อมของเราเนี่ยนะครับไม่ได้ทางตรงที่ไม่ได้มานั่งเรียนในห้องเรียนนี้ก็คือโลกโซเชียลนะส่วนมากทุกคนเปิดเนี่ยถามอะไรตอบได้ถามอะไรนักเรียนถามอะไรถามอะไรตอบได้ให้ถามอะไรถามกูเห็นไหมนี่ก็คือการเรียนที่เป็นทางอ้อมของเราอีกอย่างนึงนะครับเพราะโลกสมัยนี้แป๊บเดียวนะครับพูดออกไปก็ออกมาได้เลยนะครับแต่ก็อย่าอีกอย่างก็คืออย่าไปเชื่อสิริเยอะเขาพาหลงทางเข้าป่าไปไหนก็มันก็ไม่รู้นะตัวนั้นนะบางทีเพราะแต่ถ้าในกรุงเทพเนี่ยจะแม่นมากนะครับแต่ถ้าออกต่างจังหวัดเนี่ยทะลุไปหมดละโดนเข้าทุ่งนาไปนะครับต่อไปรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามเห็นไหมอย่างของเรานี่ก็จะออกพรรษาแล้วก็คืออะไรวัฒนธรรมที่อยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาคือวัฒนธรรมอะไรที่พระเจ้าแผ่นดินไปเสด็จโดยทางอะไรเอาเป็นภาษาหน่อยชลมาร์กก็คือทางน้ำเห็นไหมโดยไปทอดผ้ากฐินใช่ไหมตอนนี้กำลังซ้อมกันนะเดี๋ยวออกพรรษานี้นะครับก็จะมีการนะครับโดยตอนนี้มีการซักซ้อมอยู่ไปทอดกฐินที่วัดอรุณนะครับที่ตรงนี้ก็คือการรักษาวัฒนธรรมประเพณีนะครับศีลธรรมเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าไม่ผิดศีลธรรมนะครับเรารู้อยู่แล้ว

ว่าศีลธรรม1สมัยนี้เรานานๆทีจะได้เข้าไปวัดอย่าเข้าไปทีเดียวตอนนั้นมันไม่ดีนะครับถึงเราจะไม่ได้เข้าในไปวัดเกือบทุกวันแต่เราก็มีจิตใจที่อันงดงามนะครับรักษาความซื่อสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นนะครับเผื่อแผ่และแบ่งปันนะครับมีนิดมีหน่อยแล้วก็แบ่งปันกันนะครับคำว่าแบ่งปันมันแบ่งได้หลายอย่าง1แบ่งน้ำใจ2แบ่งที่อยู่อาศัย3แบ่งเครื่องนุ่มห่มนะครับมันสามารถแบ่งปันกันได้นะครับข้อที่7เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยนะอย่างพวกเราเนี่ยเริ่มนะมันก็จะเข้ามาในสำนึกของเราอยู่แล้วคำว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นมุ่งของพวกเราเนี่ยนะมีสิทธิเสรีภาพจะคิดเนี่ยเราโตขึ้นไปเราจะคิดเราจะทำอะไรเนี่ยเราสามารถคิดได้ทำได้แต่ไม่ไปนะกระทบกระเทือนกับสิทธิเสรีภาพของคนอื่นเราสามารถออกความคิดเห็นได้ที่จะนำไปสู่นะครับสังคมเพื่อให้สังคมนั้นยอมรับข้อ8มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่นะเห็นไหมมีระเบียบวินัยก็พูดไปแล้วนะครับมันอยู่ในที่วงกลมที่อาจารย์พูดไปรอบแรกแล้วนะครับระเบียบวินัยเคารพกฎหมายนะฮะยังไงก็คือนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างไฟเขียวไฟแดงเราก็ต้องเคารพไม่พานะครับไม่ฝ่าไปอย่างนี้ก็ถือว่านะเราเคารพกฎหมายเคารพกฎกติกาของสิ่งนั้นๆผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ยังไงบ้านเมืองเราก็เริ่มตั้งแต่แล้วสถาบันแรกเลยก็คือสถาบันครอบครัวเห็นไหมเราตัวเล็กๆเนี่ยยังยกมือไหว้ไม่รู้จักใครเลยสวัสดีอาดีสวัสดีป้าดีลูกจับมือเห็นไหมเขาเริ่มให้เราจากนั้นนะจนเราโตขึ้นมายิ่งมาเป็นทหารมันก็จะยิ่งมองออกง่ายนะครับแต่ถ้าพลเรือนเนี่ยก็จะมีลักษณะสวัสดีครับแค่นั้นเองแต่เป็นทหารเป็นไงเราเป็นรดอเราก็รู้แล้วครับสวมหมวกทำท่าบรรยหัสหน้าเห็นไหมผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่นะครับไม่มีหมวกทำท่าตรงเป็นสัญญาบัตรนะโค้งได้นะครับถ้าเป็นชั้นประทวนก็คือทำท่าตรงนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นทหารก็คือจะนับถือรุ่นไม่ถืออายุนะครับคนเราสอบมาไม่เท่ากันบางคนเนี่ยอย่างเป็นทหารเก่าก็จะอายุมากกว่าพลเรือนที่จบม.6ปุ๊บสอบเข้ามาได้แต่อายุก็จะน้อยกว่าแต่เขาก็จะถือรุ่นเขาเรียกว่าผู้น้อยทำความเคารพผู้ใหญ่นะครับมันมีหลายอย่างผู้ใหญ่หนึ่งเขาอายุน้อยแต่หน้าที่การงานเขาสูงใหญ่กว่านะอย่างเอาง่ายๆก่อนนายอำเภอนะไปบ้านนอกเห็นไหมผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะยกมือไหว้อันนี้เขาไหว้ด้วยนะบรรดาศักดิ์ยศถาไว้นะครับบ้านนอกของเรานี่นะครับผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะยกมือไหว้นะถึงเขาจะเป็นเด็กนะครับนั่นคือในตำแหน่งนะครับ9มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ธรรมนะตัวนี้นะไม่ต้องให้อธิบายรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับง่ายๆนะครับ10รู้จักดำรงตนอยู่ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะก็อธิบายไปแล้วนะนะมีเหตุผลนะครับตัวนั้นจนพอประมาณนะครับต่อไปนี่คำว่าลากทีนี้อันที่3ลากตะกี้มา2อย่างแล้วนะต่อไปนี่ลากนะครับมันคืออะไรคือหลักของประชาธิปไตยที่จะยึดมั่นให้ลำต้นแข็งแรงนะครับมีอะไรมั่งนะครับมี6ประการนะครับอยู่ในลักษณะของอย่างนี้มี6ประการก็คือหลักอำนาจอธิปไตยของประชาชนหลักสิทธิเสรีภาพหลักความเสมอภาคนะหลักพลดรภาพหลักเหตุผลและหลักนิติธรรมนะครับเป็นหลักที่สำคัญนะครับของประชาชนที่สุดถ้าหลักนี้ไม่มีก็ยากที่จะเป็นหลักประชาธิปไตยอื่นๆจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นประชาชนจึงต้องรักและหวงแหนอำนาจของตนให้มั่นคงที่สุด

ชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนยาวนานชูต้นได้สง่างามทรนงเพราะมีรากที่อย่างลึกแข็งแรงเป็นหลักที่มั่นคงให้ต้นไม้ได้ยึดเกาะทำให้ลำต้นตั้งตรงไม่คลอนแคลนถ้ารากไม่แข็งแรงไม่เป็นหลักไม่ช่วยหาอาหารมาหล่อเลี้ยงต้นไม้ต้นนั้นก็คงเหี่ยวเฉาแคระแกรนหรือไม่ก็ล้มตายไปแล้วการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็เปรียบเสมือนดั่งต้นไม้เป็นต้นไม้ประชาธิปไตยที่ต้องได้รับการปลูกฝังบ่มเพาะจากคนในสังคมหวังให้เจริญงอกงามในบ้านเมืองผลิดอกออกผลให้ทุกคนไว้เก็บกินให้ร่มเงาที่ร่มเย็นปกป้องคุ้มครองบังแดดบังฝนทำให้คนไทยสังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขถึงวันนี้จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยว่าจะเห็นคุณค่าและช่วยกันถนอมรักษาประชาธิปไตยให้มีชีวิตยาวนานมากน้อยเพียงใดเมื่อต้นไม้ไม่เป็นหลักยึดไว้มิให้ล้มต้นไม้ประชาธิปไตยก็เช่นกันจะมีหลักการพื้นฐานสำคัญ6ประการเป็นหลักให้ทุกคนยึดถือไว้ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขหลักการแรกที่ทุกคนต้องเข้าใจอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนไม่ใช่อำนาจของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นอำนาจของทุกคนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมใช้อำนาจสูงสุดในการบริหารและปกครองประเทศเพื่อให้ประเทศชาติพัฒนาเกิดความสงบสุขและสันติและให้การปกครองประเทศเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนั่นคือการได้มาซึ่งรัฐบาลที่แท้จริงของประชาชนหลักที่2หลักสิทธิและเสรีภาพโดยสิทธิ์เป็นประโยชน์ต่างๆที่พลเมืองพึงได้รับโดยมีกฎหมายให้การคุ้มครองดังนั้นเมื่อสิ่งใดก็ตามเป็นสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับรัฐบาลมีหน้าที่ต้องจัดหาให้เช่นสิทธิผู้สูงอายุสิทธิรักษาพยาบาลฟรีเป็นต้นส่วนเสรีภาพคือความเป็นอิสระที่เราจะทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นไม่ฝ่าฝืนกฎหมายไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีเช่นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการพูดการเขียนการโพสต์ข้อความเป็นต้นเสรีภาพใดที่กฎหมายรับรองเสรีภาพนั้นก็คือสิทธินั่นเองหลักที่3หลักความเสมอภาคไม่ได้หมายถึงทุกคนจะได้รับทุกอย่างเท่าๆกันแต่เป็นความเสมอภาคในโอกาสเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิ์หรือได้รับสิทธิ์ต่างๆอย่างเท่าเทียมกันกับผู้อื่นรวมถึงการช่วยเหลือหรือสนับสนุนส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสต่างๆได้รับสิทธิ์เท่าผู้อื่นเช่นโอกาสได้รับการศึกษาการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพการประกอบอาชีพเป็นต้นนอกจากนั้นความเสมอภาคยังหมายถึงการที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือสองมาตรฐานเช่นหากการขับรถผิดกฎจราจรไม่ว่าใครทำผิดก็ต้องรับผิดด้วยเช่นกันหรือในการเลือกตั้งหากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้หนึ่งเสียงก็จะไม่มีใครได้สิทธิ์ลงคะแนนได้หลายเสียงหรือหลายครั้งหรือกรณีที่กกต.จัดบริการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์เช่นจัดให้มีบัตรทาบสำหรับผู้พิการทางสายตาจัดพาหนะเดินทางสำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุหรือจัดลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าก็เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทุกคนได้ใช้สิทธิ์อย่างทั่วถึงเป็นต้นหลักที่4หลักพราดอนภาพเป็นหลักที่ทุกคนควรยึดถือให้เกิดความรักใคร่สามัคคีอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องปรองดองไม่แบ่งแยกเมื่อคนหมู่มากอาศัยอยู่ในสังคมเดียวกันย่อมมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติศาสนาผิวพรรณฐานะหรือแม้แต่ความคิดเห็นแต่ไม่ควรเอาความแตกต่างมาแบ่งแยกคนในสังคมทุกคนควรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจกันไม่เอารัดเอาเปรียบอยู่ร่วมกันอย่างสันติหลักที่5หลักเหตุผลเป็นการสำคัญที่ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเมื่อทุกคนมีสิทธิ์มีเสรีภาพที่จะทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้แต่สิ่งที่ทำจะต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นการกระทำใดที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นก็จำเป็นจะต้องใช้เหตุใช้ผลในการสร้างความเข้าใจร่วมกันโดยแต่ละฝ่ายต้องรับฟังความเห็นฟังเหตุผลซึ่งกันและกันในการตัดสินปัญหายึดเสียงข้างมากแต่ไม่ใช้อำนาจบาดใหญ่หรืออาศัยเสียงข้างมากลากไปโดยไม่รับฟังเสียงข้างน้อยทั้งที่เสียงข้างน้อยอาจมีเหตุผลที่ดีกว่าการใช้เหตุผลโดยไม่ใช้ความรุนแรงมาตัดสินหรือยุติปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นหลักการสำคัญอีกประการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยและหลักที่6หลักนิติธรรมเป็นหลักกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเป็นการปกครองโดยกฎหมายที่เป็นธรรมและมีการบังคับใช้ด้วยความยุติธรรมกับทุกคนไม่มีการเลือกใช้กฎหมายกับคนกลุ่มใดโดยเฉพาะหรือที่เรียกว่า2มาตรฐานทุกคนจึงต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายมิใช่เลือกเคารพเฉพาะกฎหมายที่ให้ประโยชน์กับตนและฝ่าฝืนกับกฎหมายที่ตนไม่ชอบหรือเห็นว่าเสียประโยชน์รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

0: เว้นการปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติไม่ได้หลักการพื้นฐานประชาธิปไตยเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ที่จะยึดไม่ให้ต้นไม้ล้มถ้ารากไม่มั่นคงแข็งแรงอย่างลึกต้นไม้ก็จะไม่เติบโตอาจเหี่ยวเฉาหรือตายได้เฉกเช่นกับหลักการประชาธิปไตยถ้าหลักไม่ดีหรือไม่มีหลักประชาธิปไตยก็อาจล่มสลายได้เช่นกัน
1: นะครับนะเราก็ได้ดูไปแล้วนั่นก็คือนะครับความสำคัญนะครับของรากนะ6ประการนะหลักประชาธิปไตยนะครับก็อธิบายไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมาก็บอกไปหมดแล้วนะครับตั้งแต่นะครับหลักอำนาจที่ประชาธิปไตยประชาชนสิทธิและเสรีภาพความเสมอภาคหลักเหตุผลพลรอนภาพและหลักนิติธรรมนะครับก็ได้ฟังการอธิบายไปแล้วต่อไปส่วนที่4หลักประชาธิปไตยนะครับคือลำต้นเปรียบได้เสมือนอะไรก็คือสถาบันหรือองค์กรนะครับซึ่งลำต้นนะครับเป็นส่วนสำคัญใหญ่ที่สุดและลำต้นให้ต้นไม้ตั้งตรงอยู่ได้เปรียบได้กับสถาบันนะครับเรามีหลายสถาบันตั้งแต่ครอบครัวนะครับยันสถาบันสูงสุดคือสถาบันครอบครัวนะครับองค์กรนะองค์กรต่างๆเราก็รู้อยู่แล้วนะครับหรือหน่วยงานที่มีส่วนเสริมสร้างและพัฒนาประชาธิปไตยโดยทางตรงหรือทางอ้อมนะครับนี่ก็คือนะความสำคัญของลำต้นนะครับดูเรามาดูคำว่าสถาบันมีอะไรบ้างองค์กรหน่วยงานส่งเสริมประชาธิปไตยอันแรกเลยนะครับเราดูอันแรกดูสถาบันศาสนานะครับสถาบันศาสนาเราก็รู้อยู่แล้วมีอะไรบ้างนะครับนะครับมีวัดโบสถ์มัสยิดแต่ก่อนนะครับมันจะมีโครงการบวรนะครับบวรนะใครพอจะจำได้มั้งไหมบวรย่อมาจากอะไรมั้งบ้านวัดโรงเรียนนะครับนี่ก็คือนะสถาบันของที่เป็นบรมและมีอันอย่างก็คือนะครับบรมคืออะไรบ้านวัดมัสยิดนะครับนี่ก็คือทำไมมีแต่มัสยิดเพราะว่ามันมีความแตกต่างนะทางด้าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เลยมีบวรกับบรมที่จะเอามาควบคู่กันได้เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบและสันติสุขนะครับสถาบันการศึกษานะเราก็รู้อยู่แล้วมีอะไรบ้างก็คือเริ่มจากโรงเรียนนะครับมหาลัยอันนี้ทุกอย่างวัดก็เป็นสถาบันการศึกษาอีกอันนึงนะครับแต่ที่แยกออกมาก็คือให้เรารู้ว่าโอเคสถาบันนะครับการศึกษาก็คือมีโรงเรียนนะครับเริ่มตั้งแต่อนุบาลประถมขึ้นไปเลยนะครับจนถึงมหาลัยต่างๆนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับกกต.นะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งอีกสถาบันเหมือนกันคือเพื่อการตรวจสอบนะครับของนะครับผู้ที่มีสิทธิ์หรือว่าจะไม่มีสิทธิ์นะครับลงเลือกตั้งนะครับหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมเช่นสถาบันพระปกเกล้าองค์กรนักศึกษาสถาบันนักศึกษานักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนจิตอาสาและเครือข่ายพลเมืองต่างๆนะครับพวกนี้นะครับมีกระทรวงทบวงกรมต่างๆกระทรวงนะครับมีอะไรมีกี่กระทรวงนะมันน่าจะเป็นความรู้ของพวกเราประเทศไทยตอนนี้กระทรวงคนตอบคู่เลยดิเล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยมีกี่กระทรวงไปเปิดดูเองนะไม่อยากถามนะอย่างกระทรวงกรมนี่มันเยอะอยู่แล้วนะครับให้ไปสอบถามดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีนะครับศาลก็มีฝ่ายตุลาการนะครับรัฐบาลมีอะไรบ้างก็คือมีคณะนะครับมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับหรือฝ่ายบริหารอื่นๆนะครับรัฐสภาก็มีส.ส.นะอันนี้รู้แล้วส.ว.ก็คือคัดเลือกนะจากกลุ่มคนอิสระที่มีความสามารถนะครับต่างๆสถาบันครอบครัวก็เหมือนที่อาจารย์พูดให้ฟังแล้วนะครับเราเริ่มต้นที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวเราจะได้อะไรก็คือจากครอบครัวของเราแล้วเราก็ค่อยไปรับต่อจากสังคมต่อ

ไปก็คือโรงเรียนนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือจากพฤติกรรมที่เราคบเจอกับนะครับสังคมนั้นๆนะครับที่เราจะได้เรียนรู้ต่างๆของพวกนี้นะครับต่อไปดูสถาบันหรือองค์กรที่มีส่วนเสริมสร้างประชาธิปไตยมีอะไรบ้างนะครับรัฐสภาคณะรัฐมนตรีนะครับมันก็มีนะครับของประเทศเราก็มีได้ไม่เกิน35คนนะครับจนต้องมีรัฐมนตรีมาควบกันนะครับฉะนั้นแล้วมันก็ต้องมีฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็มีไว้เพื่ออะไรเพื่อตรวจสอบนะครับเราก็จะไปถึงตรงกิ่งก้านก็คือการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวจะมีนะต่อไปนะครับศาลนะครับมีฝ่ายตุลาการกระทรวงกรมนะครับพรรคการเมืองนะครับประเทศเราประเทศไทยนะครับมีพรรคการเมืองได้อิสระแม้แต่กลุ่มคนอิสระโดยที่นะครับไม่จำกัดว่าจะมีกี่พรรคจะตั้งเองหรือบุคคลอิสระนะครับไม่เหมือนหนึ่งประเทศนะครับหนึ่งประเทศที่มีพรรคการเมืองสองพรรคคืออะไรครับนักศึกษาเราเนี่ยผู้หญิงด้านหลังประเทศอะไรใครตอบได้ยกมือตอบอาจารย์หน่อยต้องตอบได้ดิมีแค่เท่าไหร่คือประเทศอะไรมีส่วนร่วมหน่อยประเทศอะไรฮะสหรัฐอเมริกานะครับมีพรรคการเมืองอยู่กี่พรรคฮะอย่างบ้านเรานี่อิสระกลุ่มอิสระก็มีมีอยู่กี่พรรคตอบอาจารย์หน่อยฮะสองพรรคพรรคอะไรบ้างน่ะนั่นนะก็มีอยู่สองพรรคที่รับไปกั้นกับเดโมแครตแค่นั้นอันนั้นก็คือเขาก็เป็นประชาธิปไตยของเขาคือพรรคใดพรรคหนึ่งนะได้คะแนนเสียงข้างมากเขาก็เป็นรัฐบาลโดยอัตโนมัติไม่เหมือนบ้านเรานะกว่าจะมาจับกลุ่มจับอะไรได้เอาพรรคนู้นพรรคนี้เข้ามารวมนะถึงจะมาเป็นรัฐบาลให้เสียงข้างมากได้นะครับนี่ก็คือนะครับของพรรคการเมืองสถาบันครอบครัวนะอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงไล่ไปถึงตั้งแต่นะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอานะอันนี้ก็คือเขาเรียกสถาบันครอบครัวที่นะจะปกครองอบรมบ่มนิสัยของพวกเราตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอบรมบ่มนิสัยเป็นยังไงก็ต้องไปจากบ้านเรานะก็เหมือนที่บอกค่อยไปเอาสู่สังคมใหม่ก็คือที่สถาบันนะครับสถาบันก็คือโรงเรียนนะครับหรือว่าบ้านวัดโรงเรียนนะครับนี่เราสามารถปรับและเข้ากับกลุ่มสังคมได้นะครับนะที่บอกแล้วสถาบันการศึกษานะครับบอกไปแล้วเนี่ยรัฐสภานะเนี่ยทำหน้าที่นะครับส.ส.ในการพิจารณาร่างกฎหมายควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอันนี้ก็คือส.ส.นะครับหน้าที่ของส.ส.รัฐสภาก็มีอยู่2 อย่างก็คือส.ว.กับส.ส.ทีนี้ส.ว.นะครับทำหน้าที่ในการพิจารณาการกรองกฎหมายที่จะนำมาบังคับให้ใช้กับประชาชนและเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆนะครับนี่ก็คือหน้าที่ของส.ว.รัฐบาลนะครับก็คือทำหน้าที่นะครับในการบริหารราชการแผ่นดินทุกอย่างเห็นไหมมีนายกนะไว้ก็คือไว้บริหารราชการแผ่นดินมีคณะรัฐมนตรีตามกระทรวงต่างๆก็ให้ไปพัฒนาในกระทรวงนั้นๆนะครับกลาโหมก็ต้องมาพัฒนาในด้านของนะทางทหารนะครับมหาไทยก็ไปทางตำรวจนะครับกระทรวงเทคโนโลยีนะก็คือเนี่ยพวกดิจิตอลทุกอย่างต่างๆนะครับอันนี้ก็คือนะครับในหน้าที่ของรัฐบาลที่เขาแบ่งงานกันออกไปตามกระทรวงต่างๆวัฒนธรรมก็ดูแลนะดูแลในเรื่องอะไรมั่งไม่ให้สูญหายรักษาสืบทอดนะและเจตนาให้ต่อเนื่องโดยไม่ให้สาบสูญหรือหายไปนะครับทุกอย่างนะครับศาลนะครับมีอะไรมั่งนะมีศาลยุติธรรมนะครับมีหน้าที่อะไรมีอำนาจพิจารณานะพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติ
ให้อยู่ในอำนาจศาลของศาลอื่นๆนะครับอันนี้ก็คือศาลยุติธรรมต่อไปศาลปกครองนะครับมีอำนาจในการพิจารณาปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองนะครับต่อไปศาลทหารนะก็คือมีอำนาจพิจารณาปรึกษาคดีอาญาที่ผู้กระทำผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหารคืออะไรเพราะว่าศาลทหารส่วนมากเนี่ยถ้าผิดทางของทหารก็จะขึ้นศาลทหารนะครับแต่ถ้าไปผิดอาญาของบ้านเมืองนะครับก็จะถูกปลดจากทหารแล้วไปดำเนินคดีในทางตามของกฎหมายบ้านเมืองนะครับแล้วมันทำไมไม่มีศาลตำรวจนะไม่ต้องถามนะครับก็นั้นศาลทหารนี่มันมามีตั้งแต่ครั้งโบราณกาลนะครับถึงมีมาเพื่อไว้พิจารณาคดีของทางทหารเท่านั้นนะครับแต่ถ้าผิดนะอาญาบ้านเมืองก็ปลดออกแล้วก็ไปขึ้นศาลของบ้านเมืองนะครับกระทรวงกรมต่างๆนะครับกระทรวงตะกี้อาจารย์ถามไปแล้วใช่ไหมมีเท่าไหร่20กระทรวงใช่ไหมจำได้ป่ะให้หาเอาเองนะเป็นส่วนราชการในส่วนกลางที่กำหนดให้มีนโยบายและระเบียบวินัยควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่างๆที่เกิดขึ้นและไม่ให้มีการคอร์รัปชันหรือว่าการช่อราษฎร์บังหลวงหรือการโกงการทุจริตนั่นแหละนะครับด้วยกระบวนการวิธีการทำงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้นะครับและมีข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์จริตมีความรู้ความสามารถมีคุณภาพเป็นกลไกในการทำงานต่างๆนะงานของแต่ละกระทรวงทบวงกรมล้วนมีส่วนส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งสิ้นนะครับจากกระทรวงไปทบวงไปกรมนะครับมันแบ่งแยกความรับผิดชอบต่างๆออกไปนะครับก็เหมือนของเราเห็นไหมอย่างสถาบันโรงเรียนไหมโรงเรียนมันมีมัธยมเห็นไหมปลายม.ต้นจนถึงประถมนะครับพรรคการเมืองนะครับต่อไปพรรคการเมืองนะครับมีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาของประเทศคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมลงสมัครรับเลือกตั้งให้มีความรู้ด้านการเมืองกับประชาชนโดยทั่วไปนะครับและควบคุมการทำงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือตอนไปหาเสียงนะครับบอกว่าเราจะรวยไปพร้อมกันอะไรประเภทนี้เห็นไหมแต่พอเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็บางครั้งก็ทำไม่ได้ไม่ทำตามคำสัญญานะครับนี่คือพรรคการเมืองที่เขากำหนดไว้ในการบริหารหน้าที่ของตัวเองสถาบันหรือองค์กรนะครับนี่ครับสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกนะเหมือนอาจารย์พูดไปแล้วและใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนในการพัฒนาทุกด้านนะครับทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมต่างๆมันก็จะเริ่มจากสถาบันครอบครัวที่อบรมบ่มนิสัยของพวกเราเห็นไหมเราแวบอกเหมือนอาจารย์พูดไปก็ยกมือไหว้คุณป้าคุณน้าคุณอานะครับสถาบันศาสนานะครับวัดนะครับโบสถ์ก็คือส่วนมากก็คือโบสถ์ก็คือศาสนาคริสต์นะครับมัสยิดก็คือเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับสถาบันศาสนาก็รู้อยู่แล้วสอนให้เป็นคนดีทุกศาสนานะครับดีหมดบ้านเมืองเรานะครับไม่บังคับว่าคนนั้นคนนี้ต้องนับถือศาสนานั้นศาสนานี้นะครับไม่เหมือนต่างประเทศที่ถ้าเคร่งครัดที่สุดก็จะเห็นเป็นของมุสลิมแค่นั้นนะครับเป็นสถาบันหลักในการปลูกฝังคุณธรรมต่างๆให้กับเยาวชนขั้นเริ่มต้นนะส่วนมากจะอายุกลางคนขึ้นไปพวกเราถึงจะเข้าวัดช่วงอย่างนี้พวกเราเนี่ยเด็กๆอยู่เนี่ยนะครับถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรแต่ก่อนนะเด็กๆก็จะเข้าวัดไปแหละจะมีงานเทศกาลงานวัดนะแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีแต่สวนสนุกหรือนะตามตลาดนัดต่างๆไปแล้วนะครับให้ฝังคุณธรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมก็กล่อมเกลาจิตใจนะครับให้ละอายชั่วกลัวบาปนะครับรักสงบนะ
สันติสอนให้คนประพฤติ

ดีทุกศาสนาเหมือนบอกไปแล้วนะครับบาปมีจริงไหมเป็นเห็นไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีตัวตนเลยบุญมีจริงไหมคนก็บอกคนไม่เชื่อก็บอกว่าไม่มีนะครับคนไม่นับถือศาสนาก็มีนะครับคือไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับตัวนี้ต่อไปสถาบันการศึกษานะครับก็รู้อยู่แล้วเป็นสถาบันที่เริ่มต่อจากสถาบันครอบครัวสอนคนอบรมบ่มนิสัยให้มีความรู้อ่านออกเขียนได้นะครับเห็นไหมเราเริ่มเลยจากกอไก่ไปนั่นก็คือไปเริ่มต้นที่โรงเรียนนะครับเริ่มจากโรงเรียนให้อ่านออกเขียนได้นะครับคิดเป็นนะครับและสร้างสำนึกประชาธิปไตยความเชื่อค่านิยมนะครับมีความอดทนมีวินัยก็คือเริ่มจากทีนี้เริ่มมีกลุ่มพอไปอยู่โรงเรียนแล้วเอาละนะครับมีอะไรความเชื่อบางครั้งก็ไปเชื่อเพื่อนนะครับค่านิยมโอเห็นเพื่อนมี iPhone 17อย่างนี้อ่ะเราจะบางครั้งนะครับเราอันนี้ก็คืออย่าไปนั่นค่านิยมนะครับความอดทนพอเห็นเพื่อนคนนั้นคนนี้อดทนอดกั้นไม่ไหวเล่นฟุตบอลโกรธขึ้นมาเห็นไหมวิ่งไปเตะเขาน่ะไม่มีความอดทนไม่มีความอดกั้นนะครับความมีระเบียบวินัยเขาก็เหมือนที่อาจารย์พูดไปห้ามนะห้ามก็คือห้ามเดินลัดสนามห้ามดังนี้ห้ามขีดเขียนกำแพงนะเขาก็ห้ามให้เรามีวินัยของเรานะครับเข้าแถวเห็นไหมเคารพธงชาติเราก็เข้าแถวตามระบบตามระเบียบวินัยต่อไปอันที่5นะครับกิ่งก้านนะครับกิ่งก้านคือนะครับกิ่งก้านก็คือกลไกและกระบวนการการตรวจสอบนะครับมีนะครับส่วนที่เป็นกิ่งก้านและก้านของต้นไม้เปรียบได้กับระบบมาตรฐานกลไกนะครับอาจเป็นหน่วยงานนะบุคคลในสถาบันหรือหน่วยงานนั้นๆนะครับที่ช่วยให้เกิดความโปร่งใสก็อย่างเช่นเห็นไหมพอเขาสร้างอันนั้นอันนี้เสร็จเราก็ต้องไปตรวจสอบอันนี้แหละก็คือกระบวนการหรือว่ากลไกการตรวจสอบถ้าระบบของรัฐบาลก็คือฝ่ายค้านเห็นไหมที่เขาต้องไปอธิบายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไว้วางใจนี่ก็คือเป็นกิ่งก้านหรือระบบการตรวจสอบของระบบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นนะเอาง่ายๆก็นั่นแหละฝ่ายค้านนั่นแหละแต่ถ้าบ้านนะเมืองเราไม่มีแบบนี้ล่ะมันก็จะมีการทุจริตนะครับมันก็จะมีการทุจริตคอร์รัปชันนะโกงกินนะครับมันถึงมีระบบการตรวจสอบอย่างนะเราจะไปทำถนนนะครับเราจะไปทำถนนสมมุติว่าจะปูนะครับคอนกรีตนะความกว้างของถนนเนี่ยเอาสักเอานะเทปูลงไปคอนกรีตเนี่ยสัก6นิ้วแต่กลายเป็นมีการโกงกินเนี่ยลดเหลือ5นิ้วเนี่ยก็โกงกินไปอีกเท่าไหร่แล้วนะคิดดูถนนน่ะแต่ละเส้นแต่ละเส้นน่ะแทนที่จะได้6นิ้วนะครับกลับได้5นิ้วเห็นไหมมันโกงกินปูนกินเหล็กไปเท่าไหร่แล้วจะได้เหล็กเอาไม่ใช้คำว่าหุ่นใช้คำว่าเอาเหล็กสักหนึ่งนิ้วนิ้วมือนะใช้นิ้วมือเนี่ยแต่กลับไปลดเหล็กลงเห็นไหมมันก็โกงกินไปอีกเท่าไหร่แล้วเห็นไหมตึกสตง.ที่มันถล่มก็คือใช้อะไรทั้งเหล็กทั้งปูนที่ไม่ได้คุณภาพเห็นไหมตึกสั่นไหวเห็นไหมที่ของเราที่แผ่นดินไหวอ่ะนะที่ตึกสตง.ถล่มนะครับเห็นตึกอื่นไหมมันโยกเห็นถ้าเราเห็นในคลิปเห็นไหมมันก็จะโยกเห็นไหมที่มีสระว่ายน้ำข้างบนน่ะมันก็จะโยกไปเงี้ยเห็นไหมมันไม่ถล่มแต่ตรงนี้ทำไมมันถล่มเพราะมีการโกงกินมันไม่มีการตรวจสอบก็คือเริ่มตั้งแต่เหล็กเหมือนที่อาจารย์บอกอย่างเราจะขุดบ่ออย่างตามหมู่บ้านบ้านนอกเนี่ยนะสมมติว่าจะมีความยาว30เมตรบ่อนี้กว้าง10เมตรนะลึก5เมตรแต่เขาไปลดลงความยาวเหลือ25เมตรลดไปเท่าไหร่แล้วแต่ตีราคาในการงบประมาณเนี่ยเป็น30เมตรความกว้างจาก10เมตรเหลือ8เมตรเนี่ยก็ลดไปเท่าไหร่แล้วนะความลึกตีไว้5เมตรเอาลึกๆนะเป็น2ชั้น2บักอย่างนี้นะปึ๊กนี่ขอบ1นี่ชั้น1แล้วลงไปอีกลดเหลือมา3เมตรอย่างเงี้ยเห็นไหม
มันก็เป็นการโกงกิน

มันถึงมีระบบการตรวจสอบหรือระบบกลไกหรือเปรียบได้จะเหมือนกิ่งก้านนะครับนี่นะครับที่นะนี่กลไกของที่มีระบบการตรวจสอบนะครับกกต.นะครับนี่แหละก็คือคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็คือคตง.นะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับศาลนะครับองค์กรภาคประชาสังคมนะครับหรือภาคประชาชนนะต่างๆนะสสสวรัฐสภาอื่นๆนะครับของพวกนี้อาจารย์ไล่มาทางนี้ก่อนนะครับก็คือคณะกรรมการต่อไปเนี่ยป้องกันและปราบปรามหรือปปชนะครับก็เราก็จัดตั้งขึ้นนะผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับคราวนี้ไอ้ตัวยาวๆนะเขาก็จะมีตัวย่อให้แต่ตัวสั้นอย่างศาลอย่างสื่อมวลชนก็จะไม่บอกว่าอะไรนะครับกลไกการตรวจสอบในเชิงระบบนะครับการทำงานภายในหน่วยงานนะครับมีอะไรบ้างตรวจสอบภายในนะครับก็คือหลัก6ประการที่ได้พูดไปแล้วนะครับก็คือหลักนิติธรรมคุณธรรมความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบนะครับหลักความคุ้มค่านะครับต่างๆของพวกนี้นะครับทีนี้น่านเห็นไหมเรามาสรุปนะครับของต้นไม้ประชาธิปไตยนะครับที่สำคัญต้นไม้ประชาธิปไตยนะครับดอกผลนะอันแรกที่กกต.ยกขึ้นมาให้เรานะครับคืออะไรที่จะได้คำว่าดอกผลน่ะก็คือประโยชน์อันสูงสุดของพวกเราหรือประชาชนทั่วประเทศที่เราจะได้รับก็แหละเราปลูกต้นไม้เราก็หวังที่จะนะได้กินดอกกินผลนะแล้วปลูกอะไรมันก็ได้อันนั้นแล้วปลูกถั่วเขียวได้ไรแล้วทำไมมันไม่ได้เป็นถั่วเขียวมันทำไมไม่ได้ถั่วงอกอ่ะนะนั่นแหละนะอันนั้นก็คือผลประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับอันที่สองดินนะครับดินที่ปลูกต้นไม้นะก็เปรียบเหมือนถ้าหลักประชาธิปไตยก็คือค่านิยมอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ควรปลูกฝังก็เหมือนที่บอกถ้าดินไม่ดีไม่มีปุ๋ยนะครับมันต้นไม้ก็นะรากก็ไม่มีปุ๋ยก็จะทำให้เกิดการเหี่ยวเฉาหรือตายไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลยถ้าไม่มีค่านิยมนะหรือว่าเปรียบได้กับคือดินที่ปลูกต้นไม้ต่อไปรากนะครับรากของต้นไม้ก็คือนะครับหลักการประชาธิปไตยก็คือว่าเป็นหลักการที่ว่าเราต้องยึดถือเราปกครองระบบประชาธิปไตยแบบนี้นะครับก็คือเป็นรากที่ว่ายึดเหนี่ยวนะครับนี่คือมันถึงจะสามารถยึดต้นไม้นั้นได้ลมแรงมาขนาดไหนแม้จะปลิวไหวเองนะแต่ก็ไม่มีการโค่นนะครับนี่ก็คือนะครับหลักประชาธิปไตยต่อไปลำต้นนะครับก็คือสถาบันหรือองค์กรระบบประชาธิปไตยนะสถาบันก็ได้พูดไปแล้วนะก็เริ่มตั้งแต่นะครับบ้านนะครับนี่ก็คือสถาบันแรกสุดที่เราจะได้รับความรู้และปลูกฝังอบรมบ่มนิสัยที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลคนคนนั้นนะครับต่อไปก็คือวัดก็คืออบรมบ่มนิสัยนะครับให้เราเป็นคนดีนะรู้จักละอายนะไม่ทำบาปไม่คิดชั่วนะครับนี่ก็คือนะครับศาสนาสถาบันศาสนาต่อไปก็คือสถาบันนะการศึกษานะก็เหมือนที่บอกว่าให้เราไปอ่านออกได้คิดดีนะคิดได้บวกเลขได้ทุกอย่างนะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่อนุบาล นะจนถึงมหาลัยนะครับต่อไปลำต้นกิ่งก้านนะครับโทษทีกิ่งก้านของต้นไม้ตะกี้เพิ่งพูดไปข้อสุดท้ายอยู่แล้วก็คือระบบการตรวจสอบนะครับระบบการตรวจสอบมันตั้งขึ้นได้ยังไงนะครับก็เอาง่ายที่สุดก็คือนั่นแหละฝ่ายค้านกับรัฐบาลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสถาบันของเราเนี่ยเขาก็จะตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าไอสิ่งที่นะเสนอขึ้น

0: มานั้นมันคุ้มค่าหรือไม่ก็เลยมันต้องมีระบบการตรวจสอบหรือกลไกนะทุกที่มีหมดมันต้องมีระบบการตรวจสอบอย่างสมมติว่าปูกระเบื้องนะเรียบร้อยแล้วก็จะมีคณะกรรมการไปตรวจสอบนะอย่างอาจารย์ก็เคยไปตรวจสอบไปเคาะเลยเกือบทุกแผ่นนะครับตรงนี้มันดังเสียงเหมือนปูนมันไม่สนิทนะครับก็บอกว่าตรงนี้ไม่เอาให้เคาะออกให้ปูใหม่เนี่ยนี่คือการตรวจสอบนะครับมันถึงมีการใส่ใต้โต๊ะให้นะครับนี่นะครับต้นไม้ประชาธิปไตยนะครับที่อาจารย์พูดไปนะครับก็มีนะครับนี่สรุปแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มนะครับประโยชน์ก็คือดอกผลที่เราได้รับที่สรุปไปตะกี้นะครับหลักการนะก็คือรากนะครับที่เห็นมีหลัก6ประการนะครับคือหลัก6ประการ ข้อที่2ข้อตัวนี้ก็คืออุดมการณ์ก็คือดินนะครับอุดมการณ์ก็คือดินนะครับก็คือถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์หรือถ้ายังไม่มีความอุดมสมบูรณ์ก็คือเราก็ต้องใส่ปุ๋ยนะครับรดน้ำพรวนดินนะมันถึงจะได้นะครับต้นไม้ถึงจะได้เจริญเติบโตนะอันที่4นะครับสถาบันก็เปรียบเหมือนไปที่แล้วก็คือลำต้นนะครับที่แข็งแรงนะครับตัวนี้คือลำต้นอันที่5ก็คือระบบการตรวจสอบก็คือกิ่งก้านนะครับกิ่งก้านสาขาก็คือการตรวจสอบความสุจริตนะความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ทำนั้นมันถูกต้องหรือไม่ก็คือเป็นระบบการตรวจสอบคือกลไกของการทำงานหรือต่างๆนั้นนะครับนะครับหลังจากนี้นะอาจารย์จะทบทวนให้นะตัวนี้บอกไปแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้เอาต้นไม้ประชาธิปไตยเอาต้นไม้มาเปรียบเทียบทำไมไม่เปรียบเทียบกับภูเขาเปรียบเทียบกับแม่น้ำนะครับฉะนั้นแล้วนะครับถึงยกต้นไม้มานะครับให้เรามองออกง่ายที่สุดเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติในแนวทางของประชาธิปไตยที่เราจะปฏิบัตินะครับเดี๋ยวนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับก็ขอขอบคุณขอบใจนะครับนักศึกษาวิชาทหารนะครับที่นะเข้ามารับการรับฟังในวันนี้นะครับกับผมนะครับกับครูผู้ช่วยมาด้วยกันนะครับก็มีความยินดีที่ได้มาให้คำแนะนำกับนักศึกษาวิชาทหารของที่นี่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากครับ
1: ทั้งหมดตรงสัตว์ในความต้องครูผู้สูงยกปกเ
0: พิ่มครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเจ้าหน้าที่ครับครับครับขอบคุณครับ

0: ปูนกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

งออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับพบกับครูปันรัตนภักดีนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์นะครับซึ่งในภาคเรียนนี้นะครับเราก็จะได้มาสร้างสรรค์งานศิลปะกันในหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็จะได้ทําความรู้จักศิลปะในแง่มุมใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้สร้างสรรค์ผลงานไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะครับเรามาดูว่าในครั้งแรกเนี่ยเราจะเรียนกันเรื่องอะไรแล้วก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจมากแค่ไหนนะครับไปดูกันครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาทำความรู้จักกันนะครับครูให้ชื่อเรื่องว่าลายเส้นสร้างศิลป์ภาคทฤษฎีวันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาค่อนข้างมากหน่อยแต่เป็นเนื้อหาที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเพราะอะไรเพราะเนื้อหาที่เราเรียนกันในวันนี้ทฤษฎีศิลปะที่เรียนในวันนี้ครับจะถูกนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นแรกนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับต้องตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีเพราะว่านอกจากจะใช้ในผลงานชิ้นแรกนี้ได้แล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะในครั้งต่อไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะครับมาร่วมตอบคำถามพยายามตอบก็ตอบได้นะครับนักเรียนปลายทางก็ให้คำตอบกับครูปลายทางได้เลยเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนกันและเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนๆต้นทางมีมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะที่ครูให้ดูเนี่ยไปในทิศทางไหนจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านความรู้วันนี้นะครับนักเรียนเข้าใจเรื่องทัศนธาตุและการออกแบบเห็นไหมครับมี2เรื่องสำคัญและวันนี้เรื่องทัศนธาตุและการออกแบบนะครับข้อที่2เข้าใจถึงความเชื่อมโยงกันของทัศนธาตุและการจำลองการสร้างศิลปะกระจกสีมีคำว่ากระจกสีเพิ่มเข้ามาแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ทำความรู้จักกับงานศิลปะแบบกระจกสีด้วยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า stained glass art เดี๋ยวไปดูดีเทลในส่วนของการเรียนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมีความแปลกใหม่ยังไงบ้างแล้วเวลาเอามาทำเป็นงานศิลปะด้วยฝีมือของเราจะออกมาหน้าตาแบบไหนเนาะในด้านทักษะกระบวนการนะครับวันนี้เนี่ยเราจะได้อภิปรายทัศนธาตุในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งเราจะได้เห็นอยู่ในงานศิลปะหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมก็จะได้เอามาพูดคุยกันเนาะแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันและสุดท้ายนะครับในด้านคุณลักษณะวันนี้ทุกคนจะเห็นถึงความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของทัศนธาตุนะครับที่นำมาใช้ในการสร้างงานศิลปะเราจะรู้ว่าทัศนธาตุเนี้ยสำคัญยังไงเอามาสร้างงานศิลปะสร้างแล้วสื่อสารกับคนดูยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาทั้งหมดครูมีกิจกรรมมาให้ทำเนาะเพื่อจะได้ทบทวนเนื้อหาบางส่วนก่อนเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็ร่วมทำกิจกรรมไปด้วยกันเลยนะครับกิจกรรมที่เราจะทำ

0: อันนะครับมีชื่อกิจกรรมว่าเปิดแผ่นป้ายทายงานศิลป์พอจะเดาออกไหมว่ากิจกรรมนี้ต้องทำอะไรให้เปิดแผ่นป้ายใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะมีแผ่นป้ายขึ้นมานะครับแล้วก็ให้นักเรียนเลือกเปิดคราวนี้เราก็ให้ทายว่าแผ่นป้ายที่เราเปิดเนี่ยเปิดไล่ไปทีละแผ่นป้ายลองให้ทายดูว่าแผ่นป้ายนั้นเนี่ยที่เปิดออกมาแล้วพอจะเดาเป็นชื่อผลงานศิลปินได้เลยไหมถ้ากลุ่มไหนได้คำตอบก่อนยกมือตอบก่อนได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วสามารถให้คำตอบกับคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางได้เลยนะครับแต่คราวนี้เพื่อนปลายทางจะไม่มีสิทธิ์เปิดแผ่นป้ายกับพวกเราเลยเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องคิดนิดนึงก่อนที่จะเลือกเปิดแผ่นป้ายเนาะต้องเลือกว่ามุมไหนนะที่เราจะได้เห็นภาพชัดที่สุดหรือเดาง่ายที่สุดว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นของศิลปินท่านไหนมีชื่อผลงานว่าอะไรอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปดูภาพแรกกันเลยครับมีทั้งหมด9แผ่นป้ายด้วยกันใครต้องการเปิดแผ่นป้ายยกมือแล้วบอกได้เลยครับแผ่นป้ายที่เท่าไหร่มีใครต้องการเปิดบ้างครับยกมือได้เลยแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ครับแผ่นป้ายที่5ฉลาดมากเลือกตำแหน่งกลางของภาพนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแผ่นป้ายที่5เป็นภาพอะไรมีคนตอบได้แล้วยกมือเร็วมากเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยได้คำตอบว่าอะไรเชิญเลยครับอุ๊ยเพียงเปิดไปแค่แผ่นป้ายเดียวเท่านั้นนะครับก็ได้คำตอบแล้วเชิญครับ
1: โมนาลิซาครับ
0: ภาพโมนาลิซาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครคิดว่าเป็นภาพอื่นไหมยกมือใครคิดว่าภาพโมนาลิซาแน่ๆเหมือนที่เพื่อนตอบยกมือครับปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยเชื่อว่านักเรียนปลายทางนะครับก็น่าจะได้คำตอบเดียวกันก็คือเป็นภาพโมนาลิซานั่นเองนะครับมาดูภาพเต็มๆกันนะครับในภาพนี้นะครับเป็นภาพโมนาลิซานะครับซึ่งในภาพประกอบด้วยสีอะไรบ้างครับ
2: ส
0: ี
2: น
0: ้
2: ำตาล
0: สีเนื้อแล้วก็สีเขียวขี้ม้านอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีสีอื่นๆด้วยในภาพนะครับแต่ว่าสีโดยรวมที่เรามองเห็นได้เนี่ยเป็น3สีนี้เมื่อกี้มีเสียงแว่วเข้ามาว่าสีน้ำมันมาจากใครเอ่ยสีน้ำมันเก่งมากอุ๊ยแสดงว่าเพื่อนมีพื้นฐานทางศิลปะค่อนข้างดีนะสีน้ำมันเป็นเทคนิคที่ใช้ในภาพนี้นั่นเองนะครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ใช้เทคนิคสีน้ำมันนะครับเป็นผลงานของเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับศิลปินในยุคเรเนซองส์นะครับซึ่งเขาได้วาดภาพสุภาพสตรีท่านนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีทิวทัศน์ด้านหลังที่น่าสนใจมากๆด้วยนะครับพร้อมจะไปดูภาพถัดไปหรือยังครับเป็นภาพที่มีชื่อเสียงอีกเหมือนกันนะครับแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ดีครับ
2: แผ่นป
0: ้
2: ายที
0: ่3แผ่นป้ายที่3เพื่อนเลือกจากมุมนะครับแผ่นป้ายที่3ได้คำตอบเลยเหรอมีเพื่อนได้คำตอบอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบทำไมง่ายจังทำไมเร็วจังนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถให้คำตอบกับครูได้เลยมาฟังคำตอบกันครับ
1: Starry Night ครับ
0: Starry Night นะครับมีคนอื่นจะให้คำตอบเพิ่มเติมไหมครับอาจจะแปลเป็นภาษาไทยก็ได้นะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีเฉลยเลยนะครับภาพนี้นะครับคือภาพ The Starry Night ตามที่เพื่อนตอบเลยนะครับหรือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยคือชื่อภาพว่าราตรีประดับดาวนั่นเองนะครับเป็นผลงานของศิลปินชื่อวินเซนต์แวนโกก่อนที่เราจะไปดูเฉลยเต็มๆกันครูขอเปิดทุกแผ่นป้ายก่อนเพื่อให้พวกเราทุกคนได้วิเคราะห์องค์ประกอบทัศนธาตุในภาพในภาพนี้เราเห็นสีอะไรบ้างครับ
2: สีฟ้าม
0: ีสีฟ้า
2: ส
0: ี
2: ดำ
0: สีดำสีขาวสีเหลืองเก่งมากสีฟ้าสีดำสีขาวสีเหลืองแล้วก็มีสีน้ำเงินปนอยู่บ้างใช่ไหมครับสีอะไรที่เป็นองค์ประกอบโดยรวมของภาพ
2: ส
0: ี
2: ฟ
0: ้
2: า
0: สีอะไรที่มีน้อยแต่ดูเป็นจุดเด่นสีเหลืองเก่งมากภาพนี้นะครับศิลปินวาดจากที่จริงเลยนะครับก็คือวาดแล้วก็ใช้เทคนิคสีน้ำมันเหมือนกันแต่ต่างจากสีน้ำมันของแวนของดาวินชีเมื่อสักครู่นะครับดาวินชีเมื่อสักครู่เนี่ยเขาใช้แบบเรียบถูกไหมครับแต่ผลงานชิ้นนี้เนี่ยแวนโก๊กเขาใช้วิธีการ

0: ทิ้งสีไว้เลยใช้เกรียงในการวาดนะครับทิ้งสีไว้เยอะๆทำให้เราเห็นพื้นผิวในงานนี้ด้วยเราจะรู้สึกว่าภาพมันไม่ได้แบนๆเข้าไปแต่จะนูนออกมานะครับมาดูเฉลยกันนะครับก็คือภาพนี้นะครับเป็นภาพสีโทนสีขาวเหลืองน้ำเงินแล้วก็ดำถูกต้องตามที่พวกเราตอบเลยนะครับแล้วก็เทคนิคเนี่ยเป็นเทคนิคสีน้ำมันโดยการปาดสีแต้มสีไว้เยอะๆนะครับให้มีการทับซ้อนและนอกจากนี้ก็มีการไล่น้ำหนักในภาพด้วยนะครับอันนี้ไปภาพที่2แล้วเนาะเราน่าจะได้เห็นองค์ประกอบที่ปรากฏอยู่ในภาพทั้ง2ภาพที่แตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันนะครับนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสุดท้ายกันภาพนี้ค่อนข้างท้าทายบางคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยด้วยนะครับค่อนข้างท้าทายแต่เดี๋ยวลองปรึกษากันในกลุ่มได้นะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางก็ลองปรึกษากับคุณครูที่ดูแลอยู่แล้วก็เพื่อนๆดูแล้วเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องต้นทางนะครับว่าคําตอบจะเหมือนหรือใกล้เคียงกันไหมนะครับมาดูภาพสุดท้ายกันครับแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ดีครับแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ดีเชิญครับ
1: แผ่นป
0: ้
1: ายที
0: ่4แผ่นป้ายที่4เปิดได้อีกเรื่อยๆเลยภาพนี้ท้าทายมากนะครับ
1: ข
0: อแผ่นป้ายที่5มีใครคุ้นไหมรู้ด้วยหรออ่ะมีเพื่อนมีคำตอบนะครับมาลุ้นกันโอ้โหนี่เป็นอัจฉริยะศิลปะหรือเปล่านี่แฟนพันธุ์แท้นะครับมาฟังคำตอบจากเพื่อนๆกันครับ
2: พระกายอาหารมื้อสุดท้ายครับ
0: อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูหรือเปล่าขอเสียงปรบมือให้เพื่อนก่อนครับเป็นคำตอบที่ดีภาพพระกายอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูหรือ The Last Supper เนี่ยมีเทคนิคการลงสีใกล้เคียงกับภาพนี้เลยแต่ภาพนี้ยังไม่ใช่ The Last Supper ครับลองคุยกันต่อว่าเป็นภาพอะไรอย่างที่ครูบอกครับภาพนี้ค่อนข้างท้าทายมากๆนักเรียนอาจจะไม่รู้จักนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักภาพนี้ด้วยกันมีใครได้คำตอบไหมครับมีไม่เอ่ยเชิญครับได้คำตอบไหมไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูภาพทั้งหมดกันภาพนี้ครูตั้งใจเอามาท้าทายพวกเราเลยนะครับเพราะว่า2ภาพที่แล้วเนี่ยเป็นผลงานของศิลปินที่เราพบเห็นแล้วก็ได้รู้จักกันอยู่แล้วนะครับภาพนี้นะครับมีคนเยอะมากแล้วเพื่อนบอกว่าอยู่ที่โบสถ์ถูกต้องเลยเพื่อนเก่งมากที่เดาไปที่ภาพพระกายอาหารมื้อสุดท้ายนะครับเพราะว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างในภาพนี้คล้ายกันมากๆเดี๋ยวนักเรียนลองไปค้นหาเพิ่มเติมดูนะครับองค์ประกอบเขาจะคล้ายกันมากๆภาพนี้มีชื่อว่า The School of Athens นะครับ The School of Athens เนี่ยเขาวาดโดยรวมนักปราชญ์ของแต่ละศาสตร์ของแต่ละวิชารวมไว้ด้วยกันเป็นผลงานของราฟาเอลครับนักเรียนแล้วถามว่าแล้วทำไมผลงานชิ้นนี้ถึงใกล้เคียงกับพระกายอาหารมื้อสุดท้ายที่เป็นของดาวินชีเพราะว่าราฟาเอลเนี่ยเขามีดาวินชีเป็นไอดอลนั่นเองดาวินชีคนที่วาดภาพโมนาลิซาเนี่ยเป็นไอดอลของเจ้าของผลงานชิ้นนี้นะครับเลยจะเห็นได้ว่าผลงานเขาสร้างในยุคเดียวกันก็คือยุคเรเนซองส์นะครับผลงานก็จะมีความใกล้เคียงกันมีความสมดุลมีการจัดองค์ประกอบมีการใช้เทคนิคสีที่ใกล้เคียงกันนั่นเองในภาพนี้เราเห็นสีอะไรบ้างครับมีสีขาวครีมทั่วๆเลยมีสีอะไรอีกครับ
1: ส
0: ีน้ำตาลสีแดงมีสีอะไรอีกบ้างครับ
1: ส
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: า
0: สีฟ้ามีสีฟ้าถ้าครูถามว่าภาพนี้คุมโทนสีอะไรสีขาวครีมนะครับขาวครีมแล้วก็มีน้ำตาลปนไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภาพเพิ่มเติมกันครับภาพนี้นะครับจะคุมโทนครีมโทนน้ำตาลครีมก็คือน้ำตาลอ่อนนั่นแหละนะครับคุมโทนน้ำตาลเป็นหลักนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการเกลี่ยสีเกลี่ยเรียบซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังก็คือเขาวาดบนผนังนั่นเองภาพจริงเนี่ยใหญ่มากๆใหญ่เท่าผนังห้องนี้ได้เลยนะครับผนังฝั่งหนึ่งของห้องนี้นะครับใหญ่เลยแล้วก็ในการเน้นแสงเงาแบบสมจริงนักเรียนจะเห็นว่ามีแสงเงาที่ตกกระทบเนี่ยเหมือนจริงมากเลยนะครับอันนี้คือองค์ประกอบของภาพ The School of Athens ผลงานของราฟาเอลครับผมตอนนี้พวกเราได้ดูงานไปแล้ว3ชิ้นนะครับพวกเราพบเจอทัศนธาตุอะไรบ้างเจอทัศนธาตุอะไร

0: บ้างครับมีสีมีเพื่อนบอกว่าสีมีเส้นมีรูปร่างมีแสงเงาถึงเก่งมากครับพื้นผิวนะครับอันนี้คือองค์ประกอบของทัศนศิลป์ทัศนธาตุที่เราเห็นได้ในงานทัศนศิลป์นะครับเชื่อว่านักเรียนปลายทางเนี่ยก็น่าจะเห็นใกล้เคียงกับที่เพื่อนต้นทางเห็นนะครับแล้วก็น่าจะได้แลกเปลี่ยนกันไปแล้วในการทํากิจกรรมจาก3ภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราพูดคุยกันนะครับมีการพูดถึงจุดมีการพูดถึงเส้นแล้วก็มีการพูดถึงสีนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงทัศนธาตุอื่นๆอีกซึ่งทัศนธาตุทั้งหมดที่เราพูดกันมาที่เราได้วิเคราะห์ได้ดูกันมาเนี่ยเรียกรวมว่าทัศนธาตุนะครับทัศนธาตุคืออะไรทัศนธาตุเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือเป็นโครงสร้างของงานทัศนศิลป์ซึ่งจริงๆแล้วทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมก็มีนะครับอย่างเช่นขาโต๊ะเป็นเส้นถูกไหมครับตัวโต๊ะเป็นรูปร่างหน้าโต๊ะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้เป็นต้นนะครับทัศนธาตุเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้เบื้องต้นก็คือเวลามองงานทัศนศิลป์มองงานศิลปะก็จะเห็นได้เลยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยจุดนี้เป็นทัศนธาตุเริ่มต้นเลยจุดเส้นรูปร่างรูปทรงน้ำหนักสีพื้นที่ว่างแล้วก็พื้นผิวนะครับซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยศิลปินมักจะนิยมใช้ไปสร้างสรรค์งานศิลปะนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ครูบอกว่าพวกเราอาจจะต้องตั้งใจเรียนนิดนึงเพราะมันมีประโยชน์กับการนำไปใช้สร้างสรรค์งานศิลปะในอนาคตนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับพยายามศึกษาทฤษฎีเหล่านี้ไว้บางคนคิดว่าการทำงานศิลปะเนี่ยแค่ออกมาวาดพอแล้วแต่จริงๆทฤษฎีก็สำคัญเราจะสามารถสร้างงานศิลปะได้ง่ายขึ้นสื่อสารมากขึ้นนะครับโดยการเอาวิธีการเอาทฤษฎีเหล่านี้แหละไปปรับใช้เดี๋ยวเราจะรู้ว่าเส้นแต่ละเส้นเอาไปปรับใช้ยังไงพื้นที่ว่างมากน้อยใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเนื้อหากันมาเริ่มจากจุดนะครับจุดเนี่ยเป็นทัศนธาตุที่เล็กที่สุดเลยแล้วก็เชื่อว่าเป็นทัศนธาตุที่ไม่มีความกว้างความยาวและความสูงนะครับก็คือเป็นแค่การสะกิดเล็กๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราเห็นในธรรมชาตินะครับเราก็จะพบเห็นได้อย่างในตัวอย่างนะครับก็คือบนหลังของแมลงนะครับบนหลังของแมลงเต่าทองก็จะมีจุดปรากฏอยู่นะครับในชีวิตประจำวันเราเห็นจุดได้จากที่ไหนบ้างใครมีคำตอบตอบได้เลยเราเห็นจุดจากที่ไหนบ้างเชิญครับเดี๋ยวมาดูคำตอบจากเพื่อนกันนะครับว่าในชีวิตประจำวันเราทัศนธาตุจุดมีอยู่ตรงไหนบ้างครับ
1: เราเห็นจุดได้จากสบู่ค่ะแล้วก็เห็นได้จากดวงตา
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นได้จากอาหารค่ะเช่นไข่ดาวแล้วก็จุดไหม้ตามอาหารต่างๆค่ะ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนอกจากนี้นะครับนอกจากที่เพื่อนตอบไปเราอาจจะเจอจุดบางอย่างอยู่บนตัวสัตว์ก็ได้นะครับอาจจะเจออยู่บนลวดลายของเสื้อผ้าลายจุดนะครับอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันคราวนี้มาสู่ทัศนธาตุต่อไปครับคือทัศนธาตุเส้นทัศนธาตุเส้นเนี่ยเขาบอกกันว่ามันเป็นจุดที่เรียงต่อกันนะครับก็คือการจุดให้มันใกล้ๆกันต่อกันไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นทิศทางนะครับทำให้เกิดเส้นในแต่ละประเภทซึ่งเส้นแต่ละประเภทเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอีกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเส้นในแต่ละประเภทเนี่ยให้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับเส้นนอนนะครับเส้นนอนเราสังเกตไหมว่าคนชอบไปทะเลใครชอบไปทะเลบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยคนที่ชอบไปทะเลเนี่ยเขาบอกว่าเส้นที่เป็นเส้นแนวนอนทำให้ความรู้สึกสงบนิ่งนะครับคนเลยชอบไปเที่ยวทะเลเพราะว่าเส้นระยะสายตาเส้นสายตาเส้นขอบฟ้าที่ทะเลนี่แหละที่ทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายนะครับคนก็เลยชื่นชอบการไปเที่ยวทะเลก็คือเส้นนอนเส้นตรงแนวนอนนั่นเองนะครับให้ความรู้สึกนิ่งราบเรียบแล้วก็สงบต่อมานะครับเส้นตั้งหรือเส้นตรงแนวตั้งเราจะพบเห็นเส้นพวกนี้เยอะๆที่ไหนที่ตึกหรืออาคารสิ่งก่อสร้างใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาคารสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นต้องการความมั่นคงแข็งแรงนะครับต้องการความสูงความสง่าความมั่นคงเส้นตรงแนวตั้งเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่มั่นคงแข็งแรงนะครับต่อมาอันนี้ก็สิ่งก่อสร้างเหมือนกันแต่ทำไมไม่ตรงอันนี้

0: ีใครทราบชื่อบ้างครับมีคนทราบชื่อเดี๋ยวขอทราบชื่อหน่อยให้เพื่อนตอบได้ไหมครับเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากเพื่อนกันนะครับว่าสถาปัตยกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับ
1: หอเอ็นพิซซ่าครับ
0: หอเอ็นพิซซ่าปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับหอเอ็นพิซซ่านะครับที่ครูเอามาเปรียบเทียบกับเส้นเฉียงเนี่ยเพราะว่าพอเราดูแล้วเรารู้สึกยังไงครับหอเอ็นนี้เหมือนจะล้มไหมใช่ไหมครับเหมือนจะล้มครูเลยเอามาเปรียบเทียบเพื่อให้เราเข้าใจความรู้สึกของเส้นเฉียงได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือมันรู้สึกไม่มั่นคงนะครับรู้สึกแปรปรวนแล้วก็ดูเหมือนมันจะล้มอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับต่อมาเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งเนี่ยจริงๆก็มีให้เห็นอยู่หลากหลายเหมือนกันนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่อ่อนไหวนะครับสุภาพแล้วก็นุ่มนวล นะต่อมาเส้นขดก้นหอยเราเห็นเส้นขดก้นหอยได้จากที่ไหนบันไดโอเคตามภาพนะครับบันไดแล้วถ้าไม่ได้อยู่ที่บันไดล่ะก็คืออยู่ที่ก้นหอยเลยถูกไหมครับจะเห็นได้ที่ก้นหอยเลยนะครับเส้นนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวไปในทางที่คลี่คลายขยายตัวก็ได้หรือเป็นการโฟกัสแบบซูมเข้าก็ได้ถ้าเราลองดูภาพบันไดเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ามองในมุมตรงกลางเราจะเห็นว่ามันหมุนวนเข้าไปแต่ถ้าเรามองรอบนอกเราจะเห็นว่ามันคลายออกมันเหมือนขยายออกกว้างออกเรื่อยๆนะครับเรามักจะเห็นเส้นนี้ในภาพลวงตาจริงไหมครับมีใครเคยเล่นบ้างที่ดูแล้วดูจนเวียนหัวหรือใครเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เขาก็จะเอาเส้นลวงตานี่แหละมาเปิดให้เราดูจนเราไม่สามารถเดินตรงๆได้เลยเพราะเส้นเหล่านี้นะครับมันทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวคลี่คลายก็เลยทำให้เรามึนงงไปชั่วขณะนะครับต่อมาเส้นฟันปลาเส้นฟันปลาเห็นได้บ่อยที่ไหนบนฟุตบาทใช่ใช่เดี๋ยวนี้จะพบเห็นเส้นฟันปลาได้บนฟุตบาทแล้วก็บนถนนด้วยเพราะว่าเพื่อให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องชะลอความเร็วนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะนักเรียนปลายทางใครที่ยังไม่เคยเห็นลองสังเกตบนถนนมีหลายที่เริ่มใช้เส้นฟันปลาเพื่อมารบกวนสายตาของคนที่ขับรถให้ชะลอรถให้ช้าลงจะอยู่บริเวณไหนบ้างใกล้ๆโรงเรียนใกล้ๆโรงพยาบาลนะครับลองสังเกตดูนอกจากนี้นะครับเส้นฟันปลาก็จะพบได้ตามพื้นที่ที่เป็นกระเบื้องที่เขาต้องการสร้างลวดลายแบบนี้นะครับให้ความรู้สึกรุนแรงสับสนวุ่นวายมีการเปลี่ยนทิศทางไปมาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ขัดแย้งอันนี้เนี่ยถ้าเราฟังไปแล้วครูอยากให้พวกเราเก็บไว้ชอบเส้นไหนเก็บไว้แล้วเดี๋ยวนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานของเรานะครับเพราะมันมีผลต่อผู้ที่ดูผลงานต้องการให้คนรู้สึกยังไงเอาเส้นนั้นไปใช้ได้เลยนะครับต่อมานะครับเส้นประจริงๆเส้นประก็คือเส้นตรงนั่นแหละนะครับเส้นประคือเส้นตรงที่มาวางแบบต่อเนื่องกันไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่องนะครับไม่ต่อเนื่องเพราะมันมีการขาดช่วงไม่มั่นคงแล้วก็ไม่แน่นอนด้วยเนาะคราวนี้มาถึงส่วนของรูปร่างบ้างทัศนท่าต่อไปต่อจากเส้นเยอะเนาะเพราะฉะนั้นชอบเส้นไหนเอามาปรับใช้ไม่จำเป็นต้องจำนะครับถ้านักเรียนต้องการทบทวนเนี่ยก็สามารถหาทบทวนได้ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆเยอะแยะเลยคราวนี้มาดูรูปร่างครับรูปร่างกับรูปทรงจะแตกต่างกันนะครับรูปร่างเนี่ยคือเส้นรอบนอกของวัตถุเลยอย่างเช่นเส้นรอบนอกของสมุดเราก็จะดูแค่เส้นรอบนอกเท่านั้นไม่ดูโครงสร้างที่อยู่ภายในนะครับรูปร่างเนี่ยจะมีลักษณะเป็น2มิติคือมีความกว้างแล้วก็มีความยาวนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับคือรูปร่างธรรมชาติรูปร่างเรขาคณิตแล้วก็รูปร่างอิสระรูปร่างธรรมชาติมีอะไรบ้างใครตอบได้รูปร่างธรรมชาติมีรูปร่างของอะไรบ้างครับเชิญครับ
2: คริสตัลครับแล้วก็พวกต้นไม้ต่างๆครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนตอบว่าแร่คริสตัลนะครับหรือว่าพวกต้นไม้ครูเชื่อว่าเพื่อนน่าจะสนใจว่าคริสตัลเนี่ยเขามีรูปร่างที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างนอกจากนี้เดี๋ยวจะอธิบายคริสตัลต่อในเรื่องของรูปทรงด้วยนะครับเพราะว่ามีความน่าสนใจอยู่ในเรื่องของรูปร่างธรรมชาตินะครับก็อย่างที่เพื่อนบอกเลยจริงๆแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีรูปร่างธรรมชาติหมดเลยส้มมะละกอกล้วยอะไรต่างๆมนุษย์นะครับก็มีรูปร่างเหมือนกันรูปร่างเรขาคณิตล่ะมีอะไรบ้าง อะไรบ้างครับอ่ะเชิญครับรูปร่างเลขาคณิตนะครับเดี๋ยวมาดูเพื่อนตอบกันว่าเพื่อนจะตอบรูปร่างไหนมาบ้างนะครับ
3: รูปสามเหลี่ยมคางหมูค่ะแล้วก็วงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและสุดท้ายนะครับคือรูปร่างอิสระคือรูปร่างที่ไม่มีทิศทางแน่นอนชัดเจนนะครับเรามาดูตัวอย่างกันครับรูปร่างธรรมชาตินะครับก็คือรูปร่างที่เรามองเห็นได้ตามธรรมชาติเลยแต่เราจะไม่เห็นโครงสร้างภายในนะครับเราจะเห็นแค่เส้นรอบนอกเท่านั้นต่อมารูปร่างเรขาคณิตจริงๆมีเยอะมากแต่ที่พวกเราคุ้นเคยกันก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับรูปดาวอย่างเงี้ยเป็นรูปร่างเรขาคณิตและสุดท้ายคือรูปร่างอิสระคือรูปร่างที่มันไม่มีทิศทางที่แน่นอนชัดเจนไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับซึ่งส่วนเนี้ยนิยมนำมาใช้ในงานกราฟิกนะครับต่อมาดูเรื่องรูปทรงบ้างรูปทรงเนี่ยเป็นการมองเห็นนอกจากมองเห็นเส้นรอบนอกแล้วยังมองเห็นโครงสร้างด้วยนะครับมองเห็นความเป็นสามมิตินะครับแล้วก็มีทั้งส่วนความกว้างความยาวแล้วก็ความหนาซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทอีกเหมือนกันนะครับก็คือรูปทรงธรรมชาติรูปทรงเรขาคณิตแล้วก็รูปทรงอิสระซึ่งไม่น่าจะต้องถามแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างมันก็จะใกล้เคียงกับรูปร่างนั่นเองนะครับอย่างรูปทรงจากภาพเมื่อสักครู่ที่เราเห็นแค่เส้นรอบนอกใช่มั้ยครับคราวเนี้ยเราจะเห็นความนูนความหนาของเขาแล้วนะครับจะเห็นมิติจะเห็นความใกล้ไกลเข้ามาด้วยนะครับรูปทรงธรรมชาติก็เหมือนเดิมเลยนะครับผลไม้มนุษย์สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็รูปทรงเรขาคณิตนะครับอย่างรูปทรงกลวยลูกบาศก์ทรงกลมทรงกระบอกอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นรูปทรงเพราะว่าเขามีมิติเพิ่มขึ้นมามีความใกล้ไกลมีความนูนหนาเพิ่มเข้ามานะครับอย่างที่ครูค้างไว้ในเรื่องของคริสตัลเมื่อสักครู่นะครับตัวคริสตัลเนี่ยเขาจะเป็นผลึกเนาะเพราะฉะนั้นคริสตัลจะมีมิติที่น่าสนใจมากนะครับใครสนใจลองไปเปิดดูภาพเราจะเห็นชัดเจนว่ามิติหรือความนูนหนาของคริสตัลเนี่ยค่อนข้างพิเศษแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเลยทำให้อธิบายเรื่องรูปทรงได้ด้วยนะครับต่อมาสุดท้ายคือรูปทรงอิสระครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยดูก้อนเมฆใครเคยดูก้อนเมฆบ้างครับยกมือให้ครูดูหน่อยทุกคนเคยดูเชื่อว่านักเรียนปลายทางหลายๆคนก็เคยดูเหมือนกันนะครับเวลาเราดูก้อนเมฆถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าอันนี้เหมือนกระต่ายเหมือนกระต่ายเป๊ะๆมั้ยครับไม่เหมือนถูกมั้ยอันนี้เหมือนหมีแพนด้าเหมือนหมีแพนด้าเป๊ะๆมั้ยไม่เหมือนนะครับเพราะอะไรถึงไม่เหมือนเป๊ะเพราะรูปทรงเขาค่อนข้างจะอิสระแต่มีสัญลักษณ์หรือองค์ประกอบบางอย่างที่เราดูแล้วรู้สึกว่าอันนั้นน่าจะเป็นหูกระต่ายได้ถูกไหมอันนั้นน่าจะเป็นตากลมๆดำๆเหมือนตาของหมีแพนด้าได้อันนี้คือรูปทรงอิสระที่เราสามารถพบเห็นได้นะครับต่อมาในเรื่องของน้ำหนักอันนี้จะเริ่มซับซ้อนแล้วก็ท้าทายขึ้นมาแล้วนะครับเรื่องของน้ำหนักเนี่ยคือความเข้มแล้วก็อ่อนของแสงนะครับที่มีผลต่อประสาทตาของเราก็คือพอเรารับรู้แล้วเราจะทำให้เราได้มองเห็นมิตินะครับความเป็นปริมาตรของสิ่งของนั้นๆหรือว่าผลงานนั้นๆทำให้มีระยะใกล้ๆด้วยซึ่งความเข้มอ่อนของแสงเนี่ยมันคือความมืดแล้วก็ความสว่างนั่นเองนะครับค่าของแสงที่ไม่เท่ากันซึ่งจะทำให้เกิดแสงและเงาด้วยนะครับต่อมาคือเรื่องสีสีเนี่ยเป็นแสงเหมือนกันที่ปรากฏกับตาแต่เป็นแสงที่มีความเข้มข้นไม่เท่ากันนะครับแสงไปวัตถุแล้วก็กระทบมาหาตาเราทำให้เรามองเห็นวัตถุต่างเป็นสีที่ไม่เหมือนกันตามความเข้มข้นของเขานะครับซึ่งมีทั้งสีเข้มแล้วก็สีอ่อนนะครับทำให้เรามีความรู้สึกต่อสีที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางสีดูแล้วก็รู้สึกสดใสร่าเริงบางสีดูแล้วรู้สึกร้อนบางสีดูแล้วรู้สึกเศร้าหดหู่นะครับครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยดูการ์ตูนเรื่องนึงที่มีตัวละครหลายๆตัวโดยใช้สีเป็นตัวแทนของตัวละครแต่ละตัวอย่างเช่นใช้สีฟ้าหรือสีโทนน้ำเงินแสดงความเศร้าแสดงถึงอาการเศร้าอาการซึมเศร้านะครับน่าจะเคยดูกันใช่ไหมครับอันนั้นแหละคือการหยิบเอาสีนะครับมาใช้ในงานศิลปะเพื่อให้สื่อถึงอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนั่นเองซึ่ง

สีนะครับจะแบ่งออกเป็น2วรรณะวรรณะหรือโทนใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้ว่าโทนบางคนอาจจะไม่ได้เรียกว่าวรรณะร้อนวรรณะเย็นแต่เรียกว่าโทนร้อนโทนเย็นแทนใครเรียกโทนร้อนโทนเย็นบ้างยกมือสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดใครจะเรียกโทนร้อนโทนเย็นก็ได้ทั้ง2สีนี้เป็นสีที่สีทั้ง2กลุ่มนี้นะครับเป็นสีที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกันโทนเย็นหรือวรรณะเย็นก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำหรือสูงต่ำนะครับอุณหภูมิต่ำจึงจะรู้สึกเย็นแล้วสีที่เป็นวรรณะร้อนล่ะอุณหภูมิต่ำหรือสูงอุณหภูมิสูงเก่งมากยอดเยี่ยมคราวนี้ค่าของสีที่เราเรียกว่าสีอ่อนสีเข้มสีอ่อนสีแก่ที่เราเรียกติดปากกันนะครับมันคือความแตกต่างในเรื่องของแสงนะครับสีอ่อนก็คือมีแสงมากสีก็เลยจืดลงไปแต่สีเข้มคือมีแสงน้อยนะครับเราก็จะเห็นความเข้มของสีเพิ่มขึ้นมาอันนี้สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานชิ้นต่อไปได้นะครับเวลาครูสั่งมอบหมายงานชิ้นหน้าแล้วหนูอาจจะไปเปิดค่าของสีแล้วไปผสมตามแล้วนำมาใช้สร้างงานได้เดี๋ยวไปดูว่าเราต้องทำงานอะไรกันนะครับต่อมานะครับกลุ่มสีแบบเอกรงค์สีแบบเอกรงค์หรือโมโนโครมเนี่ยมันเป็นสีที่แสดงออกมาเพียงสีเดียวแต่อาจจะมีการผสมค่าของแสงและเงาเพิ่มเข้าไปคือทำให้มันสว่างขึ้นหรือทำให้มันมืดขึ้นแล้วก็เอามาจัดวางอยู่ในภาพเดียวกันนะครับอย่างเช่นภาพนี้นักเรียนเห็นสีอะไรบ้างมีสีเหลืองสีส้มสีแดงสีอะไรอีกครับน้ำตาลเห็นไหมน้ำตาลนะครับในภาพนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสีเอกรงค์ได้เพราะว่านักเรียนจะเห็นว่าภาพในสีที่ปรากฏในภาพเขาจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับใครที่ต้องการสร้างงานในลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันนะใช้สีที่คุมโทนเดียวกันคุมกลุ่มเดียวกันก็จะมีความน่าสนใจไปอีกแบบนึงต่อมานะครับรูปแบบของการใช้สีแบบสีส่วนรวมหรือ tonality เนี่ยเป็นสีที่ชัดที่สุดในภาพนั้นก็คือกลุ่มสีที่ถูกใช้มากที่สุดในภาพนั้นนะครับอย่างเช่นการเขียนภาพทิวทัศน์อย่างภาพนี้หนูเห็นสีอะไรชัดที่สุดสีเขียวใช่ไหมครับเห็นสีเขียวชัดที่สุดเลยในภาพนี้ถ้าภาพวาดใต้น้ำล่ะเห็นสีอะไรชัดที่สุดสีฟ้าสีโทนน้ำเงินอันนั้นแหละเรียกว่าสีส่วนรวมคือเป็นสีที่เราเห็นสีเนี้ยเกาะกลุ่มอยู่เยอะมากๆในภาพนั้นๆนะครับก็สามารถเอามาปรับใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานได้เหมือนกันและถ้าในห้องนี้ล่ะสีส่วนรวมน่าจะเป็นสีอะไรดีสีขาวนะครับทั้งผนังแล้วก็ทั้งเสื้อนักเรียนสีส่วนใหญ่ที่ปรากฏตรงนี้ก็คือสีขาวนะครับต่อมานะครับสีที่ปรากฏเด่นหรือ intensity นะครับ intensity เนี่ยคือสีที่ถูกใช้ให้สดใสมากๆเด่นขึ้นมาจากภาพนั้นเลยในภาพตัวอย่างสีที่เด่นขึ้นมาคือสีอะไรครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยถูกทำให้เด่นขึ้นมาเลยก็คือทำให้สว่างขึ้นมาทำให้องค์ประกอบโดยรวมในส่วนอื่นๆเนี่ยดรอปลงไปหรือหม่นลงไปเทคนิคนี้สามารถเอามาใช้ในการเพิ่มจุดเด่นให้กับผลงานศิลปะของเราได้เหมือนกันอย่างเช่นเราต้องการวาดภาพที่ให้เห็นตรงกลางเด่นมากๆเราก็ให้ค่าแสงเข้าไปเยอะๆให้มันสว่างมากๆส่วนรอบๆเราไม่ต้องการให้เด่นเราก็ใช้สีเข้มเข้าไปหรือว่าเบลอรายละเอียดในส่วนนั้นเข้าไปนะครับต่อมาคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีนะครับสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาก็คือสีแดงกับสีเขียวการใช้สีที่อยู่ตรงข้ามกันมีจุดเด่นยังไงจะทำให้มีความน่าสนใจจะมีการแต่งตัวอยู่แบบหนึ่งที่แต่งสไตล์ทีมงานวัดใครเคยเห็นบ้างครับแต่งทีมงานวัดที่เขาจะใช้สีสันฉูดฉาดนักเรียนจะเห็นการใส่เสื้อสีเหลืองแต่กางเกงสีม่วงใส่เสื้อสีเขียวกางเกงสีแดงดูแล้วเด่นไหมครับเด่นใช่ไหมครับการแต่งตัวแบบนี้คือการเลือกคู่สีที่อยู่ตรงข้ามกันมาใส่แล้วจะดูเด่นมากจะแจ่มมากถ้านักเรียนใส่ออกไปข้างนอกคนมองแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าการใส่เสื้อผ้าในที่ใช้คู่สีตรงข้ามเนี่ยจะถูกใช้ในงานที่ความสนุกสนานใช่ไหมมีความสนุกสนานเป็นการสังสรรค์เป็นการรื่นเริงแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครต้องการให้งานศิลปะตัวเองเด่นหรือรู้สึกขัดแย้ง

0: แสงสุดๆไปเลยก็สามารถเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามได้คู่ไหนก็ได้นะส้มน้ำเงินก็ได้เหลืองม่วงแดงเขียวได้หมดเลยจะทำให้งานของเราเด่นและขัดแย้งกันแบบสุดๆเลยนะครับต่อมานะครับบริเวณว่างหรือพื้นที่ว่างเรียกได้ทั้งสองอย่างนะครับบริเวณว่างหรือพื้นที่ว่างเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆวัตถุพื้นที่รอบๆวัตถุหรือพื้นที่ระหว่างวัตถุอย่างเช่นระหว่างครูกับจอก็จะมีพื้นที่ว่างแบบนี้เนาะระหว่างครูกับเพื่อนก็จะมีพื้นที่ว่างอันนี้คือพื้นที่ว่างแต่ในบางครั้งพื้นที่ว่างอาจจะมีวัตถุอยู่บ้างอย่างเช่นบนท้องฟ้าที่มีดาวก็เป็นพื้นที่ว่างเหมือนกันแต่มีวัตถุอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆแล้วคราวนี้พื้นที่ว่างเอาไปใช้ในงานศิลปะยังไงอธิบายให้ง่ายที่สุดถ้าเราต้องการวาดภาพที่แสดงให้เห็นถึงการจราจรแออัดการจราจรแออัดนะพื้นที่ว่างมากหรือน้อยต้องน้อยถูกไหมหนูจะต้องใส่รถเข้าไปในภาพเยอะๆใช่ไหมครับใส่รถใส่คนใส่ถนนที่มีรถแน่นๆอันเนี้ยเป็นการใช้พื้นที่ว่างในการสร้างงานทัศนศิลป์หรือสร้างงานศิลปะนะครับถ้านักเรียนต้องการให้คนดูรู้สึกอึดอัดใส่วัตถุเข้าไปเยอะๆนะครับแต่ถ้านักเรียนต้องการให้คนดูรู้สึกสบายใจพื้นที่ว่างควรจะมากหรือน้อยครับ
1: ม
0: ากวัตถุควรจะมากหรือน้อย
1: น
0: ้อยอ่ะถ้าวาดภาพแล้วต้องการให้คนดูรู้สึกโล่งเบาสบายก็ใช้พื้นที่ว่างให้เยอะๆแล้วใส่วัตถุไปให้น้อยที่สุดแต่จะไม่ใส่เลยไม่ได้นะส่งกระดาษขาวให้ครูไม่ได้นะโอเคนะต่อไปเดี๋ยวบางคนส่งกระดาษขาวมาให้อีกหนูวาดพื้นที่ว่างมาส่งครูขายไม่ได้นะมาดูเปรียบเทียบนะครับภาพนี้ภาพไหนสองภาพนี้ภาพไหนดูแล้วรู้สึกอึดอัดภาพทางซ้ายที่เป็นเมืองใช่ไหมครับดูแล้วรู้สึกอึดอัดใครสามารถอธิบายได้ว่าอึดอัดเพราะอะไรยกมือนักเรียนก็ลองปรึกษากันดูนะครับภาพซ้ายรู้สึกอึดอัดกว่าเป็นเพราะอะไรมีใครให้คำตอบครูได้ไหมครับเชิญครับมีเพื่อนห้องต้นทางให้คำตอบได้1คนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคำตอบของเพื่อนต้นทางเนี่ยจะตรงกับที่นักเรียนปลายทางคิดไว้หรือเปล่าเชิญครับ
2: มีตึกค่ะแล้วก็แบบมีหลายตึกทำให้แออัดค่ะดูเหมือนไม่ค่อยมีช่องว่างระหว่างกันค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะครับก็คือเพื่อนบอกว่ามีตึกอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่มีพื้นที่ว่างระหว่างตึกเลยมันทำให้ดูแล้วรู้สึกแออัดนะครับแต่ในขณะเดียวกันภาพที่อยู่ทางด้านขวานะครับไม่มีอะไรเลยมีแค่ฟ้าและน้ำเท่านั้นเลยนะครับมันเลยทำให้เรารู้สึกโล่งแล้วก็เบาสบายมากย้อนกลับไปเลยทำให้เราอยากไปเที่ยว
1: ทะเล
0: นะครับต่อมาพื้นผิวทุกคนลองจับอะไรสักอย่างที่อยู่ใกล้ตัวตอนนี้จับอะไรสักอย่างที่อยู่ใกล้ตัวอะไรก็ได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้ลองสัมผัสอะไรสักอย่างด้วยมือใช้มือในการสัมผัสนะครับแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงกันบ้างครับใครรู้สึกลื่นใครรู้สึกลื่นยกมือใครรู้สึกหยาบคนที่รู้สึกหยาบก็มีใครรู้สึกว่ามันขรุขระมีไหมอันนี้แหละคือพื้นผิวที่แตกต่างกันนะครับเหมือนกันในงานศิลปะก็มีความที่มีพื้นผิวแตกต่างกันอย่างเช่นบางงานก็ดูขรุขระบางงานก็ดูเรียบเนียนนะครับเรียบลื่นยกตัวอย่างย้อนกลับไปตอนที่เราทำกิจกรรมตอนต้นคาบเรียนนะครับเราก็จะได้เห็นผลงานบางงานที่ระบายเรียบเลยศิลปินเกลี่ยสีเรียบมากเนียนมากกับบางผลงานที่ศิลปินทิ้งร่องรอยสีไว้เลยทิ้งรอยผู้กันทิ้งรอยแปรงรอยเกรียงไว้เพื่อให้เห็นมิติของภาพมากขึ้นเราสามารถใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับนักเรียนสนใจแบบไหนเอาไปปรับใช้กับงานศิลปะของตัวเองได้จะทำให้งานมีความรู้สึกมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับต่อมามาทำความรู้จักกับเรื่องสำคัญของเราที่จะเป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์ผลงานคืองานแบบศิลปะบนกระจกแก้วหรือศิลปะกระจกสีภาษาอังกฤษเรียกว่า stained glass art เราพบเห็นงานพวกนี้ได้เยอะๆที่ไหนครับโบสถ์ของศาสนาอะไรครับของศาสนาคริสต์เก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อย แสดงว่าพวกเรามีประสบการณ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานกันน่าจะเคยเห็นต

0: ตัวอย่างกันมาบ้างแล้วนะครับศิลปะกระจกสีหรือศิลปะกระจกแก้วเนี่ยเป็นงานกระจกนะครับที่มีการเอามาสร้างเป็นงานศิลปะเพื่อประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมหรือประดับตกแต่งอาคารนั่นเองสีที่นำมาใช้เนี่ยก็จะเป็นสีที่หลากหลายนำมาประกอบกันเป็นภาพซึ่งที่ที่เราจะเห็นได้บ่อยก็ตรงตามที่พวกเราตอบครูเมื่อสักครู่เลยก็คือเห็นได้ตามโบสถ์ของศาสนาคริสต์นะครับเป็นการเล่าเรื่องของประวัติของพระเยซูบ้างหรือว่าในส่วนอื่นๆนะครับก็จะถูกนำศิลปะกระจกสีเนี่ยมาใช้ในการเล่าเรื่องซึ่งงานที่เราจะทำก็จะเกี่ยวกับศิลปะกระจกสีนี่แหละนะครับมาดูตัวอย่างงานนะครับที่เราจะสามารถมองเห็นได้นะครับอันนี้ที่โบสถ์แซงชาเปลนะครับใครสนใจลองไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ลองไปซูมดูแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีภาพบรรยากาศที่น่าสนใจซึ่งถ้าเราไปดูเยอะๆก็จะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานของพวกเราต่อนะครับอันนี้ภาพต่อมาก็จะเกี่ยวกับศาสนานะครับหลักๆก็จะเกี่ยวกับศาสนาสวยมากนะครับคราวนี้ศิลปะกระจกแก้วมันเกี่ยวกับทัศนธาตุยังไงถูกไหมวันนี้เราพูดถึง2เรื่องนี้เนาะศิลปะกระจกแก้วศิลปะกระจกสีกับทัศนธาตุมาดูว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับศิลปะกระจกแก้วเนี่ยเป็นการสร้างงานศิลปะที่ใช้ทัศนธาตุนะครับก็คือใช้เส้นใช้สีใช้รูปร่างน้ำหนักสีมาประกอบรวมกันโดยใช้กระจกนะครับมันเลยทำใหศิลปะกระจกสีกับงานทัศนศิลป์เนี่ยมีความสัมพันธ์กันเพราะว่าเอาส่วนที่เป็นทัศนศิลป์มาประกอบกันแล้วก็เกิดเป็นผลงานศิลปะโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เพิ่มเข้าไปนะครับก็เกิดเป็นงานกระจกสีในรูปแบบต่างๆเล่าภาพต่างๆเล่าเหตุการณ์ต่างๆของศาสนาคริสต์ให้เราได้พบเห็นกันอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับนักเรียนจะเห็นว่า1ช่องเขาใช้1สีอาจจะมีการไล่สีบ้างนิดๆหน่อยๆเพื่อเพิ่มมิตินะครับเดี๋ยวนักเรียนสร้างงาน1ช่องก็ต้อง1สีเหมือนกันและสังเกตดูว่าในช่องที่อยู่ใกล้ๆกันเขามักจะไม่ค่อยใช้สีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราใช้สีเหมือนกันหมดงานจะไม่ค่อยมีมิติเพราะฉะนั้นช่องที่อยู่ใกล้กันอยากให้นักเรียนใช้สีที่ไม่เหมือนกันนะครับงานเราจะดูมีมิติมีความนูนมีชีวิตชีวามากขึ้นในภาพนี้มีทัศนธาตุอะไรบ้างมีพื้นผิวเส้นสีเพื่อนบอกว่ามีเส้นขดก้นหอยนะครับมีเส้นขดก้นหอยมีสีมีอะไรครับมีรูปร่างอันนี้คือทัศนธาตุที่เรามองเห็นได้ในภาพนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของงานที่เราจะต้องทำนะครับชื่องานว่าลายเส้นสร้างศิลป์โดยมีโจทย์หรือหัวข้อว่าเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ไทยมีอะไรบ้างลองปรึกษากันในกลุ่มแล้วเดี๋ยวครูจะเรียกตอบนะครับว่าเอกลักษณ์ไทยที่เราจะนำมาถ่ายทอดนำมาสื่อสารให้กับผู้ที่ชมงานศิลปะของเราได้รับรู้ได้พบเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้ลองพูดคุยกับคุณครูหรือว่าเพื่อนๆในกลุ่มดูว่าอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ไทยและถ้าเราจะต้องเอาเอกลักษณ์ไทยเนี่ยมานำเสนอให้ผู้คนได้ดูได้พบเห็นได้ทำความรู้จักกับความเป็นไทยเราจะหยิบยกอะไรมานำเสนอนะครับและเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆต้นทางว่าเพื่อนๆต้นทางเนี่ยมองเห็นอะไรเป็นเอกลักษณ์ไทยบ้างครับตอนนี้มีกลุ่มไหนได้ตัวอย่างเอกลักษณ์ไทยแล้วบ้างยกมือหน่อยมีนะครับมีครูขอสัก2คําตอบครับเชิญครับหนูยืนขึ้นตอบเลยก็ได
1: ้กนกค่ะ
0: กนกคือลายกนกใช่มั้ยครับ
1: ลายกนกค่ะ
0: ลายกนกขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับลายกนกนะครับน่าสนใจเหมือนกันเพราะเป็นรูปแบบงานศิลปะไทยนะครับเป็นลายไทยนั่นเองมีกลุ่มอื่นจะให้คำตอบครูอีกไหมมีเยอะมากเลยเอกลักษณ์ไทยมีไหมครับเชิญครับมีลายกนกไปแล้ว1อย่างนะครับเดี๋ยวมาดูว่าต่อไปคืออะไร
2: อาหารค่ะ
0: อาหารลองยกตัวอย่างได้ไหมลูกอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
2: ส้มตำค่ะ
0: ส้มตำมีอีกไหม
2: ผัดไทยค่ะ
0: ผัดไทยมีอีกไหม

0: ต้มยำค่ะ
1: ต้มยำเพื่อนบอกว่าถ้าครูถามหนูอีกหนูเปิดร้านอาหารตามสั่งแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากนะครับนักเรียนเห็นไหมว่าเอกลักษณ์ไทยแล้วจริงๆใกล้ตัวมากๆเนี่ยอย่างที่เพื่อนตอบเลยอาหารไทยต้มยำกุ้งเนาะอาหารไทยต้มยำส้มตำนะครับผัดไทยเนี่ยไทยมากผลไม้ล่ะทุเรียนไหมมังคุดไหมเนาะของไทยมะม่วงไหมและถ้าเป็นขนมหวานล่ะข้าวเหนียวมะม่วงเห็นไหมรู้จักทั่วโลกนะครับข้าวเหนียวมะม่วงนะมีอะไรอีกฝอยทองขนมชั้นเนี่ยสามารถหยิบยกมาถ่ายทอดได้หมดเลยนะครับมีอะไรได้อีกบ้างการไหว้ได้นะครับเครื่องแต่งกายแบบไทยได้อันนี้เป็นโจทย์ที่นักเรียนสามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ได้หมดเลยนะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้นะครับลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยเราจะหยิบเอกลักษณ์ไทยมาแล้วก็มาถ่ายทอดด้วยเทคนิคสีโปสเตอร์นะครับลงในกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 โดยใช้เทคนิคการสร้างงานรูปแบบศิลปะกระจกสีนั่นหมายความว่าถ้าหนูเลือกต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งของหนูจะเป็นรูปแบบกระจกสีจะถูกแบ่งช่องทั้งหมดและลงสีนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูไม่ต้องกังวลครูขอนะครับว่าให้เลือกให้หลากหลายในกลุ่มนี้ในห้องนี้ต้องไม่ซ้ำกันเลยเพื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนกันว่าใครหยิบเอาเอกลักษณ์ไทยอะไรมาถ่ายทอดซึ่งจริงคือซอฟต์พาวเวอร์เลยนะถูกไหมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองกลับไปทบทวนกลับไปคิดกันดูนะครับสำหรับงานชิ้นแรกนะครับตามที่บอกเลยก็คือหยิบยกเอาเอกลักษณ์ไทยนะครับมาสร้างสรรค์ผลงานซึ่ง1ช่องให้ลง1สีนะครับแล้วก็ทำด้วยสีโปสเตอร์นะครับใช้เทคนิคกระดาษ A4 ในคาบหน้าครูขอแค่ภาพร่างก่อนไปเลือกแล้วก็ร่างภาพมาก่อนว่าเราจะใช้เป็นภาพอะไรนะครับเป็นเอกลักษณ์ไทยอะไรแล้วเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาดูวิธีการสร้างสรรค์ผลงานให้เสร็จกันเนาะแล้วก็ครูจะให้คำแนะนำรวมถึงนักเรียนปลายทางก็จะได้คำแนะนำด้วยในครั้งหน้าจากการสร้างสรรค์งานของเพื่อนๆในห้องนะครับตัวอย่างผลงานข้าวเหนียวมะม่วงนะครับถูกแบ่งเป็นช่องๆสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับต่อมาอันนี้เขาหยิบเอาเอกลักษณ์ไทยที่ชัดมากๆก็คือศิลปะการแสดงของไทยก็คือโขนนั่นเองนะครับถ้านักเรียนสังเกตทั้งสองภาพเป็นทศกัณฐ์เหมือนกันไหมครับภาพนี้เป็นทศกัณฐ์ไหมแล้วภาพนี้เป็นทศกัณฐ์ไหม
2: เป็น
1: แต่แค่ถอดศีรษะออกนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่ารายละเอียดบางอย่างตัดทอนได้ในงานชิ้นนี้ตัดทอนออกได้เพื่อให้สื่อสารได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถทำได้เลยต่อมาที่เราพูดถึงกันนะครับเดี๋ยวจะไปอยู่ในร้านอาหารตามสั่งของเพื่อนนะครับเดี๋ยวใครทําเมนูอะไรก็มาส่งให้เพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนเปิดร้านขายเนาะอันนี้ต้มยํากุ้งนะครับสามารถทําได้คราวนี้ครูอยากให้พวกเราไปค้นให้หลากหลายขึ้นนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะไปหาตัวอย่างให้หลากหลายไปค้นดูซิว่าอะไรบ้างที่คนไม่ค่อยหยิบยกขึ้นมาเดี๋ยวครั้งหน้าครูมีตัวอย่างที่น่าสนใจ1ตัวอย่างมาให้ดูเป็นงานผีไทยที่รวมทุกผีไว้ในตัวเดียวเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูว่าครูถ่ายทอดออกมายังไงนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือเรื่องลายเส้นสร้างศิลป์แต่ครั้งหน้าจะเป็นภาคปฏิบัติแล้วซึ่งพวกเราจะต้องเตรียมภาพร่างมาก่อนภาพร่างเนี่ยตีกรอบ1เซนก่อนเนาะจะวาดแนวตั้งหรือแนวนอนแล้วแต่นักเรียนเลยแล้วครั้งหน้าเราจะเอาภาพร่างมาสร้างสรรค์กันต่อในห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าจะเป็นการปฏิบัติแล้วนะครับก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาอย่างแรกเลยสีโปสเตอร์แม่สีแล้วก็สีขาวสีดำควรมีนะครับ5สีเนาะภาพร่างผลงานขนาด A4 ก็คือผลงานที่ทุกคนจะต้องไปวาดเอกลักษณ์นี่แหละนะครับให้ใช้เส้นแบบบางๆเบาๆเนาะพยายามอย่ากดเวลาแก้แล้วมันจะไม่สวยผู้การ3ขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับเลือกมา3ขนาดกระดานรองวาดมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ถนัดกระดาษกาวอเนกประสงค์ติดขอบงานเนาะติดขอบใครจะมาติดไว้กับบนโต๊ะก็ได้หรือใครจะติดมาเลยก็ได้ได้เหมือนกันตั้งแต่ตอนร่างภาพก็ได้นะครับจานสีนะครับแล้วก็ภาชนะสำหรับทำความสะอาดพวกกันก็คือภาชนะสำหรับล้างนั่นเองแล้วก็จานสีสำหรับผสมสีและผ้าเราต้องเช็ดพวกกันบ่อยๆด้วยนะครับต่อมานะครับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับห้องเรียนปลายทาง

0: ก็คือใบงานที่2นะครับในเรื่องของลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยซึ่งครั้งหน้านะครับวันนี้เนี่ยเราได้การบ้านก็คือร่างภาพเนาะเรานับความคืบหน้า 30% ในคาบเรียนหน้าเนี่ยเราจะมีเป้าหมายไปที่ 50% ก็คือเริ่มลงสีแล้วเพราะฉะนั้นในใบงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นการชี้แจงถึงรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ความคืบหน้าที่ต้องการในครั้งถัดไปนะครับคุณครูปลายทางก็สามารถจัดเตรียมให้นักเรียนได้เลยนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องของทัศนธาตุเนาะศิลปะกระจกสีซึ่งทั้งหมดเนี่ยสามารถเอามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้และที่สำคัญมากๆก็คือสามารถเอามาใช้กับการสร้างสรรค์งานลายเส้นสร้างศิลป์ของพวกเรานี่แหละที่จะนำเสนอเอกลักษณ์ไทยออกมาในรูปแบบต่างๆได้นะครับก็อยากให้ทุกคนไปทบทวนแล้วก็ไปศึกษารูปแบบของงานศิลปะกระจกสีเพิ่มเติมเพื่อจะได้เอามาปรับใช้กับงานตัวเองได้ที่สำคัญมากๆไปฝึกผสมสีไว้เยอะๆนะครับแล้วงานของเราจะสวยและสื่อสารเอกลักษณ์ไทยออกมาได้อย่างน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆแล้วก็แบ่งปันความรู้กันไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ

มีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญ

0: ันมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อย
4: ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
4: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
4: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
4: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
4: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
4: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
4: อะไรเหรอเฮ้ย
3: คุณพระ

0: ู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในการที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครเหรอคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนปฏิบัติการเย็บด้วยมือนะคะมีเรื่องอะไรบ้างนักเรียนจำเมื่อชั่วโมงที่แล้วได้ไหมคะเราเรียนเรื่องอะไรบ้างการเย็บด้วยมือใช่ไหมคะชั่วโมงที่แล้วมีเรื่องของวิธีการเย็บมีวิธีการเย็บมีอุปกรณ์มีอะไรคะประโยชน์เก่งมากเลยนะคะมีอะไรคะเรื่องของการดัดผ้าใช่ไหมก็มีด้วยนะคะทีนี้สำหรับวันนี้ปฏิบัติการเย็บด้วยมือนะคะมีเรื่องของตะเข็บเนาเท่าตะเข็บเนาไม่เท่าตะเข็บด้นตะลุยตะเข็บด้นถอยหลังนะคะ4ตะเข็บสำหรับวันนี้ที่จะให้นักเรียนปฏิบัติฝึกเย็บด้วยมือนะคะก่อนที่จะไปเรียนเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ก่อนนะคะนักเรียนเรียนไปแล้วได้ความรู้อะไรบ้างอธิบายวิธีการเย็บตะเข็บเนาและตะเข็บด้นได้ฝึกปฏิบัติการเย็บตะเข็บเนาและตะเข็บด้นได้แล้วก็มีความมุ่งมั่นในการทำงานนะคะเสร็จทันเวลานะคะ4ตะเข็บสำหรับวันนี้ให้นักเรียนปฏิบัติให้เสร็จทันเวลานะคะ

0: ทบทวนบทเรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะการเย็บด้วยมือมีชื่อเรียกแตกต่างกันที่นักเรียนรู้จักมีแบบใดบ้างทบทวนบทเรียนครั้งที่แล้วได้เรียนไปแล้วยกมือตอบได้เลยค่ะลูกเจอหัวหน้าเลยค่ะแบ่งกันตอบก็ได้หัวหน้าอย่าเหมาหมดนะกลุ่มไหนจะตอบไหมคะนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะชั่วโมงที่แล้วคุณครูสอนไปในเรื่องอะไรบ้างวิธีการเย็บด้วยมือ
1: ตะเข็บเนาเท่าแล้วก็ด้นตะลุยค่ะ
0: ตะเข็บเนาเท่าแล้วก็ด้นตะลุยมีอีกไหมคะ
1: ด้นไม่เท่าค่ะเนาไม่เท่า
0: ด้นไม่เท่าไม่มีนะคะ
1: เนา
0: อาจจะใช้คำผิดกันเนาไม่เท่าใช่ไหมลูกให้โอกาสแก้ตัวไม่เป็นไร
1: ใส่ซ่อนได้ค
0: ่ะใส่ซ่อนได้เก่งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะลูกไม่เป็นไรให้อภัยกันได้สำหรับผู้กล้านะคะมาดูกันนะเนาเท่ากันใช่ไหมคะเนาไม่เท่ากันการด้นถอยหลังเครื่องเกาะเกี่ยวคัดเวิร์กแล้วก็สอยซ้อนได้นะคะแล้วก็ด้นตะลุยสุดท้ายจำได้ไหมนะนอกจากชื่อเรียกเหล่านี้แล้วนะคะเครื่องเกาะเกี่ยวเนี่ยมีเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างนะกระดุมมีสองแบบกระดุมมีรูกับไม่มีรูแล้วก็กระดุมที่ใช้สำหรับตกแต่งเสื้อผ้าให้ดูหรูหราหรือดูดีขึ้นคือกระดุมมีก้านใช้สำหรับตกแต่งเสื้อผ้าหรือทำให้เสื้อผ้านั้นดูดีขึ้นดูมีราคานะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะเครื่องเกาะเกี่ยวอะไรนะตะขอใช่ไหมคะกระดุมอะไรนะคะใช้สำหรับติดกระดุมแป๊บมีอีกไหมเครื่องเกาะเกี่ยวมีอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะประมาณนี้นักเรียนคงจำได้อยู่นะเดี๋ยวจะมีชิ้นงานจริงนะคะที่จะมาให้นักเรียนดูตัวอย่างในช่วงปฏิบัติของเราด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเล่มนิดหนึ่งนะลูกนักเรียนสามารถดูชิ้นงานจริงจากเล่มนี้ได้นะคะวิธีการเราเท่าเราไม่เท่าด้นถอยหลังมีเยอะแยะเลยนะนักเรียนสามารถเปิดดูได้นะคะใครยังไม่เข้าใจในส่วนไหนนะการสอยมีทุกแบบเลยนะคะที่จะให้นักเรียนดูเป็นการศึกษาไปด้วยระหว่างปฏิบัตินะคะอันนี้หนึ่งอย่างครับขอบคุณครับและอีกหนึ่งชิ้นงานนี้นะคะเป็นชิ้นงานที่สร้างขึ้นจากการใช้วิธีการเย็บด้วยมือนะคะซึ่งข้างในนักเรียนสามารถดูรายละเอียดในเรื่องของการเย็บได้เราใช้วิธีการเย็บพื้นฐานเหล่านี้ล่ะค่ะมาใช้ในการสร้างชิ้นงานนี้นะคะเป็นชิ้นเล็กแต่ว่าเราสามารถทำได้นะคะโดยการเย็บด้วยมือนะเป็นของที่ระลึกหรือเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆนะคะด้วยฝีมือของเราเองชอบไหมเดี๋ยวทุกกลุ่มก็จะมีเป็นการบ้านให้นะคะให้ทุกกลุ่มสร้างชิ้นงานตกแต่งชิ้นงานของตัวเองโดยใช้ฝีมือเหล่านี้วิธีการเหล่านี้ในการ ปฏิบัติหรือสร้างชิ้นงานนี้นะคะนี้หนึ่งอย่างที่จะให้นักเรียนดูก่อนที่นักเรียนจะสร้างชิ้นงานนี้คุณครูขออธิบายนิดหนึ่งเราต้องสร้างอะไรคะสร้างแบบเราต้องออกแบบว่าเราอยากได้งานชิ้นแบบไหนลักษณะไหนนะคะออกแบบแล้วก็สร้างแบบก่อนแล้วถึงจะมาตัดลงบนผ้านะอยากได้ขนาดไหนอยากได้แบบไหนไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อตัวน้อยแบบนี้ก็ได้อันนี้เสื้อ WK คุณครูออกแบบเองนะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนใช่ไหมค่ะนะคะต่อไปนอกจากดูชิ้นงานจริงไปแล้วนะคะนักเรียนก็ศึกษาวิธีการเย็บด้วยมือด้วยวิธีการเนานะคะเดี๋ยวให้นักเรียนตั้งใจนะคะเดี๋ยวเราจะนำความรู้นี้ไปใช้ในการปฏิบัตินะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการเนานะคะการเนาก็มี2แบบคือการเนาเท่ากับเนาไม่เท่านะคะอันนี้นะคะคือลักษณะของการเนาเท่านะคะอีกอันนึงจะเป็นลักษณะของการเนาไม่เท่าเราจะเห็นถึงความแตกต่างนะคะว่าเท่ากับไม่เท่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวิธีการทำจะทำยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะนักเรียนตัดผ้าขนาด 7x12 เซนเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นเราจะขีดเส้นเพื่อเป็นแนวสำหรับในการเย็บนะคะการเนาเราจะเริ่มจากการเนาเท่าก่อนการเนาเท่าเราจะเห็นว่าลักษณะในการเนาจะช่องละเท่าๆกันประโยชน์ของการเนาเท่านะคะจะใช้สำหรับเนาผ้าชิ้นให้ติดกันโดยการเนาผ้าชิ้นใหญ่ให้ติดกับผ้าชิ้นเล็กนะคะหรือเนาผ้าที่มีเส้นโค้งเช่นเนาติดซิปเนาเข้าปกเนาเข้าวงแขนเสื้อนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนขีดเส้นก่อนนะคะเป็นแนวสำหรับในการเย็บนะคะลูกการเนาเราจะใช้ได้เดี่ยวเราจะผูกเส้นผูกปมนะคะผูกปมเส้นเดียวนะลูกไม่เอามา2เส้นมารวมกันเนาะผูกปมเหมือนกันจากนั้นเราจะเริ่มแทงเข็มจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนตามรอยดินสอที่เราทำไว้เนาะอันนี้เนาเท่านะคะช่องข้างบนและข้างล่างจะเท่าๆกันช่องละประมาณ1เซนก็ทำแบบนี้ไปเลยกะเอาเนาะแทงขึ้นแทงลงไปเรื่อยๆจนสุดขอบผ้านะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆ

เสร็จแล้วนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้คือการเนาเท่านะคะเราจะเห็นว่าแต่ละช่วงจะเท่าๆกันนะคะการเนาเราจะไม่ต้องจบปมเนาะเราสามารถตัดแล้วทิ้งเอาไว้แบบนี้เพราะว่าเราใช้สำหรับเป็นแนวในการเย็บนะคะพอเราเย็บงานจริงเสร็จแล้วหนูก็ดึงได้เนาทิ้งได้เลยอันนี้เสร็จแล้วนะคะสำหรับการเนาเท่าอันถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเนาไม่เท่ากันนะคะการเนาไม่เท่ากันคือการเนาถี่ห่างสลับกันนะคะใช้สำหรับการเนาชายเสื้อเนาประกอบตัวเสื้อเนาเป็นเส้นพับชายเสื้อปลายแขนเสื้อหรือชายกระโปรงชายกางเกงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะเริ่มแรกนะคะเด็กๆใช้ผ้าผืนเดิมเลยที่เราเนาไม่เท่านะคะขีดเส้นเหมือนเดิมเป็นแนวสำหรับในการเย็บของเรานะคะใช้ดินสอขีดเนาะจากนั้นเราใช้ได้เดี่ยวเหมือนเดิมทำปมให้เรียบร้อยนะคะเริ่มจากการแทงผ้าจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเป็นเนาถี่ห่างสลับกัน

เพราะฉะนั้นอันแรกเราจะประมาณ1เซนนะคะถัดมาเข็มขึ้นมาจะประมาณเว้นประมาณ3มิลเป็นลักษณะแบบนี้เราจะทำไปเรื่อยๆนะคะจนสุดขอบผ้า

0: เสร็จแล้วนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าเห็นไปว่ามันจะเป็นทีห่างทีห่างสลับกันทีนี้เหมือนเดิมการเนาเราไม่ต้องทำปมจบนะคะเราก็จะตัดเหลือปลายได้ไว้แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการเนาเท่าและเนาไม่เท่านะ
1: นักเรียนคะเราได้ชมคลิปกันไปแล้วนะคะมีวิดีทัศน์เรื่องของการเนาเนาเท่าและเนาไม่เท่าเดี๋ยวมาขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีๆสำหรับการศึกษาในวันนี้นะคะการงานอาชีพเรื่องการเนานะคะตบมือขอบคุณกับสื่อเจ้าของที่ได้มอบได้มอบสื่อนี้มาให้เราใช้เพื่อการศึกษานะคะแล้วก็ของท่านก็จะมีอีกหนึ่งนะคะหนึ่งวิดีทัศน์การด้นนะคะอยากนักเรียนชมวิดีทัศน์การด้นเมื่อกี้การเนาเท่าเนาไม่เท่ามาดูการด้น
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการด้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะการด้นนะคะที่ครูจะสอนวันนี้มี2แบบนะคะคือด้นตะลุยนะคะคืออันนี้นะคะกับด้นถอยหลังนะคะการด้นนะคะเป็นวิธีการเย็บด้วยมืออีกแบบหนึ่งที่สามารถนำมาใช้แทนการเย็บจับได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำด้นธรรมดาหรือด้นตะลุยนะคะเริ่มแรกนักเรียนตัดผ้าขนาด7คูณ12เซนนะคะแล้วก็มาขีดเส้นไว้สำหรับเป็นแนวในการเย็บนะคะการด้นธรรมดาหรือการด้นตะลุยนะคะลักษณะจะเหมือนกับการเนาเท่ากันแต่ว่าระยะจะสั้นกว่านะคะใช้ในการเย็บทั่วๆไปเช่นเย็บพับริมผ้าเย็บผ้า2ชิ้นให้ติดกันหรือในบางครั้งอาจจะใช้เย็บแทนจับได้นะคะเหมือนเดิมนะคะลูกเราก็เริ่มแทงจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนผ้านะคะลักษณะทำเหมือนการเนาเลยแต่แค่ฝีเข็มถี่กว่าเท่านั้นเองประมาณ0.2 เซนนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนสุดผ้าเหมือนเดิม

แล้วเราก็ทำต่อไปนะคะถ้ามันจะหมดเข็มและเราไม่สามารถทำไปต่อเราก็ดึงขึ้นมาแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทำต่อไปให้ฝีเข็มมันเท่าๆกันนะคะทำไปเรื่อยๆจนสุดปลายผ้าที่เราตัดเอาไว้นะคะดึงเศษลักษณะที่ได้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆครูลืมบอกไปการด้นอันนี้เราใช้ได้คู่นะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เราจะทำปมจบด้านหลังชิ้นงานของเราคือด้านนี้นะคะทำเหมือนเดิมสะกิดผ้าเล็กๆใกล้กับตรงที่ได้มันโผล่มานะคะแล้วก็เอาได้ที่ติดกับผ้า

0: พันปลายเข็มไปสัก3รอบนะคะเอานิ้วกดเอาไว้ดึงขึ้นแบบนี้ปมเราก็จะชิดกับชิ้นงานแบบนี้นะคะตัดได้เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเราก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะลำดับถัดไปนะคะเราจะมาทำร่นถอยหลังนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มเหมือนเดิมนะคะลูกเราใช้ผ้าผืนเดิมนะคะที่เราด้นตะลุยไปเมื่อกี้ขีดเส้นไปเลยเป็นแนวในการสำหรับเย็บนะคะการด้นไถหลังนะคะเป็นการเย็บด้วยมือที่มีความคงทนเหมือนการเย็บด้วยจากใช้เย็บในส่วนที่ต้องการความคงทนมากกว่าด้นธรรมดาหรือด้นตะลุยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเราจะใช้ได้คู่นะคะเด็กๆผูกปมเหมือนเดิมนะคะใช้ได้คู่นะผูกปมเหมือนเดิมดูจากนั้นแนวเย็บตามรอยดินสอนี้นะคะเราจะแทงผ้าจากข้างหลังขึ้นมาข้างบนเหมือนเดิมแทงขึ้นมาโดยเว้นช่องว่างไว้สักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ประมาณ 0.3 เซนย้อนกลับไปนะคะแล้วก็มาข้างหน้านะคะดึงขึ้นแทงกลับไปที่รูเดิมคืออันนี้นะคะรูสุดท้ายให้ชิดใกล้เคียงรูเดิมแล้วก็มาข้างหน้าเหมือนเดิมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะอันนี้ก็แทงย้อนกลับมาข้างหลังที่ใกล้เคียงรูเดิมนะคะแล้วก็ไปข้างหน้าให้ช่องห่างประมาณ 0.3 เซนนะคะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จค่ะเราก็เย็บมาเรื่อยๆนะคะจนถึงอันสุดท้ายแล้วนะคะถึงอันสุดท้ายเราจะไปทำปมจบข้างหลังผ้าเหมือนเดิมนะคะอันนี้ด้านหน้าชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำปมจบด้านหลังนะคะเหมือนเดิมเราจะสกิดผ้าเล็กๆนะคะประมาณ 2-3 เส้นได้นะคะแล้วก็นำได้ที่ติดกับผ้าพันปลายเข็มไปประมาณ3รอบเอานิ้วกดเอาไว้แล้วก็ดึงขึ้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะคะอันนี้ด้นถอยหลังนะคะของเราจะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้นตะลุยค่ะ
1: ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีๆเพื่อการศึกษาในวันนี้กันนะคะให้นักเรียนปรบมือขอบคุณนะคะเจ้าของสื่อนะคะนะคะก็เรื่องของการด้นก็จบไปแล้วนะคะด้นตะลุยแล้วก็ด้นถอยหลังนักเรียนสังเกตไหมว่าการเนาและการด้นเนี่ยการใช้ได้เป็นไงคะแตกต่างกันไหมการเนาเนาเท่าและเนาไม่เท่าใช้ได้กี่เส้นคะกี่เส้นคะเนาเท่าและเนาไม่เท่าใช้ได้เส้นเดียวส่วนการด้นตะลุยแล้วก็ด้นถอยหลังใช้ได้กี่เส้นคะ2เส้นการเนาเนาเท่าเนาไม่เท่าพอเราเย็บเสร็จแล้วเราจบการเย็บนะคะให้มีเหลือได้ไว้นิดหนึ่งนะคะไว้สำหรับเวลาเราพอเราเลิกใช้งานแล้วเราก็สามารถดึงออกได้เลยแต่ถ้าเป็นการด้นตะลุยหรือด้นถอยหลังก่อนจบงานนักเรียนต้องทำอะไรคะจบด้วยปมใช่ไหมต้องทำปมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้งานหรือชิ้นงานเราหลุดขาดได้เพราะต้องการความถาวรคงทนแข็งแรงนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยแนะนำนักเรียนด้วยนะคะในขณะที่ตอนปฏิบัติแล้วก็เรื่องของใบงานใบกิจกรรมที่จะทำต่อไปนะคะมาดูต่อกันเดี๋ยวคุณครูก่อนปฏิบัตินะคะครูจะตรวจ

อบความพร้อมของอุปกรณ์นักเรียนได้เตรียมมาไหมคะวันนี้เตรียมอุปกรณ์มาไหมคะเตรียมมาเตรียมมาครบนะคะครบทุกกลุ่มนะคะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนไปปฏิบัติการเดี๋ยวมาดูข้อตกลงในการปฏิบัติงานหน่อยการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้งเราจะมีข้อตกลงร่วมกันนะคะนักเรียนนั่งเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะให้เลือกประธานกลุ่มนะคะแล้วก็แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันนะคะหลังจากนักเรียนชมวิดีทัศน์เรื่องการเนาเท่าเนาไม่เท่าการด้นตะลุยและด้นถอยหลังแล้วนะคะนักเรียนก็เตรียมอุปกรณ์สำหรับการฝึกเย็บในกลุ่มของตนเองให้พร้อมนะคะซึ่งอุปกรณ์คุณครูได้วางไว้ด้านหลังโต๊ะนะคะเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มก็ค่อยไปเอาไปรับมานะคะนักเรียนลงมือปฏิบัติการเนาการด้นทั้ง4แบบโดยคุณครูจะเป็นผู้แนะนำให้สงสัยส่วนไหนตรงไหนทำไม่ได้นะคะนักเรียนสามารถยกมือแล้วก็ให้คุณครูไปช่วยแนะนำช่วยบอกได้ต่อไปเมื่องานเสร็จแล้วนักเรียนก็นำชิ้นงานของนักเรียนนะคะในแต่ละกลุ่มเนี่ยไปติดลงใบงานที่4เรื่องผลการเย็บด้วยมือนะคะกิจกรรมของเราวันนี้ก็ใบงานที่4เรื่องผลงานการเย็บด้วยมือนะคะนักเรียนติดผลงานลงในใบงานที่4นะคะเรื่องผลงานการเย็บด้วยมือพร้อมยังคะนี่คือตัวอย่างใบงานนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มรับอุปกรณ์ได้เลยนะคะ

นักเรียนคะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จบ้างยกมือค่ะคุณครูเห็นหลายกลุ่มนะคะเสร็จแล้วนะคะเก่งมากเลยหลายคนมีฝีมือดีมากนะคะหลายกลุ่มนะนักเรียนปลายทางคะเสร็จกันแล้วยังเอ่ยต้นทางนะคะเสร็จหลายกลุ่มแล้วนะคะขนาดของชิ้นผ้าไม่จำเป็นต้องใหญ่มากก็ได้เพราะเราเป็นการฝึกใช่ไหมคะส่วนชิ้นงานคุณครูให้นักเรียนต้นทางเป็นการบ้านนะคะของนักเรียนปลายทางคุณครูก็อาจจะสั่งชิ้นงานได้นะคะจะได้ทดลองดูว่าฝีมือนักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานไว้ใช้ได้หรือไม่หรือไปใช้เป็นของที่ระลึกให้กับเพื่อนๆของเราได้นะคะหรือสามารถขายได้ไหมคะผลิตขายได้นะคะด้วยฝีมือเรานะเล็กๆน้อยๆพร้อมยังคะมีกลุ่มไหนยังไม่เสร็จอีกบ้างสำหรับการบ้านเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนนำมาอีกทีอาทิตย์หน้าให้กลับไปเย็บด้วยวิธีการด้นตะลุยหรือว่าด้นถอยหลังนักเรียนเลือกเอาเลย2วิธีนี้นะคะใช้วิธีการด้นแบบไหนนะสำหรับการบ้านนะคะเดี๋ยวมาดูสรุปบทเรียนวันนี้หน่อยนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการเรียนในวันนี้ค่ะการเย็บด้วยมือด้วยวิธีการเนาเนาเท่าเนาไม่เท่าการด้นตะลุยการด้นถอยหลังใครทำได้แล้วยกมือค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะคุณครูจะประเมินนักเรียนอีกทีในสัปดาห์หน้าจะดูว่าชิ้นงานของนักเรียนสวยเหมือนวันนี้หรือไม่นะคะสรุปบทเรียนวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้

วิธีการเย็บผ้าแบบง่ายๆใช่ไหมไม่ยากเลยนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยฝึกทักษะต่างๆในการทำงานของนักเรียนความอดทนร้อยได้ในเข็มกว่าจะร้อยได้เป็นไงคะมองไม่เห็นนะฝึกความอดทนในการทำงานนะคะสร้างจิตสำนึกให้รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่อง

0: ตะเข็บสอยซ่อนได้และตะเข็บคัดเวอร์เป็นยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาดูกันนะคะส่วนสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะผ้าขนาด7คูณ12เซนติเมตรคนละ2ชิ้นเข็มได้กันไกลนะคะเครื่องมือในการปฏิบัติงานส่วนคุณครูปลายทางนะคะสามารถเตรียมเผื่อเด็กๆหรือเผื่อนักเรียนปลายทางได้นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางมีอุปกรณ์ไม่พร้อมนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนชิ้นงานเนี่ยอาจจะชิ้นงานละคนก็ได้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหรืออาจจะเป็นกลุ่มก็ได้นะคะส่วนนักเรียนต้นทางเนี่ยเราจะเรียนช่วยกันเป็นกลุ่มนะคะสร้างชิ้นงานขึ้นมานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความสะอาด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: เนาะ skirt
1: skirt
0: for example you skipped the classroom เนาะ you skipped the classroom it's before k but k sounds like g skirt exactly okay next onegroup 6 group 6 group 6 try again try just try เพื่อนๆไปทางสามารถ discuss คำตอบกับเพื่อนๆได้เลยนะครับโอเคเรามาดูกันว่าเด็กๆต้นทางจะมีแนวคำตอบไปในทิศทางไหนกันนะครับโอเค what can you see the picture this picture what is that what are they
2: slipper
0: Slipper. Ah, slippers is the new word. But this one we call sandals.
1: Sandals.
0: Sandals.
1: Sandals.
0: Sandals.
1: Sandals.
0: Very good. You should wear sandals in summer when you go to the beach. Very good. All right. Next one. Ooh. It's gonna be broken. Just.Put it very soft, okay? Softly. One, two, three. Group one. Finally, okay, you say finally.
3: Umbrella.
0: Umbrella, right? Okay, can you say that again?
3: Umbrella.
0: What is that? Can you say that again?
3: Umbrella.
0: Umbrella, all right. So let's take a look at the answer. Very good. Everybody say umbrella.
1: Umbrella.
0: Umbrella.
1: Umbrella.
0: Very good, umbrella, all right. You should take an umbrella in
1: rainy
0: season, right? Okay, so this time it's all about you. Worksheet number 6, season and clothes. รบกวนครูปลายทางนะครับสามารถแจกใบงานที่6ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับซึ่งใบงานนี้นักเรียนจะต้อง match the clothes to the seasonจะต้องจับรูปภาพเสื้อผ้าให้ตรงกับฤดูกาลนะครับโดยรูปแบบใบงานนี้คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเอง I'm going to give you 3 or 4 minutes 3 or 4 3 or 4 4 minutes okay 4 minutes let's do it

เรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning System ประกอบด้วย2อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆขณะของเรา

0: จะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาในตอนนี้เราทราบความเร็วและเวลาใส่ไปในสูตรปิ๊งเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันก็จะอยู่บนขอบหรือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแต่สังเกตไหมครับว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับ
1: ดาวเทียมดวงที่2ครับผม
0: ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่2ภาพที่เราได้คือภาพนี้ครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเราไม่ตรงนี้จุดตัดหรือไม่ก็จุดตัดตรงนี้แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเราต้องทำยังไงครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการ
1: ดาวเทียมดวงที่3คร
0: ับ
1: ผม
0: นะครับ
2: หวานเจี๊ยบเลย
0: และเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่3สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคงทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแว็บแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษวงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ในทำนองเดียวกันครับเมื่อได้การเตะจุดโทษเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมรัศมี10หลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้นหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1หลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10หลานะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10หลาซึ่งนอกจากวงกลมปรากฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆเพราะทุกวัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของพหุนามกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมกันนะคะค่ะวันนี้ค่ะนักเรียนสามารถที่จะเขียนพหุนามในรูปผลสำเร็จได้นั่นเองค่ะดังนั้นก่อนอื่นที่นักเรียนจะรู้จักว่าพหุนามคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ของนักเรียนกันก่อนนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนสามารถที่จะหาผลบวกของ 5a กับลบ 2a แล้วได้คำตอบเป็นเอกนามได้หรือไม่ก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนคะ 5a และลบ 2a เป็นเอกนามหรือไม่คะเป็นเอกนามถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันได้ใช่ไหมคะระหว่างค่าคงตัวกับตัวแปรและเลขชี้รังของตัวแปรนั้นเป็นเท่าไหร่เอ่ย1นั่นเองนั่นแหละเราดูว่า 5a และลบ 2a เนี่ยเป็นเอกนามแล้วใช่ไหมคะซึ่งเป็นเอกนามที่ทำไมกันด้วยคล้ายกันเก่งมากถ้า2เอกนามนี้คล้ายกันแล้วเราสามารถหาผลบวกได้ไหมคะได้ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 3a ถูกต้องค่ะซึ่ง 3a ก็เป็นเอกนามไหมคะเป็นเอกนามนะคะนักเรียนเก่งมากค่ะนะคะเราก็จะได้ค่ะว่า 5a นะคะและลบ 2a เนี่ยเมื่อหาผลบวกแล้วคำตอบก็ยังเป็นเอกนามอยู่ซึ่งคำตอบก็คือ 3a นั่นเองถูกต้องค่ะค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะนักเรียนสามารถที่จะหาผลบวกของ 2x กับ 3y แล้วได้คำตอบเป็นเอกนามได้หรือไม่ไม่ได้ทำไมคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเก่งมากสังเกตดูว่า 2x มีตัวแปรคือ x 3y ตัวแปรคือ y ทำไมคะตัวแปรเป็นคนละชุดกันใช่ไหมคะสามารถนำมาบวกกันได้ไหมไม่ได้ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าผลบวกของ 2x กับ 3y นั้นไม่สามารถนำมาบวกกันได้ใช่ไหมคะดังนั้น 2x กับ 3y นะคะเราหาผลบวกแล้วได้คำตอบเป็นเอกนามไหมคะไม่เป็นเอกนามนั่นเองนะคะถูกต้องนะสังเกตดูว่า 2x กับ 3y เนี่ยไม่ได้เป็นเอกนามที่คล้ายกันแปลว่าไม่สามารถที่จะนำมาบวกกันได้นะคะถูกต้องค่ะทีนี้คุณครูขอทบทวนการหาผลบวกและผลลบของเอกนามกับนักเรียนนะคะนักเรียน 5xy ยกกำลัง3เป็นเอกนามไหมคะ
1: เป
0: ็นนะคะ 8xy ยกกำลัง3เป็นเอกนามไหมคะ
1: เป
0: ็นทั้ง2เอกนามนี้ทำอะไรกันอยู
1: ่
0: บวกกันแล้วทั้ง2เอกนามนี้เป็นเอกนามที่คล้ายกันไหมคะคล้ายกันนั้นเรียนสามารถหาผลบวกได้ไหมคะ
1: ได้
0: ดังนั้นในข้อแรกเราจะคำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 13xy
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่า 5xy ยกกำลัง3บวกด้วย 8xy ยกกำลัง3จะเท่ากับ 13xy ยกกำลัง3ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าเรามีตัวแปรชุดเดียวกันแล้วใช่ไหมคะเราสามารถนำอะไรเอ่ยสามารถนำค่าคงตัวใช่ไหมคะหรือว่าสัมประสิทธิ์5กับ8บวกกันได้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะลบ 4yz บวกด้วย 3yz นะคะเราสามารถหาคำตอบได้ไหมคะ
1: ได้
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: ล
0: บ 1yz แต่1เราต้องเขียนไหมคะไม่ต้องเขียนเก่งมากนะคำตอบของเราก็คือ
1: ลบ yz
0: ถูกต้องค่ะคือลบ yz นั่นเองนะคะเขียนติดกันไปว่าทำอะไรกันอยู่คูณกันนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ 9z ยกกำลัง2ลบด้วย 5z ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ
1: 4z
0: ถูกต้องนะคะก็จะได้เป็น 4z ยกกำลัง2นั่นเองนะคะดังนั้นเรื่องของเอกนามนักเรียนน่าจะเข้าใจกันดีแล้วใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนิดหนึ่งนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางคะคุณครูได้กำหนดนิพจน์มาให้นะคะครูต้องการทราบว่านิพจน์ที่ครูกำหนดให้นั้นเป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามนะคะดังนั้นอันแรกเลย7เป็นเอกนามหรือไม่คะ
1: เป็น
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย

0: สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้ไหมคะสามารถเขียนให้อยู่รูปของการคูณระหว่างค่าคงตัวกับตัวแปรได้ซึ่งค่าคงตัวของเราก็คือ7ใช่ไหมคะส่วนเราอาจจะเป็นเป็น x แต่ต้องเป็น x ยกกำลังอะไรเอ่ย0เก่งมากค่ะข้อนี้นะคะเราจะได้ว่า7นั้นเป็นเอกนามนั่นเองถูกต้องค่ะ1ต่อไปค่ะ 10x ยกกำลังลบ3นี่พจน์นี้เป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามคะเพราะว่าอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าเลขชี้กำลังของตัวแปรของเราทำไมคะติดลบนั่นเองเป็นจำนวนเต็มลบนะคะถูกต้องนะคะ 10x ยกกำลังลบ3จึงไม่เป็นเอกนามนั่นเองถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ 6x ยกกำลัง2ลบด้วย 4x บวกด้วย3เป็นเอกนามหรือไม่คะถูกต้องค่ะก็คือไม่เป็นเอกนามนั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องสังเกตนะคะคุณครูได้กำหนดนิพจน์มาให้แล้ว7เป็นเอกนามไหมคะ
1: เป
0: ็นนะคะ 10x ลบด้วย3แล้วเราดูว่า 10x ลบด้วย3เนี่ยอยู่ในรูปของการอะไรเอ่ยแต่ว่าเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของการบวกได้ไหมคะได้จะเขียนได้เป็นยังไงเอ่ย
2: 10x
0: เก่งมากค่ะเราสามารถเขียน 10x ลบด้วย3ให้เป็น 10x บวกด้วยลบ3ได้คือสามารถเขียนให้อยู่รูปของการบวกได้ใช่ไหมคะแล้ว 6x ยกกำลัง2ลบด้วย 4x บวกด้วย3ล่ะคะสามารถเขียนให้อยู่ของการบวกเอกนามได้ไหมคะได้เขียนได้เป็นยังไงเอ่ย
2: 6x ยกกำลัง2บวก 4x บวก3
0: ถูกต้องค่ะและสังเกตดูว่านิพจน์ทั้ง3ในข้อนี้เห็นไหมคะทั้ง3ตัวอย่างของคุณครูนั้นนะคะข้อ2ข้อ3เนี่ยเราจะดูว่าจะสามารถเขียนอยู่รูปของการบวกของเอกนามได้นะคะซึ่งเราจะเรียกนิพจน์ทั้ง3ข้อนี้ว่าอะไรคะพหุนามนั่นเองเห็นไหมคุณครูจะเรียกนิพจน์ทั้ง3ข้อนี้ว่าพหุนามดังนั้นในปลายทางลองสังเกตดูว่าพหุนามต้องมีลักษณะเป็นยังไงคะอย่างแรกเลยจะต้องเป็นเอกนามแน่นอนใช่ไหมคะเห็นไหมเพราะว่า7ก็เป็นพหุนามนะคะและต่อไปทำไมคะอยู่รูปของการอะไรเอ่ยสามารถอยู่รูปของการบวกกันของเอกนามได้นะคะดังนั้นเราดูความหมายของพหุนามไปพร้อมกันเลยค่ะพหุนามนะคะเขาบอกว่านิพจน์ที่อยู่ในรูปเอกนามหรือเขียนอยู่ในรูปการบวกกันของเอกนามตั้งแต่2เอกนามขึ้นไปเราจะเรียกว่าพหุนามทีนี้นักเรียนได้รู้จักความหมายของพหุนามแล้วใช่ไหมคะทีนี้เพื่อความสะดวกนะคะในการอ้างถึงเราจะเรียกแต่ละเอกนามที่ปรากฏในพหุนามว่าพจน์นะคะต่อไปนี้นะคะเอกนามที่ปรากฏในพหุนามเราจะเรียกว่าพจน์และในกรณีที่พหุนามนั้นมีเอกนามที่คล้ายกันจะเรียกเอกนามที่คล้ายกันว่าพจน์ที่คล้ายกันนะคะดังนั้นนักเรียนมาช่วยคุณครูบอกจำนวนพจน์และพจน์ของพหุนามที่ครูได้กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะเรามาเริ่มที่ตัวอย่างแรกนะคะ5นะคะนักเรียนคะ5เป็นพหุนามไหมคะ
1: เป
0: ็นใช่ไหม5เป็นพหุนามดังนั้นมีจำนวนกี่พจน์เอ่ย1พจน์ซึ่งก็คือ5นะคะถูกต้องนะเห็นไหมเราจะได้ว่า5เนี่ยเป็นพหุนามนะคะที่มี1พจน์และพจน์นั้นก็คือ5นะคะต่อไป 2x ลบด้วย3เป็นพหุนามไหมคะเป็นพหุนามมิคะ2พจน์ซึ่งก็คือ 2x กับ -3 อย่าลืมนำเครื่องหมายลบมาด้วยนะคะถูกต้องต่อไปค่ะ 4x บวกด้วย 3y ลบด้วย 6x ยกกำลัง2ลบด้วย 2x เป็นพหุนามไหมคะ
1: เป็น
0: พหุนามคะซึ่งมีกี่พจน์คะ
1: 4
0: พจน์นั่นก็คือ
2: 4x
0: ถูกต้องค่ะทีนี้เราสังเกตดูว่าเราสามารถบอกคุณครูได้แล้วค่ะว่าในข้อนี้ค่ะข้อที่3ตัวอย่างที่3ของคุณครูเป็นพหุนามที่มีทั้งหมด4พจน์

0: ทีนี้คุยต้องการทราบต่อแล้วมีพจน์ไหนที่คล้ายกันบ้างไหมคะมีไหมคะมีคือ 4x กับ -2x จะเป็นพจน์ที่คล้ายกันนั่นเองสังเกตว่ามีตัวแปรเป็นชุดเดียวกันก็คือมี x เหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องนะคะทีนี้นั่นเองค่ะ 2x ลบด้วย3เราสามารถเขียนให้ดูรูปของการบวกของเอกนามได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เราจะเขียนได้เป็นยังไงเอ่ยในข้อนี
1: ้
0: เก่งมากค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น 2x บวกด้วยลบ3นั่นเองค่ะต่อไปและ 4x บวกด้วย 3y ลบด้วย 6x ยกกำลัง2ลบด้วย 2x ล่ะคะเราสามารถเขียนให้ดูในรูปของการบวกของเอกนามได้เป็นยังไงคะ
1: 4x บวก 3y บวก 6x ยกกำลัง2บวกลบ 2x
0: เก่งมากค่ะถูกต้องนะคะเราก็จะสามารถเขียนได้เป็น 4x บวกด้วย 3y บวกด้วยลบ 6x ยกกำลัง2บวกด้วยลบ 2x นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะคุณครูต้องการให้นักเรียนนะคะช่วยกันรวมพจน์ที่คล้ายกันในพหุนามที่ครูได้กำหนดให้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำไปทีละข้อพร้อมกันนะคะพร้อมไหมคะดังนั้นเรามาดูในตัวอย่างแรกนะคะในข้อแรก 3x บวก 4y ลบด้วย6ข้อนี้มีพจน์ที่คล้ายกันไหมคะ
1: ม
0: ีพจน์ไหนคล้ายกันเอ่ย 3x กับ 4x เป็นพจน์ที่คล้ายกันสามารถนำมาบวกกันได้ไหมคะได้ดังนั้นนักเรียนจะสามารถเขียนได้เป็นยังไงเอ่ย
1: 3x
0: บวก 4x และข้อที่ของเราในวงเล็บเราจะเท่าไหร่เอ่ย
1: 7x
0: ถูกต้องนะคะนักเรียนก็จะได้ว่าพหุนามในข้อที่ของเราจากเดิมเป็น 3x บวกด้วย 4x ลบด้วย6ก็จะสามารถเขียนได้เป็น 7x ลบด้วย6นะคะมาดูในตัวอย่างที่2บ้างนะคะตัวอย่างที่2 4x ยกกำลัง2บวกด้วย 2x ลบด้วย 3x ยกกำลัง2ลบด้วย 5x ข้อนี้นักเรียนลองหาพจน์ที่คล้ายกันให้คุณครูหน่อยมีพจน์ที่คล้ายกันกี่คู่คะ
1: 2
0: คู่คู่แรกคืออะไรบ้างเก่งมากค่ะคู่แรกก็คือ 4x ยกกำลัง2กับลบ 3x ยกกำลัง2เป็นพจน์ที่คล้ายกันในคู่แรกคู่ที่2ล่ะคะ
1: 2x ก
0: ับ -5x ถูกต้องค่ะนะคะต่อไปเมื่อเราได้พจน์ที่คล้ายกัน2คู่แล้วเรียนก็มาหาคำตอบทีละคู่ใช่ไหมคะในวงเล็บแรกก่อน 4x ยกกำลัง2ลบด้วย 3x ยกกำลัง2จะได้เท่าไหร่คะ1x ยกกำลัง2ซึ่งเราเขียนแค่ x ยกกำลัง2ถูกต้องต่อไปวงเล็บที่2ล่ะคะ 2x ด้วย 5x ล่ะคะ
1: ล
0: บ 3x เก่งมากค่ะนะคะดังนั้นพหุนามในข้อนี้เราก็จะสามารถเขียนได้เป็น x ยกกำลัง2ลบด้วย 3x ค่ะซึ่งเราสังเกตดูว่าคำตอบที่นักเรียนหามาทั้ง2คำตอบใช่ไหมคะอย่างข้อแรกเรียนสามารถเขียนพหุนามได้เป็น 7x ลบด้วย 6ข้อที่2เรียนเขียนได้เป็น x ยกกำลัง2ลบด้วย 3x สังเกตดูว่าคำตอบที่เราได้มาสุดท้ายแล้วหน้าตาของพจน์เป็นไงคะมีพจน์ไหนที่หน้าตาเหมือนกันไหมคะมีพจน์ไหนที่คล้ายกันไหมเอ่ย
1: ม
0: ีไหมคะในข้อแรกมีไหมคะไม่มีข้อนี้ล่ะคะไม่มีนะคะนักเรียนคะเราจะได้ว่านะคะพหุนามทั้ง2ตัวอย่างนี้นะคะเป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราดูกันว่าพหุนามในรูปผลสำเร็จนั้นคืออะไรนะคะเราจะเรียกพหุนามที่ไม่มีพจน์ที่คล้ายกันเลยว่าพหุนามในรูปผลสำเร็จนั่นเองค่ะเห็นไหมถ้านักเรียนต้องหาพหุนามนะคะแล้วพหุนามข้อนั้นไม่มีพจน์ที่คล้ายกันเลยเรียนสามารถบอกได้เลยว่าเป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จแล้วนะคะและเมื่อเราเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปผลสำเร็จแล้วเราจะเรียกดีกรีสูงสุดของพจน์ของพหุนามในรูปผลสำเร็จว่าดีกรีของพหุนามดูดีนะคะ ดีกรีของพระคุณามก็คือเราจะเลือกดีกรีสูงสุดของโพสต์ของพระคุณามในรูปผลสำเร็จนั่นเองค่ะดังนั้นเพื่อเรียนได้เข้าใจใน2คำนี้มากยิ่งขึ้นคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้กับนักเรียนนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างแรกนะคะจงหาดีกรีของพระคุณาม 3xy ยกกำลัง2ลบด้วย 2xy บวกด้วย 6x ข้อนี้ก่อนอื่นเราดูก่อนว่าเป้านามที่คุณครูได้กำหนดให้เป็นเป้านามในรูปผลสำเร็จหรือยังคะเป็นแล้วเพราะว่าอะไรเอ่ยไม่มีพจน์ที่คล้ายกันเลยถูกต้องค่ะในข้อแรกเราจะได้ค่ะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดเป้านามในรูปผลสำเร็จมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้คุณครูต้องการให้เรียนช่วยกันหาดีกรีของเป้านามที่ครูได้กำหนดให้ดังนั้นเป้านามในข้อนี้มีทั้งหมดกี่พจน์คะ3พจน์นะคะดังนั้นเราจะมาหาดีกรีของแต่ละพจน์กันก่อนนะคะดังนั้นอ่ะพจน์แรก 3xy ยกกำลัง2ดีกรีเป็นเท่าไหร่คะ3ถูกต้องเนื่องจากว่า x มีเลขที่กำลังเป็น1 y มีเลขที่กำลังเป็น2เราสามารถนำมาบวกกันได้เลยก็จะได้3นะคะต่อไปลบ 2xy นะคะมีดีกรีเป็นเท่าไหร่คะ2ถูกต้องค่ะต่อไป 6x ล่ะคะ1นะคะทีนี้ดีกรีของเป้าคุณามในข้อนี้ของเราจะเป็นเท่าไหร่คะดีกรีของเป้าคุณามคืออะไรนะเราจะเลือกที่เป็นดีกรีสูงสุดของโพสต์ที่อยู่ในรูปของเป้าคุณามรูปผลสำเร็จใช่ไหมคะดังนั้นสูงสุดก็คือ3ดังนั้นดีกรีของพามในข้อนี้ตอบว่า3นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมในตัวอย่างที่2เนี่ยจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะข้อที่2จงหาดีกรีของพระคุณาม 6x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2ลบด้วย 2x ยกกำลัง3บวกด้วย 3x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2บวกด้วย 5x ยกกำลัง3ข้อนี้เนี่ยต้องช่วยกันตอบคุณครูก่อนค่ะว่าจากตัวอย่างที่ครูกำหนดให้มาเป็นเป้านามในรูปผลสำเร็จหรือยังคะ
1: ย
0: ังไม่เป็นดังนั้นเราจะต้องทำให้อยู่ในรูปของเป้าคุณามในรูปผลสำเร็จก่อนเราจะทำได้ไหนคะเก่งมากนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันก่อนใช่ไหมคะดังนั้นให้เราลองดูซิว่ามีพจน์ที่คล้ายกันกี่คู่คะ
1: 2
0: คู่คู่แรกคืออะไรเอ่ย
1: 6x ยกกำลัง 2y ยกกำลัง 2 3x
0: ถูกต้องค่ะคู่แรกเราจะได้เป็น 6x ยกกำลัง 2 y ยกกำลัง 2จะเป็นพจน์ที่คล้ายกันกับ 3x ยกกำลัง 2 y ยกกำลัง 2คู่ที่2ล่ะคะ
1: 2x ยกกำลัง 3 ลบ 2x ยกกำลัง 3 5x ยกกำลัง 3
0: ถูกต้องค่ะในคู่2ก็คือเราได้ว่าลบ 2x ยกกำลัง 3เป็นพจน์ที่คล้ายกันกับ 5x ยกกำลัง 3นั่นเองนะคะเราก็จะมาทำให้เป็นพหุนามให้อยู่ในรูปผลสำเร็จนะคะเรียนก็สามารถเลือกพจน์ที่คล้ายกันนะคะมาอยู่ด้วยกันได้เลยนะคะดังนั้นในวงเล็บแรกเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: 9 x 2 y 2
0: ถูกต้องค่ะและในวงเล็บที่2ล่ะคะได้อะไรคะถูกต้องค่ะเห็นไหมดังนั้นเราก็จะได้แล้วค่ะว่าเป้านามในข้อนี้ของเราก็จะเขียนได้เป็น 9x ยกกำลัง 2 y ยกกำลัง 2 บวกด้วย 3x ยกกำลัง 3 นั่นเองซึ่งทั้ง2พจน์นี้เป็นเป้านามแล้วใช่ไหมคะและเป็นเป้านามในรูปผลสำเร็จหรือไม
1: ่
0: เป็นแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาหาดีกรีของเป้านามในข้อนี้กันนะคะเนื่องจากว่านะคะเป้าคุณาม 6x ยกกำลัง 2 y ยกกำลัง 2 ลบด้วย 2x ยกกำลัง 3 บวกด้วย 3x ยกกำลัง 2 y ยกกำลัง 2 บวกด้วย 5x ยกกำลัง 3 นะคะเราทำให้เป็นเป้าคุณามในรูปผลสำเร็จได้เป็น 9x ยกกำลัง 2 y ยกกำลัง 2 บวกด้วย 3x ยกกำลัง 3 แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราจะมาดูดีกรีของแต่ละพจน์กันค่ะ9x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2มีดีกรีเป็นเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ถูกต้องค่ะ 3x ยกกำลัง3ล่ะคะมีดีกรีเป็นเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ดังนั้นดีกรีของเป้านามในข้อนี้จะเป็นเท่าไหร่คะ
1: 4
0: 4เก่งมากค่ะเพราะว่าเราจะต้องเลือกดีกรีที่สูงที่

สุดนะคะเป็นยังไงคะนักเรียนพอทำได้ไหมคะแปลว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจพระคุณนามแล้วรวมถึงสามารถที่จะระบุดีกรีของพระคุณนามได้แล้วนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนพระคุณนามให้อยู่รูปของผลสำเร็จได้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางโดยการทำแบบฝึกหัดที่3เรื่องพระคุณนามนั่นเองค่ะค่ะนั่นแหละคะสำหรับในแบบฝึกหัดที่3นะคะเรื่องพระคุณนามคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดนี้ค่ะคุณครูจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะสำหรับในตอนแรกนะคะก็คือจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อค่ะคือให้นักเรียนนะคะพิจารณาว่าพระคุณนามที่กำหนดให้ในแต่ละข้อนะคะเป็นพระคุณนามในรูปผลสำเร็จหรือไม่นะคะถ้าไม่เป็นนักเรียนจะต้องทำให้เป็นพระคุณนามในรูปผลสำเร็จให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นก็บอกดีกรีของพระคุณนามให้คุณครูค่ะค่ะแล้วก็สำหรับในตอนที่2นะคะก็จะให้นักเรียนค่ะเขียนพระคุณนามที่คุณครูได้กำหนดให้นะคะให้อยู่ในรูปของพระคุณนามในรูปสำเร็จนั่นเองค่ะโดยคุณครูจะมีทั้งหมด5ข้อให้กับนักเรียนนะคะในตอนที่2ค่ะแล้วก็สำหรับในตอนที่3นะคะก็จะให้นักเรียนได้หาพจน์ที่หายไปนั่นเองซึ่งก็จะเป็นการฝึกการใช้ความรู้ของนักเรียนนะคะซึ่งคุณครูจะมีกันทั้งหมด4ข้อนั่นเองค่ะนักเรียนเข้าใจตัวอย่างแบบผ่านนะคะเข้าใจแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะท้ายชั่วโมง

0: ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบที่3ไปพร้อมๆกันเลยนะคะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเฉลยในตอนที่1กันก่อนนะคะสำหรับในตอนแรกค่ะจะให้นักเรียนนะคะพิจารณาว่าพหุนามที่คุณครูได้กำหนดให้นะคะทั้ง2ข้อนั้นเป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จหรือไม่นะคะถ้าไม่เป็นนะคะให้นักเรียนทำให้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จก่อนหลังจากนั้นก็มาบอกดีกรีของพหุนามให้เรียบร้อยดังนั้นในข้อที่1นะคะสิ่งที่โจทย์ให้มา 5x ยกกำลัง 2y ลบด้วย 2xy บวกด้วย 9yเป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จหรือไม่คะเป็นไหมคะ
1: เป
0: ็
1: น
0: เป็นนะคะถูกต้องถ้าเป็นแล้วแปลว่าเราสามารถระบุดีกรีได้เลยไหมคะได้เลยนะคะข้อที่1ของเราพหุนามของเราคุณครูกำหนดให้มากี่พจน์เอ่ย
1: 3
0: พจน์ถูกต้องนะคะดังนั้น 5x ยกกำลัง 2y ดีกรีเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ดีกรีเป็น3เก่งมากค่ะต่อไปลบ 2xy มีดีกรีเป็นเท่าไหร่คะ2ถูกต้องต่อไป 9y มีดีกรีเป็นเท่าไหร่คะ
1: 1
0: ดังนั้นดีกรีของพหุนามในข้อนี้มีค่าเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะเพราะเราต้องเลือกดีกรีสูงสุดใช่ไหมคะเก่งมากข้อ1ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะข้อที่2บ้างนะคะข้อที่2 5x ยกกำลัง3แซดลบด้วย 2z ยกกำลัง3บวกด้วย 2x ยกกำลัง3 z บวกด้วย 5z ยกกำลัง3นั่นเลยค่ะพหุนามในข้อนี้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จหรือยังคะ
1: ย
0: ังไม่เป็นนะคะถูกต้องดังนั้นนักเรียนจะต้องทำให้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จเรียบร้อยก่อนนะคะในข้อนี้คุณครูกำหนดให้มาทั้งหมดกี่พจน์คะ4พจน์แล้วมีพจน์ไหนที่คล้ายกันมากเอ่ยมี2คู่เก่งมากค่ะดังนั้นนะคะแล้วก็จับพจน์ที่คล้ายกันนะคะมารวมกันให้เรียบร้อยใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนคะในคู่แรกวงเล็บแรกของเราได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่คะถูกต้องวงเล็บที่2ล่ะคะถูกต้องค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะเราก็จะได้พหุนามในรูปผลสำเร็จเป็น7x ยกกำลัง3แซดบวกด้วย3แซดยกกำลัง3ใช่ไหมคะอ่ะเมื่อเราได้พหุนามในรูปผลสำเร็จแล้วต่อไปเราสามารถระบุดีกรีได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วนะคะในข้อนี้ของเรานะคะ 7x ยกกำลัง3แซดเรามีเป็นเท่าไหร่คะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะเนื่องจากว่า x ของเรามีเลขชี้กำลังเป็น3ใช่ไหมคะแซดของเรามีเป็น1รวมกันเป็น4ถูกต้องค่ะต่อไป3แซดยกกำลัง3มีดีกรีเป็นเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ดังนั้นดีกรีของพหุนามในข้อนี้ของเราจะเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 4
0: นะคะถูกต้องนะคะข้อที่1ถูกหมดไหมคะ2ข้อถูกหมดนะคะเยี่ยมมากค่ะดังนั้นเรามาต่อกันในตอนที่2กันบ้างนะคะในตอนที่2ค่ะนักเรียนจะต้องเขียนพหุนามที่ครูได้กำหนดให้นะคะให้อยู่ในรูปของผลสำเร็จนั่นเองค่ะดังนั้นในข้อแรก 7x ยกกำลัง2บวกด้วย 9x ลบด้วย 5x ยกกำลัง2ลบด้วย 2x บวกด้วย6ข้อนี้ของเรามีพจน์ที่คล้ายกันอยู่กี่คู่คะ
1: 2
0: คู่เก่งมากนะคะดังนั้นพหุนามของเราคำตอบสุดท้ายเราได้กี่พจน์คะ
1: 3
0: พจน์ถูกต้องนะคะเรียนก็สามารถที่จะนะคะนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันก่อนได้เลยใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะข้อนี้ดังนั้นพหุนามในรูปผลสำเร็จของข้อที่1ก็คือ 2x ยกกำลัง2บวกด้วย 7x บวกด้วย6ค่ะถูกต้องนะคะถ้าถูกต้องก็ตรวจถูกลงไปได้เลยนะคะต่อไปเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2นักเรียนได้คำตอบไหมคะได้แล้วได้เท่าไหร่เอ่ยข้อที่2ใครเชื่อครูตอบได้ข้อที่2ได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะข้อนี้นะคะนักเรียนคะมีพจน์ที่คล้ายกันกี่คู่เอ่ยกี่คู่คะ1คู่นะคะนั่นก็คือ 4xy กับ ลบ 8xy นั่นเองนะคะเห็นไหมนักเรียนก็สามารถนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเติมในสิ่งที่ตรวจให้มาได้เลยนะคะก็ 4xy ลบด้วย 8xy ก็จะเหลือลบ 4xy นั่นเองนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปให้ครบถ้วนนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะเราก็จะได้พหุนามในรูปผลสำเร็จก็คือลบ 4xy ลบด้วย 10xลบด้วย y นั่นเองค่ะในข้อที่2เก่งมากค่ะข้อที่3เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะข้อที่3ของเรานะคะ 6x ยกกำลัง3ลบด้วย 2x ยกกำลัง2ลบด้วย 3x ยกกำลัง3บวกด้วย 5x ยกกำลัง2ข้อนี้มีพจน์ที่คล้ายกันกี่คู่เอ่ย2คู่นะคะถูกต้องนะคะนั่นแหละก็จับพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันให้เรียบร้อยนะคะนั้นข้อนี้คำตอบของเราจะเหลือกี่พจน์คะ2พจน์นะคะนักเรียนก็จะได้แล้วค่ะว่าพหุนามในรูปผลสำเร็จของข้อนี้ก็คือ 3x ยกกำลัง3บวกด้วย 3x ยกกำลัง2นั่นเองค่ะ3ข้อต่อไปเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่4เลยนะคะในข้อที่4 2x ยกกำลัง 2y บวกด้วย y ยกกำลัง2ลบด้วย3บวกด้วย x ยกกำลัง 2y บวกด้วย9ข้อนี้เรามีพจน์ที่คล้ายกันกี่พจน์คะ2คู่ถูกต้องค่ะนะคะดังนั้นข้อนี้ของเราเรียนก็สามารถนำพจน์ที่คล้ายกันนะคะมารวมกันก่อนนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการหาคำตอบนะคะดังนั้นคำตอบของเราจะมีกี่พจน์คะ3โพสต์นะคะถูกต้องค่ะไหม 2x ยกกำลัง 2y บวกด้วย x ยกกำลัง 2y ก็จะได้ 3x ยกกำลัง 2y นั่นเองอย่าลืมว่าของเรามีเลข1อยู่แต่เราแค่ไม่เขียนใช่ไหมคะในส่วนนี้นะแล้วก็ลบ3บวกด้วย9ก็จะเหลือ6นั่นเองนะคะดังนั้นพหุนามในรูปผลสำเร็จของข้อนี้ก็คือ 3x ยกกำลัง 2y บวกด้วย y ยกกำลัง2บวกด้วย6ค่ะ4ข้อถูกหมดใครถูกหมดคะยกมือซิยังมีคนถูกหมดนะคะเก่งมากเดี๋ยวมาดูในข้อที่5ของเรานะคะข้อที่5ลบ 6a ลบด้วย 6b ลบด้วย 5a ลบด้วย 3c ลบด้วย 5b บวกด้วย 4ข้อนี้มีพจน์ที่คล้ายกันทั้งหมดกี่คู่คะนักเรียน
1: 3
0: เก่งมากค่ะนะคะดังนั้นนักเรียนก็เริ่มแรกเลยค่ะเราก็จะนำพจน์ที่คล้ายกันใช่ไหมคะมารวมกันก็จะหมด3คู่อย่างนี้เลยนะคะถูกต้องค่ะเรียนก็หาคำตอบนะคะจนได้คำตอบนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะพหุนามในรูปผลสำเร็จของข้อที่5ของเราก็คือลบ 11a ลบด้วย 11b ลบด้วย 2c นั่นเองค่ะตอนที่2 5ข้อใครถูกหมดบ้างคะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะคะเก่งมากอ่ะต่อไปเหลือตอนสุดท้ายแล้วนะคะเป็นตอนที่3กันบ้างค่ะในตอนที่3ก็จะเป็นการให้เรียนค่ะหาพจน์ที่หายไปนะคะเติมให้สมบูรณ์นั่นเองโดยที่คุณครูเนี่ยก็จะมีพหุนามในรูปผลสำเร็จมาให้แล้วเห็นไหมจากเดิมของเราเป็นพหุนามที่มีกี่พจน์คะ4พจน์แต่ว่าพอเราจัดรูปให้อยู่ในรูปของพหุนามในรูปผลสำเร็จเหลือ2พจน์ดังนั้นจำนวนที่หายไปคืออะไรนะพจน์ที่หายไปเราเติมเลขอะไรคะถูกต้องค่ะก็คือ 5x ยกกำลัง4นั่นเองนะคะเก่งมากเพราะว่าพหุนามในรูปผลสำเร็จก็คือ 10x ยกกำลัง4ดังนั้นเรามีอยู่แล้ว 5x ยกกำลัง4ก็เติมไปอีก 5x ยกกำลัง4นั่นเองนะคะถูกต้องต่อไปในข้อที่2นะคะพจน์ที่หายไปคืออะไรคะ2y ยกกำลัง2ถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะเพราะว่าของเราพหุนามในรูปผลสำเร็จก็คือ 7y ยกกำลัง2ดังนั้นเรามีอยู่แล้วเห็นไหมเรามีอยู่แล้ว 5y ยกกำลัง2ใช่ไหมคะเราก็เพิ่มมาอีก 2y ยกกำลัง2ก็จะได้ 7y ยกกำลัง2นั่นเองค่ะค่ะนั่นเองค่ะและในข้อที่3นะคะพจน์ที่หายไปคืออะไรเอ่ยลบ 11xy นะคะถูกต้องนะคะและข้อที่4ล่ะคะถูกต้องค่ะก็คือลบ z ยกกำลัง2นั่นเองนะคะทั้ง4ข้อนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแปลว่าวันนี้คะแนนได้สามารถที่จะรู้จักเป้านามแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สามารถบอกดีกรีของเป้านามได้สามารถที่จะเขียนเป้านามให้ดูรูปของผลสำเร็จได้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสู่ความรู้ในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะนั่นเองค่ะนิพจน์ที่อยู่ในรูปเอกนามหรือเขียนอยู่ในรูปการบวกของเอกนามตั้งแต่2เอกนามขึ้นไปเราจะเรียกว่าพหุนามแล้วเราจะเรียกแต่ละเอกนามที่ปรากฏในพหุนามว่าพจน์นะคะและในกรณีที่พหุนามนั้นมีเอกนามที่คล้ายกันเราจะเรียกเอกนามที่คล้ายกันว่าพจน์ที่คล้ายกันค่ะแล้วก็เราจะเรียกพหุนามนะคะที่ไม่มีพจน์ที่คล้ายกันเลยว่าพหุนามในรูปผลสำเร็จนะคะและเมื่อเราเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปผลสำเร็จแล้วเราจะเรียกดีกรีสูงสุดของพจน์ของพหุนามนี้ว่าดีกรีของพหุนามนั่นเองค่ะค่ะสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะอยู่ในเรื่องของการบวกและการลบพหุนามนั่นเองค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่4นั่นเองนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะวันนี้นักเรียนก็น่าจะได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่แล้วนะคะดังนั้นพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เร
0: ีย
2: นท
0: ั้
2: งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียววันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่า

ายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่

0: ถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องแรกที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุรีศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราก็จะได้มาติดตามการใช้กฎระเบียบที่พวกเรานั้นได้ร่วมกันร่างกติกามานะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะครูขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้

0: ในวันนี้ก่อนเลยนะครับข้อแรกเลยก็คือนักเรียนจะสามารถอธิบายกระบวนการทบทวนหลังปฏิบัติงานได้2นะครับประเมินสภาพที่เกิดขึ้นหลังใช้กติการ่วมกันด้วยกระบวนการทบทวนหลังการปฏิบัติงานได้3นักเรียนบอกประโยชน์ของการทบทวนหลังการปฏิบัติงานได้ทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเข้ามาสู่บทเรียนในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกิจกรรมของเราก่อนก็คือเรายังจำได้ไหมว่ากติกาที่พวกเราได้ร่วมกันออกหรือร่วมกันร่างออกมาแล้วทำเป็นโปสเตอร์ออกมายังจำได้ไหมว่ามันคือกติกาอะไรมีกติกาอะไรบ้างปิดไฟล์ของกลุ่มที่5ห้ามพูดซอสีอัตราของกลุ่มที่1มีอะไรนะ
1: ไม
0: ่นำอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียนไม่ขีดเขียนโต๊ะแล้วก็ไม่วิ่งเล่นบนอาคารใช่ไหมครับซึ่งพวกเราเนี่ยได้ทำเป็นโปสเตอร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วทีนี้หลังจากทำโปสเตอร์แล้วครูได้ยินข่าวว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทุกคนนำโปสเตอร์นั้นไปทำอะไรเอ่ยไปใครเอาไปแปะที่ไหนบ้างกลุ่มที่1เอาไปแปะที่ไหนครับ
2: นำไปแปะที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ครับ
0: เอ๊ะทำไมเราถึงนำไปแปะที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ครับ
2: เพราะเป็นที่ทุกคนต้องเดินผ่านครับ
0: ที่ทุกคนต้องเดินผ่านแล้วทีนี้ทุกคนก็น่าจะมองเห็นใช่ไหมครับพอเห็นแล้วก็จะได้เห็นโปสเตอร์ของเราเอาไปติดแล้วก็จะได้นำสิ่งที่เราจะสื่อสารนำไปใช้ใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ครับทีนี้มีกลุ่มอื่นกลุ่ม C นำไปติดที่ไหนครับ
3: ติดที่ใต้อาคารค่ะ
0: ใต้อาคารใช่ไหมครับทำไมเราถึงเลือกติดในสถานที่นั้นครับ
3: เพราะว่าจะได้เป็นการเตือนก่อนขึ้นอาคารค่ะ
0: อ๋อเป็นการเตือนก่อนขึ้นอาคารซึ่งกติกาของเราคืออะไรนะครับกลุ่มที่
3: ห้ามนำอาหารขึ้นตึกค่ะ
0: ห้ามนำอาหารขึ้นตึกเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะครับในการเลือกสถานที่เพราะว่าก่อนที่ทุกคนจะขึ้นบนอาคารเรียนบางคนอาจจะถืออาหารขึ้นไปด้วยพอไปเห็นกติกานี้ปุ๊บเขาก็จะทำยังไงครับวางอาหารไว้หรือว่าเก็บให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นบนอาคารเรียนนั่นเองครับยอดเยี่ยมมากมากครับกลุ่มที่4ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวขอถามอีกสักกลุ่มนึงกลุ่มที่3ก็แล้วกันครับกลุ่มที่3นำโปสเตอร์ของเราเนี่ยไปติดที่บริเวณไหนครับนักเรียน
4: หน้าห้องเรียนครับ
0: หน้าห้องเรียนใช่ไหมครับเรากติกาของเราชื่อว่าอะไรนะครับ
4: ห้ามขีดเขียนโต๊ะครับ
0: ห้ามขีดเขียนโต๊ะใช่ไหมครับซึ่งทำไมเราถึงเลือกที่จะติดที่หน้าห้องเรียนล่ะครับ
4: เพราะว่ามีคนผ่านบ่อยครับ
0: มีคนผ่านบ่อยใช่ไหมแสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้เอากติกานี้ใช้แค่ในห้องเรียนเราอย่างเดียวใช่ไหมเราเพื่อที่จะให้คนอื่นเพื่อนห้องข้างๆใช่ไหมครับเห็นด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับหลังจากที่พวกเรานะครับได้ทำเป็นโปสเตอร์แล้วก็เลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารนะครับกติกาที่พวกเราเนี่ยเอามาใช้ในห้องเรียนนอกจากจะเอาไปใช้ในห้องเรียนแล้วเรายังแบ่งปันกติกาเหล่านี้เนี่ยนะครับให้กับคนอื่นที่ได้มาพบเห็นหรือว่าเพื่อนห้องข้างเคียงน่ะสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับทีนี้วันนี้นะครับก็คือว่าเราจะได้มาติดตามการใช้ใช่ไหมซึ่งเราได้เริ่มร่างกติกาตั้งแต่เมื่อประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้ลงมือปฏิบัติเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วดังนั้นในระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็คงจะเห็นแล้วแหละว่าในห้องเรียนของเรามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับการกระบวนการการทบทวนหลังการปฏิบัติงานก่อนเลยนะครับก็คือหลังกระบวนการการทบทวนหลังการปฏิบัติงานคืออะไรครับนักเรียนดังพร้อมกันให้คุณครูและเพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยนะครับ
5: กระบวนการ

0: ทีนี้นะครับก็คือกระบวนการทำงานของเราใช่ไหมครับที่เราจะนำมาสะท้อนคิดในวันนี้ซึ่งมันก็จะมีอยู่กี่ขั้นตอนนะเมื่อกี
1: ้
0: 4ขั้นตอนใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกเขาบอกว่าสิ่งที่คาดหวังกำหนดเป้าหมายและสิ่งที่คาดหวังไว้ก่อนเริ่มงานใช่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วว่าก่อนที่พวกเราจะเริ่มร่างกติกานั้นเราก็จะต้องมองเห็นอะไรก่อนปัญหาใช่ไหมปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยเราก็จะมีการวางอะไรไว้ครับเป้าหมายใช่ไหมทีเนี้ยครูอยากจะฟังสักตัวแทนสักคนหนึ่งก็แล้วกันให้ครูสุ่มหรือว่าขออาสาสมัครดี
1: ส
0: ุ่มใช่ไหมเลขที่12ครับก่อนที่เราจะได้เริ่มร่างกติกาเนี่ยหรือว่าตอนที่เราร่างกติกาออกมาแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายอย่างไรครับกับข้อนี้เรามีความคาดหวังอะไรกับกติกาที่เราร่างออกมา
2: เป้าหมายของกลุ่มเราก็คือลดการพูดสอดเสียดก็คือทำให้ทุกคนที่ออกความคิดเห็นมีความกล้าที่จะพูดออกความคิดเห็นมากขึ้นครับ
0: ก็คือกลุ่มของเราเป็นกลุ่มที่กติกาของเราคืออะไรนะครับ
2: ห้ามพูดส่อเสียดกับความคิดเห็นของเพื่อนครับ
0: ห้ามพูดส่อเสียดกับความคิดเห็นของเพื่อนใช่ไหมครับซึ่งเราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือไม่ให้มีการพูดส่อเสียดหรือแสดงความคิดเห็นไปในทางที่ส่อเสียดอันที่จะทำให้เพื่อนของเราแตกแยกแล้วก็แตกความสามัคคีกันอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งหน่อยนะครับนะครับทีนี้พอเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าเป้าหมายของเราชัดเจนเรียบร้อยแล้วทีนี้ในระหว่างการที่ในระหว่างตอนที่เราทำงานนะครับมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นไหมหรือว่ามันเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นไหมหรือว่ามันราบรื่นไหมเดี๋ยวครูขอฟังกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5เดี๋ยวเชิญตัวแทนสักคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังซิว่าในระหว่างการทำงานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาเราแก้ปัญหาอย่างไรครับ
3: มีปัญหาก็คือบางคนนะคะอาจจะไม่ทำตามหรือว่าป้ายอาจจะมีขนาดเล็กไม่ได้สังเกตค่ะ
0: อ๋อก็คือบางคนอาจจะไม่ได้ทำตามใช่ไหมครับก็ยังมีบางคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหรือว่าป้ายมันเล็กไปใช่ไหมอันนี้คือปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในการทำงานของเราใช่ไหมทีนี้เรามีการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ
3: ทำป้ายให้มีขนาดใหญ่หรือว่ากระชับขึ้นเพื่อให้เข้าใจง่ายค่ะ
0: อันนี้ก็คือเราได้แก้ไขปัญหาหรือยังหรือว่าคิดว่าเป็นแนวทางที่คิดว่าจะแก้ไขปัญหาในอนาคต
3: แก้แล้วค่ะ
0: แก้แล้วใช่ไหมครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยนะครับทีนี้ในระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงานแล้วยังมีอีกอย่างนึงนะครับก็คือสิ่งที่มันแตกต่างก็คือเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้นะครับก็คือเราคาดหวังไว้แล้วว่ากติกาของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่ผลปรากฏว่ามันไม่เป็นตามสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้อันนี้มีไหมครับในกลุ่มของพวกเรามีไหมบางคนคาดหวังเอาไว้ว่าเพื่อนจะทำตามทั้งหมดเลยแต่เป็นยังไงผลปรากฏว่าเพื่อนไม่ได้ทำตามมีไหมตอนนี้มีกติกาไหนบ้างที่เพื่อนในห้องเรียนของเราเนี่ยไม่ได้ทำตามทั้งหมดมีไหมน่าจะมีอย่างเช่นอะไรบ้างพูดส่อเสียดใช่ไหมครับมีอะไรอีกมียังมีแอบนำอาหารขึ้นไปกินบนห้องเรียนอีกไหมมีใช่ไหมแสดงว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่เรากำลังอะไรครับปรับตัวซึ่งมันระยะเวลาเพียง2สัปดาห์นะทีนี้เราก็ค่อยๆไปปรับปรุงแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเราจะอยู่ด้วยกันอีกตั้ง1ภาคเทอมนะครับก็คิดหวังว่าเราเนี่ยจะมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นนะครับและสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงหรือว่าแก้ไขเนี่ยเราเห็นจุดบกพร่องของพวกเราหรือยังครับในแต่ละกลุ่มเห็นแล้วตอนนี้มองสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะแก้ไขปัญหานี้หรือยังมีแล้วใช่ไหมครับทีนี้อยากครูอยากจะฟังความคิดเห็นจากกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เดี๋ยวขอตัวแทนสัก1คนซิว่ากลุ่มของเราน่าจะมีปัญหาอะไรแล้วเราคิดว่าจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรหรือว่าแก้ไขปัญหานั้นไปแล้วเดี๋ยวลองเล่าประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆต้นทางและก็เพื่อนๆปลายทางให้ได้รับฟังร่วมกันเลยนะครับ
4: สิ่งที่ปรับปรุงก็คืออาจจะต้องเพิ่มมาตรการนิดนึงครับ
0: เพราะ
4: กลุ่มของผมเป็นการไม่วิ่งเล่นบนอาคารเรียนครับ
0: ตอนนี้ยังมีหลังจากที่เราได้ร่างกติกานี้เอากติกานี้เนี่ยไปติดไว้แล้วเนี่ยยังมีคนวิ่งเล่นไหมครับ
4: มีครับ
0: มีเป็นเพื่อนในห้องเราไหมหรือว่าเพื่อนห้องข้างๆ
4: อาจจะครับ
0: อาจจะมีเพื่อนในห้องเราด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเราคิดว่าจะเพิ่มมาตรการอย่างไรครับ
4: เช่นว่าถ้าใครฝ่าฝืนอาจจะมีลงโทษนิดหน่อยครับ
0: อาจจะมีลงโทษนิดหน่อยใช่ไหมครับอย่างเช่นจะลงโทษยังไงดี
4: เช่นการปรับเงินอย่างน้อย10บาทครับ
0: ปรับเงินอย่างน้อย10บาทใช่ไหมถ้ามีการพบเห็นว่ามีเพื่อนๆในห้องเรียนของเราวิ่งเล่นบนอาคารเรียนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากๆครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่6หน่อยนะครับจากที่พวกเราเนี่ยจากที่ครูได้ฟังพวกเราสะท้อนคิดปัญหาเล็กๆเหล่านี้ออกมานะครับก็เห็นว่ามันสำคัญมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้แม้กระทั่งในระหว่างการทำงานมันเกิดอุปสรรคขึ้นหรือมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราคาดไว้แต่พวกเราก็มีแนวคิดที่จะแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนักเรียนซึ่งมันก็จะตรงกับกิจกรรมที่พวกเราจะมาร่วมกันทำในวันนี้ด้วยนะครับทีนี้เด็กๆวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมอะไรกันครับ
1: ระ
0: ดมปัญญาสะท้อนคิดก็คือเราจะเอาสิ่งที่พวกเราไปลงมือปฏิบัติไปแล้วนะครับแล้วก็นำไปปรับใช้แล้วนำมาร่วมกันในแต่ละกลุ่มนะครับนำมาร่วมกันระดมปัญญาเพื่อที่จะสะท้อนคิดนะครับในข้อต่างๆเพื่อที่จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะขออ่านคำอธิบายให้พวกเราก่อนลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะครับ1ครูแจกกระดาษรูปให้กลุ่มละ1แผ่นโดยครูชี้แจงให้นักเรียนในกลุ่มประเมินกติกาที่กลุ่มละ1ข้อโดยครูแบ่งกลุ่มนักเรียนจากกติกาที่อยู่บนกระดาษหน้าห้องก็คืออันนี้ให้พวกเราอยู่ตามกลุ่มของตัวเองตอนนี้ทุกคนนั่งตามกลุ่มของตนเองหรือยัง
1: คร
0: ับ นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับ2ครูให้นักเรียนในกลุ่มปรึกษากันในกลุ่มร่วมกันระดมความคิดโดยใช้คำถาม5คำ5ข้อจำนวนดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1เป้าหมายหรือความคาดหวังของนักเรียนคืออะไร2เป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวังหรือไม่เพราะอะไร3สิ่งที่เกินเป้าหมายหรือความคาดหวังเพราะอะไร4ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวังหรือปัญหาที่พบเพราะอะไรและ5นักเรียนจะกลับไปทำอะไรต่อหรือปรับปรุงการทำงานอย่างไร3นะครับครูให้นักเรียนร่วมกันพูดคุยและตอบคำถามลงในกระดาษรูปที่แจกให้โดยให้เวลาในการทำกิจกรรม15นาทีและ4นะครับนักเรียนทุกกลุ่มนะครับก็จะร่วมกันมานำเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทบทวนหลังปฏิบัติงานหน้าห้องเรียนทุกกลุ่มนะครับซึ่งวันนี้เรามีเวลาเพียงพอกับทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มจะได้ออกมานำเสนออย่างแน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษบุ๊ปให้แต่ละกลุ่มแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับ

ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาของเราแล้วนะครับเวลาที่ทุกคนรอคอยกันอยู่นักเรียนปลายทางนะครับก็เช่นกันนะครับเวลานี้พวกเราจะได้ออกมานำเสนอสะท้อนคิดจากกิจกรรมที่พวกเรานะครับได้ร่วมกันร่างกติกาแล้วก็นำมาสะท้อนคิดเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้นะครับทุกกลุ่มก็น่าจะพร้อมกันหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมทำไมเสียงเบาจังเลยพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วทีนี้กลุ่มแรกที่จะมานำเสนอก็คือกลุ่มที่1เอาเรียงตาม1 2 3 4 5และก็กลุ่มที่6เลยนะครับกลุ่มที่1เชิญได้เลยครับ

0: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่1นะครับสำหรับหัวข้อของเราก็คือห้ามพูดส่อเสียดกับความคิดเห็นของผู้อื่นเรามาระดมปัญญาสะท้อนคิดกันครับในหัวข้อที่1เป้าหมายหรือสิ่งที่เราคาดหวังคือเราจะต้องเพิ่มมิตรภาพมากขึ้นและทำให้ทุกคนมีความคิดที่จะกล้าแสดงออกครับ 2. เป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวังหรือไม่เพราะอะไรเป็นไปตามเป้าหมายครับเพราะมีการติดโปสเตอร์ที่ทำให้ทุกคนเห็นและน่าปฏิบัติตามครับ
1: สิ่งที่เกิดเป้าหมายหรือความหวังเพราะอะไรนะคะเกิดเพราะนอกจากการพูดแล้วเพื่อนและคุณครูก็อาจจะทำให้ปฏิบัติตามด้วยค่ะ
2: 4. ครับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวังของปัญหาที่พบครับคือการไม่มีโทษครับจึงทำให้คนครับมักไม่ปฏิบัติตามกฎครับที่กำหนดไว้ 5. ครับมีการปรับปรุงหรือทำอะไรอย่างไรครับมีการเพิ่มกฎที่มีความเข้มข้นขึ้นครับแล้วก็มีบทลงโทษครับสำหรับคนที่ไม่ทำตามกฎครับขอบคุณครับ
3: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1หน่อยนะครับกลุ่มที่2เชิญเลยครับ
4: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่มที่2นะครับ1นะครับระดมปัญญาสะท้อนคิดนะครับ1เป้าหมายหรือความคาดหวังคือไม่อยากให้นักเรียนนําอาหารหรือขนมเข้ามาในห้องเรียนครับ
5: 2นะคะเป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวังเพราะอะไรเป็นนะคะเพราะนักเรียนให้ความร่วมมือและทําตามกติกาที่ได้ตั้งไว้ค่ะ
6: สามนะครับสิ่งที่เกินเป้าหมายเพราะอะไรห้องอื่นนำไปปฏิบัติตามครับทำให้มีห้องเรียนที่สะอาดครับ
7: ข้อสี่นะคะสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะอะไรบางคนอาจจะแอบเอาขนมขึ้นไปบนห้องเรียนค่ะ
8: ข้อที่ห้านะคะนักเรียนจะอยากปรับปรุงการทำงานอย่างไรอาจจะเพิ่มกฎเพื่อให้คนอื่นปฏิบัติตามค่ะเช่นช่วยกันทำความสะอาดทั้งอาคารเรียนค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่3เชิญเลยครับ

0: ัสดีค่ะกลุ่มที่3นะคะระดมปัญญาสะท้อนคิดเป้าหมายหรือความคาดหวังของนักเรียนคืออะไรเป้าหมายนะคะคืออยากจะให้ห้องเรียนสะอาดและยืดอายุการใช้งานของโต๊ะเรียนค่ะ
1: 2นะครับเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เพราะอะไรเป็นไปตามเป้าหมายครับเพราะโต๊ะเรียนสะอาดมากขึ้นครับ
2: 3นะครับมีการได้รับเป้าหมายเกินการเข้าไปอย่างไรคือมีการนำกฎนี้ไปใช้ในห้องอื่นครับ
3: 4นะคะสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวังหรือปัญหาที่พบเพราะอะไรคือยังมีรอยขีดเขียนบางส่วนเพราะมีบางคนไม่ทำตามกฎค่ะ
4: 5นักเรียนจะกลับไปปรับปรุงการทำงานอย่างไรมีการตั้งคำขวัญและลงนรงค์ให้ไม่ขี้เขียนโต๊ะเรียนครับ

0: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่4นะคะกฎของกลุ่มเราก็คือไม่นำอาหารขึ้นห้องเรียนค่ะ
1: 1เป้าหมายคือการทำให้ตึกสะอาดค่ะ
0: 2เป็นไปตามกฎหรือไม่เป็นไปตามกฎค่ะห้องเรียนมีความสะอาดมากขึ้นค่ะ
1: 3สิ่งที่เกินความคาดหมายหรือความคาดหวังทุกคนทำตามกฎที่ตั้งไว้ค่ะ
2: สี่สิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับคือมีเพื่อนบางคนนำอาหารขึ้นไปกินครับ
3: ห้าครับสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือเพิ่มขนาดของป้ายขอบคุณครับ

0: ระดมปัญญาสะท้อนคิดของกลุ่มที่5นะคะกฎที่เราตั้งไว้นะคะคือการปิดไฟก่อนออกจากห้องค่ะ
1: เป้าหมายครับคือการลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองของโรงเรียนครับ
2: เป็นไปตามเป้าหมายนะคะเพราะว่าติดในสถานที่ที่มีคนผ่านเยอะค่ะ
3: สิ่งที่เกินความคาดหมายนะครับคือทำให้ทุกคนร่วมมือกันได้ดีแล้วทำให้ผู้อื่นสนใจและทำตามครับ
0: สิ่งที่เป็นไปสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหมายนะคะคือบางคนอ่านไม่ทำตามเพราะมองไม่เห็นตัวเล็กจนเกินไปค่ะ
4: สุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มเติมหรือปรับปรุงนะคะคือเราอยากจะมีรางวัลให้สำหรับคนที่ทำตามกฎค่ะ
5: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ครับและกลุ่มสุดท้ายของเราคือกลุ่มที่6เชิญได้เลยครับ

0: สวัสดีครับพวกเราจากกลุ่ม6นะครับกฎของพวกเราคือการที่ไม่วิ่งเล่นบนห้องเรียนแล้วก็ส่งเสียงดังครับระดมปัญญาสะท้อนคิดนะครับ1ครับเป้าหมายหรือความคาดหวังคืออยากให้ทุกคนทำตามเพื่อให้ทุกคนมีสมาธิในการเรียนและช่วยลดอุบัติเหตุด้วยครับ
1: เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เพราะอะไรเป็นเพราะเพื่อนๆส่วนมากก็ปฏิบัติตามกฎครับแต่บางส่วนก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎแต่ก็ลดการส่งเสียงดังได้มากขึ้นครับ
2: สิ่งที่เกินเป้าหมายเพราะอะไรนะครับอาจจะยังไม่เกินเป้าหมายเพราะอาจจะมีเพื่อนบางคนยังวิ่งเล่นอยู่ครับ
3: 4สิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือปัญหาที่พบนะคะปัญหาที่พบคืออาจจะมีเพื่อนบางคนยังไม่ปฏิบัติตามแต่ส่วนมากก็ทำตามซึ่งน่าชื่นชมมากๆค่ะ
4: 5นักเรียนจะกลับไปทำอะไรต่อและปรับปรุงการทำงานอย่างไรอยากกลับไปทำป้ายโปสเตอร์ให้กระชับชัดเจนและอยากเพิ่มจำนวนป้ายค่ะให้เพื่อนๆส่วนมากได้ทราบได้ทั่วถึงค่ะขอบคุณค่ะ
5: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มสุดท้ายของเรานะครับครับจากที่ครูได้ฟังแต่ละกลุ่มนะครับได้ออกมานำเสนอวันนี้ก็อยากจะขอชื่นชมพวกเรามากๆนะครับในการบริหารจัดการงานกลุ่มของทุกคนนะครับทุกกลุ่มครูสังเกตเห็นได้ว่าในตอนที่เราทำงานร่วมกันใช่ไหมเห็นเราวางแผนกันนะครับในการที่จะออกมานำเสนอโดยแบ่งทุกคนออกมาได้ออกมาพูดกันทุกคนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่ครูเห็นในวันนี้นะครับปัญหาที่พวกเราเจอในวันนี้เพื่อนๆบางคนอาจจะยังเขินอายใช่ไหมที่ออกมาพูดที่หน้าชั้นเรียนอาจจะพูดเบาไปหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเราได้ออกมาบ่อยๆเราก็จะชินเองนะครับแล้วก็สิ่งนึงที่ปัญหาที่พวกเราเจอเหมือนกันเลยก็คือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายใช่ไหมครับก็ปัญหาหลักๆเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันน่าจะมาจากอะไรทำไมมันถึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้ให้ความร่วมมือแบบ 100% เพราะว่าระยะเวลาเพียงแค่2สัปดาห์ใช่ไหมบางทีเราอาจจะยังต้องการเวลาในการปรับตัวให้มากกว่านี้ไม่เป็นไรนะครับแต่เมื่อกี้เห็นมีบางกลุ่มเนี่ยก็บอกว่ามีเพื่อนๆเนี่ยประมาณ5สักครึ่งนึงเนาะหรือ 50% เนาะก็มีการได้นำกฎหมายนี้ไปใช้ก็เป็นที่ชื่นชมมากๆเลยนะครับวันนี้ก็อยากจะบอกพวกเราว่าเอ๊ะดีแล้วนะครับในการนำเสนอผลงานในการแบ่งในการทำกิจกรรมงานกลุ่มของพวกเรานะครับแต่ก็เมื่อกี้ครูก็ยังสังเกตเห็นมีบางกลุ่มนะครับในระหว่างที่เพื่อนกำลังนำเสนออยู่มีบางกลุ่มกำลังขีดเขียนลงไปอยู่ไม่ทราบว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่ตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามใช่ไหมแต่ว่าหูยังฟังเพื่อนอยู่ใช่ไหมครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะจบกันไปนะครับเดี๋ยวครูมีคำถามชวนคิดอีกสัก2ข้อนะครับโดยข้อแรกเลยก็คือกระบวนการในการทบทวนหลังปฏิบัติงานที่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันทําไปแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่ากิจกรรมในวันนี้มันมีประโยชน์อย่างไรต่อการพัฒนางานของเราใครอยากจะเป็นอาสาสมัครตอบมีเพื่อนยกมือขึ้นแล้วก็คือกลุ่มที่5นะครับ
4: เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้อย่างถูกจุดค่ะ
5: เพื่อให้เราตรวจสอบปัญหาหรือแก้ไขปัญหาของเราที่ในระหว่าง2สัปดาห์ที่พวกเราได้มีการลงมือในการทำจริงใช่ไหมครับนำโปสเตอร์แล้วนำไปปฏิบัติจริงเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราก็จะได้วันนี้แหละเราก็ได้ทราบปัญหากันทุกกลุ่มแล้วนะครับแล้วทุกคนในห้องเรียนก็ได้รู้ปัญหาไปพร้อมๆกันแล้วพร้อมที่จะนำไปพัฒนาในครั้งต่อไปนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกสักคำถามหนึ่งนะครับนักเรียนคิดว่าคำถามใดในการทบทวนหลังปฏิบัติงานมีความสำคัญที่สุดเพราะอะไรคิดว่าจาก5คำถามเนี่ยที่พวกเราได้มีการร่วมกันระดมความคิดสะท้อนความคิดกันไปแล้วนักเรียนคิดว่าคำถามใดน่าจะมีความสำคัญที่สุดสำหรับนักเรียนนะครับ การอะไรนะครับปรับปรุงใช่ไหมก็คือข้อสุดท้ายเลยทำไมเราถึงเลือกการปรับปรุงล่ะเพราะว่าจะได้แก้ปัญหาเอ๊ะตอนแรกเนี่ยครูก็ว่าจะสุ่มถามใครสักคนแต่ตอนนี้เหมือนทุกกลุ่มเนี่ยน่าจะตอบพร้อมๆกันเลยก็คือข้อสุดท้ายใช่ไหมก็คือเราได้มองเห็นสภาพปัญหาจริงแล้วเราได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อที่จะทำอะไรครับแก้ไขปัญหาดังนั้นครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะครับจะนำปัญหาที่เราเจอในวันนี้ของเพื่อนๆแต่ละกลุ่มนะครับนำไปปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาให้มันดียิ่งๆขึ้นไปนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนในเรื่องสะท้อนคิดครับสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับ 1. กระดาษบรูป 2. ดินสอสีไม้ปากกาเคมีหรือปากกามาร์เกอร์สำหรับวันนี้ครูศิรสิทธิ์กับนักต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทยด้วยเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรบ้านเมืองมีความสุขสงบร่มเย็นพระบวรพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรจึงเป็นผู้มีบุญญาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีสมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริว่าการปกครองแบบเดิมนับแต่สมัยอยุธยาไม่ครอบคลุมแก่ราชการจึงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงมีเสนาบดีกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคโปรดให้เปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลกำกับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2475ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาลนิรันดร์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.com

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเรียนนะคะในวิชาศิลปะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็พบกับคุณครูนะคะที่จะมาสอนในรายวิชาอะไรนาฏศิลป์นะคะเราก็ใกล้จะจบกันแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีให้ฝึกซ้อมกันนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามานะคะเรียนรู้นะคะวันนี้ในเรื่องฝึกซ้อมการแสดงและการขับร้องนะเดี๋ยวก่อนจะได้เรียนรู้กันนะคะครูมีคลิปวิดีโอนะเกี่ยวกับการแสดงให้เรียนดูนะคะ

0: ่านะคะอันนี้นะคะคุณครูก็นำวิดีทัศน์นะคะมาให้นักเรียนได้ดูนะคะสำหรับนักเรียนที่จะต้องไปฝึกซ้อมเกี่ยวกับการแสดงนะคะแล้วก็ไปฝึกซ้อมฝึกร้องด้วยนะคะดังนั้นคนร้องกับคนแสดงเนี่ยจะต้องซ้อมควบคู่กันไปนะคะเพราะว่าคนแสดงต้องแสดงให้เข้ากับคนร้องด้วยแล้วคนร้องก็ต้องดูท่าทางการแสดงแล้วก็ร้องให้ตรงจังหวะกันด้วยนะคะซึ่งตัวอย่างนี้นะคะก็นักเรียนก็สามารถนำท่าทางนะคะนำไปปรับใช้นะคะในการแสดงของเรานะคะในวันสัปดาห์หน้าได้นะคะนักเรียนไปทางก็สามารถนำนะคะท่าทางเหล่านี้นะคะไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาท่าในการสร้างสรรค์การแสดงเพลงแสงเดือนตรงไหนหรือไม่สำหรับนักแสดงที่ไปฝึกซ้อมกันมาบ้างแล้วนะคะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีนะคะโอเคก็ถือว่ากำลังอยู่ในขั้นฝึกซ้อมนะคะก็คือถ้ามีอะไรสงสัยนะคะก็สามารถมาถามครูได้นะคะนักเรียนไปทางก็ถามคุณครูปลายทางนะคะว่าท่านี้หนูทำสวยหรือยังนะคะควรปรับปรุงตรงไหนสามารถปรึกษาได้นะคะนักเรียนที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะในวันนี้นะคะอธิบายขั้นตอนการวางแผนการจัดการแสดงนะซึ่งนักเรียนต้องทำลงในใบงานที่คุณครูให้นักเรียนเขียนนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ต้องฝึกซ้อมการแสดงและการขับร้องนะคะตามแผนการที่เราจัดที่เราตกลงที่เราประชุมกันไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยได้แยกกันไปซ้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารวมกันนะคะดูว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นยังไงมีข้ออะไรผิดพลาดนะคะคนทำการ์ดจะต้องเพิ่มเติมอะไรนะคะคนที่จะต้องทำคลิปวิดีโอในการนำการ์ดไปเชิญนะคะจะต้องมาพูดยังไงอะไรกันวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกซ้อมนะคะมาเตรียมการมาเตรียมการนะคะในการทำงานอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนความรู้นะคะที่เราได้เรียนไปนะคะเกี่ยวกับองค์ประกอบในการสร้างงานนักศิลป์และศิลปะการแสดงนะวันนี้ใครช่วยคุณครูพูดนะคะช่วยคุณครูสื่อสารช่วยคุณครูบอกเพื่อนๆปลายทางนะรับไปเลยนะคะครั้งละ1แต้มไปเลยแจกคะแนนจะได้คะแนนกันเยอะๆนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะองค์ประกอบในการสร้างงานนักศิลป์และการแสดงอันดับแรกคือใคร
1: นักแสดง
0: ต้องมีนักแสดงมีอะไรอีก
1: ผู้ถือแนวคิดที่กำหนดวิธีการแสดงของนักแสดง
0: โอ้โหนี่แทบไม่ต้องให้ใครช่วยตอบแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวรับไปก่อนเลยค่ะ3แต้มทั้งห้องเลยเอาปรบมือนะคะวันนี้ให้ความร่วมมือดีมากอ่ะทีนี้พอบทแล้วเราก็ต้องมีอะไรคะ
1: การ
0: มีบทแล้วก็จะเป็นการแสดงซึ่งการแสดงนี้ถือว่าเป็
1: น
0: นะคะนอกจากการแสดงแล้วก็ต้องมีใครอีก
1: ผู
0: ้
1: ชม
0: นะคะแล้วก็ฝ่ายงานต่างๆนะคะงานถึงจะออกมาเป็นการแสดงที่สมบูรณ์แบบได้นะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการดำเนินงานนะคะอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนคะ
1: แบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
0: แบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝ่ายอะไรบ้าง
1: ฝ่ายอำนวยการแสดง
0: ฝ่ายไหนอีกเยี่ยมเลยนะคะทีนี้มาดูต่อนะคะเสียงดังฟังชัดต่อไปก็คือทำอะไรคะ
1: คัดมีความสอดคล้องกับบทบาทของตัวละคร
0: สุดยอดเยี่ยมยอดเลยต่อไปค่ะ
1: เรียกประชุมเพื่อมอบหมายงานให้กับหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
0: ค่ะต่อไปค่ะไปค่ะ
1: ฝึกซ้อมการแสดงมีการกำหนดการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ
0: ่ต่อไปค่ะ
1: จัดการแสดงจริง
0: ข้อสุดท้ายใครตอบได้ข้อสุดท้ายใครตอบได้ขอภาคเหนือ กลุ่มสาวข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะไหนเราดูซิข้อสุดท้ายต้องตอบว่าอะไรคะ
2: ทบทวนปัญหาและแก้ไขปัญหาค่ะ
0: ก็คืออะไรคะก็คือการสรุปและการประเมินผลนั่นเองเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนะคะนะคะสรุปการแสดงเพื่อทบทวนว่าในการแสดงของเรานะเป็นอย่างไรนะคะแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อที่จะได้พัฒนางานในครั้งต่อไปนั่นเองนะคะรับไป3แต้มเลยนะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์และคุณค่าของการแสดงบ้างนะคะทำให้อะไรคะ
1: ช่วยให้ผู้แสดงความกล้าแสดงออก
0: นะคะทำให้เรามีความกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะอะไรอีก
1: รู้จักทำงานที่พอมีการแสดงอย่างมีเหตุผล
0: นะคะเมื่อเราแสดงเองด้วยแล้วได้เรียนรู้การแสดงแล้วเราก็สามารถวิจารณ์คนอื่นได้อย่างมีเหตุผลด้วยนะคะอะไรคะ
1: สามารถนำไปพัฒนาการเข้ากับสาระการเรียนรู้อื่นได้
0: ใช่ไหมคะทุกวันนี้ทำไมคะเวลาจัดกิจกรรมวันภาษาไทยเอ่ยวันวิทยาศาสตร์เอ่ยเป็นไงคะเราก็ต้องมีการแสดงเข้าไปทำไมรวมด้วยทุกครั้งใช่ไหมคะเราก็สามารถเอาความรู้นะคะที่เราเรียนไปเนี่ยไปบูรณาการใช้กับในรายวิชาอื่นได้ด้วยนะคะอะไรอีก
1: เป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติน
0: ะคะเป็นไงคะตอนนี้นะคะเราเป็นคนไทยเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายแล้วก็ไม่ให้ใครนำศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของเราไปด้วยนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของชาติไทยเรานะคะต่อไปอะไรคะใช่มั้ยเกิดความสามัคคีมั้ยในห้องเราต้องรวมกันทําถ้าไม่สามัคคีงานจะเสร็จมั้ยคะไม่เสร็จนะคะไม่มีการร่วมแรงร่วมใจงานจะเสร็จมั้ยไม่เสร็จนะคะไม่มีใครโอ้ฉันมีจิตอาสาเดี๋ยวฉันแสดงเองเดี๋ยวฉันทําตรงนู้นเองตรงนี้เองนะคะมันก็จะทําให้เราเกิดตรงนี้ขึ้นมานะคะก็จะทําให้งานของเราเนี่ยเสร็จนะคะเรามีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันนะคะทําให้เกิดอะไรอีกคะใช่ไหมคะพอเราทำไมเรียนรู้แล้วเราจะต้องแสดงเราก็ต้องคิดประดิษฐ์ชุดให้มันเข้ากับการแสดงของเรานะคะเราก็จะได้มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยนะคะอะไรอีกคะ
1: เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
0: นะคะก็เอาเวลาว่างมาคิดงานเอาเวลาว่างไปประดิษฐ์ชุดเอาเวลาว่างไปทำการเชิญนะคะเอาเวลาว่างไปฝึกซ้อมการแสดงนะคะมันก็จะช่วยให้เราไม่มีเวลาว่างในการทำไร้สาระนะคะเช่นเล่นโทรศัพท์เกินเวลาอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นประโยชน์นะคะเราก็จะเอาเวลาพวกนี้มาทำประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเราได้นะคะอะไรอีก
1: ช่วยผ่อนคลายความเครียดทำให้เกิดความสนุกสนานเพิ่มเติม
0: นะคะก็ได้ฟังเพลงได้ฝึกซ้อมได้อยู่กับเพื่อนๆนะคะมันก็ได้คลายเครียดได้ปรึกษาหารือกันนะคะก็ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขึ้นมานะต่อไปนะคะในการเตรียมงานและฝึกซ้อมที่ผ่านมานะคะที่คุณครูให้นักเรียนไปแบ่งกันซ้อมนะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็นักเรียนมีการแก้ปัญหาอย่างไรขอตัวแทนห้องละกันนะคะมาผู้ที่ให้หัวหน้าหัวหน้านะคะหัวหน้าเป็นผู้อำนวยการแสดงดังนั้นเขาจะต้องรู้นะคะในทุกๆเรื่องของเราไหนลองช่วยบอกคุณครูสิคะว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมแล้วเราแก้ไขอย่างไรค่ะ
3: มีปัญหาเรื่องวางแผนการเลือกตำแหน่งค่ะแก้ปัญหาโดยให้เพื่อนเลือกกันแล้วก็สรุปตัดสินใจกันอีกรอบหนึ่งค่ะว่าจะทำยังไงกันค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเริ่มวางแผนการที่จะจัดทำค่ะตั้งปัญหาโดยให้เพื่อนๆช่วยกันแก้ปัญหาค่ะ
0: แก้ช่วยเพื่อนแก้ปัญหายังไงก็คือ คือยังไงดีคะ
3: ออกความคิดเห็นค่ะ
0: ออกความคิดเห็นใครจะมีจิตอาสาทำอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะปรบมือให้หัวหน้าหน่อยค่ะนะคะส่วนการฝึกซ้อมอะไรไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะการเตรียมงานการทำการเชิญแสดงว่าไม่มีปัญหานะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีปัญหาหรือเปล่านะคะก็น่าจะมีวิธีการแก้ไขที่ทำให้งานเราสามารถดำเนินไปได้นะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นะคะที่ได้รับมอบหมายนะคะตามกลุ่มที่นักเรียนรวมตัวกันนะคะในแผนงานในแผนการทำงานของเรานะคะซึ่งก็จะมีใบนี้ใบงานนี้นะคะนักเรียนก็ต้องเขียนบันทึกลงไปนะคะลงไปว่าวันนี้เราทำอะไรมีความขึ้นหน้าอย่างไรลงไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมการทำแผ่นพับนะคะการทำการ์ดเชิญนะเดี๋ยวลองออกแบบตัวหนังสือว่าเดี๋ยวเราจะเขียนยังไงนะคะเดี๋ยวเราดูว่าเราจะเชิญแขกในเวลาที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะลงปัดนะตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาแล้วนะคะที่นักเรียนจะต้องดำเนินการนะคะฝึกซ้อมแล้วก็ทำงานตามแผนงานที่เราวางเอาไว้นะคะนักเรียนไปทางก็น่าจะเตรียมการมาแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปทำตามแผนงานของเราไปฝึกซ้อมกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะมาเดี๋ยวเราเคลียร์ห้องเคลียร์พื้นที่นะคะจะได้ฝึกซ้อมกันได้นะคะ

0: นะคะตอนนี้ก็หมดในการฝึกซ้อมของวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวนะคะจะให้หัวหน้านะคะหัวหน้าเนี่ยนะคะมาช่วยนะคะบอกนะคะว่าในการดำเนินงานดำเนินกิจกรรมนะคะตามแผนที่เราวางไว้เนี่ยนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะซึ่งในการเตรียมพร้อมคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในการเตรียมตัวครั้งนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอผู้อำนวยการแสดงนะคะมาช่วยบอกปัญหาหรือว่าความคืบหน้าของงานด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็ให้ผู้ที่มีความรับผิดชอบนะคะในการจัดการแสดงเนี่ยนะคะได้พูดให้คุณครูนะคะแล้วก็เพื่อนๆในห้องฟังด้วยนะคะค่ะ
1: การฝึกซ้อมการแสดงนะคะตอนนี้การแสดงนักแสดงนะคะทำไปได้มากถึงกับจบเพลงแล้วค่ะเหลือแค่ตอนท้ายค่ะส่วนการขับร้องนะคะได้ถึง 80% แล้วค่ะส่วนการตัดต่อนะคะถึงขั้นตอนการเขียนสคริปต์ค่ะส่วนการต้อนรับกับคนเชิญกำลังร่วมกับคนเขียนการว่าจะจัดหาเวลาตอนไหนเพื่อเชิญค่ะภาพรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนมีความร่วมแรงร่วมใจกันค่ะ
0: ค่ะปรบมือค่ะนะคะนั่นแสดงว่าวันนี้นะคะทุกคนมาให้ความร่วมมือแล้วก็ดำเนินการนะคะตามแผนที่วางไว้อยู่ในขั้นดีเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวยังเหลืออ้อเรื่องเสื้อผ้าดังนั้นใครที่รับผิดชอบเรื่องเสื้อผ้านะคะต้องการอะไรขาดเหลือมาบอกคุณครูได้นะคะนักเรียนปลายทางก็ให้บอกคุณครูที่สอนนักเรียนที่ปลายทางนะคะทีนี้ก็หน้าผมอะไรอีกที่จะต้องเตรียมสถานที่อุปกรณ์อะไรก็เตรียมให้พร้อมนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะจัดการแสดงกันแล้วนักเรียนปลายทางด้วยนะคะก็ยังเหลือเวลาฝึกซ้อมอีก1สัปดาห์นะคะเราก็จะได้รับชมการแสดงสวยๆของเพื่อนๆของเรากันแล้วนะคะลองไปเดี๋ยววีเวลาว่างนะคะก็ลองไปทำไมคุยกันอีกนะคะว่าอะไรขาดเหลือจะต้องมีแจกันดอกไม้ไหมต้องมีผ้าปูไหมเสื้อผ้าอะไรอีกจะแต่งหน้าแบบไหนคนร้องนะคะกี่คนนะคะไปฝึกร้องให้เข้ากับทำนองแล้วก็เรียกเพื่อนที่แสดงมาซ้อมฝึกซ้อมพร้อมๆกันด้วยนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะถึงการจัดการแสดงนะคะการขับร้องแล้วก็การแสดงหน้าศิลป์สร้างสรรค์เพลงพระราชนิพนธ์นะคะเพลงอะไรแสงเดือนนะคะซึ่งก็มีความหมายดีทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ยากเท่าไหร่นักเรียนสามารถนำมาร้องแล้วก็จัดการแสดงกันได้นะคะอยากดูแล้วล่ะอยากชมจังเลยจะออกมายังไงเนาะนะคะนะอ๋อแล้วก็คนที่จะต้องทำอัดคลิปแล้วก็นำการ์ดเชิญไปนะคะดูให้ครบนะคะคุณครู6ท่านนั้นจะเชิญใครมาบ้างนะคะก็ดูว่าท่านไหนว่างนะคะนั้นเดี๋ยวลองไปติดต่อประสานกับท่านก่อนนะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะคะก็เช่นเดิมเลยนะคะนำใบความรู้มาด้วยเพื่อที่นักเรียนจะได้ดูขั้นตอนการทำงานอะไรไปนะคะใบความรู้เกี่ยวกับการการเชิญนะคะการเชิญที่ดีเป็นอย่างไรนะคะเอามาดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งประกอบกันนะคะแล้วก็ใบงานนะคะการวางแผนการจัดการแสดงอันนี้ก็คือจบแล้วนะคะสุดท้ายนักเรียนก็ต้องเขียนส่งคุณครูรวมถึงเราจะมาสรุปการแสดงของเรากันว่าเป็นอย่างไรลองมาวิพากษ์วิจารณ์การแสดงของเราฟังการวิพากษ์วิจารณ์ของคุณครูนะคะหรือผู้มีเกียรติที่มาชมการแสดงของเราด้วยเพื่อที่เราจะได้นำไปปรับปรุงหรือเปล่าหรือว่าจะดีเยี่ยมเลยนะคะก็ลองดูในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะโอเคค่ะนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุรีศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับ
3: ครับ
2: จากชั่วโมงที่แล้วนะครับพวกเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างเอ่ยยังจำได้ไหม
4: ทบทวนปฏิบัติงาน
2: ทบทวนการปฏิบัติงานใช่ไหมก็คือหลังจากที่เราได้มีการร่วมกันร่างกติกาภายในห้องเรียนแล้วพวกเราเนี่ยก็ได้เอากฎกติกานั้นนำไปใช้จริงแล้วใช่ไหมครับซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยผลตอบรับที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้มันเป็นไปตามเป้าไหมเป็นไปตามเป้าแต่มีบางกลุ่มอาจจะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนาะแต่เพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่พวกเรากำลังปรับตัวกันอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่วันนี้เราจะมาลองสะท้อนคิดกันอีกสัก1ครั้งนะครับหลังจากที่พวกเราได้หาจุดบกพร่องจุดแก้ไขพิจารณาสิ่งที่เราคิดว่ามันผิดพลาดในเมื่อวานไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มบทเรียนใหม่กับการสะท้อนคิดกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเดี๋ยวครูขอแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของวันนี้เลยนะครับ1บอกความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายของสังคม2. วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนโดยใช้กระบวนการกำหนดกติกาชุมชนได้ 3. บอกความจำเป็นที่สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนทีนี้เมื่อกี้ใช่ไหมครับเราได้ยินคำว่ากฎระเบียบของอะไรนะชุมชนนักเรียนคิดว่ากฎการตั้งกฎของชุมชนกับการตั้งกติกาในห้องเรียนของเราเนี่ยมันเหมือนกันไหมเหมือนทำไม

0: เขาต้องตั้งกติกาเหล่านี้มานักเรียนคิดว่ามันมีจุดหมายอะไรเพื่อให้คนปฏิบัติตามใช่ไหมเพื่อให้มันนอกจากให้คนปฏิบัติตามแล้วเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นอีกเดี๋ยวขอถามสุ่มถามเลยดีไหมเลขที่21ครับเลขที่21เชิญจับไมค์แล้วลุกขึ้นบอกเล่าประสบการณ์ได้เลยครับ
1: ทำให้สังคมสงบค่ะ
0: ทำให้สังคมสงบใช่ไหมก็คือการสร้างกติกาขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมคนในสังคมหรือคนในชุมชนให้มีความสงบเรียบร้อยใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับทีนี้ก็อย่างที่นักเรียนตอบมาเลยนะครับการที่เราจะสร้างกติกาหรือกฎระเบียบกฎหมายเนี่ยก็เพื่อควบคุมความเรียบร้อยความประพฤติของคนในสังคมให้มีความเรียบร้อยนะครับเพื่อให้ไม่เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมนั่นเองนะครับก่อนที่พวกเราจะเริ่มทำกิจกรรมกันนะครับเดี๋ยวครูมีวิดีทัศน์ให้พวกเราได้ร่วมกันรับชมนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับวิดีทัศน์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรครับนักเรียนทีนี้ทุกคนพร้อมที่จะดูวิดีทัศน์หรือยังครับ
2: พร้อมแล้ว
0: ค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ
3: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเมื่อบุหรี่หรือว่ายาสูบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเส้นไหว้ในพิธีกรรมท้องถิ่นค่ะจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ยากเกินความพยายามของชาวบ้านร่มเกล้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารค่ะที่ลุกขึ้นมาสร้างความเข้าใจแล้วก็กำหนดกฎกติการ่วมกันเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนโดยมีเป้าหมายเพื่อลดละเลิกการสูบบุหรี่ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขค่ะ
4: มันเป็นของครูกันนี่แต่สมัยก่อนนั้นมันนิมนต์พระมาต้องแต่งขันหมากสัญญาถ้าบ่แต่งก็5บาทบ่เอาไปตามนี้ตามก็มุ่งจักก็ลบ
5: นี่คือเสียงบอกของพรนุเดชโพสมไทยบ้านร่มกล้าหมู่ที่2ตำบลร่มกล้าอำเภอนิคมค่ำสอยจังหวัดมุกดาหารชุมชนหม่องนี้เฮ็ดงานรณรงค์ละกสร้างนโยบายเพื่อการลดละเลิกบุหรี่แม่นว่างานรณรงค์เพื่อการลดละเลิกบุหรี่หรือที่เทศบาลเอิ้นว่ายาสูบสิเป็นงานหินและกะยาแต่ชุมชนหม่องนี้ก็ยังคงมุ่งมั่นเพื่อร่วมกันเฮ็ดกิจกรรม
6: เราเสนอโครงการนี้มันจำเป็นในรูปของการมีส่วนร่วมของหลายๆภาคส่วนนะครับหลายๆภาคส่วนคือหมายความว่าอาจจะมีทั้งเยาวชนมีทั้งส่วนราชการภาคีเครือข่ายนะครับในหมู่บ้านในตำบลเรานะครับแล้วก็มาจากหลากหลายกลุ่มหลากหลายอาชีพนะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงมีหลายเพศอย่างนี้นะครับเข้ามาร่วมเป็นแนวที่จะมาทำงานในลักษณะนี้
5: การดำเนินกิจกรรมโดยมีสภาพผู้นำชุมชนเป็นกลไกหลักซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็มีการประชุมอย่างต่อเนื่องจนเกิดรูปแบบกิจกรรมหลายอย่างตามมาทั้งการประชาคมการอบรมการศึกษาดูงานแต่เถื่อสิได้มาซึ่งงานเหล่านี้ก็บ่แม่นเรื่องง่ายๆเลย
7: เอามาประชุมเฉลี่ยกันพวกที่สูบเขาบ่จักยอมรับนะครับเพราะว่ามันสูบมาแต่น้อยคนซั่วสิอีนานาเขาเจ้าสิเว้าไปส่งสินะจะมาเลิกได้ยังไงมันก็เลิกไม่ได้เองนะ
5: การจัดสภาพแวดล้อมโดยการติดป้ายตามร้านค้าร่วมถึงการติดป้ายเขตสูบแล้วก็เขตบ่ให้สูบที่ชัดเจนตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงการประชาสัมพันธ์และก็ย้ำข้อมูลของผู้นำชุมชนคือรูปแบบที่เกิดขึ้นในการเฮ็ดกิจกรรมนอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาสาผ้าสุขใจซึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสาชุมชนที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการเฮ็ดงานเพื่อที่ตามผู้สูบและกับเฝ้าระวังนักสูบหน้าใหม
8: ่ออกไปเยี่ยมผู้สูบบุหรี่ทุกวันศุกร์ค่ะแล้วก็จดบันทึกว่าเพิ่นสูบบุหรี่มื้อละจังม้วนลดใดเท่าใดค่ะแล้วก็ปัญหาแล้วก็คําแนะนําต่างๆที่เพิ่นให้เฮามาแล้วก็สรุปแล้วก็ไปคุยกันในกลุ่มอาสาค่ะทุกวันศุกร์
5: จากผลการเฮ็ดงานเฮ็ดให้มื้อนี้บ้านร่มกล่าวหมู่ที่2แล้วก็หมู่ที่3มีกติกาที่ชัดเจนที่ทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันบอกว่าสิเป็นการห้ามถวายยาสูบให้พระภิกษุในกิจกรรมและกับประเภทนี้ต่างๆห้ามยื่นยาสูบหรือแบ่งยาสูบให้คนอื่นสูบรวมถึงห้ามสูบยาไก่คนอื่นหรือถ้าสิสูบต้องถอยห่างจากผู้อื่นอย่างหน่อยบ่ต่ำกว่า15เมตร
9: มันไอเด้สูบยาหลายไ ตื่นมื้อเช้ามันสิไอที่เคลียดกันสิหลายเนาะมื้อเช้าครับเฮาไปที่ชุมชนก็ยากนะลําบากเผาขึ้นเขม็นเขม็นยาเขาไปคนหลายๆนี่โอ้ยเขาสิมองเราได้ปั๊บปั๊บมันเขาเบิ่งเฮาอ่านออกแล้วบาดเม็นยาแล้วมันนอนคึดมันก็เศร้าว่าดีกว่ามากว่ะ
5: นักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสังสุขรายงาน
3: นอกจากการกำหนดกติกาเพื่อลดจำนวนของคนที่สูบบุหรี่ในชุมชนนะคะการปรึกษาหารือผ่านสภาผู้นำชุมชนก็ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ลดช่องว่างในการพูดคุยของคนในชุมชนด้วยเพื่อที่พวกเขาจะสามารถออกแบบชุมชนอย่างมีส่วนร่วมได้ค่ะ
0: ครับขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นักข่าวพลเมืองบ้านร่มเกล้ากำหนดกติกาชุมชนลดละเลิกบุหรี่ครับจากที่พวกเราได้ร่วมกันดูชมวิดิทัศน์เมื่อกี้ไปแล้วนะครับครูก็เลยอยากจะมีคำถามชวนคิดที่จะถามพวกเรานะครับว่าปัญหาของชุมชนนี้คือปัญหาอะไรจากที่พวกเราดูไปใครอยากจะเป็นอาสาสมัครตอบยกมือตอบได้เลยเพื่อนจากกลุ่มที่2เลขที่29ใช่ไหมอ่ะเชิญได้เลยครับ
10: การสูบบุหรี่ค่ะ
0: การสูบบุหรี่ใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชุมชนนี้ใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วบุหรี่เนี่ยในชุมชนเนี่ยเขาครูเมื่อกี้เนี่ยเราได้ฟังใช่ไหมว่าเอ๊ะบุหรี่มันอยู่ในชุมชนนี้มาอย่างยาวนานใช่ไหมครับมันอยู่ในวิถีชีวิตแล้วทีเนี้ยการที่จะเลิกให้คนสูบบุหรี่ไปเลยในทันทีเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายไหม
10: ไม่ง่ายค
0: ่
10: ะ
0: ไม่ง่ายเมื่อกี้เขาทำยังไงครับ
10: ลดละเลิกค่ะ
0: ลดละเลิกโดยลดละเลิกไปเลยทีเดียวไหมหรือค่อยๆทำ
10: ค่อยๆทำ
0: ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนใช่ไหมครับเชิญนั่งลงได้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับทีนี้พวกเรายังจำเมื่อวานชั่วโมงที่แล้วได้ไหมครับว่ากติกาในห้องเรียนของพวกเราเนี่ยที่มีการออกไปแล้วทุกคนก็มีบางส่วนที่ปฏิบัติได้ 100% ใช่ไหมมีบางส่วนก็ยังปฏิบัติได้ไม่ครบทั้งหมดก็เพราะว่าเราก็จะต้องการอาศัยอะไรเหมือนกันการปรับตัวหรือระยะเวลาให้เราค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนใช่ไหมบางทีเราตั้งกติกาไปเลยในวันนี้บางทีเพื่อนเราอาจจะยังตั้งตัวไม่ทันอาจจะยังไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่เรากำหนดเอาไว้ได้เพราะว่าทุกคนแต่ละคนก็อาจจะมีข้อจำกัดดังนั้นก็ให้พวกเราเนี่ยค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับครับขอบคุณครับทีนี้มาดูแนวคำตอบของครูกันเลยนะครับก็คือปัญหาของชุมชนก็คือการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะนะครับทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของคนในชุมชนทั้งผู้สูบบุหรี่และผู้ที่ได้รับควันบุหรี่นะครับมาดูอีกสักคำถามหนึ่งนะครับก็คือการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาอย่างไรบ้างอันนี้ให้ครูสุ่มไหมหรือว่าสุ่มใช่ไหมครับเลขที่16ครับ1616มาแล้ว
10: มีค่ะก่อให้เกิดโรคต่างๆที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ค่ะเช่นมะเร็งปอดค่ะ
0: มะเร็งปอดใช่ไหมครับเช่นนอกจากผู้สูบบุหรี่แล้วคนที่ได้รับควันบุหรี่จะได้รับผลกระทบด้วยไหมครับนักเรียน
10: ได้รับด้วยเหมือนกันค่ะ
0: ได้รับด้วยเหมือนกันนะครับยอดเยี่ยมมากๆขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำตอบของครูกันเลยนะครับก็คือการสูบบุหรี่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเช่นโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจรวมไปถึงเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงอีกทั้งยังทำให้สิ่งแวดล้อมสกปรกและจากก้นบุหรี่แล้วมาดูคำถามหนึ่งก่อนที่เราจะร่วมกันทำกิจกรรมนะครับคนในชุมชนเขามีกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างจากที่พวกเราทุกคนได้ร่วมชมวิดีทัศน์นี้ไปแล้วนะครับอยากจะให้ครูสุ่มอีกไหมหรือว่าสุ่มเลยโอเคครับเลขที่1ครับเลขที่1มาไหมเลขที่1ไม่ได้มา เลขที่28ครับ
11: มีการติดป้ายค่ะแล้วก็มีคนส่งอาสาไปดูว่าลดไปแล้วเท่าไหร่ค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีการติดป้ายรณรงค์ใช่ไหมครับแล้วก็มีการส่งคนเข้าไปดูว่าจำนวนลดบุหรี่แล้วลดลงเท่าไหร่ใช่ไหมครับนะครับทีนี้มีใครอยากจะตอบคำถามอีกไหมอีกสักคนหนึ่งเดี๋ยวดูเลขที่3นะครับเลขที่3ใครเอ่ยจากที่เราร่วมกันดูวิดีทัศน์เมื่อกี้ไปแล้วนะครับเราคิดว่าเขาใช้อะไรบ้าง
12: ตั้งโครงการครับ
0: ตั้งโครงการโครงการอะไรครับ
12: การเรียนรู้ครับ
0: การเรียนรู้เพื่อที่จะลดอะไรเอ่ยลดละเลิก
12: บุหรี
0: ่บุหรี่ใช่ไหมครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับจากนักเรียนทั้งสองคนขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนครับครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันเลยนะครับคนในชุมชนร่วมกันรณรงค์ให้หยุดสูบบุหรี่นะครับโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่นะครับและจัดตั้งพื้นที่ปลอดบุหรี่โดยขอความร่วมมือจากผู้สูบบุหรี่นะครับก็เหมือนคำตอบที่นักเรียนทั้งสองคนนั้นได้ร่วมกันตอบคำถามนี้มาเลยนะครับอีกสักคำถามหนึ่งนะครับผลที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรบ้างชุมชนนี้หลังจากที่เขามีการร่วมกันรณรงค์ร่วมกันแก้ปัญหาลงไปแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในชุมชนมีคนยกมือขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเพื่อนตัวแทนจากกลุ่มที่5นั่นเองนะครับเชิญได้เลยครับ
13: มลพิษในชุมชนลดลงค่ะแล้วการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนก็จะง่ายขึ้นค่ะไม่มีผลเสียจากบุหรี่มากระทบค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนักเรียนขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับจากที่เพื่อนตอบมาเมื่อกี้นะครับก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราลองสมมติว่าซิว่าชุมชนของเราที่เราอาศัยอยู่หากไม่มีคนสูบบุหรี่แล้วใช่ไหมชุมชนเราก็จะเป็นยังไงมีความปลอดภัยไหมครับปลอดภัยแล้วขยะจากก้นบุหรี่จะมีไหมไม่มีดังนั้นในด้านของสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นด้วยนอกจากในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ยังส่งไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับขออีกสักหนึ่งคนซิลองมีเพื่อนยกมือขึ้นมาแล้วนะครับลองแชร์คำตอบให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางของเราได้ฟังด้วยนะครับ
14: คนที่เป็นโรคทางเดินหายใจหรือว่าโรคหัวใจจะน้อยลงครับ
0: เพราะว่าอะไรครับถึงทำไมถึงน้อยลง
14: เพราะว่าคนในชุมชนเลิกละเลิกการสูบบุหรี่ครับ
0: เพราะคนในชุมชนละเลิกการสูบบุหรี่ใช่ไหมซึ่งอันตรายจากบุหรี่เนี่ยมันอันตรายตรงไหนครับ
14: อันตรายตรงการที่คนคนนั้นสูบแล้วปล่อยควันออกมาครับคนที่สูดดมไปด้วยจะส่งผลกระทบครับ
0: เป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแสดงว่าเราศึกษาเรื่องนี้มาอย่างดีเลยใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เก่งมากๆขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับบุหรี่ใช่ไหมที่นักเรียนตอบมาทุกคนนะครับก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆแสดงว่าเราดูวิดีทัศน์แล้วค่อยๆคิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์เอาไปด้วยนะครับก็เลยได้คำตอบมาที่ถูกต้องเลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวอย่างคำตอบนะครับผลที่เกิดขึ้นคือคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะเหมือนนักเรียนตอบมาเลยนะครับมีอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้นเพราะว่าเราไม่มีคนที่อะไรครับพ่นควันบุหรี่ออกมาใช่ไหมทำให้อากาศมีความบริสุทธิ์นะครับและพื้นที่ในชุมชนก็จะมีความสะอาดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าไม่มีคนทิ้งอะไรครับก้นบุหรี่เพราะว่าสูบบุหรี่ไปแล้วเสร็จปุ๊บเหลือก้นมันเขาก็เอาอะไรทิ้งบางคนไม่ได้ทิ้งในที่ถังขยะใช่ไหมบางคนทิ้งลงพื้นเลยเอาไปเหยียบเลยอย่างเงี้ยมันก็สร้างความสกปรกให้กับพื้นที่นั้นใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากนี้ยังลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในชุมชนได้อีกด้วยครับทีนี้ถึงเวลาของเราแล้วที่พวกเราทุกกลุ่มนะครับจะได้ร่วมลงมือในการทำกิจกรรมนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับตอนนี้ถึงเวลาสำคัญของเราแล้วกิจกรรมของเราในวันนี้มีชื่อว่าอะไร
15: มองดูรอบกาย
0: มองดูรอบกายรอบกายใครเอ่ยรอบกายตัวเราใช่ไหม ดังนั้นในวันนี้กิจกรรมมองดูรอบกายตัวพวกเราตอนนี้พวกเราเนี่ยอยู่ที่ไหนครับโรงเรียนใช่มั้ยอยู่ในโรงเรียนแสดงว่าเราจะเอาปัญหาจากที่บ้านมามั้ยไม่ดังนั้นเราก็จะต้องมองดูรอบกายของเราก็คือเอาปัญหาจากในโรงเรียนของเราในการที่จะเอามาทำกิจกรรมในวันนี้นะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูจะขออธิบายนะครับคำอธิบายในการทำกิจกรรมในวันนี้เลยนะครับ1 นะครับครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ5คนโดยครูแจกกระดาษบรูฟให้นักเรียนกลุ่มละ1แผ่น2ครูให้นักเรียนสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราที่นักเรียนเห็นว่าเป็นประเด็นที่ควรพัฒนาหรือนักเรียนคิดว่าส่งผลกระทบต่อนักเรียนมากที่สุดเพียง1ประเด็น3ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แนวทางที่เป็นไปได้เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ลดลงหรือจะพัฒนาประเด็นเหล่านั้น4ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมนำเสนอประเด็นของตนเองหน้าชั้นเรียนวันนี้เราก็มีเวลาพอที่ทุกกลุ่มจะได้ออกมานำเสนอนะครับเดี๋ยวตอนนี้พวกเราเริ่มลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทุกกลุ่มนะครับจะออกมาร่วมกันนำเสนอแล้วนะครับโดยนักเรียนเนี่ยก็เสนอให้ครูสุ่มใช่ไหมว่ากลุ่มไหนจะได้ออกมานำเสนอก่อนนะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูขอเลือกสุ่มจะเป็นกลุ่มไหนดีนะกลุ่มที่6ครับ

0: ปัญหาที่พบนะคะคือกลิ่นภายในห้องน้ำค่ะสาเหตุคือไม่รักษาความสะอาดทำน้ำนองเต็มพื้นทำให้ห้องน้ำเกิดกลิ่นอับค่ะ
1: ผลกระทบนะคะทำให้คนในโรงเรียนรู้สึกไม่อยากเข้าห้องน้ำห้องน้ำไม่สะอาดค่ะ
0: วิธีแก้ไขปัญหานะคะเราจะนำกติกาในชั่วโมงที่แล้วคือการทำโปสเตอร์ค่ะไปติดไว้หน้าประตูห้องน้ำเพื่อแค่ให้คนในโรงเรียนพบเห็นจะได้ปฏิบัติตามเพื่อรักษาความสะอาดในห้องน้ำค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่6ก่อนนะครับเดี๋ยวหยุดเชิญได้นะครับเมื่อกี้กลุ่มที่6นำเราเห็นข้อสุดท้ายข้อที่ควรปรับปรุงพัฒนามั้ยแสดงว่าเพื่อนเนี่ยได้นำอะไรกิจกรรมที่เคยทำไปแล้วก็คือการทำอะไรครับโปสเตอร์นำโปสเตอร์กติกาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยคิดไอเดียออกเลยว่าจะต้องนำโปสเตอร์ไปติดตรงไหนนะหน้าห้องน้ำหรือว่าภายในบริเวณห้องน้ำเพื่อที่จะให้คนเข้าไปใช้แล้วได้อ่านใช่ไหมพออ่านแล้วอาจจะรู้สึกอาจจะรู้สึกมีจิตสำนึกขึ้นมาอยากจะทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อให้ห้องน้ำของโรงเรียนเราเนี่ยมีความสะอาดขึ้นนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับกลุ่มที่6นะครับทีนี้เดี๋ยวขอสุ่มเลยกลุ่มที่3ครับเชิญได้เลยเมื่อกี้เห็นกลุ่มนี้แบ่งกันเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญได้เลยนะครับ

0: ปัญหาที่พบนะคะคือการมาโรงเรียนสายค่ะสาเหตุที่มาโรงเรียนสายคือตื่นสายรถติดไม่ทำการบ้านรถพังเกิดอุบัติเหตุค่ะ
1: ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับเข้าเรียนไม่ทันเรียนไม่รู้เรื่องมีงานค้างครับ
2: วิธีแก้ปัญหานะครับมีการลงโทษครับและมีการตักเตือนปรับเวลามาเรียนครับ
3: ขอบคุณครับให้กับกลุ่มที่3หน่อยนะครับครับฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะมาสะท้อนคิดทุกกลุ่มรวมกันทีหลังอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวครูขอเป็นกลุ่มที่4เลยนะครับสุ่มแรนดอมได้กลุ่มที่4เชิญได้เลยนะครับ

0: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่4นะคะปัญหาของกลุ่มเราก็คือทะเลาะวิวาทค่ะสาเหตุคือนักเรียนไม่เข้าใจกันในหลายๆเรื่องค่ะ
1: 2ครับผลกระทบคือทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงและอาจจะทำให้พ่อแม่เดือดร้อนได้ครับ3วิธีการแก้ปัญหา1ปรึกษาครูที่ปรึกษา2ลงโทษโดยการตัดคะแนนความประพฤติ

0: 3. จัดกิจกรรมให้ทุกคนมีส่วนร่วมเช่นกีฬาสีเพื่อให้ทุกคนเกิดความสามัคคีครับขอบคุณครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4นะครับทีนี้เดี๋ยวครูสุ่มเลยนะครับเป็นกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวกลุ่มที่2เชิญมานำเสนอได้เลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะหัวข้อที่ได้รับนะคะปัญหาในโรงเรียนการทิ้งขยะไม่เป็นที่ค่ะ
3: ปัญหาก็คือการทิ้งขยะไม่เป็นที่มีถังขยะตามโรงเรียนต่างๆโรงเรียนไม่สะอาดเพราะมีขยะค่ะ
4: สาเหตุนะครับมีถังขยะน้อยบางคนมักง่ายไม่ยอมเอาไปทิ้งครับแล้วก็ลืมวางทิ้งไว้ครับ
5: ผลกระทบนะคะทำให้โรงเรียนมีขยะเยอะและโรงเรียนไม่สะอาดค่ะ
6: วิธีการแก้ปัญหานะครับคือเพิ่มขยะตามจุดต่างๆครับมีนโยบายในการทิ้งขยะครับขอบคุณครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2มีการคิดวิเคราะห์ประเด็นออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูขอสุ่มเป็นกลุ่มที่1เลยนะครับเชิญมาแล้วก็กลุ่มที่5เป็นกลุ่มสุดท้ายของวันนี้นะครับ

0: สวัสดีครับปัญหาของกลุ่มที่1 นะครับคือปัญหาการทะเลาะวิวาท
1: สาเหตุนะคะการตกลงที่ไม่เข้าใจกันและการใช้คำพูดที่รุนแรงค่ะ
0: ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับคือทำลายมิตรภาพระหว่างเพื่อนและอาจจะทำให้ตนเองและโรงเรียนเสียชื่อเสียงได้ครับการแก้ไขปัญหานะครับคือตั้งศูนย์การเรียนรู้หรือตั้งค่ายเพิ่มความมิตรภาพที่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทให้สำหรับทุกคนได้เรียนรู้ครับขอบคุณครับ

0: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่5นะคะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องปัญหาการแต่งกายไม่ถูกระเบียบค่ะ
1: สาเหตุนะคะคือนักเรียนแสดงความเป็นตัวเองค่ะ
0: ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะคือขาดความรับผิดชอบค่ะทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียและอาจมีการลอกเลียนลอกเลียนแบบค่ะ
1: แนวทางการแก้ปัญหานะคะคือ 1. สร้างแรงจูงใจอาจมีการให้รางวัลนักเรียนที่แต่งตัวถูกระเบียบค่ะ 2. ตรวจการแต่งกายทุกเช้าโดยมีครูเวรเป็นผู้ตรวจค่ะ 3. หากวันใดมีกิจกรรมสามารถแต่งชุดไปเวรมาร่วมกิจกรรมได้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5นะครับ จากทุกกลุ่มที่ออกมานำเสนอสะท้อนคิดในวันนี้เนี่ยครูก็อยากจะชื่นชมพวกเรามากๆเลยนะครับก็คือพวกเราได้มีการมองเหมือนชื่อกิจกรรมเลยใช่ไหมครับเรามองดูอะไรรอบกายก็คือมองปัญหาภายในโรงเรียนซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีการคิดปัญหาหาสาเหตุของปัญหาแล้วบอกผลกระทบที่มันเกิดขึ้นรวมทั้งเด็กๆสามารถที่จะลองหาแนวทางเพื่อที่จะลองแก้ไขปัญหาได้ด้วยนะครับแสดงว่าการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเนี่ย มีความยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทุกกลุ่มที่ออกมานำเสนอครูเห็นว่าน่าจะเป็นปัญหาจริงๆในโรงเรียนเลยใช่ไหม
3: ใช
2: ่ใช่โดยเฉพาะห้องน้ำเรื่องห้องน้ำนี่ก็คือเจอประจำเลยไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: เจอประจำเลยใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของการแต่งกายมาโรงเรียนสายในห้องเราตอนนี้มีคนมาสายบ้างไหม
3: ม
2: ีแต่บางคนอาจจะติดภารกิจใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้แต่พอเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเราจะมาสายครั้งต่อไปเราควรที่จะจัดการตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็มาให้ทันเวลานะครับวันนี้ก็อยากจะขอชื่นชมทุกกลุ่มนะครับที่ออกมานำเสนอมีน้ำเสียงที่

0: ชัดช้อยชัดถ้อยชัดคำนะครับแล้วก็พูดออกมาแบบชัดเจนนะครับออกมาเสียงดังเลยนะครับก็ได้น่าจะได้ปรับปรุงมาจากชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมนะครับครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดอีกคำถามหนึ่งกันเลยนะครับหากไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายของสังคมสังคมจะเป็นอย่างไรอันนี้ให้เราลองนึกถึงเลยว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนของเราในห้องเรียนไม่ปฏิบัติตามกติกาของห้องเรียนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ลองตอบแชร์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวครูสุ่มเลยดีกว่านะครับเป็นเลขที่9ครับเลขที่9เชิญเลยครับ
1: สังคมอาจจะวุ่นวายไม่มีระเบียบครับ
0: สังคมอาจจะวุ่นวายไม่มีระเบียบใช่ไหมครับเพราะอะไรครับถึงวุ่นวายและไม่มีระเบียบ
1: เพราะว่าไม่มีคนปฏิบัติตามกฎหมายของสังคมครับ
0: เพราะว่าไม่มีคนปฏิบัติตามกฎของสังคมดังนั้นกฎกติกาทุกข้อที่ออกมาหรือว่ากฎกติกาภายในห้องเรียนของเราก็ตามใช่ไหมเรามีไว้เพื่อให้ใครปฏิบัติทุกคนปฏิบัติเพราะให้มันเกิดไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลดีต่อห้องเรียนดังนั้นเราก็เลยสร้างกฎขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าห้องเรียนเราไม่มีปัญหาเราจะสร้างกฎขึ้นมาไหมไม่แสดงว่าเราก็จะต้องดูที่อะไรเป็นอันดับแรกเลยก่อนที่สร้างกฎขึ้นมาปัญหายิ่งคนเยอะปัญหาก็ยิ่งเยอะดังนั้นเราก็เลยมีกฎระเบียบต่างๆออกมาควบคุมคนในสังคมหรือในห้องเรียนของเรานะครับเดี๋ยวขอฟังเสียงอีกสักคนนึงนะครับเลขที่7ครับเลขที่7มาไหมเลขที่7เตรียมตัวได้เลยนะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกติกาในห้องเรียนมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองเล่าตามกฎของเรามาได้เลยนะครับ
2: สังคมเกิดความวุ่นวายไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยครับ
0: เกิดความวุ่นวายไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยยังไงครับอย่างเช่นเรากติกาวันนี้เราสะท้อนคิดเรื่องอะไรนะการแต่งกายใช่ไหมการแต่งกายซึ่งเป็นกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมว่าในแต่ละวันเราจะต้องแต่งกายด้วยชุดอะไรวันจันทร์เราแต่งกายชุดอะไรครับพละวันอังคารนักเรียนวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่แต่งกายตามกฎระเบียบของโรงเรียนในแต่ละวันมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ
2: ดูไม่มีวินัยครับ
0: ดูไม่มีระเบียบวินัยใช่ไหมเราก็จะมีความแตกต่างจากเพื่อนก็คือไม่เข้ากันกับเพื่อนเลยเพราะว่าเราแต่งตัวออกมามีความแปลกกว่าคนอื่นมันก็จะดูไม่เป็นระเบียบนั่นเองใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างคำตอบของครูเลยนะครับสังคมก็จะเกิดความวุ่นวายและไม่เป็นระเบียบนะเหมือนที่นักเรียนทั้งสองคนได้ตอบมาเลยนะครับคนอาจจะทำสิ่งที่ผิดกฎหมายได้โดยไม่ต้องกลัวการลงโทษซึ่งจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งหรือความรุนแรงได้นะครับมาคำถามสุดท้ายของวันนี้เลยนะครับเราปฏิบัติตามกฎระเบียบในชุมชนไปเพื่ออะไรอันเนี้ยเราอาจจะยังไม่ต้องมองในชุมชนก็ได้เราอาจจะมองในห้องเรียนของเราปฏิบัติตามกฎในห้องเรียนเราไปเพื่ออะไรคิดว่าเราปฏิบัติไปเพื่ออะไรสุ่มหรือว่าอยากจะมีอาสาสมัครสุ่มจะได้มีคนตอบแบบคำตอบจากหลากหลายในแต่ละคน27ครับใครเอ่ยเลขที่27เพื่อนจากกลุ่ม4นี่เองนะครับลองนึกสิว่าถ้าในห้องเรียนของเราใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติตามกติกาของเพื่อนๆแต่ละกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียน
3: มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
0: มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างกลุ่มของหนูเนี่ยหนูมีกฎระเบียบว่าห้ามนำอาหารขึ้นไปรับประทาน
3: บนอาคารเรียนค่ะ
0: ถ้าเราปฏิบัติตามข้อนี้ก็จะเกิดอะไรขึ้น
3: ตึกอาคารเรียนจะสะอาดค่ะ
0: อาคารเรียนก็จะ
3: สะอาด
0: ใช่ไหมครับแล้ววันนี้เราได้ลองสำรวจปัญหาอะไรมา
3: การทะเลาะวิวาท
0: การทะเลาะวิวาทใช่ไหมครับถ้าสมมติว่ามีกฎระเบียบห้ามเรื่องทะเลาะวิวาทแล้วเพื่อนๆปฏิบัติตามใช่ไหมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนของเรา
3: จะเกิดความสงบสุขค่ะไม่มีคนทะเลาะวิวาทกัน
0: เกิดความสงบ

0: สงบสุขไม่มีคนทะเลาะวิวาทกันนะครับก็จะโรงเรียนเราก็จะเกิดความสามัคคีกันขึ้นใช่ไหมครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเรามาดูแนวตัวอย่างคำตอบของครูเลยนะครับก็คือการปฏิบัติตามกฎระเบียบในชุมชนจะช่วยให้ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยช่วยสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสมาชิกในชุมชนสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่โลกสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับ1ดินสอสีไม้ปากกาเคมีหรือปากกามาร์เกอร์2กระดาษบู๊ปสำหรับวันนี้ครูศิรสิทธิ์กับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการคาดการณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังปานกลางอยู่ในระยะนี้ในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่7โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26

ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย

16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครเหรอคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว

0: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
2: ก็น้ำในคลอง
1: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
2: ก็น้ำในคลอง
1: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
2: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
1: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
2: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
1: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
2: สาธารณสุขที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
1: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
3: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
1: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
2: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
1: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
3: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
2: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
1: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยย
2: ฮะเฮ้ย
1: อ้าวไปดูแล้ว
2: เออ
1: ไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
4: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
1: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
2: โอ้ย
5: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
3: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
5: ใช่จ้ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมานะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะจากการที่เราศึกษาวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะทั้งตอนวิศวกรรมาและตอนสามัคคีเสวกก็จะเห็นได้ว่าวรรณคดีแต่ละเรื่องนะคะก็เป็นแหล่งรวบรวมความงามทางด้านภาษาแล้วก็ข้อคิดต่างๆที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะซึ่งเราในฐานะที่เป็นผู้ศึกษาวรรณคดีนะคะเราก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราววรรณคดีที่เราได้ศึกษาให้กับผู้อื่นได้รับรู้ได้นะคะซึ่งเราสามารถถ่ายทอดด้วยวิธีการของการสร้างแผนผังความคิดนะคะเพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบเรื่องราวของวรรณคดีที่เราศึกษาได้สามารถนำเอาข้อมูลเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานนะคะจากวรรณคดีที่เราได้ศึกษาไปนะคะเพื่อให้ผู้อื่นนะคะได้นำความรู้ที่เราถ่ายทอดไปในรูปแบบของแผนผังความคิดไปปรับใช้นั่นเองค่ะกับชั่วโมงรังสรรค์ผลงานผ่านผังความคิดนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ1นะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายเนื้อเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมาและตอนสามัคคีเสวกได้ถูกต้องนะคะ2เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความรู้และข้อคิดที่ได้จากบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะทั้งตอนวิศวกรรมาและตอนสามัคคีเสวกได้นะคะ3นักเรียนจะต้องเห็นประโยชน์ของการสร้างผังความคิดจากการรับรู้ข้อมูลเพื่อแสดงความเข้าใจในเรื่องต่างๆแล้วก็ส่งต่อข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นเองค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมส่องแผนผังหาคำตอบนะคะคุณครูก็จะมีแผนผังมาให้นักเรียนนะคะได้พิจารณาแล้วก็คุณครูจะมีคำถามนะคะแผนผังที่คุณครูกำลังจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคุณครูก็ได้แจกให้กับนักเรียนต้นทางแล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็ดูได้เลยนะคะแผนผังก็จะเป็นแผนผังที่เป็นแผนผังห้องสมุดนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางดูแผนผังนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าแผนผังห้องสมุดนี้จะเป็นการจัดวางตำแหน่งต่างๆภายในห้องสมุดใช่ไหมคะก็จะมีทั้งทางเข้าทางออกนะคะทางออกที่ไปห้องน้ำมีบริเวณชั้นวางหนังสือวิชาการต่างๆหนังสือเด็กหนังสือใหม่กล่องรับความคิดเห็นมีตำแหน่งที่เป็นเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์ตอบคำถามตำแหน่งที่วางชั้นหนังสือเกี่ยวกับนวนิยายตำแหน่งที่วางหนังสือเกี่ยวกับหนังสือภาษาอื่นๆวารสารหนังสือพิมพ์หนังสือวัยรุ่นนั่นเองนักเรียนดูผังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะเห็นตำแหน่งต่างๆภายในห้องสมุดค่ะคำถามนะคะต้องการอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากการที่นักเรียนดูผังเมื่อสักครู่นี้ระยะทางที่ใกล้ที่สุดจากทางเข้าไปถึงที่เก็บหนังสือพิมพ์ต้องผ่านอะไรจากแผนผังห้องสมุดนักเรียนดูแผนผังเพื่อตอบคำถามเลยนะคะผังก็จะมีบอกนะคะทางเข้าทางออกคำถามถามว่าทางเข้าจากทางเข้าใช่ไหมคะระยะทางใดที่ใกล้ที่สุดก่อนที่เราจะไปเจอตำแหน่งที่วางหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะตำแหน่งใดคะถ้าเกิดเราเข้าจากทางเข้าแล้วเราต้องผ่านอะไรก่อนที่เป็นระยะทางที่ใกล้กับทางเข้าเพื่อจะไปหาหนังสือพิมพ์ตำแหน่งหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะจากคำถามนักเรียนดูผังแล้วตอบคำถามได้ไหมคะฟ้านัชชาคะจากคำถามเมื่อสักครู่ระยะทางที่ใกล้ที่สุดจากทางเข้าไปถึงที่เก็บหนังสือพิมพ์ต้องผ่านอะไรคะฟ้านัชชาต้องผ่านอะไรคะ
3: ผ่านที่ยืมหนังสือออกค่ะ
2: ผ่านหนังสือขอโทษค่ะผ่านที่ยืมหนังสือออกเพราะว่าโจทย์ถามว่าระยะทางที่ใกล้กับทางเข้าใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปตำแหน่งที่เก็บหนังสือพิมพ์ก็คือใกล้สุดเลยก็คือที่ยืมหนังสือออกโอเคค่ะต่อไปค่ะ คำถามต่อไปขอบคุณฟ้านัชชาค่ะคำถามต่อไปนะคะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าหนังสือใหม่วางอยู่ที่ใดหนังสือใหม่ตำแหน่งหนังสือใหม่วางอยู่ที่ใดจงอธิบายว่าทำไมส่วนนี้จึงถูกเลือกให้เป็นที่วางหนังสือใหม่นักเรียนคิดว่าจากการที่นักเรียนหาคำตอบได้ว่าหนังสือใหม่ต้องวางอยู่ที่ใดแล้วทำไมนักเรียนคิดว่าทำไมต้องวางหนังสือใหม่ไว้ใกล้บริเวณตรงนั้นนะคะทำไมส่วนนี้จึงถูกเลือกเป็นที่วางหนังสือใหม่จากแผนผังนะคะหนังสือใหม่จะอยู่ใกล้กับทางเข้าเลยใช่ไหมคะนักเรียนดูผังแล้วตำแหน่งที่วางหนังสือใหม่อยู่ตรงตำแหน่งใดโจทย์ถามไว้ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ครูแอบเฉลยไปแล้วใช่ไหมพระสิทธิ์คะพระสิทธิ์คิดว่าหนังสือใหม่วางอยู่ตำแหน่งใดค่ะ
4: วางอยู่วางอยู่ใกล้กับทางเข้าครับ
2: อยากจะถามพระสิทธิ์ว่าวางอยู่ใกล้กับทางเข้าพระสิทธิ์คิดว่าเหตุใดทำไมถึงต้องถูกให้เป็นตำแหน่งที่วางหนังสือใหม่ตรงบริเวณนี
4: ้เพื่อให้คนที่เดินเข้ามาได้เห็นหนังสือใหม่ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะตรงประเด็นมากเพื่ออะไรก็คือเพื่อที่เมื่อคนเดินเข้าห้องสมุดแล้วจะได้เห็นเลยว่าในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันจะมีหนังสือเรื่องอะไรบ้างโดยที่ไม่มีตำแหน่งอื่นหรือชั้นวางหนังสืออื่นบทบังเลยนั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็คือแผนผังเรื่องห้องสมุดที่เวลาเราดูแผนผังแล้วเราก็จะต้องตอบได้ว่าตำแหน่งใดอยู่ที่ใดนะคะฉะนั้นข้อที่ดีของการสร้างแผนผังคือจะต้องสร้างให้ชัดเจนใช่ไหมคะต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเล่าขานเสภาผ่านนักเรียนนะคะก็จะให้นักเรียนเป็นผู้เล่าขานเรื่องราวของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกันมาและตอนสามัคคีเสวกในรูปแบบของร้อยแก้วนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกันมาและตอนสามัคคีเสวกนะคะแล้วก็จะขอตัวแทนนักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะโดยกิจกรรมนี้ให้นักเรียนบันทึกลงไปในกระดาษนะคะที่ครูเตรียมไว้ให้กิจกรรมเล่าขานเสภาผ่านนักเรียนนะคะจากหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้ศึกษาเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกทั้งตอนวิศวกันมาและตอนสามัคคีเสวกใช่ไหมคะให้นักเรียนสรุปเนื้อหาเล่าขานเรื่องราวของตอนวิศวกันมาและตอนสามัคคีเสวกลงในกระดาษใบกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการเล่าขานนะคะเสพาผ่านนักเรียนก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยเล่าขานเรื่องราวจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วว่าบทเสพาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมาและตอนสามัคคีเสวกเนี่ยสรุปได้ว่ามีเนื้อหาที่เป็นอย่างไรนะคะโดยให้นักเรียนเป็นผู้เล่าขานจากกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนในการเล่าขานเสภาแต่ละตอนว่ามีเนื้อหาที่เป็นอย่างไรนะคะซึ่งตอนแรกนะคะก็คือตอนวิศวกรรมานะคะก็จะให้นักเรียนที่มาจากตัวแทนกลุ่มที่1 นะคะในการสรุปเนื้อหาโดยบอกถึงคร่าวๆใช่ไหมคะโดยสรุปว่าตอนวิศวกรรมาเนี่ยเป็นตอนที่มีเนื้อความว่าอย่างไรนะคะค่ะ
1: บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมานะคะกล่าวถึงความสำคัญของศิลปะว่าถ้าชาติไม่มีความสงบสุขประชาชนย่อมไม่มีเวลาสนใจในงานศิลปะศิลปะนั้นมีคุณค่าทำให้ผู้คนมีความสุขและเป็นเครื่องแสดงความเจริญของชาติคนไทยจึงสนับสนุนให้ศิลปะคงอยู่สืบไปค่ะ
0: ค่ะบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมาจากที่นักเรียนได้สรุปออกมานะคะก็ได้ครอบคลุมในตอนวิศวกรรมานะคะก็จะเป็นตอนที่กล่าวถึงความสำคัญของศิลปะของไทยนะคะว่าศิลปะเราเนี่ยช่วยให้มนุษย์เราเนี่ยคลายความเศร้าโศกได้นะคะพอมนุษย์เราไม่มีความเศร้าโศกร่างกายก็จะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็บ่งบอกถึงความสำคัญของศิลปะนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรแล้วก็บอกอีกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีความเจริญเพราะมีการช่างแขนงต่างๆทั้งนี้นะคะก็ยังเป็นการบอกให้เชิญชวนให้มนุษย์นะคะแล้วก็ชาวไทยของเราเนี่ยช่วยการสืบสานนะคะทำนุบำรุงนะคะสนับสนุนการช่างแขนงต่างๆให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพื่อทัดเทียมอารยธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองค่ะค่ะบทต่อไปนะคะก็จะเป็นตอนสามัคคีเสวกนะคะก็จะเป็นตัวแทนจากนักเรียนกลุ่มที่2นั่นเองค่ะที่จะออกมานำเสนอนะคะว่าเนื้อหาของตอนสามัคคีเสวกเป็นอย่างไร
2: กล่าวถึงความสามัคคีที่ข้าราชการต้องให้ความร่วมมือกับพระมหากษัตริย์คำนึงถึงหน้าที่ของตนเป็นสำคัญเคร่งครัดในระเบียบวินัยแล้วก็จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องมีความสามัคคีปองดองกันเสมือนลูกเรือที่ต้องเชื่อฟังกัปตันครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก็ถูกต้องนะคะครอบคลุมในตอนที่เราได้ถอดคำประพันธ์ไปทั้งหมดแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้กล่าวถึงพลังของความสามัคคีในหมู่ข้าราชการนะคะที่ถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศนะคะที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์ความมั่นคงแล้วก็ทั้งนี้ที่ต้องคำนึงถึงเป็นประการสำคัญเลยก็คือความสมัครสมานสามัคคีนั่นเองค่ะซึ่งก็จะทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยมีความพัฒนาแล้วก็มั่นคงนะคะโดยเปรียบประเทศชาติเหมือนกับเรือที่แล่นอยู่กลางมหาสมุทรนะคะแล้วก็เปรียบพระมหากษัตริย์เหมือนกับตันที่นำพาเรือแล่นอยู่กลางมหาสมุทรแล้วก็เปรียบลูกเรือเหมือนกับข้าราชการที่ต้องมีความช่วยเหลือนะคะมีความสนิทสนมกันมีความสามัคคีจึงจะถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะค่ะจากบทเสภาสามัคคีเสวกที่นักเรียนได้นำเสนอแล้วนั้นนะคะคุณครูขออธิบายอีกหนึ่งครั้งนะคะบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมาและตอนสามัคคีเสวกเป็นที่ทราบแล้วว่าเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่ได้พระราชนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งที่ไปพักผ่อนใช่ไหมคะทรงพักผ่อนพระราชอริยบทที่พระราชวังสนามจันทร์นะคะก็ได้มีเจ้าพระยาธรรมาธิกรนาธิบดีได้ทูลขอให้พระองค์ช่วยคิดการแสดงพระองค์ก็เลยคิดการแสดงบทเสภาสามัคคีเสวกนี้ขึ้นมาทั้งหมด4ตอนใช่ไหมคะก็คือตอนที่1คือตอนกิจการแห่งพระนนทีตอนที่2คือตอนกรีนิรมิตตอนที่3ตอนวิศวกรรมาตอนที่4ก็คือตอนสามัคคีเสวกนะคะซึ่งตอนวิศวกรรมานะคะก็จะเป็นตอนที่ กล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะอันทรงคุณค่าของไทยที่ควรแก่การอนุรักษ์นะคะให้คงอยู่สืบไปเพราะความเจริญทางด้านศิลปะแสดงถึงอารยธรรมของชาตินั้นได้นะคะแล้วก็ตอนสามัคคีเสวกนะคะก็จะเป็นตอนที่เน้นย้ำในเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีความปรองดองความจงรักภักดีและความมีสำนึกนะคะจิตสำนึกในหน้าที่ของข้าราชการซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่เราคนไทยควรนำไปปฏิบัติเพื่อให้ประเทศชาติสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะร้อยถ้อยเสภาสู่ข้อคิดงามนะคะจากการที่นักเรียนได้ถอดคำประพันธ์จากการที่นักเรียนได้สรุปเนื้อหาโดยคร่าวๆแล้วของทั้งสองตอนนะคะก็อยากจะให้นักเรียนนะคะบอกถึงข้อคิดที่ได้จากบทเสภาสามัคคีเสวกแต่ละตอนนะคะว่าตอนวิศวกรรมานักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างตอนสามัคคีเสวกนักเรียนได้ข้อคิดอย่างไรบ้างนะคะจากวรรณคดีที่นักเรียนศึกษาให้ข้อคิดอะไรที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้างก็ให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมร้อยเรียงเสภาสู่ข้อคิดงามกิจกรรมนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการพิจารณาข้อคิดที่ได้รับจากวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมมาและตอนสามัคคีเสวกนะคะผ่านใบกิจกรรมร้อยถ้อยเสภาสู่ข้อคิดงามนะคะกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนจากกลุ่มที่6นะคะในการนำเสนอข้อคิดที่ได้จากวรรณคดีเรื่องนี้ทั้ง2ตอนว่ากลุ่มที่6ได้ข้อคิดอะไรบ้างจากตอนวิศวกรรมมาและตอนสามัคคีเสวกค่ะตอนวิศวกรรมานะคะก็เป็นตอนที่กล่าวถึงความสำคัญของศิลปะใช่ไหมคะบอกประโยชน์ของศิลปะบอกถึงการอนุรักษ์ของศิลปะของไทยเราค่ะจากการที่นักเรียนกลุ่มที่6และเพื่อนๆต้นทางเพื่อนๆปลายทางได้ศึกษานักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างคะจากวรรณคดีตอนวิศวกรรมาค่ะ
1: ควรรักษาศิลปะการช่างของไทยและสืบสานต่อไปคร
0: ับ ค่ะก็คือควรที่จะรักษาให้คงอยู่แล้วก็สืบสานศิลปะของไทยต่อไปถูกได้ค่ะแล้วก็ตอนสามัคคีเสวกล่ะคะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้าง
1: ควรมีความสามัคคีกันในหมู่คณะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะถือได้ว่าตรงประเด็นอันนี้ข้อคิดนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ในฐานะที่นักเรียนเป็นเยาวชนของชาตินักเรียนก็สามารถสืบสานต่อยอดทำนุบำรุงช่วยการสนับสนุนการช่างของไทยนะคะเลือกสนใจในสิ่งที่เราศิลปะที่เราสนใจนะคะเป็นการสืบสานได้นะคะแล้วก็ความสามัคคีในเรื่องของการทำงานร่วมกันหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมเราก็ควรที่จะมีความสามัคคีเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมผังความคิดสารสายใยความรู้โดยที่คุณครูนะคะจะมีผังความคิดที่คุณครูได้สรุปจากวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะที่จะให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในแผนผังความคิดที่คุณครูได้สรุปมานะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนะคะบอกถึงผลดีของความสามัคคีนะคะจากวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะตอนสามัคคีเสวกก็จะเห็นได้ว่ากล่าวถึงพลังของความสามัคคีใช่ไหมคะครูก็เลยหยิบยกประเด็นของผลดีของความสามัคคีว่ามีผลดีอย่างไรบ้างนะคะโดยที่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะบอกถึงผลดีของความสามัคคีภายในครอบครัวภายในชุมชนภายในประเทศชาติแล้วก็ภายในโลกนะคะโดยมีข้อความมาจากมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกันฉะนั้นจงบอกผลดีของความสามัคคีให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมทำใบกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนกับการบอกผลดีของความสามัคคีจากประเด็นที่คุณครูหยิบยกจากวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกที่ให้นักเรียนบอกถึงผลดีของความสามัคคีที่ถ้าภายในครอบครัวจะเกิดผลดีอย่างไรภายในชุมชนจะเกิดผลดีอย่างไรบ้างภายในประเทศชาติและภายในโลกถ้ามีความสามัคคีจะเกิดอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนกลุ่มที่5นะคะเป็นผู้บอกถึงผลที่ได้รับจากการมีความสามัคคีนั่นเองค่ะค่ะผังความคิดสารสายใยความรู้ในเรื่องของผลดีที่ได้จากความสามัคคีนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่ครูหยิบยกมาให้ในรูปแบบแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมใช่ไหมคะก็จะเห็นได้ว่าที่ครูตั้งให้นักเรียนบอกผลดีมีอย่างไรบ้างในด้านครอบครัวชุมชนประเทศชาติแล้วก็ในโลกถ้ามีความสามัคคีจะเป็นอย่างไรกลุ่มที่5นำเสนอค่ะ
1: ค่ะสำหรับกลุ่ม5นะคะผลดีของความสามัคคีนะคะความสามัคคีภายในครอบครัวนะคะทำให้เกิดความรักใคร่ปองดองไม่มีความขัดแย้งรักกันดีค่ะส่วนความในความสามัคคีภายในชุมชนนะคะทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันไม่มีปัญหาภายในชุมชนค่ะ
2: ส่วนในประเทศนะคะจะทำให้ประเทศพัฒนาผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขค่ะในโลกนะคะจะไม่มีสงครามและจะเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศต่างๆค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าความสามัคคีนั้นมีแต่ผลดีในทุกๆสังคมใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสังคมของครอบครัวของชุมชนของประเทศชาติแล้วก็ของประเทศชาติในโลกด้วยนะคะความสามัคคีเราก็ควรเริ่มที่ตัวของเราก่อนเริ่มจากพื้นฐานในครอบครัวนะคะก็จะส่งผลให้สังคมโลกสังคมประเทศชาติของเรามีความมั่นคงและน่าอยู่ยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมสร้างผังความคิดพินิจวรรณคดีก็จะเป็นหน้าที่ที่จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรังสรรค์แผนผังความคิดจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้วรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะทั้ง2ตอนโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ5ถึง6คนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะต้องออกมาจับสลากหัวข้อว่านักเรียนได้หัวข้อบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมาหรือตอนสามัคคีเสวกแล้วให้นักเรียนหยิบยกประเด็นในตอนนั้นๆมาสร้างเป็นแผนผังความคิดเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้นะคะแล้วให้แต่ละกลุ่มนะคะสรุปความรู้ที่ได้จากวรรณคดีตอนที่ได้รับลงในกระดาษรูปนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามสิ่งสำคัญในการสร้างแผนผังความคิดให้ผู้อื่นได้รับรู้หรือถ่ายทอดข้อมูลนักเรียนจะต้องคำนึงถึงรูปแบบของการสร้างแผนผังความคิดโดยเลือกให้ถูกต้องเหมาะสมกับข้อมูลนั้นด้วยนะคะหลังจากนั้นแล้วเมื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอความรู้ที่ได้จากวรรณคดีเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกนั่นเองค่ะค่ะฉะนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนมาจับสลากได้เลยค่ะว่านักเรียนได้ประเด็นใดโอเคเมื่อนักเรียนได้สลากเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเริ่มทำได้เลยนะคะลงในกระดาษบลูปได้เลยค่ะ

0: ค่ะกิจกรรมสร้างผังความคิดพินิจวรรณคดีก็จะเป็นการที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะรังสรรค์แผนผังความคิดจากความรู้ที่ได้จากวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกทั้ง2ตอนนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะในการนำเสนอว่านักเรียนหยิบจับประเด็นใดจากแต่ละตอนที่ตัวเองได้รับมอบหมายมานำเสนอเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมและรับฟังกันนะคะค่ะกิจกรรมนำเสนอสร้างผังความคิดพินิจวรรณคดีนะคะจะเริ่มให้นักเรียนกลุ่มที่1 นะคะเป็นผู้นำเสนอว่านักเรียนได้หยิบประเด็นใดจากวรรณคดีตอนใดใช่ไหมคะมานำเสนอกับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมและรับฟังกันค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม1 นะคะบทที่ได้คือบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกค่ะทำแผนผังเป็นแบบใยแมงมุมนะคะหัวข้อคือความสามัคคีคือพลังค่ะ
2: ทางด้านครอบครัวนะครับเราจะช่วยกันทำงานบ้านรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองการให้อภัยและเข้าใจกันครับ
3: โรงเรียนนะคะเคารพกฎระเบียบแบ่งปันหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกันทำงานกลุ่มด้วยความร่วมมือค่ะ
4: ชุมชนนะครับร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหารักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมครับ
5: ประเทศนะคะสร้างความรักชาติจงรักภักดีค่ะความเสียสละเพื่อส่วนรวมค่ะแล้วก็การเป็นพลเมืองดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะค่ะก็กลุ่มที่1ก็หยิบยกเรื่องของพลังของความสามัคคีโดยให้บอกถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ว่าภายในครอบครัวภายในชุมชนจะต้องเป็นอย่างไรจึงจะสร้างพลังของความสามัคคีนั่นเองค่ะค่ะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มที่3นั่นเองค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่3นะครับหัวข้อที่เราได้รับมาคือที่มาจากบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกคำสอนจากบทนี้นะครับมี1ความยุติธรรมความสามัคคีความมีวินัยความจงรักภักดีความไม่เห็นแก่ตัวความมีน้ำใจครับ
6: ต่อมานะคะมีความขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตอ่อนน้อมถ่อมตนรับผิดชอบต่อหน้าที่ค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะก็นำมาสร้างเป็นแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมใช่ไหมคะขอบคุณค่ะก็หยิบยกจากวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกตอน

สามัคคีเสวกที่บอกถึงว่าคำสอนของการอยู่ร่วมกันในสังคมว่าเราจะต้องเป็นอย่างไรบ้างเช่นจะต้องมีน้ำใจจะต้องมีความซื่อสัตย์จะต้องเคารพกฎระเบียบจะต้องมีความขยันขันแข็งเป็นต้นซึ่งคำสอนจากที่กลุ่มที่3ได้นำเสนอนั้นนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็สามารถนำไปปรับใช้ร่วมกันในสังคมได้นั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นะคะรังสรรค์ผลงานผ่านผังความคิด1นะคะก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวรรณคดีในรูปแบบของแผนผังความคิดเพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้อื่นได้รับรู้ได้นำไปปรับใช้นะคะเป็นการถ่ายทอดผ่านผังความคิดนั่นเองค่ะสรุปบทเรียนนะคะบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกันมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานศิลปะอันทรงคุณค่าของไทยที่ควรแก่การอนุรักษ์และให้คงอยู่สืบต่อไปเพราะความเจริญทางด้านศิลปะแสดงถึงอารยธรรมของชาติได้นะคะแล้วก็บทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกนะคะใช้ความเปรียบโดยเน้นย้ำในเรื่องของความสามัคคีความปรองดองความจงรักภักดีและมีความสำนึกในหน้าที่ของข้าราชการนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่เราคนไทยควรนำไปปฏิบัติเพื่อให้ประเทศชาติสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองค่ะบทเสภาสามัคคีเสวกเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่แสดงถึงความสำคัญของศิลปะแขนงต่างๆอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติและพลังของความสามัคคีรวมทั้งให้คติเตือนใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงโดยมีวิธีการประพันธ์ที่งดงามสละสลวยและไพเราะนะคะซึ่งสามารถปลุกจิตสำนึกให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและพลังของความสามัคคีได้ดีบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาศึกษาในเรื่องของพจงจิตพินิจคุณค่านะคะซึ่งสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะ1ใบความรู้วิเคราะห์คุณค่าบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะ2ใบกิจกรรมเรื่องวรรณศิลป์บทเสภาสามัคคีเสวก3ใบกิจกรรมวิเคราะห์สังคมบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะแล้วก็เตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีในการทำกิจกรรมค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเพิ่มเติมไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนำข้อคิดนำความรู้ที่เพื่อนถ่ายทอดผ่านแผนผังความคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นแล้วก็ประเทศชาติของเราเกิดความมั่นคงนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของการบวกและการลบพหุนามนั่นเองค่ะเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้ค่ะนักเรียนสามารถที่จะหาผลบวกและผลลบของพหุนามในรูปผลสำเร็จได้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะนักเรียนยังจำพหุนามในรูปผลสำเร็จได้อยู่ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะนักเรียนคะพหุนามที่คุณครูได้กำหนดให้มีทั้งหมดกี่พจน์คะ
1: 4
2: มี4พจน์ซึ่งพหุนามที่ครูได้กำหนดให้นั้นเป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จหรือยังคะ
1: ยัง
2: ยังเพราะว่าอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเพราะว่ายังมีพจน์บางพจน์ที่คล้ายกันอยู่ใช่ไหมคะซึ่งของคุณครูเนี่ยมีพจน์ที่คล้ายกันอยู่กี่คู่คะ
1: 2
2: คู่คู่แรกคืออะไรเอ่ย
1: 9 กับ 2
2: ถูกต้องค่ะกับอะไรคะ
1: 4
2: กับอะไรนะถูกต้องค่ะนี่คือคู่แรกเราจะได้ว่า 9y z ยกกำลัง2นะคะเป็นพจน์ที่คล้ายกันกับลบ 4y z ยกกำลัง2นั่นเองค่ะและอีกคู่หนึ่งล่ะคะ
1: 2y
2: และ 5y เป็นพจน์ที่คล้ายกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะดังนั้นนักเรียนช่วยคุณครูทำพหุนามที่ครูได้กำหนดให้นี้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จให้หน่อยค่ะว่าเราจะได้พหุนามในรูปผลสำเร็จได้ว่าอย่างไรถูกต้องค่ะเราก็จะว่าพหุนามที่ครูกำหนดให้นั้นนะคะเราสามารถเขียนในรูปของพหุนามในรูปผลสำเร็จได้เป็น 5y z ยกกำลัง2บวกด้วย 7y นั่นเองถูกต้องค่ะและทีนี้ค่ะคุณครูต้องการทราบว่าแล้วดีกรีของพหุนามนี้ล่ะคะคือเท่าไหร่คะ
1: 3
2: เก่งมากค่ะดีกรีของพหุนามนี้ก็คือ3นั่นเองนะคะเพราะเราต้องเลือกดีกรีสูงที่สุดใช่มั้ยคะถูกต้องค่ะทีนี้นักเรียนมาลองดูตัวอย่างนะคะนักเรียนคะคุณครูต้องการให้เราช่วยกันหาพหุนามที่อยู่ในรูปของการอะไรเอ่ยการบวกใช่คะอ่ะคุณครูเนี่ยมีตัวอย่างนะคะให้เรียนช่วยกันหาผลบวกของพหุนามทั้ง2พหุนามที่คุณครูได้กำหนดให้นะคะเรียนสังเกตดูว่าทั้ง2วงเล็บของคุณครูนะคะเป็นพหุนามทั้งคู่ใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำคืออะไรคะสังเกตดูว่าในวงเล็บแรกมีพจน์ที่คล้ายกันไหมคะ
1: ไม่มี
2: ในวงเล็บที่สองมีไหมคะ
1: ไม่มี
2: ดังนั้นนะคะนักเรียนสามารถทำได้ง่ายเลยค่ะเริ่มแรกเราก็ทำไมคะถอดวงเล็บออกมาก่อนนะคะเห็นไหมนักเรียนแค่นำวงเล็บออกไปนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะพจน์ทั้งหมดกี่พจน์คะ
1: 4
2: พจน์ทีนี้

0: ราทำไงเอ่ยเก่งมากค่ะนั่นแหละก็สามารถนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันก่อนดังนั้นมีพจน์ไหนที่คล้ายกันบ้างคะ
1: CX
0: เก่งมากค่ะก็คือ CX กับ 5X เป็นพจน์ที่คล้ายกันแล้วก็นำมารวมกันถูกต้องค่ะแล้วก็มีอีกไหมคะ
1: 6
0: กับลบ7นะคะถูกต้องนะคะเมื่อเราได้พจน์ที่คล้ายกัน2คู่แล้วก็นำมาหาคำตอบให้คุณครูนะคะอ่ะในวงเล็บแรกค่ะ CX บวกด้วย 5X ได้เท่าไหร่คะ
1: 9X
0: ต่อไปเล็บที่2ค่ะ6ลบด้วย7เหรอคะ
1: ลบ1
0: เก่งมากค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าเราสามารถเขียนพหุนามนะคะในวงเล็บ 4x บวก6บวกด้วยในวงเล็บ 5x ลบ7นะคะเราสามารถเขียนได้เป็น 9x ลบด้วย1นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะครูถามต่อถ้าเรานำพหุนาม2พหุนามมาบวกกันนักเรียนคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างกับการทำพหุนามให้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จคะเหมือนหรือแตกต่างกันเอ่ย
1: เหม
0: ือ
1: น
0: ใช่ไหมครับเพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะ
0: ว่าอะไรคะเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่ามันสังเกตว่าเราก็เป็นการนำพจน์ที่คล้ายกันมาทำไมกันเอ่ยมาบวกกันนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมารู้จักการบวกพหุนามกันค่ะนี่เลยค่ะการบวกพหุนามคืออะไรคะการหาผลบวกของพหุนามเขาบอกว่าสามารถทำได้โดยนำพหุนามมาเขียนในรูปการบวกและถ้ามีพจน์ที่คล้ายกันให้บวกพจน์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะซึ่งก็จะคล้ายกับการบวกของเอกนามใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในตัวอย่างแรกเนี่ยคุณครูก็จะยกตัวอย่างจากแบบฝึกหัดในข้อที่1มาให้กับนักเรียนได้ทำไปพร้อมกันเลยนะคะดังนั้นในข้อแรกค่ะจงหาผลบวกของ 6x ยกกำลัง2บวกด้วย10และลบ 5x ยกกำลัง2ลบด้วย x บวกด้วย1ข้อนี้เราจะมาหาผลบวกนะคะของพหุนามทั้ง2พหุนามนี้ที่ครูได้กำหนดให้นะคะเริ่มแรกเราทำกันก่อนคะเก่งมากค่ะนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็สามารถถอดวงเล็บก่อนได้เลยนะคะหลังจากนั้นทำยังไงต่อคะเก่งมากค่ะเราก็จะนำพจน์ที่คล้ายกันนะคะมารวมกันนั่นเองซึ่งจะมีพจน์ไหนบ้างคะที่คล้ายกัน
1: 6x กำลัง2 5x
0: เก่งมากค่ะก็คือ 6x ยกกำลัง2จะเป็นพจน์ที่คล้ายกันกับลบ 5x ยกกำลัง2นั่นเองถูกต้องค่ะแล้วมีอีกไหมคะพจน์ที่คล้ายกัน10กับ1นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะส่วนลบ x เราก็คงไว้เหมือนเดิมนะคะถูกต้องนะคะเห็นไหมเราก็จะในวงเล็บแรกนะคะกับวงเล็บหลังนะคะอ่ะทีนี้เรียนได้แล้วค่ะว่า 6x ยกกำลัง2ลบด้วย 5x ยกกำลัง2เราได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะในวงเล็บแรก 1x ยกกำลัง2แต่1เราต้องเขียนไหมคะไม่ต้องเขียนถูกต้องค่ะแล้วในวงเล็บหลังล่ะคะ10บวกด้วย1ล่ะคะได
1: ้
0: 11ถูกต้องค่ะดังนั้นเราก็จะได้ผลบวกของพหุนามในข้อนี้แล้วซึ่งก็คือเท่าไหร่คะx ยกกำลัง2ลบด้วย x บวกด้วย11นั่นเองค่ะเป็นไงคะการหาผลบวกของพหุนามง่ายไหมคะ
1: ง
0: ่ายใช่ไหมคะก็แค่นำพหุนามที่ครูได้กำหนดให้นั้นมาบวกกันนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาทบทวนจำนวนตรงข้ามแล้วยังจำนวนตรงข้ามได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะนี่เลยค่ะถ้า A เป็นจำนวนเต็มใดๆนะคะจำนวนตรงข้ามของ A เราจะเขียนแทนด้วยลบ A เห็นไหมจำนวนตรงข้ามของ A เราจะเขียนแทนด้วยลบ A นั่นเองนะคะนั่นหมายความว่า A บวกด้วยลบ A เท่ากับ0หรือว่าเราสามารถใช้สมบัติการสับที่กันได้นะคะก็คือลบ A บวกด้วย A ก็มีค่าเท่ากับ0เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะแล้วถ้า a เป็นจำนวนเต็มใดๆนะคะจำนวนตรงข้ามของลบ a ก็คือ a นั่นเองนะคะนักเรียนก็จะได้ว่าลบในวงเล็บลบ a นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ a นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามารู้จักการลบพหุนามกันค่ะนี่นะคะการลบพหุนามนะคะเราสามารถทำได้ในทำนองเดียวกันกับการลบเอกนามนั่นเองค่ะโดยเราจะเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปการลบนะคะให้อยู่ในรูปการบวกของพหุนาม

0: นามซึ่งเราจะต้องใช้พหุนามตรงข้ามด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูว่าพหุนามตรงข้ามเนี่ยคืออะไรนะคะนั่นเองค่ะ 5x-7 นะคะคุณครูต้องการให้นักเรียนเนี่ยหาพหุนามตรงข้ามของพหุนามนี้ให้หน่อยว่าพหุนามที่ตรงข้ามกับ 5x-7 เนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งนักเรียนสามารถหาพหุนามตรงข้ามได้โดยการที่ลองดูสิคะว่าพหุนามอะไรที่นำมาบวกกับพหุนาม 5x-7 แล้วจะทำให้พหุนามนี้เป็น0เก่งมากค่ะนักเรียนก็จะได้ว่าพหุนามนั้นก็คือลบ 5x บวกด้วย7นั่นเองค่ะเนื่องจากว่า 5x ลบ7บวกด้วยลบ 5x บวก7ก็จะมีค่าเท่ากับใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเห็นไหมดังนั้นเราก็จะได้ค่ะว่าลบ 5x บวกด้วย7เป็นพหุนามตรงข้ามของพหุนาม 5x ลบด้วย7นั่นเองค่ะซึ่งนะคะเราจะเขียนพหุนามตรงข้ามของ 5x ลบด้วย7ด้วยลบอยู่ด้านหน้าวงเล็บเห็นไหมคะลบในวงเล็บ 5x ลบ7จะแทนคำว่าพหุนามตรงข้ามนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้ว่าลบในวงเล็บ 5x ลบด้วย7ก็จะเท่ากับลบ 5x บวก7นั่นเองค่ะทีนี้เรามาลองพิจารณาทีละคดกันบ้างนะคะนั่นเลยค่ะนั่นเลยลองพิจารณาว่าลบ 5x บวก7กับ 5x ลบ7นะคะลองมาพิจารณาทีละพจน์ไปพร้อมกันนะคะเราเลือกเป็นพจน์แรกนะคะเราจะได้ว่าลบ 5x บวกด้วย 5x มีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเป็น0ใช่ไหมคะเราจะเรียกลบ 5x ว่าพจน์ตรงข้ามของ 5x นั่นเองค่ะและในทำนองเดียวกันค่ะ7บวกด้วยลบ7ก็จะมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นนะคะเราจะเรียก7ว่าพจน์ตรงข้ามของลบ7นั่นเองค่ะดังนั้นเราก็จะกล่าวได้ว่าพหุนามตรงข้ามของ 5x ลบด้วย7ก็คือผลบวกของพจน์ตรงข้ามของแต่ละพจน์ของ 5x ลบด้วย7นั่นเองค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะพหุนามตรงข้ามของพหุนามใดนะคะจะเท่ากับพ้นบวกของพจน์ตรงข้ามของแต่ละพจน์ของพหุนามนั้นนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมารู้จักพจน์ตรงข้ามไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนมาช่วยคุณครูหาพหุนามตรงข้ามของพหุนามที่ครูได้กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะตัวแรกเลยนะคะ2นะคะนี่เลยค่ะพหุนามตรงข้ามของ2คืออะไรคะ
1: ลบ
0: 2ลบ2ถูกต้องค่ะต่อไปและพหุนามตรงข้ามของลบ 3x ล่ะคะ
1: 3
0: ถูกต้องค่ะก็คือ 3x นั่นเองนะคะต่อไปค่ะพหุนามตรงข้ามของ x ยกกำลัง2บวกด้วย6ล่ะคะเก่งมากค่ะก็คือลบ x ยกกำลัง2ลบด้วย6นั่นเองนะคะถัดไปค่ะพหุนามตรงข้ามของเศษ1ส่วน 2x บวกด้วย3ล่ะคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่าเป็นลบเศษ1ส่วน 2x ลบด้วย3นั่นเองเป็นพหุนามตรงข้ามนะคะถูกต้องและสุดท้ายของเราค่ะพหุนามตรงข้ามของ x ยกกำลัง2ลบด้วย 7xy บวกด้วย6ล่ะคะ
1: ลบ x กำลัง2ลบ 7xy ลบ6
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้พหุนามตรงข้ามของพหุนามนี้ก็คือลบ x ยกกำลัง2บวกด้วย 7xy ลบด้วย6นั่นเองถูกต้องค่ะดังนั้นแปลว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะบอกพหุนามตรงข้ามได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วนะคะดังนั้นเราจะมารู้จักหลักเกณฑ์ในการลบพหุนามไปพร้อมกันค่ะนั่นเองค่ะการลบพหุนามนะคะถ้าพหุนามตัวตั้งลบด้วยพหุนามตัวลบนะคะเราจะสามารถหาได้จากพหุนามตัวตั้งเขียนไว้คงเดิมนะคะบวกด้วยพหุนามตรงข้ามของพหุนามตัวลบนั่นเองค่ะ เนื่องจากว่าพหุนามตรงข้ามของพหุนามตัวลบนะคะก็จะเท่ากับผลบวกของพจน์ตรงข้ามแต่ละพจน์ของพหุนามตัวลบนั้นใช่ไหมคะดังนั้นในทางปฏิบัติค่ะการลบของพหุนามเราจะสามารถทำได้โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะการลบพหุนามด้วยพหุนามนะคะเราสามารถทำได้โดยบวกพหุนามตัวตั้งด้วยพจน์ตรงข้ามของแต่ละพจน์ของพหุนามตัวลบนั่นเองค่ะทีนี้เพื่อให้เราได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2ไปพร้อมกับคุณครูนะคะตัวอย่างที่2ค่ะจงหาผลลบของ 4x ยกกำลัง2บวกด้วย 5x ลบด้วย3นะคะลบด้วยในวงเล็บ 2x ยกกำลัง2ลบด้วย 2x นั่นเองค่ะคุณครูต้องการให้เราช่วยกันหาผลลบของทั้ง2พหุนามนี้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเรียนจำได้ไหมคะว่าการลบพหุนามเราทำไงคะเราจะเขียนพหุนามตัวตั้งคงเดิมไหมคะคงเดิมนะคะแล้วก็จะบวกด้วยพหุนามตรงข้ามของพหุนามตัวลบใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะเขียนใหม่เป็นแบบนี้เห็นไหมพหุนามตัวตั้งก็คือ 4x ยกกำลัง2บวกด้วย 5x ลบด้วย3เขียนคงไว้เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นค่ะพหุนามตัวลบก็คือ 2x ยกกำลัง2ลบด้วย 2x ใช่ไหมคะเราก็จะเขียนเป็นบวกด้วยพหุนามตรงข้ามนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะสำหรับพหุนามตัวตั้งหรือว่าวงเล็บแรกเราสามารถถอดวงเล็บได้เลยไหมคะสามารถถอดได้นะคะหลังจากนั้นค่ะนี่เราลองดูว่าด้านหน้าวงเล็บของเรามีเครื่องหมายอะไรอยู่คะลบเพราะว่ามันคือพหุนามตรงข้ามใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนก็จะได้ว่า 2x ยกกำลัง2ของเรานะคะพจน์ตรงข้ามคือเท่าไหร่คะลบ 2x ยกกำลัง2ถูกต้องและลบ 2x ล่ะคะเพราะนามตรงข้ามก็คือ 2x เก่งมากค่ะเห็นไหมคะเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะสังเกตดูว่าจะมีอยู่คู่หนึ่งที่เป็นเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบใช่ไหมคะนักเรียนสามารถละเครื่องหมายบวกได้นะคะแล้วก็เขียนใหม่หลังจากนั้นเราก็จะมานำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันใช่ไหมคะซึ่งพจน์ที่คล้ายกันก็คือ 4x ยกกำลัง2และลบ 2x ยกกำลัง2และอีกคู่หนึ่งก็คือ 5x และ 2x นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยลบ3นะคะทีนี้เรียนหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วในวงเล็บแรกของเรา 4x ยกกำลัง2บวกด้วยลบ 2x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะก็คือได้ 2x ยกกำลัง2ต่อไปวงเล็บที่2ละคะวงเล็บนี้ละคะ 7x ถูกต้องแล้วก็ตามด้วยลบ3ถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะเราก็จะสามารถหาผลลบของพหุนามในข้อนี้ได้แล้วซึ่งคำตอบก็คือ 2x ยกกำลัง2บวกด้วย 7x ลบด้วย3นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะนี่คือตัวอย่างของการลบพหุนามนั่นเองเป็นไงคะพอได้ไหมคะได้นะคะทีนี้สมมติว่าถ้าเราต้องการที่จะตรวจสอบว่าแล้วคำตอบที่เราได้มานั้นถูกต้องหรือไม่เราสามารถตรวจสอบได้นะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบได้โดยนะคะใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะนักเรียนสามารถนำผลลบหรือว่าคำตอบของเรานะคะบวกด้วยตัวลบนั่นเองแล้วคำตอบก็จะต้องได้เท่ากับตัวตั้งถ้าเรียนสามารถตรวจสอบแล้วคำตอบตรงตามหลักเกณฑ์นี้แปลว่าที่เราหาคำตอบมานั้นถูกต้องนั่นเองค่ะเป็นไงคะการบวกและการลบพหุนามพอได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะพูดง่ายเลยการบวกพหุนามก็คือการทำไงเอ่ยเก่งมากก็คือนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันใช่ไหมคะเรียนก็ได้คำตอบส่วนการลบพหุนามล่ะคะเก่งมากค่ะก็คืออะไรคะเราก็คือเขียนตัวตั้งคงเดิมแล้วก็เราก็จะบวกด้วยพหุนามตรงข้ามของพหุนามตัวลบเก่งมากๆเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวมาลองดูว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำความเข้าใจกับแบบฝึกหัดได้ชัดเจนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ของนักเรียนโดยการฝึกทำแบบฝึกหัดที่4ไปพร้อมกับคุณครูนะคะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะก็คือเรื่องการบวกและการลบพหุนามนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูไปทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดนี้ค่ะคุณครูก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตอนนะคะสำหรับตอนแรกก็จะให้เรียนได้ฝึกการหาผลบวกของพหุนามนะคะที่ครูได้กำหนดให้ซึ่งมีทั้งหมด2ข้อค่ะ แล้วก็จะมีข้อท้าให้ลองด้วยนะคะอยู่2ข้อให้เราได้ฝึกลองดูว่าถ้าเราเจอโจทย์ในลักษณะดังนี้เนี่ยสามารถหาคำตอบได้หรือไม่นะคะซึ่งก็จะเป็นรูปเรขาคณิตนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็สำหรับในตอนที่2นะคะก็จะให้เรียนได้ฝึกหาผลลบของพหุนามค่ะโดยครูก็จะได้กำหนดนะคะโจทย์มาทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีข้อท้าให้ลองอีก1ข้อซึ่งในข้อนี้ค่ะก็จะเป็นทั้งการหาผลบวกและผลลบของพหุนามเลยนะคะนี่ก็คือตัวอย่างที่นักเรียนจะได้ฝึกทดลองทำในวันนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูให้เวลากับนักเรียนต้นทางรวมถึงเรียนปลายทางได้ฝึกการบวกและการลบพหุนามกันก่อนนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยท้ายชั่วโมงพร้อมกันค่ะ

ค่ะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบหัดที่4ไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในตอนที่1ไปพร้อมกันก่อนนะคะค่ะในตอนที่1นะคะจะให้นักเรียนช่วยกันหาผลบวกของพหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้ค่ะดังนั้นในข้อที่1นะคะคุณครูมีพหุนามมาให้นะคะ2พหุนามให้นักเรียนช่วยกันหาผลบวกของพหุนามตอบไปนี้ให้คุณครูหน่อยนะคะข้อที่1เรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วคำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย 4y ถูกต้องค่ะนะคะดังนั้นเริ่มแรกนะคะได้เลยคะข้อนี้เริ่มแรกเราสามารถถอดวงเล็บได้เลยไหมคะได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราทำอะไรคะเก่งมากค่ะเราจะนำพจน์ที่คล้ายกันใช่ไหมคะมารวมกันก่อนซึ่งในตัวอย่างของคุณครูมีกี่คู่คะที่เหมือนกัน2คู่คือคู่แรกคืออะไรเอ่ย 9y นะคะกับ -5y นะคะเป็นพหุนามที่มีพจน์คล้ายกันนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งคืออะไรเอ่ย

0: นั่นก็คือลบ4กับ2นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะเมื่อเราได้พจน์ที่คล้ายกันแล้วนะคะแล้วก็สามารถนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันได้เลยนะคะเห็นไหมหลังจากนั้นค่ะเราจะได้คำตอบแล้วเหมือนกับที่เพื่อนตอบคุณครูมาก็คือ 9y ลบด้วย 5y ได้เท่าไหร่คะ 4y นะคะแล้วก็ในวงเล็บที่2ค่ะลบ4บวกด้วย2เหลือเท่าไหร่คะลบ2เก่งมากค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะสามารถหาผลบวกของเป้านามในข้อนี้ได้เป็น 4y ลบด้วย2นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะข้อ1นะคะถ้าถูกต้องก็ตรวจถูกลงไปพร้อมคุณครูเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ยได้คำตอบยังคะได้แล้วเลยได้คำตอบคือเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะดังนั้นข้อนี้เริ่มแรกนักเรียนทำยังไงคะได้ค่ะข้อที่เราสามารถถอดวงเล็บได้เลยไหมคะ
1: ได้เลย
0: ค่ะได้เลยนะคะเห็นไหมเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยค่ะพอเราถอดวงเล็บออกมาหมดแล้วเราได้ทั้งหมดกี่พจน์คะ5พจน์แล้วอ่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะทำยังไงเอ่ยถูกต้องค่ะเราก็จะมาเลยค่ะถูกต้องก็คือหาพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันนั่นเองนะคะซึ่งมีคู่ไหนบ้างคะ
2: 4x
0: ยกกำลัง2
2: กับ2
0: x ยกกำลัง2เป็นพจน์ที่คล้ายกันในคู่แรกมีอีกไหมคะคู่ไหนคะ
2: 5x
0: กับ
2: 2x
0: ลบ 2x อย่าลืมนำเครื่องหมายลบมาด้วยนะคะถูกต้องนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วนะคะเห็นไหมเราก็นำพจน์ที่คล้ายกันนะคะมารวมกันนะคะก็คือในวงเล็บแรกของเราก็จะเป็น 4x ยกกำลัง2บวกด้วย 2x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ
3: 6
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็ในวงเล็บที่2ล่ะคะ 5x ลบด้วย 2x เหลือ 3x แล้วก็ตามด้วยถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะเราก็จะสามารถหาผลบวกของพหุนามในข้อนี้ได้แล้วก็คือ 6x ยกกำลัง2บวกด้วย 3x ลบด้วย3นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะเป็นไงคะการหาผลบวกของพหุนามง่ายไหมคะ
1: ง
0: ่ายนะคะถูกทั้ง2ข้อเลยเยี่ยมมากค่ะต่อไปคือข้ออะไรเอ่ยท้าให้ลองใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูว่าในโจทย์ข้อนี้ของเราท้าให้ลองในข้อแรกโจทย์ต้องการให้หนูหาอะไรคะ
4: หาความยาว
0: รอบรูปของรูปเรขาคณิตที่คุณครูได้กำหนดให้นะคะสำหรับในข้อที่1รูปเรขาคณิตที่ครูกำหนดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะเรามาหาความยาวรอบรูปจะหาได้ไงเอ่ยทำไงคะถูกต้องค่ะก็คือเราก็จะหาความยาวนะคะของแต่ละด้านใช่ไหมคะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของเราก็คือมีความยาวทั้งหมด4ด้านแล้วก็นำทั้ง4ด้านมารวมกันนั่นเองซึ่งข้อนี้ใครได้คำตอบใครเชื่อครูตอบได้คะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรียนปลายทางเราดูว่าที่เพื่อนตอบมาข้อนี้ถูกต้องหรือไม่นะคะข้อนี้นักเรียนหาความยาวรอบรูปได้เท่าไหร่คะ
5: 10x ลบ8หน่วยครับ
0: 10x ลบ8หน่วยถูกต้องไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะโอเคปรบมือให้กับเพื่อนของเราค่ะค่ะก็เห็นไหมคะนักเรียนก็สามารถที่จะนำความยาวนะคะเห็นไหมความยาวของด้านกว้างกับด้านยาวมาทั้ง4ด้านมาบวกกันได้เลยนะคะทีนี้ข้อนี้บางคนงงว่า 10x มายังไงใช่ไหมคะเราก็จะนำอะไรเอ่ยนำพจน์ที่คล้ายกันนะคะมารวมกันนั่นเองนะคะก็คือจะมี 3x นะคะมี 2x นะคะแล้วก็ 3x บวกกันไปเลยนะคะและ 2x เห็นไหมเราก็จะได้เป็น 3x บวกด้วย 2x บวกด้วย 3x บวกด้วย 2x ก็จะได้ 10x นั่นเองนี่คือที่มานะคะต่อไปลบ8เพื่อนเอามาจากไหนนะคะเหมือนเดิมค่ะเพื่อนก็จะใช้อะไรคะเริ่มแรกก็คือลบ5ใช่ไหมคะหรือเอาเครื่องหมายมาด้วยคะลบ5บวกด้วย1นะคะแล้วก็บวกด้วยลบ5และบวกด้วย1นั่นเองซึ่งก็จะได้ลบ8นะคะเห็นไหมลบ5บวก1นะคะแล้วก็จะได้อะไรคะลบ4ลบ4บวก

0: ได้ลบ5ก็ได้ลบ9ลบ9บวกด้วย1ก็ได้ลบ8เก่งมากค่ะดังนั้นนะคะสำหรับในข้อท้ายร้องข้อแรกถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะต่อไปมาข้อท้ายให้เราอีก1ข้อข้อนี้เป็นไงคะเริ่มมีความแบบซับซ้อนนิดหนึ่งใช่ไหมคะไม่ได้บางคนอาจจะบอกว่ารูปเรขาคณิตที่ครูกำหนดให้นั้นมีหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะดังนั้นถ้านักเรียนเห็นรูปนี้แล้วอาจจะยังตกใจนิดหนึ่งว่านักเรียนจะหาความยาวรอบรูปได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลื่อนขนานมายังคะเราเรียนมาแล้วเราสามารถใช้ความรู้เรื่องการเลื่อนขนานช่วยหาคำตอบได้เราจะเลื่อนส่วนไหนไปดีนะใครนึกออก
1: ส่วนที่ไม่ได้บอก
0: เราต้องการเลื่อนส่วนไหนไปเพื่ออะไรเอ่ย
1: ส่วนในเป็นส่วนนอกที่ได้คำนวณเ
0: นี่ยเก่งมากค่ะคือเราจะเลื่อนในส่วนนี้นะคะเพื่อเติมให้บริเวณรอบนอกของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะเก่งมากค่ะดังนั้นนะคะเห็นไหมคุณครูก็จะใช้ความรู้เรื่องการเลื่อนขนาดนะคะเพื่อปรับรูปเดิมนะคะให้รอบนอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะเห็นไหมเริ่มแรกคุณครูก็เลื่อนเห็นไหมส่วนตรงนี้ไปนะคะเพื่อให้รอบนอกของเรากลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วหลังจากนั้นส่วนที่เราเลื่อนไปแล้วก็จะหายไปเห็นไหมคะส่วนของเส้นตรงส่วนสองส่วนนี้ก็จะหายไปนั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งที่เราเหลืออะไรบ้างคะเริ่มแรกเลยเราต้องหาความยาวของรอบรูปใช่ไหมคะดังนั้นก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เราต้องหากี่ด้านคะหาความยาวสี่ด้านหาแค่นี้หรือเปล่าต้องหาอีกไหมคะหาอีกคือส่วนไหนคะก็คือส่วนที่เป็นขีดที่อยู่ด้านในอีก4ขีดใช่ไหมคะเก่งมากดังนั้นก็สามารถที่จะนำมาบวกกันได้ตามปกติเลยนะคะซึ่งข้อนี้ใครได้คำตอบช่วยครูตอบได้ไหมคะใครได้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองดูว่าในข้อนี้เพื่อนหาความยาวรอบรูปได้เท่าไหร่ลองดูว่าถูกต้องหรือไม่นะคะข้อนี้นักเรียนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
2: 6a ยกกำลัง2บวก 16a ลบ2ครับ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนนะคะเก่งมากเลยนะคะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยว่าเพื่อนนั้นหาคำตอบมาได้อย่างไรนะคะเห็นไหมเริ่มแรกค่ะเราก็หาความยาวรอบรูปได้เลยนะคะก็คือสังเกตดูว่านักเรียนจะมีความยาวเห็นไหมคะได้ยาวนะคะก็คือ 2a ยกกำลัง2บวกด้วย 2a ลบด้วย2เห็นไหมคะอยู่กี่ด้านคะ2ด้านคุณครูก็นำมาบวกกันเลยนะคะเห็นไหมแล้วก็ความยาวในด้านนี้เห็นไหมa ยกกำลัง2บวก5มีกี่ด้านคะ2ด้านครูก็นำมาบวกเลยนะคะแล้วก็ด้านในของเราก็คือมีความยาว 3a ลบด้วย2ใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่ส่วนคะ4ส่วนเห็นไหมเนี่ยก็นำทั้งหมดมาบวกกันซึ่งคำตอบก็จะตรงกับที่เพื่อนเฉลยมาเมื่อสักครู่ก็คือมีความยาวรอบรูปเป็น 6a ยกกำลัง2บวกด้วย 16a ลบด้วย2นั่นเองนะคะแล้วก็เติมหน่วยให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครูก็จะวงกลมในส่วนที่เพื่อนทำมาเพื่ออะไรได้เข้าใจยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในส่วนแรกนั่นแหละคะพจน์ไหนที่คล้ายกันเอ่ย 2 a ตั้ง2นะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันก่อนได้เลยแม่ก็เติมให้ครบเลยบวก 2a ยกกำลัง2แล้วก็บวก a ยกกำลัง2บวก a ยกกำลัง2เห็นไหมคะนั่นเองก็จะได้เป็น 2a ยกกำลัง2บวกด้วย 2a ยกกำลัง2บวกด้วย a ยกกำลัง2บวกด้วย a ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ 6a ยกกำลัง2นั่นเองในส่วนแรกต่อไปพจน์ไหนคล้ายกันอีกคะ a ใช่ไหมคะนั่นเองก็อาจจะเขียนเป็น 2a นะคะแล้ว 2a นำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันก่อนนะคะแล้วก็มีอะไรคะ 3a นะคะก็จับคู่ให้เรียบร้อยเพื่อให้ง่ายในการดูนะคะนักเรียนก็จะได้ว่า 2a บวกด้วย 2a เป็นเท่าไหร่แล้วคะ 4a 4a บวกด้วย 3a เป็น 7a 7a บวกด้วย 3a ค่ะ 10a และบวกด้วย 3a 13a แล้วก็บวกด้วยอีก 3a กลายเป็น 16a นั่นเองเห็นไหมคะหลังจากนั้นค่ะมีพจน์ไหนที่คล้ายกันอีกคะก็คือลบ2ขอเปลี่ยนเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วกันนะคะเพื่อให้มองง่ายนะคะแล้วก็ลบ2นะคะนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันได้เลยนะคะอย่าลืมนำเครื่องหมายมาด้วยนะคะคุณครูขอเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อให้รูปมันแตกต่างนะคะนะคะนักเรียนก็จะได้ว่าลบ

0: 2บวกด้วยลบ2นะคะก็ได้ลบ4ใช่ไหมคะแล้วก็บวกด้วย5นะคะบวกด้วยลบ2บวกด้วยลบ2บวกด้วยลบ2บวกด้วยลบ2คุณครูลืม5อีก1ตัวนะคะเมื่อบวกแล้วก็จะเหลือเท่าไหร่คะลบ2นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้เราก็จะได้ว่าความยาวรอบรูปของรูปเรขาคณิตที่ครูกำหนดให้ก็จะตรงกับที่เพื่อนตอบมานะคะนี่คือแนวการหาคำตอบของเพื่อนนะคะทีนี้เรามาเฉลยกันต่อในตอนที่2บ้างนะคะในตอนที่2จะเป็นการให้เรียนช่วยกันหาผลลบของพหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะข้อแรกใครได้คำตอบคะข้อแรกตอบอะไรเอ่ยช่วยกันถูกต้องค่ะเริ่มแรกนะคะการหาผลลบของพหุนามนะคะเราก็จะเขียนพหุนามตัวตั้งคงเดิมไหมคะคงเดิมนะคะแล้วก็ส่วนพหุนามตัวลบนะคะเราจะเขียนเป็นบวกด้วยพหุนามตรงข้ามของพหุนามตัวลบดังนั้นนักเรียนลองดูว่าพหุนามตัวลบของเรานะคะ 2x ยกกำลัง2พจน์ตรงข้ามก็คือ ลบ 2x ยกกำลัง2ถูกต้องต่อไปลบ 2x พจน์ตรงข้ามก็คือ 2x นะคะเราสามารถจะลัดไปเลยก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะเรียนก็ทำไมเอ่ยนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันเหมือนเดิมก็คือทำตามสเต็ปเดิมของเราเลยนะคะเราก็จะได้เห็นไหมคะ 4x ยกกำลัง2บวกด้วยลบ 2x ยกกำลัง2ก็จะเหลือเท่าไหร่เอ่ย 2x ยกกำลัง2นะคะในวงเล็บแรกนะคะแล้วก็ 5x บวกด้วย 2x ก็จะได้7x นะคะแล้วก็เติมโอเคนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะเราก็จะได้คำตอบเป็น 2x ยกกำลัง2บวกด้วย 7x ลบด้วย3นั่นเองถูกต้องค่ะถ้าเรียนคนไหนที่สามารถแบบว่าเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วสามารถที่จะรัดรวบรัดได้เลยนะคะต่อไปเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่2บ้างนะคะในข้อที่2เราได้คำตอบยังคะได้แล้วได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 5x ยกกำลัง2
0: เก่งมากค่ะนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะการลบพหุนามท่านเองคะเราก็จะคงนามตัวตั้งไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะส่วนพหุนามตัวลบเราก็จะหาพจน์ตรงข้ามใช่ไหมคะได้เลยสามารถลัดได้นะคะดังนั้น 2x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2พจน์ตรงข้ามก็คือถูกต้องและ x พจน์ตรงข้ามก็คือลบ x นะคะและสามารถรวบรัดได้นะคะเห็นไหมแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำไมคะนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันนะคะซึ่งมีกี่คู่คะ
1: 2
0: คู่นั่นเองนะคะเมื่อจับคู่เรียบร้อยแล้วเราก็หาคำตอบได้เลยในวงเล็บแรกของเราจะเหลือ
1: x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2
0: วงเล็บหลังของเราก็จะเหลือ x นะคะเก่งมากนะคะโอเคข้อ2ก็คำตอบได้แล้วนะคะมากันต่อในข้อ3ใช่ค่ะเก่งมากนะคะข้อที่3บ้างข้อที่3เราได้คำตอบยังคะ
1: ได
0: ้เท่าไหร่คะ
1: -3
0: ถูกต้องนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะใช่ไหมคะโค้งพหุนามตัวตั้งไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะส่วนพหุนามตัวลบทำไมคะเราก็เปลี่ยนเป็นพหุนามตรงข้ามใช่ไหมคะก็คือดังนั้น x ยกกำลัง2พจน์ตรงข้ามก็คือลบ x ยกกำลัง2ถูกต้อง 4x พจน์ตรงข้ามก็คือลบ 4x นะคะ6พจน์ตรงข้ามก็คือลบ6นะคะแล้วก็สามารถเขียนแบบนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ทำไมคะนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันนั่นเองก็จะได้เป็นคู่แรกคือ x ยกกำลัง2ลบด้วย x ยกกำลัง2ซึ่งเป็นไงคะได้อะไรเอ่ยได้0นะคะต่อไป x กับลบ 4x เหลือเท่าไหร่คะ
1: ลบ 3x
0: ถูกต้องค่ะคือลบ 3x แล้วก็วงเล็บสุดท้ายค่ะ2ลบด้วย6เหรอคะ
1: ลบ
0: 4นั่นเองเราก็จะได้คำตอบก็คือนะคะลบ 3x ลบด้วย4นั่นเองก็จะเป็นผลลบของพหุนามในข้อนี้นั่นเอง3ข้อถูกหมดไหมคะถูกหมดเลยนะคะแปลว่าเรียนเข้าใจเรื่องของการลบพหุนามแล้วนะคะต่อไปข้อสุดท้ายเป็นข้อทาให้ลองซึ่งมีทั้งการหาผลบวกและผลลบของพหุนามนั่นเองข้อนี้คำตอบคือเท่าไหร่คะช่วยครูตอบหน่อย
1: 4x
0: ถูกต้องค่ะซึ่งในข้อนี้คะเรียนสามารถที่จะเลือกทำทีละพหุนามก็ได้เนาะและอาจจะเลือกเป็นนะคะนามพหุนามทั้ง2

0: บวกกันก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยนำไปลบก็ได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะทำพร้อมกันเลยก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูก็จะมีตัวอย่างที่ครูนั้นนำมาจัดชุดพร้อมกันเลยเห็นไหมข้อนี้เห็นไหมครูก็สองพจน์นี้บวกกันอยู่ครูก็เขียนเหมือนเดิมนะคะก็คือแค่นำวงถอดวงเล็บออกนั่นเองนะคะต่อไปนะคะลบด้วยเพื่อนำตัวลบคุณครูก็หาเลยนะคะ x ยกกำลังสองพจน์ตรงข้ามก็คือลบ x ยกกำลังสองนะคะสอง y พจน์ตรงข้ามก็คือลบสอง y ครูก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วครูก็เหมือนเดิมค่ะนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด3คู่นั่นเองนะคะเห็นไหม2 x ยกกำลังสองบวกด้วย3 x ยกกำลังสองลบด้วย x ยกกำลังสองนะเหลือเท่าไหร่คะน่ะถูกต้องนะคะแล้วก็3 y บวก4 y ลบด้วย2 y ก็เหลือเท่าไหร่คะ
1: 5
0: ถูกต้องค่ะและลบ2บวกด้วย4ก็จะเหลือ
1: 2
0: โอเคถ้าอย่างนั้นข้อนี้ผลลัพธ์ของเราก็คือ4 x ยกกำลังสองบวกด้วย5 y บวกด้วย2นั่นเองเป็นไงคะถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากเลยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสู่ความรู้ในวันนี้กันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะเรียนจำการหาผลบวกได้ไหมคะการหาผลบวกของพหุนามเราสามารถทําได้โดยการนําพหุนามมาทําไมคะรูปการบวกนะคะแล้วก็ถ้ามีพจน์ที่คล้ายกันเราจะนําพจน์ที่คล้ายกันมาบวกกันใช่ไหมคะเข้าหากันนะคะต่อไปและการลบพหุนามคะเราทําไงเอ่ยเราก็จะบวกเป้านามตัวตั้งด้วยพจน์ตรงข้ามของแต่ละพจน์ของเป้านามตัวลบนั่นเองนะคะดังนั้นสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะอยู่ในเรื่องของการคูณของเป้านามนั่นเองค่ะสำหรับสิ่งที่คุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่5นะคะซึ่งครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็น่าจะฝากความรู้ได้เรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังมณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพได้มีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวถิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีโครงการดังกล่าวเป็นการขยายบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุโดยจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน7ไร่35ตารางวาเพื่อเป็นสถานที่ตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวราชบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกรวมถึงรองรับการส่งต่อและการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระชื่อเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมประมาณ29ไร่ในตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2503โดยเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านต่อมาได้รับประธานพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอัมพโรมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ100พรรษา26มิถุนายน2570โดยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569มีพระเมตตาโปรดประทานชื่ออาคารทั้งสองหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่

โรงพยาบาลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ไปใช้บริการดังนี้อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพประธานชื่อว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพประธานชื่อว่าพิพัฒน์ศตวรรษขออภัยครับพิพัฒน์ศตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ขนาด304เตียงโดยเปิดให้บริการจริง272เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอุบัติเหตุฉุกเฉินอายุรกรรมศัลยกรรมสูติกรรมกุมารเวชกรรมกระดูกจัดสุและทันตกรรมตลอดจนมีบริการเฉพาะทางที่ทันสมัยอาทิหอผู้ป่วยวิกฤตICU NICU PICU ศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสโตรกยูนิตและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา11นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา17นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลสตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ

ศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่4วันนี้เวลา 9:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวม9คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวม2596คนมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยด้วยการจัดการเรียนเชิงรุกและแบบผสมผสานรวมถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญมีคุณธรรมมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองพร้อมส่งเสริมให้มีงานทำมีอาชีพมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเน้นการฝึกทักษะการคิดการวิเคราะห์แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ชุมชนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตรงกับความต้องการของสังคมพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อท้องถิ่นรวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจำนวน3คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวม 2,424 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งการส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาล
วันนี้เวลา 10:55 ที่โรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายทันปหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือ

ข่าวทุกแก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงตะเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจัดดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบให้แก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดพระลอยวัดป่าเลไลวัดเขากำแพงวัดโพธารามวัดบางสามวัดไผ่ลูกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทนัดทรงรัตน์จำกัดนายเอกสิทธิ์เล็กคงพร้อมคณะสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทหัวเซ้งเฮงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสำโรงวัดบ้านเขินวัดบ้านเสียวจังหวัดศรีสะเกษวัดดอนโพทองวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสภาองค์กรเรียนรู้งานสืบสานพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดและนางสาวกันหทัยพรสุวรรณัสโสคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดท่าทองวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพสรธรรมารามวัดศาลาแดงเหนือจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านดู่วัดไตรราชสามัคคีวัดกันทรอมน้อยจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทบุญสร้างทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประสาทศัลยศาสตร์วชิระพยาบาลกรุงเทพมหานครครอบครัวพรพรมกุลและบริษัทฟาโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชา

อนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตบริษัทนัททรงรัตน์จำกัดและพระครูโกศลปริยัตยาธรวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะเอ้านี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์รากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะก็จะเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะชั่วโมงที่แล้วเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างจำได้ไหมจำได้ทำอะไรไปบ้างคะช่วยกันตอบเลยเร็วเล่นอะไรคะเล่นเป็นอะไรคะใส่ตัวอักษรใช่ไหมในภาพใต้ภาพใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างได้กลับไปทบทวนไหมพอเข้าใจมากขึ้นไหมเกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์พอเข้าใจนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยครูได้มอบหมายให้นักเรียนกลับไปทบทวนถูกต้องไหมคะจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นจะได้นำความรู้มาใช้ในชั่วโมงนี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันก่อนเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะทบทวนก่อนนะทบทวนเรื่ององค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ในชั่วโมงที่แล้วนะคะองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์นะคะระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนักเรียนประกอบไปด้วย2ส่วนหลักคืออะไรบ้างตอบทั้งดังเลยซอฟต์แวร์แล้วก็อะไรอีกตัวนึงคะฮาร์ดแวร์นะคะประกอบไปด้วยเลยคะฮาร์ดแวร์ก่อนนะคะแล้วก็ซอฟต์แวร์นะคะนะคะทีนี้เรามาดูฮาร์ดแวร์คือส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วย3หน่วยมีอะไรบ้าง1คือตอบตามความเข้าใจเลยค่ะคืออะไรบ้างคะ3ส่วนเราทำในกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีหน่วยอะไรบ้างคะหน่วยความจำอะไรอีกหน่วยรับข้อมูลถูกต้องหน่วยส่งออกข้อมูลใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกอีกหนึ่งตัวสำคัญมากเลยหน่วยประมวลผลถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูสไลด์สรุปกันอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะมีอะไรบ้างคะมีหน่วยประมวลผลกลางหรือว่าอะไรคะ CPU ส่วนนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับร่างกายมนุษย์เหมือนกับอะไรคะสมองใช่ไหมเป็นส่วนหัวใจหลักเลยใช่ไหมคะขาดตัวนี้ไปได้ไหม
3: ไม่ได
2: ้ถ้าระบบคอมพิวเตอร์ขาดตัว CPU หรือหน่วยประมวลผลกลางไปทำงานได้ไหมคะ
3: ไม
2: ่ได้ไม่ได้นะเหมือนตอนที่เราตอบคำถามในท้ายกิจกรรมครั้งที่แล้วนะคะต่อมาหน่วยความจำและจัดเก็บนะคะแล้วก็อะไรคะหน่วยรับเข้าและส่งออกนะคะซึ่งทำไมคะฮาร์ดแวร์หลักๆพวกนี้เนี่ยนักเรียนได้ทำความเข้าใจไปในกิจกรรมครั้งที่แล้วแล้วนะคะเป็นแยกแยะองค์ประกอบจำได้ไหมนะคะจำได้บางคนได้คะแนนเต็มเลยครั้งที่แล้วนะคะต่อมานะคะซอฟต์แวร์นะคะซอฟต์แวร์คือโปรแกรมหรือชุดโปรแกรมทำงานหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์เพื่อให้สามารถดำเนินการต่างๆตามที่กำหนดโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้คือมีอะไรบ้างซอฟต์แวร์อะไรคะซอฟต์แวร์ระบบเก่งมากซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะอันแรกเลยคืออะไรคะซอฟต์แวร์ระบบได้แก่อะไร
4: Windows
2: Windows เก่งมาก
4: iOS
2: มีอย่างอื่นอีกไหมมีนะคะก็แล้วแต่ว่าทำไมคะตามลักษณะการใช้งานของเราเลยนะคะต่อมาคืออะไรซอฟต์แวร์ระบบแล้วเมื่อสักครู่นี้นักเรียนตอบไปแล้วต่อไปคืออะไรคะซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้แก่อะไรบ้างยกตัวอย่างมาสิ PowerPoint อะไรอีก Word เขาเรียกว่าหมวดหมู่ที่เป็นอะไรคะโปรแกรมประมวลผลคำใช่ไหมครั้งที่แล้วนะคะแล้วมีอะไรอีกที่นอกเหนือจากนั้น
4: Excel
2: อะไรอีกที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราอะซอฟต์แวร์ประยุกต์Canva อะไรอีกคะมีอีกไหมมีอีกไหมโปรแกรมอะไรอีกคะ PDF ใช่ไหมอะไรอีกไหนลองยกตัวอย่างมาสิจำพวกอะไรคะโป โปรแกรมตัดต่อภาพวิดีโออะไรแบบนี้ได้ไหมคะได้นะแล้วแต่ลักษณะการใช้งานของนักเรียนเลยซึ่งปัจจุบันนี้ทำไมซอฟต์แวร์ประยุกต์เยอะไหมคะเยอะนะนักเรียนก็ต้องเลือกใช้งานได้อะไรคะได้ให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนนะคะและที่สำคัญคืออะไรระวังโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะคะอันนี้สำคัญนะนักเรียนต้องทำไมคะใช้ให้ถูกต้องนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะเราก็ทำการดำเนินการทำกิจกรรมไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะทีนี้ในชั่วโมงที่2นะคะจะเป็นเรื่ององค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ในชั่วโมงที่2นะคะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะข้อแรกเลยข้อที่1นะคะอธิบายเหตุผลในการเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการทำงานแสดงว่าในชั่วโมงนี้สมาชิกในกลุ่มนักเรียนจะต้องทำไมคะทำการเลือกทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะคะในกิจกรรมของเรานะคะต่อมาเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงานนะวันนี้ครูมีหัวข้อให้นักเรียนจับด้วยนะว่านักเรียนจะได้งานลักษณะแบบไหนนะคะแล้วก็ต้องไปเลือกใช้ให้ถูกต้องข้อที่3ตระหนักถึงการสร้างผลงานโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายนะคะข้อนี้สำคัญเลยนะคะสำคัญมากๆข้อนี้เพราะว่าทำไมคะปัจจุบันนี้ทำไมคะนักเรียนโลกดิจิทัลทำไมไปไกลไหมไปไกลเนาะแล้วก็ทำไมคะสามารถใช้งานได้หลายช่องทางแต่บางทีเนี่ยบางช่องทางทำไมคะผิดกฎหมายใช่ไหมเราก็ต้องทำไมคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะต้องสนับสนุนทำไมคะผู้ที่เขาพัฒนาหรือว่าสร้างผลงานมาให้เราใช้นะคะอันนี้ข้อสำคัญเลยนะคะทีนี้นะคะครูมีบัตรสถานการณ์นะคะสำหรับกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้นะให้นักเรียนจับเพราะฉะนั้นตัวแทนนะคะตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนนะคะกลุ่มละ1คนปลายทางจะยึดบัตรสถานการณ์ตามต้นทางก็ได้นะคะหรือว่าจะคิดขึ้นมาใหม่ตามบริบทของโรงเรียนก็ได้นะคะตัวแทนค่ะตัวแทนเดี๋ยวครูเดี๋ยวจับไปแล้วเดี๋ยวครูจะบอกว่าทำไมคะมีสถานการณ์หรือว่าหัวข้ออะไรบ้างนะจะมี1กลุ่มที่ซ้ำกับเพื่อนนะคะจะมี1กลุ่มที่ซ้ำกับเพื่อนนะคะ2กลุ่มนี้นี่กลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่2กลุ่มที่2กับกลุ่มไหนคะกลุ่มที่5ได้สถานการณ์เหมือนกันนะจะมีกลุ่มที่2กับกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่5ใช่มั้ยที่ได้สถานการณ์เหมือนกันเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้ว

งด้วยนะแจ้งสมาชิกในกลุ่มด้วยนะว่าทำไมคะเราได้สถานการณ์อะไรหรือหัวข้ออะไรนะทีนี้สถานการณ์ที่หนึ่งโฆษณาขายสินค้าในชุมชนไหนกลุ่มไหนได้คะยกมือเลยกลุ่มที่สามนะคะกลุ่มที่สามนะได้นะสถานการณ์นี้ต่อมาสถานการณ์ที่สองประชาสัมพันธ์โรงเรียนใครได้คะกลุ่มนี้สถานการณ์นี้กลุ่มที่หกได้นะคะอย่าลืมนะสถานการณ์ที่3วิธีผลิตสินค้าในชุมชนเช่นเครื่องจักสานขนมท้องถิ่นและอื่นๆกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4ได้สถานการณ์ที่4นำเที่ยวท้องถิ่นของตนเองกลุ่มที่1ได้นะคะต่อมาสถานการณ์ที่5แนะนำตนเองกลุ่มไหนได้คะกลุ่มที่2กับกลุ่มที่5นะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับปลายทางนะคะปลายทางเนี่ยคุณครูสามารถปรับเปลี่ยนนะคะสถานการณ์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์บริบทนะคะในชั้นเรียนโรงเรียนแล้วก็ท้องถิ่นได้นะคะหรือฟังให้ดีนะหรือใครมีไอเดียอะไรนักเรียนก็สามารถเสนอครูได้โอเคไหมคะเนาะนักเรียนอาจจะได้หัวข้อไปก็ให้ยึดตามหัวข้อนั้นแต่อาจจะมีรายละเอียดที่ทำไมคะเพิ่มเติมลงไปอย่างเช่นอะไรนะอย่างเช่นสถานการณ์ที่3นะคะวิธีผลิตสินค้าในชุมชนเช่นเครื่องจักสานขนมท้องถิ่นอย่างต้นทางนะคะชุมชนของเราอาจจะไม่ได้มีเครื่องจักสานมากมายนักถูกต้องไหมนักเรียนก็ทำไมคะหาอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมได้ไหมคะในกลุ่มไหนได้สถานการณ์นี้คะกลุ่มที่4นะนักเรียนก็ทำไมคะพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มได้เลยนะคะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทำไมหัวหินเยอะแยะอยู่แล้วนะนักเรียนก็เลือกมานะคะปลายทางก็ปรับเปลี่ยนได้นะคะตามสถานการณ์ทีนี้วันนี้เราจะเข้ากิจกรรมเลยนะคะเนื่องจากว่าทำไมอาจจะต้องมีการใช้กระบวนการกลุ่มในการประชุมหารือกันนะคะค่อนข้างนานนะทีนี้นักเรียนได้ใบกิจกรรมที่2หรือยังคะได้หรือยังได้แล้วนะใบกิจกรรมที่2นะคะจะมีชื่อเรื่องว่ารู้จักเลือกรู้จักใช้นะวันนี้เราจะทำในหัวข้อที่1ก่อนนะคะ1ถึง3ก่อนนะนะคะในอะไรคะข้อที่1ถึง3นะนักเรียนจะต้องทำอะไรคะให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมดังนี้นะปลายทางฟังให้ดีนะคะข้อที่1สถานการณ์ที่กลุ่มได้รับคืออะไรนักเรียนก็บันทึกลงไปนะกันลืมนะนะคะสังเกตว่าครูจะให้ใบกิจกรรมไป2ชุดใช่ไหมในหนึ่งกลุ่มเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนแบ่งหน้าที่ให้ดีใครจะทำอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ทำไมคะต้องช่วยเพื่อนไหมต้องช่วยเพื่อนเพราะว่าทำไมคะเป็นงานกลุ่มนะนะคะเป็นงานกลุ่มนะทีนี้รูปแบบของผลงานนะนักเรียนสามารถทำแผ่นพับโปสเตอร์คลิปวิดีโอหรืออื่นๆได้ถ้านักเรียนมีไอเดียที่นอกเหนือจากนี้นะคะพอเข้าใจไหมนักเรียนอาจจะมีอะไรคะวิธีการนำเสนอหรือการใช้ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ที่ทำไมที่อยู่นอกเหนือจากหัวข้อที่ครูให้ไปนะคะนักเรียนก็สามารถทำไมประชุมกับเพื่อนในกลุ่มได้เลยนะคะเปิดกว้างนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายครูจะให้นำเสนอด้วยนะคะต่อมาข้อที่3นักเรียนดูให้ดีนะนักเรียนจะต้องระบุฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างผลงานลงไปในตารางเราฟังให้ดีนะคะเราทำกิจกรรมไปแล้วครั้งที่แล้วเนาะมีความเข้าใจเกี่ยวกับอะไรคะฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่างช่องที่เป็นฮาร์ดแวร์หน่วยรับเข้าที่เราจะต้องใช้มีอะไรบ้างนักเรียนจะต้องระบุลงไปนะคะระบุก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะให้คำแนะนำอีกครั้งหนึ่งในกลุ่มดีไหมนะคะอย่าลืมนะงานกลุ่มนะต้องช่วยกันนะคะต่อมาหน่วยส่งออกมีอะไรบ้างนักเรียนต้องใช้อะไรบ้างนะคะถ้าสมมุติว่าฟังให้ดีนะครูสามารถนะคะบางอุปกรณ์เนี่ยครูสามารถซัพพอร์ตนักเรียนได้หรือทำไมคะมีให้นักเรียนให้นักเรียนเขียนลงมาก่อนถ้าอุปกรณ์ไหนครูมีให้ครูจะบอกนักเรียนแต่ถ้าอุปกรณ์ไหนที่ทำไมคะมันหายากจริงๆนะคะครูก็อาจจะทำไมคะเดี๋ยวครูหาวิธีทางออกให้นะคะอันนี้รวมถึงปลายทางด้วยนะคะปลายทางก็รบกวน

ครูปลายทางเนี่ยช่วยให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมด้วยนะคะต่อมาซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ระบบเราใช้อะไรระบุลงไปด้วยนะคะระบุลงไปด้วยนะซอฟต์แวร์ประยุกต์เราใช้อะไรบ้างนะระบุได้เต็มที่เลยโอเคไหมคะเข้าใจกิจกรรมหรือยังเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้นี้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นยังไงบ้าง
1: ทำได้ค่ะ
0: อ๋อได้เนาะไม่ยากเลยแต่เพียงว่าทำไมคะเราต้องวางแผนในกลุ่มให้ดีถูกต้องไหมคะแล้วก็ต้องไม่ต้องมีกระบวนการกลุ่มที่แบ่งหน้าที่ที่ทำไมคะชัดเจนนะแล้วก็เป็นขั้นตอนด้วยนะคะทีนี้ฟังนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนสัก3กลุ่มนะมานำเสนอให้เพื่อนฟังระหว่างที่นำเสนอฟังให้ดีนะคะระหว่างที่นำเสนอนะใครกลุ่มไหนกลุ่มอื่นๆมีประเด็นอะไรนักเรียนก็สามารถยกมือเสนอแนะนะให้คำแนะนำเพื่อนได้โอเคไหมคะรับทราบไหมรับทราบนะนะคะฟังนะระหว่างที่เพื่อนนะคะนำเสนอนักเรียนก็ต้องฟังด้วยนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเราอาจจะมีอะไรไอเดียที่เสริมให้กับเพื่อนได้นะคะนักเรียนจะบอกส่วนตัวก็ได้ไปบอกส่วนตัวก็ได้หรือยกมือบอกก็ได้ดีไหม
1: ด
0: ีนะคะเริ่มจากกลุ่มที่3ก่อนเลยนะคะกลุ่มที่3ก่อนเลยนะปรบมือให้กำลังใจ

0: แรกก่อนเลยสถานการณ์ที่กลุ่มได้รับคือโฆษณาขายสินค้าในชุมชนค่ะรูปแบบผลงานคือคลิปวิดีโอค่ะระบุฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแสดงผลลงในตารางคอมพิวเตอร์ค่ะฮาร์ดแวร์นะคะหน่วยรับเข้าคือไมค์เมาส์คีย์บอร์ดหน่วยส่งออกคือจอแสดงผลค่ะซอฟต์แวร์นะคะซอฟต์แวร์ระบบคือ Windows ค่ะซอฟต์แวร์ประยุกต์คือโปรแกรม Canva แอป TikTok แอป CapCut และแอป Instagram ค่ะ
1: กลุ่มนี้มีใครจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีไหมหรือเราได้ไอเดียอะไรจากทำไมคะกลุ่มที่เพื่อนนำเสนอเราอาจจะเพิ่มเติมของกลุ่มเราก็ได้นะคะ
0: 4ค่ะการวางแผนกลุ่มนะคะ
1: ข้อ4ยังไม่ต้องข้อ4ยังไม่ต้องนะข้อ4เดี๋ยวเราทำไมคะครูมอบหมายให้เป็นงานดีไหมนะคะโอเคปรบมือเพื่อนก่อนกลุ่มแรกนะกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มที่5ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: สถานการณ์ที่กลุ่มได้รับนะคะคือการแนะนำตนเองค่ะรูปแบบของผลงานที่ใช้คือคลิปวิดีโอค่ะระบุฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างผลงานนะคะฮาร์ดแวร์ที่ใช้นะคะหน่วยรับเข้าคือการบันทึกวิดีโอกล้องคีย์บอร์ดเมาส์ค่ะหน่วยส่งออกนะคะคือวิดีโอที่ได้จอภาพและลำโพงค่ะซอฟต์แวร์ที่ใช้นะคะคือ
1: ซอฟต์แวร์ระบบคืออะไรคะ Windows พูดเลยค่ะ
2: ซอฟต์แวร์ระบบที่ใช้นะคะคือ Windows ค่ะซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะคือ CapCut และ TikTok ค่ะ
1: โอเคตื่นเต้นนิดนึงนะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วลืมไปเลยกลุ่มเมื่อสักครู่นี้มีใครจะแนะนำอะไรไหมคะมีไหมไม่มีนะคะถ้ามีก็สามารถไปแนะนำเพื่อนได้ที่กลุ่มนะคะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6เชิญเลยค่ะฟังด้วยนะฟังเพื่อนด้วย
3: สถานการณ์ที่ได้รับคือประชาสัมพันธ์โรงเรียนครับรูปแบบของผลงานคือเป็นแบบโปสเตอร์ครับระบุฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ฮาร์ดแวร์นะครับหน่วยรับเข้าใช้เป็นคีย์บอร์ดกับเมาส์ครับหน่วยส่งออกใช้เป็นจอภาพกับลำโพงครับส่วนซอฟต์แวร์ระบบจะใช้เป็นของ Windows ครับส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้เป็นของ Canva Google และ Pinterest ครับ
1: นะคะ Google กับ Pinterest เนี่ยเราอาจจะต้องผ่านใช้ผ่านอะไรคะเว็บไซต์ทางเว็บไซต์ใช่ไหมนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นแอปพลิเคชันเหมือนกันนะหรือนักเรียนจะประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์นักเรียนก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะนักเรียนก็ลองไปเพิ่มเติมมากลุ่มนี้มีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะมีไหมมีใครจะให้ไอเดียเพื่อนไหมคะไม่มีนะโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะโอเคทีนี้อีก3กลุ่มนะมีใครอยากจะนำเสนอไหมมีไหมคะฮะมีไหมคะไม่มีนะแต่เมื่อสักครู่นี้ครูลองเดินดูผลงานนักเรียนแล้วถือว่าทำไมคะโอเคเลยนะคะนักเรียนก็มีไอเดียต่างๆนะปัจจุบันนี้ทำไมแอปพลิเคชันหรือว่าซอฟต์แวร์ต่างๆทำไมคะมากมายเลยตอนนี้หลากหลายมากนะคะนักเรียนก็ต้องทำไมเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานนะแล้วฝากไว้อย่างนึงคืออะไรต้องใช้อย่างถูกต้องถูกกฎหมายด้วยนะคะนะโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปนะคะกิจกรรมในวันนี้ด้วยคำถามนะคะคำถามสรุปกิจกรรมพร้อมหรือยังอ้าวยืดนั่งตัวตรงนั่งตัวตรง เดี๋ยวให้เวลาคิดเพราะว่าคำถามเนี่ยอาจจะยาวสักนิดนึงนะคะข้อที่1การเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างผลงานนั้นมีความสำคัญอย่างไรพูดคุยกันในกลุ่มได้เลยค่ะพูดคุยกันในกลุ่มได้เลยต้องปรึกษากันนะ ลองเอาคำถามนี้ถามเพื่อนดูสิการเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างผลงานนั้นมีความสำคัญอย่างไร

0: คิดว่าสำคัญไหมอันดับแรกคิดว่าสำคัญไหมคะสำคัญนะสำคัญอย่างไรสำคัญอย่างไรขอสักสองกลุ่มสิขอสักสองกลุ่มกลุ่มไหนคะกลุ่มที่3ยกขออีกกลุ่มหนึ่งขออีกกลุ่มหนึ่งใครคะกลุ่ม2ละกันนะเห็นกลุ่ม2แล้วไหมน่าจะปรึกษากันเยอะเมื่อกี้นี้ได้คำตอบแล้วแน่นอน เริ่มก่อนใจเย็นใจเย็นนักเรียนฟังเดี๋ยวเราฟังนะว่าเพื่อนได้อะไรคะคำตอบคล้ายกับเราหรือไม่นะหรือนักเรียนมีอะไรเพิ่มเติมนักเรียนกันทำไมคะสามารถตอบยกมือตอบได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะ
1: ทำให้ใช้งานได้เหมาะสมกับงานนั้นค่ะ
0: ทำให้อะไรนะอีกรอบหนึ่งบอกเพื่อนไปทางเลยค่ะบอกเพื่อนไปทางเลย
1: ทำให้ใช้งานได้เหมาะสมกับผลงานนั้นๆค่ะ
0: นั่งลงก่อนค่ะนั่งลงก่อนกลุ่มที่สอง
2: ทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ครับแล้วก็เหมาะสมกับงานครับ
0: โอเคปรบมือให้กับทั้งสองกลุ่มเลยค่ะโอเคเดี๋ยวครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมให้นะคะดูให้ดีจากคำถามที่ว่าการเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะอันนี้เป็นแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนตอบมาก็ทำไมถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูนะทำให้เลือกใช้งานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมนะคะกับการสร้างผลงานเช่นหากสร้างคลิปวิดีโอจะใช้โปรแกรมใดที่สามารถตัดต่อได้ใช่ไหมเมื่อกี้นี้มีหลายกลุ่มที่ทำไมคะเลือกเป็นอะไรคะวิธีการนำเสนอแบบอะไรลูกคลิปวิดีโอเนาะนะคะและจะต้องใช้ฮาร์ดแวร์ใดบ้างเช่นกล้องนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับมือถือสำหรับถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็มีโปรแกรมอีกใช่ไหมเมื่อกี้นี้เราใช้โปรแกรมอะไรคะมีอะไรคะที่สำหรับถ่ายวิดีโอแอปพลิเคชัน TikTok ได้ไหมได้แคปคัทได้ไหมคะได้หรือเราจะใช้เป็นอะไรคะอุปกรณ์สำหรับฮาร์ดแวร์ใช่ไหมที่ทำไมคะต่อพ่วงเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็บันทึกวิดีโอลงเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนี้ก็ได้นะคะ

ทีนี้เรามาดูนะคะเพื่อช่วยในการวางแผนเพื่อเตรียมนะคะอุปกรณ์และจัดหาซอฟต์แวร์ให้พร้อมสำหรับการทำงานเมื่อสักครู่นี้แต่ละกลุ่มนักเรียนก็บอกแล้วว่านักเรียนใช้อะไรบ้างเดี๋ยวพอจบชั่วโมงนี้ครูก็ต้องไปดำเนินการนะคะจัดเตรียมไว้ให้นักเรียนด้วยบางส่วนแต่บางส่วนนักเรียนต้องหามาเองไหมหามาเองเช่นซอฟต์แวร์ที่นักเรียนต้องใช้นะคะส่วนห้องปฏิบัติการครูเป็นคนดำเนินการให้โอเคไหมคะโอเคนะนะคะอ่ะต่อมาอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้อนะคะดูคำถามให้ดีทำไมเราจึงใช้งานซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ถูกลิขสิทธิ์คุยกันได้เลยคุยกันได้เลยในกลุ่มคุยกันได้เลยทำไมล่ะทำไมเราจึงต้องใช้งานซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ถูกลิขสิทธิ์ทำไมคะเดี๋ยวขอกลุ่มที่4ตอบบ้างดีไหมดีไหม

0: กลุ่มที่4ตอบบ้างกลุ่มที่4นะแล้วก็เห็นกลุ่มที่3อยากตอบอ่ะให้กลุ่มที่3ด้วยมีกลุ่มอื่นมั้ยกลุ่ม1อยากตอบมั้ยคะฮะกลุ่ม1อยากตอบมั้ยอ่ะเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือเราถามนะโอเคกลุ่มที่อะไรคะกลุ่มที่4ก่อนอ่ะกลุ่มที่4ก่อนเราตอบก่อนเราได้เปรียบจริงป่ะ
1: มีความปลอดภัยมากกว่าซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ครับ
0: ซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์มีความ
1: ปลอดภัยมากกว่าครับ
0: ปลอดภัยมากกว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเอ๊ะว่าตอบไปแล้วนะครูถามเพิ่มอีกอะไรตอบได้เลยค่ะตามความเข้าใจของเรา
1: เพราะว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าครับ
0: ก็มีส่วนถูกต้องมั้ยเนาะอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วกลุ่ม3จะตอบมั้ยกลุ่ม3ตอบหาให้โอกาสกลุ่ม3
2: เพราะเป็นการช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์เพราะเป็นการช่วยพัฒนาผู้ผลิตซอฟต์แวร์ในการสร้างสรรค์ผลงานครับ
0: โอเคอันนี้ก็อีก1เหตุผลใช่มั้ยปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะคะที่เพื่อนตอบมาทั้ง2กลุ่มนะคะถูกหมดเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวครูสรุปให้ฟังอีก1รอบนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมจากคำถามที่ว่าทำไมเราจึงใช้งานซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ถูกลิขสิทธิ์นะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมก็คืออะไรคะเป็นการสนับสนุนผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะคะในการสร้างสรรค์ผลงานอีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์มักมีความปลอดภัยสูงกว่าซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเนื่องจากจะมีการตรวจสอบอัปเดตเพื่อป้องกันช่องโหว่แล้วก็มันแวร์อย่างสม่ำเสมอหรือพูดง่ายๆคืออะไรคะไวรัสใช่ไหมถ้าไวรัสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์งานของเราอาจจะเสียหายได้นะคะและที่สำคัญทำไมอย่างที่เพื่อนกลุ่ม3บอกเลยคืออะไรคะเราจะต้องสนับสนุนนะผู้พัฒนาหรือสร้างสรรค์ผลงานที่ให้เราเนี่ยได้ใช้นะคะเขาจะได้มีความอะไรเขาจะได้มีความหนึ่งมีความแบบภาคภูมิใจที่เขาทำผลงานออกมานะนะคะพยายามอย่าใช้โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นวันนี้นะครูสั่งงานไว้1อย่างสองอย่างเดี๋ยวเราไปวางแผนมาในใบกิจกรรมว่าใครทำอะไรบ้างนะคะอันที่สองคืออะไรเราจะต้องกลับไปตรวจสอบโปรแกรมที่เรามีอยู่นะคะว่าทำไมคะเป็นโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์หรือไม่นะคะอัปเดตมันด้วยนะไม่ใช่ว่าเวลาที่นักเรียนไปทำสร้างสรรค์ผลงานแล้วทำไมคะยังไม่ได้อัปเดตเวลาอัปเดตอีกนะคะไปเตรียมมาให้พร้อมนะคะ บทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องสร้างสรรค์เพื่อชุมชนนะคะสร้างสรรค์เพื่อชุมชนนะก็คือสร้างผลงานของเราตามหัวข้อนั่นแหละนะปลายทางมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงหน้านะคะให้นักเรียนเตรียมใบกิจกรรมที่2มาด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องอะไรคะรู้จักเลือกรู้จักใช้ในข้อที่4ถึง5แต่ว่าครูให้ทำล่วงหน้า1ข้อใช่ไหมนะคะเป็นการบ้านแล้วก็ไปอัปเดตโปรแกรมมาไปตรวจสอบโปรแกรมว่าถูกลิขสิทธิ์หรือไม่นะคะไปดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือใบกิจกรรมที่ปลายทางที่ต้องเตรียมและอีกหนึ่งอย่างชั่วโมงหน้าเราเจอกันที่ไหนห้องปฏิบัติการนะเตรียมอุปกรณ์ที่เรียนจะใช้มาให้ครบนะส่วนห้องปฏิบัติการเดี๋ยวครูจะดำเนินการเตรียมให้เรียบร้อยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ใครมีคำถามอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะถ้าไม่มีแล้วนะในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: Oh.

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการรอบบ้านเรากับดิฉันธัญการเรื่องจำนงนะคะก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจำได้ดิฉันได้เคยพูดถึงเรื่องแอคเมกโดยตอนนั้นเนี่ยได้เชิญรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาพูดคุยกันนะคะเพื่อปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องของแอคเมกซึ่งประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะหลังจากนั้นดิฉันได้เชิญเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งก็ทำให้ได้รับทราบมิติในด้านต่างๆสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเรื่องของปากท้องนั่นคือประเด็นของเรื่องเศรษฐกิจนะคะในวันนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่สำคัญที่ดิฉันได้รับเกียรติเช่นเคยนะคะจากท่านเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเอกอัครทูตจากอุหลงที่จะมาพูดคุยกับเราต่อในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจและ connectivity หรือการเชื่อมโยงนั่นเองว่า2 อย่างนี้มันจะมีความเกื้อกูลกันได้อย่างไรบ้างเราไปพบกับท่านทูตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นอีกโอกาสนึงนะคะที่ได้รับเกียรติจากท่านทูตท่านทูตเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ตอนที่เราคุยกันเมื่อครั้งก่อนว่ามิติทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นมิติที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของภาคเอกชนที่มีความสนใจที่เข้าไปลงทุนในเมียนมานะคะปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปลงทุนในเมียนมาคะ
1: คือผมคิดว่าทุกคนมองเห็นว่าเมียนมาเนี่ยมีศักยภาพ
0: ครับ
1: เป็นตลาดใหญ่50กว่าล้านคนนะครับแล้วก็เป็นประเทศจะเจริญขึ้นเรื่อยๆคนจะมีกำลังความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยในขณะที่หลายๆประเทศรอบๆ บ้านเราเนี่ยอิ่มตัวกันไปละแต่เมียนมาเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมหาศาลทั้งแร่ธาตุป่าไม้น้ำมันแก๊สนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยโลเคชั่นจุดยุทธศาสตร์ของเมียนมาเนี่ยก็อยู่เป็นจุดที่เหมาะสมมากเพราะอยู่ท่ามกลางตลาดใหญ่ยักษ์2ตลาดคืออินเดียและจีนในขณะเดียวกันเนี่ยเมียนมาก็มีช่องทางที่จะออกมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได
0: ้
1: ครับนอกจากนั้นเนี่ยเมียนมาซึ่งเปิดประเทศมาใหม่ๆเนี่ยก็เพิ่งได้รับสิทธิ์ GSP จากสหรัฐแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจาก EU เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปตั้งฐานการผลิตที่นั่นเนี่ยส่งไปขายในประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกับประเทศอื่นเขาภาษีนำเข้าเพราะงั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เมียนมาเนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนสาวสวยเนื้อหอมที่ใครๆก็อยากเข้าไปรุมตอมจีบนะครับภาคเอกชนไทยก็เช่นกันเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยการจะเข้าไปเนี่ยเราก็บอกว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยยังได้เปรียบภาคเอกชนชาติอื่นนะเพราะว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยมีอย่างที่หนึ่งคือพื้นฐานความชื่นชมไทยอยู่แล้วจากคนเมียนมาคนเมียนมาชอบสินค้าไทยคนเมียนมาชอบความเป็นไทยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าชอบมาช้อปปิ้งเมืองไทยชอบมาดูหนังในเมืองไทยชอบทานอาหารไทยคืออะไรก็ตามถ้าเป็นไทยเนี่ยเมียนมาก็จะชอบนะครับแล้วเราก็เป็นคนพุทธเหมือนกันอีกต่างหากนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยมีพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วพื้นฐานของความชื่นชมด้วยกันต่อกันแล้วเนี่ยเรายังมีตัวช่วยให้กับภาคเอกชนไทยเช่นสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งตั้งอยู่ในเมียนมาเนี่ยสมาคมนี้ก็เป็นสมาคมที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำแนะนำภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนการค้าอะไรต่างๆในเมียนมา
0: เขารวมตัวกันเองไหมคะ
1: รวมตัวกันเองนะครับ
0: แล้วก็ถือว่าเป็น
1: สมาชิกกับ200คน
0: น
1: ่ะ
0: โอ้ก็คือนั่นคือแสดงให้เห็นถึงตัวเลขของนักธุรกิจที่สนใจเข้าไปลงทุนในพม่า
1: ใช่แล้วก็มีหลากหลายสาขาที่สำคัญเนี่ยกรรมการเนี่ยเขาก็จะมาคนนึงอาจจะทำเรื่องโลจิสติกอีกคนนึงอาจจะทำเรื่องพลังงานอีกคนอาจจะทำเรื่อง manufacture บางคนอาจจะทำเรื่องเกษตรบางคนเป็นผู้แทนจากสำนักกฎหมายเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเมียนมาอัปเดตหรือเป็นมอร์นิ่งทอล์กทุกอาจจะเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนก็มาเล่าให้สมาชิกที่สนใจฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปลงทุนแล้วเจอปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรแก้ไขอย่างไรเนี่ย มันก็จะเป็นประโยชน์กับภาคเอกชนไทยที่สนใจอยากจะเข้าไป
0: คือหมายถึงกลุ่มนี้นี่เขาอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
1: อยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
0: คืออยู่ที่นั่นเลยแล้วก็ประกอบธุรกิจที่นั่นใช่ไหมคะอ๋อแล้วเขาก็เลยช่วยกันให้ใครรวมตัวกันช่วยกัน
1: แล้วเวลามีภาคเอกชนไทยที่เข้าไปบอกอยากได้ข้อมูลเรื่องทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเนี่ยเราก็บอกว่าอ้างจัดบรรยายสรุปโดยสารทูตโดยเจ้าที่เศรษฐกิจของสารทูตแล้วเราก็เชิญทีแบมเนี่ยเราเรียกเขาสั้นๆอ่ะ Thai Business Association in Myanmar ทีแบมเนี่ยส่งผู้แทนมาเล่าให้ฟังบางทีเขาก็ไปพบกันเองเราก็แนะนำไปว่าคุณควรจะพบทีแบมบ้างนั่นก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งตัวช่วยตัวที่

0: สองเราก็มีศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยศูนย์ข้อมูลธุรกิจเมียนมาซึ่งอยู่ที่สถานเอกอัครทูตซึ่งเราก็เรียกกันว่า BIC เนี่ยนะครับก็เรามีเจ้าที่คอยรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจเนี่ยส่งขึ้นเว็บไซต์ใครสนใจเขาเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ไปดูได้หรือเวลาเขามาเขาอยากไปคุยกับคนของเราก็ไปคุยได
1: ้
0: ก็จะให้ข้อมูลได้เมียนมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างที่เรียนให้ทราบว่ากฎระเบียบใหม่ๆจะออกมาเพื่อตอบโจทย์ความห่วงกังวลความต้องการของนักลงทุนจากต่างชาติซึ่งแต่ก่อนเขาไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาอยากได้การลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนากฎระเบียบเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนคอยมอนิเตอร์อยู่แล้วก็ส่งขึ้นเว็บไซต์ให้นั่นก็ตัวช่วยตัวที่สองตัวช่วยตัวที่สามก็คือสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศสองกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: อันนี้ก็เน้นหนักในเรื่องการค้าการขายให้ข้อมูลเลยว่าตลาดสินค้าอะไรมีศักยภาพเขาอยากได้อะไรสินค้าแบบไหนที่ถิ่นไหนเมืองไหนเอาอะไรมาวางแล้วจะดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กระทรวงพาณิชย์สคตเนี่ยก็จะให้ข้อมูลเหล่านี้หมดเพราะฉะนั้นภาคประชาชนไทยเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในสถานะที่ดีนอกจากพื้นฐานของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาที่ดีแล้วยังมีตัวช่วยอีก3ตัวที่ดีด้วย
1: ค่ะถามนิดนึงด้วยความสงสัยพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยที่ไปในประเทศเมียนมาเนี่ยแล้วภาษาเขาเป็นอุปสรรคไหมคะพูดถึงว่ามีนักธุรกิจอยู่ที่นั่นแล้วก็การได้ข้อมูลต่างๆเขาไปได้อย่างไรคะหมายถึงว่ากลุ่มทีแบมเนี่ยค่ะ
0: คือข้อมูลเนี่ยนะครับเราได้ทั้งเพราะว่าเขาก็ออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้ากฎระเบียบที่อันไหนที่เป็นเมียนมาเนี่ยเราก็จะมีคนแปล อย่างล่าสุดเนี่ยกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยออกเป็นภาษาเมียนมาสถานเอกอัครทูตเนี่ยก็ทราบมาว่าหอการค้าญี่ปุ่นเนี่ยแปลกฎหมายฉบับนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นขึ้นเว็บไซต
1: ์
0: ของสำนักงาน BOI ของเมียนมาเราก็เลยไปขอเลขาธิการขอพื้นที่ให้ไทยได้ไหมอ่ะเราก็แปลเป็นภาษาไทยขึ้นเว็บของ BOI เมียนมาเหมือนกัน
1: อ๋อค่ะ
0: นะฮะ
1: ก็ถือเป็นบทบาทของสถานทูตนะที่พยายามผลักดัน
0: แล้วเราก็เอาเนี่ยฮะเราส
1: ่
0: วนใหญ่แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ถ้าเป็นภาษาเมียนมาเราก็มีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษ
1: ฉะนั้นภาษาไม่ใช่อุปสรรคเลย
0: ไม่ใช่แล้วก็มีล่ามฮะมีล่ามมีคนที่รู้ภาษาไทยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเมียนมาก็เรียนภาษาไทยมีโรงเรียนสอนภาษาไทยสอนภาษาต่างประเทศแล้วก็สอนภาษาไทยแล้วเขาก็รู้ภาษาไทยรู้ภาษาอังกฤษบางทีก็มาเรียนอยู่ที่ A-BAC มาเรียนอยู่ที่มหิดลมาเรียนอยู่ที่มอนเรสวนโอ้โหคือลูกศิษย์ไทยเยอะไปหมดเลยอ่ะไทยอลัมไน
1: ไม่ใช่ข้อห่วงกังวลเลยอันนี้ดิฉันก็สงสัยแทนสาธารณชนนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องสาขาต่างๆที่เรียกว่าเป็นสาขาที่เห็นและตาลุกวาวสำหรับภาคเอกชนไทยนี่ท่านทูตพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: คือก็ต้องมองไปว่าเมียนมาขาดแคลนอะไรเพราะงั้นสิ่งที่เมียนมาขาดแคลนเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนไทยจะเข้าไปทำอะไรได้นี่พอมองไปเนี่ยเมียนมาก็ขาดแคลนซะเป็นส่วนใหญ่ไฟฟ้าไม่พอเพราะงั้นเอกชนไทยเนี่ยก็จะเข้าไปลงทุนด้านไฟฟ้าเยอะนะครับก็มีโอกาสทางเรื่องลงทุนด้านไฟฟ้าตัวนี้ก็ต้องมองว่าเมียนมาเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมากงั้นการจะใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินอาจจะยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าไหร่ไฟฟ้าพลังน้ำถ้าสร้างเขื่อนก็อาจจะยังไม่ค่อยอยากได้เพราะว่าจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็เน้นทางด้านซื้อแก๊สมาทำไฟฟ้าแล้วก็อาจจะทำจากพวกชีวมวลไบโอแมสอะไรต่างๆแต่เชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยเราพยายามผลักดันแล้วก็เราพยายามโน้มน้าวให้เขาเห็นว่าไอ้เทคโนโลยีดีๆเนี่ยที่มันจะทำได้เนี่ยมีแล้วก็พยายามเชิญรัฐมนตรีต่างๆมาดูงานที่เมืองไทยว่าโรงงานที่เมืองไทยเนี่ยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดีมากไม่ต้องห่วงถ้าใช้นักลงทุนไทยไปเทคโนโลยีจากไทยไปเนี่ยไม่มีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือมีก็มีน้อยมากหรืออย่างเรื่องไฟฟ้าพลังน้ำเหมือนกันก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปสร้างเขื่อนใหญ่โตแต่ทำเหมือนมันมีเทคโนโลยีที่เราจะนำเสนอเนี่ยคือไปกั้นน้ำที่มันแรงๆแล้วก็ทำผลิตไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องทีละเยอะๆแต่ทีละน้อยๆแต่ว่าหลายๆแห่งตลอดแนวแม่น้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามนำเสนอไปเรื่องไฟฟ้าประปาก็ยังไม่มีทุกวันนี้ใช้น้ำประดานขุดบ่อเอาเพราะฉะนั้นก็มีบริษัทไทยที่ไปดูแลเรื่องน้ำประปาเรื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็มีบริษัทไทยเข้าไปทำแล้วก็ทำได้เพราะว่าพื้นที่เขามหาศาลแล้วก็มีเรื่องการเกษตรแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีภาษาไทยไป

0: พาะพันธุ์เลี้ยงกุ้งขายให้คนเมียนมาซึ่งขายดิบขายดีนะครับมีแน่นอนปตท.สผ.ก็ไปขุดเจาะแก๊สน้ำมันอยู่ที่นั่น CP ไปทำปูนซีเมนต์ก็วัสดุก่อสร้างรวมทั้งทำปูนซีเมนต์โรงงานปูนซีเมนต์ด้วยเพราะฉะนั้นแตะไปตรงไหนเราได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเขาพยายามจะเปิดมากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มีโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนเรื่องโรงแรมจะไปปรับปรุงสนามบินปรับปรุงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ทั้งนั้น
1: ค่ะพูดถึงเรื่องการเกษตรที่ท่านทูตพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยเรามีความสนใจที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเกษตรบ้างการปลูกการเพาะพันธุ์กุ้งบ้างพอมองอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคนไทยมองกลับมาเอ๊ะไปช่วยเขาแล้วเกิดเขาผลิตขึ้นมาแล้วมันจะมาแข่งกับไทยเราไหมคะ
0: คือผมอยากจะบอกว่าคือเราไปไกลมากแล้ว
1: ค่ะ
0: เราไปไกลมากแล้วแล้วเราก็การที่จะกังวลว่าเขาจะมาแข่งเนี่ยมันคงอีกห่างไกลมาก
1: ค่ะ
0: แต่เดียวกันเผลอๆเราอาจจะต้องอาศัยเขาซึ่งเขาทำแล้วส่งมาให้เราได้ซ้ำเพราะทุกวันนี้เนี่ยกุ้งน้ำจืดตัวโตๆใหญ่ๆเงี้ยบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และพม่าเนี่ยเขาก็เมียนมาเนี่ยเขาก็เอาพันธุ์ที่เราขายเขาเนี่ยเขาไปปลูกก็เขาไปเรสขึ้นมาไปเพาะพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็ส่งกลับมาหลายๆอย่างที่เราไปบอกเขาให้เขาช่วยสร้างช่วยปลูกช่วยทำขึ้นมาอย่างปาล์มน้ำมันบางทีเนี่ยขณะนี้เราก็รอกันว่าถ้าช่องทางผ่านได้ดีเนี่ยก็จะมีการขนปาล์มน้ำมันเข้ามาป้อนโรงงานทำน้ำมันอยู่ในบ้านเรา
1: ค่ะอย่างเท่าที่ท่านทูตเล่ามาว่าเรียกว่าเมียนมานี่ยังเหมือนกับเป็นที่แบบทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากแล้วก็ยังเรียกว่าจะเรียกว่ายังไงดีล่ะต้องไปบุกเบิกพูดถึงภาคเอกชนไทยเรามีความพร้อมขนาดที่จะไปเริ่มจากศูนย์ไป10ใช่ไหมครับอาจจะต้องเริ่มจากที่ศูนย์เลยไหมคะ
0: คือผมไม่คิดว่าภาคเอกชนไทยจะเริ่มที่ศูนย์นะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเรามีพื้นฐานอย่างที่บอกแล้วว่าความสัมพันธ์ที่ดี
1: ค่ะ
0: เรามีตัวช่วยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นเราน่าจะเริ่มที่3 4ด้วยซ้ํา
1: ค่ะ
0: แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าการที่เราถ้าเข้าไปอยากจะเข้าไปแล้วอย่างจริงจังเนี่ยเราต้องคอยศึกษาเรามีข้อมูลให้ศึกษาแล้วเราต้องศึกษาอย่างจริงจังคือไม่ใช่ว่าเต้นฟุตเวิร์กอยู่ข้างนอกแล้วบอกรอเวลาพร้อมอะแล้วเวลาพร้อมมันจะไม่เคยมาหรอกเพราะว่าเมื่อเมียนมาพร้อมเนี่ยคนอื่นเขาเข้าไปหมดแล้วก็บอกภาคเอกชนไทยทุกคนบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะมีตัวแทนอยู่ที่นั่นคอยติดตามข่าวสารจากทีแบมจาก BIC ศูนย์ธุรกิจไทยจากสื่ออะไรต่างๆจะได้คอยติดตามมอนิเตอร์ว่าเออมันมีกฎระเบียบอะไรใหม่ๆขึ้นมามั่งโอกาสมันเป็นยังไงอะไรต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือมองหาหุ้นส่วนซึ่งเป็นคนท้องถิ่นที่ดีๆอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราได้คนท้องถิ่นดีๆเนี่ยนะสำเร็จแน่นอนแต่เจอคนท้องถิ่นไม่ดีเนี่ยนะก็เจ๊งแน่นอนเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เป็น key of success เป็นปัจจัยสำคัญของการของความสำเร็จอันนี้เลย
1: แล้วทำอย่างไรถึงจะได้โลโก้ที่ดีๆ
0: เข้าไปหาเข้าไปเจอแล้วก็คุยกับทีแบมว่าเขาลงทุนกับใครคนไหนมีซื่อสัตย์สุจริตซึ่งส่วนใหญ่ภาคเอกชนไทยก็ได้เจอคนดี
1: ๆ
0: อาจจะมีไม่เจอไม่ดีบ้างเนี่ยอย่างน้อยสุดเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่แต่การที่เขาไปกับเราไปกับโครงการของเราเนี่ยแล้วเราก็ไปเจอผู้แทนภาคเอกชนที่เขาคัดมาแล้วเจอผู้แทนภาครัฐที่คอยดูแลอยู่เนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยนี่มาแล้วนะแล้วเวลาการลงทุนเนี่ยเขาได้บอกเราได้เฮ้ยอันนี้ไม่ดีคนนั้นมีปัญหาอะไรเงี้ยมันดีกว่าที่เขาไปเองแล้วก็การที่เขาเข้าไปอยู่ในประเทศเนี่ยมันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ใกล้ชิดมากมันง่ายกว่าดีกว่าที่เขาจะอยู่ข้างนอกแล้วรอเวลาของความพร้อม
1: ฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นคุ้มทองสำหรับภาคเอกชนไทยเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันท่านทูตคิดว่ามันมีความท้าทายหรือมันมีอะไรที่ควรจะเป็นข้อเตือนใจสำหรับภาคเอกชนไทยที่จะเข้าไปที่นั่นบ้างไหมคะ
0: คือผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าคนชอบบอกว่าเข้าไปพม่าเลยตอนนี้ต้องเข้าไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากบอกว่าต้องค่อยเข้าไปอย่างระมัดระวังต้องเตรียมความพร้อมต้องไม่ใช่ไปตัวเปล่ามันต้องมีข้อมูลมีเกาะคุ้มภัยมีอะไรต่างๆนั่นคือการศึกษาข้อมูลอย่างดีทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเมียนมาเพิ่งเปิดประเทศมา2ปีไม่เกิน3ปีหลังจากที่ปิดมานานเพราะงั้นเนี่ย

0: การที่มาทำธุรกรรมทำธุรกิจแต่คนต่างชาติเนี่ยกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันยังไม่สากลมันจะมีความวุ่นวายมากในการเข้าไปลงทุนเนี่ยเดี๋ยวก็มีระเบียบนู้นระเบียบนี้ซึ่งล้าสมัยอะไรเงี้ยเขาพยายามทำอยู่เมียนมาพยายามปรับปรุงกฎระเบียบเหล่านี้ขึ้นมาแต่ประชาชนไทยหรือคนต่างชาติต้องเข้าใจแล้วก็ต้องค่อยๆต้องใจเย็นต้องใจเย็นคือการที่เข้าไปแล้วโอ้โหเจอปัญหาอุปสรรคอย่างนี้ไม่เอาเลิกมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูว่าผมถึงบอกว่าการเข้าไปแล้วไปพูดคุยก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในคนที่เข้าไปลงทุนมาแล้วแล้วเขาก็เห็นแล้วหาทางออกกับปัญหาคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยความท้าทายมีแน่นอนไปถึงจะไปทำเนี่ยไฟฟ้าไม่มีมีแล้วไฟฟ้าดับขึ้นมาทำยังไงประปายังไม่พร้อมสิ่งเหล่านี้คือความท้าทายทั้งนั้นความท้าทายที่เป็นฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจถนนหนทางไม่ดีก็เป็นความท้าทายความท้าทายที่ด้านซอฟต์แวร์ก็คือกฎระเบียบต่างๆยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ถามว่านอกเหนือไปจากอันนั้นแล้วเนี่ยเมียนมาอย่างน่าสนใจไหมผมก็ว่าอย่างน่าสนใจถ้าเราพร้อมที่จะศึกษาแล้วก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ไปได
1: ้ค่ะท่านผู้ชมคะก็ได้ฟังมาแล้วนะคะความท้าทายสิ่งหนึ่งที่ที่ฉันสนใจมากคือเรื่องของเส้นทางคมนาคมการติดต่อนะคะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเส้นทางแล้วเราจะสามารถทำการค้าสามารถติดต่อระดับประชาชนหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความท้าทายสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านทูตในวันนี้คือเรื่องของโครงสร้างคมนาคมในเมียนมานะคะรวมถึงช่องทางการติดต่อระหว่างไทยกับเมียนมาที่จะช่วยเกื้อกูลกันอย่างไรกับเศรษฐกิจที่ภาคชนไทยเราจะเข้าไปลงทุนที่นั่นรวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะไม่ทราบโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเรื่องถนนหนทางเรื่องการเดินทางติดต่อทางน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ในพม่าเป็นอย่างไรคะแล้วก็มันมีโอกาสอะไรบ้างสำหรับภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะ
0: คือทางน้ำเนี่ยเมียนมาเขาใช้ทางน้ำเยอะมากเพราะว่ามีทั้งสารวินเอยาวดีนะครับและแม่น้ำสายหลักอื่นๆถนนเนี่ยก็เป็นถนนซึ่งสร้างกันมานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินที่ไปปรับปรุงแต่ขณะนี้เนี่ยมีคนเข้าไปลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่ถนนหนทางในเมียนมาเองเนี่ยก็น่าจะรับการพัฒนาดีขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็พาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปสำรวจเส้นทางไปดูทราบในการลงทุนทำธุรกิจแล้วก็ถือโอกาสสำรวจเส้นทางที่เราเรียกว่า Trilateral Highway คือถนน3ฝ่ายเนี่ย
1: ถนน3ฝ่ายคือใครบ้าง
0: อินเดีย
1: อินเดีย
0: ข้ามจากอินเดียเข้ามาเมียนมาผ่านมันดาเลแล้วก็ลงมาที่ย่างกุ้งเนี่ยซึ่งเป็นเส้นทางเนี่ยที่ ACMEC พูดกัน GMS พูดกันเนี่ยคือเส้นนี้แต่เส้นนี้เนี่ยเส้นทางในเมียนมายังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาแต่หลังจากที่เราไปเยือนมาก็เป็นที่สนใจรัฐบาลอินเดียก็บอกจะให้เงินเมียนมาพัฒนาเส้นทางเส้นนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมอินเดียผ่านพม่าแล้วก็เข้ามาไทยได
1: ้
0: มันจะตัดผ่านที่มันดาเลย์ที่เราไปเนี่ยเรานั่งรถออกจากมันดาเลย์7 โมงเช้าจะไปถึงเมืองใหญ่ก่อนจะข้ามชายแดนไปอินเดียเนี่ยจากมันดาเลย์ไปถึงเมืองที่เรียกว่าคาเลเนี่ย13 ชั่วโมงแต่ว่าถนนมันไม่ดีมากแต่ว่าเป็นถนนสายหลักซึ่งถ้าพัฒนาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสมากเพราะจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับอินเดียตะวันออกเพราะว่าพอเราไปที่เมืองคาเลปั๊บเนี่ยเราขับรถไปอีกแค่3 ชั่วโมงเราถึงชายแดนอินเดียเลย
1: 3 ชั่วโมงนี่คือเส้นทางปกติไหมคะไม่ขรุขระ
0: ไม่ขรุขระ
1: ค่ะ
0: ถึงชายแดนอินเดียข้ามชายแดนอินเดียก็เข้าไปถึงรัฐที่เรียกว่ามณีปุระแล้วก็เป็นรัฐที่มีศักยภาพที่ดีใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ
1: ถ้าเส้นทางนี้เสร็จนี่ระยะทางที่จาก13ชั่วโมงนี่จะลดลงไป
0: น้อยไปอีกเยอะฮะ
1: เยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆระยะกิโลเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เองแต่ว่ามันเป็นถนนที่ขรุขระมากเราก็ได้ข้ามสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่2 อยู่หลายสะพานก็คิดว่าเก่าขนาดนั้นอ่ะงั้นถ้าสมมุติเส้นทางนี้ทำเรียบร้อยได้ดีโดยใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียเนี่ยผมคิดว่าช่องทางที่เราจะค้าขายผ่านทะลุพม่าเข้าอินเดียได้เนี่ยจะสดใสมากทีนี้จะกลับมาพูดกันถึงเรื่อง connectivity เนี่ย
1: ค
0: ือถ้าพม่าที่พูดถึงว่ามีศักยภาพมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยแต่มันไม่มีทางออกไปไหนเนี่ยศักยภาพก็อยู่แค่นั้นน่ะ
1: ค
0: ือเราจะมาทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ขยับไปไหนไม่ออกอ่ะเพราะว่าจะเอาวัตถุดิบเข้าจะเอาวัตถุดิบออกจะเอาของมาขายจะเอาของออกไปขายเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยถ้า connectivity ไม่เสร็จ

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า connectivity เนี่ยการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความหมายสำคัญมากซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำไปเยอะมากแล้วนะครับเอาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวพันกับเมียนมา
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็จะมีเส้นทางที่เรียกว่า R3B วิ่งโรงงานจากคุนหมิงในจีนเนี่ยผ่านเชียงตุง
1: ค่ะ
0: เข้ามาท่าขี้เหล็กข้ามมาแม่สายออกทะลุเชียงรายเชียงใหม่ไปเลย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเส้นหลักอันหนึ่งซึ่งเวลาเราอยากจะทำเส้นทางค้าขายกับพม่าเข้าทะลุไปจีนเนี่ยคุนหมิงเนี่ยเราไปเส้นนี้ได้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นเส้นที่ทอดผ่านอันนั้นคือ North South
1: North South จากเหนือมาใต
0: ้ Economic Corridor
1: ค่ะ
0: อันนี้คือ East West นะครับ
1: East
0: West เนี่ยออกจากรัฐมอนที่มอลแมงรัฐมอนมอลแมงเนี่ยคือที่ปูนซีเมนต์ไทยไปลงทุนโรงงานปูนซีเมนต์ผ่านรัฐขยินซึ่งเป็นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยทะลุออกมาที่เมียวดีข้ามสะพานมาที่แม่สอดจังหวัดตากทะลุมาพิษณุโลกออกไปขอนแก่นมุกดาหารสวรรณเขตลาวเบาเวดานังเวียดนาม
1: แอคเมกเลยค่ะ
0: เนี่ยคือเส้นนี้ และเส้นนี้เสร็จแล้วนะเส้นนี้เสร็จหมดแล้วด้วยไม่ใช่ไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยเมื่อประจำการอยู่ที่เวียดนามไปสำรวจเส้นทางช่วงสั้นเนี่ยหมายเลข8หมายเลข9ที่เราพูดกันเนี่ยที่จากเวียดนามมาถึงสวรรณเขตเนี่ยนั่งทั้งวันตอนนี้3ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นไอ้ที่เราพูดถึงเมื่อกี้13ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นในอนาคตมันขึ้นอยู่กับว่าความมุ่งมั่นของคนรัฐบาลที่อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: ชาวบ้านได้อะไรคะท่านทูต
0: แน่นอนครับคือถ้าสมมุติว่ามีเส้นทางเนี่ยคนที่ทำการค้าเนี่ยเขาเอาของมาขายเขาเอาของออกไปขายคนที่อยากจะมาลงทุนเนี่ยเขาก็ลงทุนแล้วส่งทุนแล้วเนี่ยมีผลผลิตของเขาจะส่งออกทางไหนเนี่ยคอนเนคทิวิตี้ทั้งนั้นประชาชนข้ามไปข้ามมาเนี่ยไปท่องเที่ยวเขาก็ได้ประโยชน์คนเมียนมาเนี่ยสมมติเขาอยู่แถวจุดแรกเมื่อกี้คือมะละแมงรัฐมอเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอยากไปหาหมอเนี่ยเขาขับเส้นทางนี้คอนเนคทิวิตี้เนี่ยชั่วโมงครึ่งถึงรัฐขยินอีก2ชั่วโมงถึงด่านแม่สอดข้าแม่สอดนี่เราพูดถึง3ชั่วโมงนะข้าแม่สอดมาวิ่งอีกนิดหนึ่งพิษณุโลกหาหมอได้แล้วคือมันทำให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นหมดไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้คอนเนคติวิตี้ใช้เส้นทาง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่ท่านชูดชี้ให้เราเห็นนะคะนั่นคือเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมมันจะเป็นทางน้ำทางบกซึ่งเกื้อกูลให้การติดต่อระหว่างกันเป็นไปได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนเรื่องของพี่น้องประชาชนติดต่อกันเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดมันจะไปได้ถ้าเรามีการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างกันก็รายการในวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านทูตจากบุญหลงนะคะที่กรุณามาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลให้มุมมองสำหรับทั้งภาคเอกชนไทยแล้วก็ภาคพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่จะมองเมียนมาอย่างไรมองเพื่อพัฒนาไปด้วยกันทั้งลุ่มแม่น้ำโขงของเราทั้ง5ประเทศนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านทูตอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาร่วมสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ยังเหลือบันทึกข้อมูลอยู่ที่ไหนอีกบ้างนะ
1: อ๋อมีอะไรให้ตะวันช่วยก็บอกได้นะครับเนซ่าไม่ต้องเกรงใจหรอก
0: ไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะ
2: ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บ
0: เอ๊ะมีอะไรเหรอคัมมี่อย่าบอกนะว่าจะให้เนซ่าใช้เครื่องวาร์ปไปหาบันทึกข้อมูลเองอีกแล้วว่ะ
3: ไม่ใช่สักหน่อยฉันเพิ่งจับสัญญาณของเจ้าทริกกี้ได
0: ้ฮึทริกกี้ทำไมเหรอคัมมี่
3: ดูเหมือนว่าหมอนั่นกำลังตรงไปที่เวียดนามอยู่นะเป็นไปได้ว่าตอนนี้ทริกกี้รู้แล้วว่าบันทึกข้อมูลอยู่ที่นั่น
1: อุ้ยจะรออะไรอีกล่ะครับเนซ่ารีบไปกับเธอพวกเราร
0: ับทราบค่ะรบกวนด้วยนะคอมมี
3: ่ได้เลย
4: ตรงไปเวียดนามกันเลย
5: ห้องโลก10+1อ่ะ

0: ว้าวเนี่ยเหรอเวียดนามโอ้โหน่าอยู่จังเลยอ่ะ
1: ที่นี่นั่นแหละเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามชื่อว่าเมืองฮานอยค่ะ
0: อ๋อเคยได้ยินแต่ชื่อนะว่าแต่ทำไมถึงได้ชื่อว่าฮานอยกันนะเนซ่ารู้บ้างหรือเปล่าวะครับ
1: รู้สิคำว่าฮานอยอ่ะหมายถึงต้นแม่น้ำเพราะว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ตอนต้นลุ่มแม่น้ำแดงยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: เห็นแบบเนี้ยนะแต่ประเทศเวียดนามอ่ะมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้ง90ล้านคนชนะ
0: โอ้โหเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอครับตะวันอ่ะชักอยากรู้จักประเทศเวียดนามให้มากกว่านี้ซะแล้วสิเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะครับเนซ่า
1: อ่ะเจอแล้วอยู่แถวนี้จริงๆด้วย
0: ว้าวรีบเปิดเลยครับเนซ่า
1: ประเทศเวียดนามมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีพื้นที่ถึง 331,033 ตารางกิโลเมตรรูปร่างเป็นแนวยาวจากตอนเหนือที่จรดแม่น้ำแดงและจรดแม่น้ำโขงทางตอนใต้ระหว่างแม่น้ำทั้งสองสายมีภูเขาสูงกั้นทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ทิศใต้ก็ติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวไทยส่วนทางที่ตะวันตกของประเทศเวียดนามก็ติดกับประเทศลาวและกัมพูชา
0: ตะวันสงสัยมานานแล้วครับว่าอากาศของประเทศเวียดนามเป็นแบบไหนเหรอครับ
1: จำได้ไหมที่บันทึกบอกว่าลักษณะของประเทศเวียดนามมีรูปทรงยาวนะก็เลยทำให้ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภาคของประเทศแตกต่างกันออกไปอย่างมากเลยด้วยนะ
0: เอ๊ะยังไงเหรอครับเนซ่า
1: คืองี้นะประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ภาคเหนือจะมีฤดูมากถึง4ฤดูคือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะหนาวกว่าภาคอื่นๆด้วยล่ะ
0: อ้าวแล้วภาคกลางกับภาคใต้ล่ะครับ
1: ภาคกลางกับภาคใต้จะมี2ฤดูเหมือนกันคือฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่อากาศของภาคกลางจะแปรปรวนบ่อยๆส่วนภาคใต้ก็มีอากาศร้อนกว่าน่ะ
0: โอ้โหจะว่าไปอากาศของประเทศเวียดนามเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยมากอยู่เหมือนกันนะครับตะวันอยากชวนครอบครัวมาเที่ยวบ้างจังเลยอ่ะ
1: งั้นเนซ่าจะพาตะวันไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเวียดนามให้จุใจไปเลยนะ
2: ท่องโลก10+1อาเซียน

0: ปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บ
1: โอ้ยอะไรของนายอ่ะคอมม่าไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่วะ
2: ฉันก็ไม่เห็นนายทำอะไรเลยนอกจากนอนอาบแดดกับกินน้ำส้มทั้งวันเนี่ย
1: น้อยนี่นายกำลังว่าฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ
2: เปล่าฉันแค่พูดความจริงเรื่องของเรื่องก็คือฉันตรวจจับสัญญาณเนซ่าได้นะ
1: อาฮ่าจริงเหรอคอมม่าเยี่ยมมากเลยอะแล้วทำไมไม่รีบบอกกันเร็วๆล่ะไฟ
2: ก็เพราะมัวแต่ทะเลาะกับนายอยู่นี่ยังไงล่ะ
1: เนซ่าฉันจะต้องแยกบันทึกข้อมูลของเธอมาให้หมดส่วนเธอก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บข้อมูลงบกันใหม่มันจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะผู้ชนะย่อมเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์

0: ้และว้าตามสัญญาณเยเนซ่าไปโลดเลยคอมม่าเอ้ย
1: โอ้โหนี่ใครกันน่ะเนซ่าเท่จังเลย
2: นี่ก็คือท่านโฮจิมินห์วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามเจ้าของชื่อเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้ยังไงล่ะ
1: ตะวันเคยได้ยินในชื่อว่าลุงโฮในยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์ท่านเคยหลบหนีจากจีนไปบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
2: แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะในยุคล่าอาณานิคมตอนที่เวียดนามถูกประเทศฝรั่งเศสปกครองนะลุงโฮคนนี้ยังเป็นผู้นำชาวเวียดนามหรือที่เรียกกันว่าเวียดมินต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากประเทศจนได้ชัยชนะในยุทธการเดียนเบียนฟูในปีพุทธศักราช2497ได้ละแต่ก็ทำให้ประเทศเวียดนามถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้แม้ว่าลุงโฮจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเหนือยุคนั้นแต่เวียดนามใต้นั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ต่อไปเช่นเดิม
3: ปิ๊บๆขอโทษที่ขัดจังหวะนะมีข่าวดีบันทึกข้อมูลอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะ
1: เราออกไปตามหากันเถอะครับระหว่างทางอเนซ่าช่วยเล่าประวัติของลุงโฮให้ตะวันฟังต่อด้วยนะอุ๊ยกำลังสนุกเชียวครับ
2: ได้เลยค่ะตะวันเห็นอาคารสีขาวนั่นใช่ไหมที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528สำหรับเก็บรวบรวมบันทึกและแสดงรายละเอียดชีวิตรวมทั้งผลงานของลุงโฮไว้แทบทั้งหมดเลยล่ะ
1: โอ้โหน่าสนใจจังเลยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากการแบ่งประเทศออกเป็นสองส่วนแล้วครับเนซ่า
2: เนซ่าว่านะเราให้บันทึกข้อมูลของเนซ่าช่วยอธิบายดีกว่านะอยู่ตรงนั้นไงปีพุทธศักราช2497หลังสงครามเดียนเบียนฟูฝรั่งเศสก็ขอสงบศึกในอนุสัญญาเจนีวาให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนท่านโฮจิมินห์จึงพยายามรวบรวมประเทศเข้าด้วยกันอีกครั้งโดยส่งกองโจรเวียดกงเข้าไปก่อกวนฝ่ายใต้จนได้ชัยชนะเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้จึงรวมกันได้สำเร็จกรุงไซง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ในปีพุทธศักราช2519เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนั่นเอง
1: โอ้โหยอดไปเลยครับ
2: ปัจจุบันประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในประเทศโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล
1: โอ้โหมีทั้งประธานาธิบดีและยังมีนายกรัฐมนตรีอีกด้วยอ่ะ
0: คราวเนี้ยพ่อจะต้องเสียใจที่มาที่นี่เยเนซ่าจอมงก
3: ปิ๊บปิ๊บบันทึกข้อมูลอยู่บริเวณนี้แหละแต่พวกนายต้องวาร์ปลงไปเองนะ
2: อ้าวทำไมล่ะคอมมี
3: ่ข้างล่างไม่มีที่ให้ฉันลงจอดเลยนะสิน
1: ี่เนซ่าถ้าตะวันอยากพูดกับคนเวียดนามต้องใช้ภาษาอะไรพูดหรออ
2: ืมภาษาราชการของเวียดนามก็คือภาษาเวียดนามค่ะแต่ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาจีนในการติดต่อธุรกิจด้วยนะ
1: อย่างนี้นี่เองอะนั่นมันธงชาติเวียดนามไม่ใช่เหรอครับดูสิมีบันทึกข้อมูลของเนซ่าอยู่ด้วยอ่ะ
2: ฮะจริงๆด้วยเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดบันทึกให้ตะวันดูเอาไหมล่ะ
1: ดีเลย
2: ธงชาติของประเทศเวียดนามถูกเรียกว่าธงแดงดาวเหลืองเริ่มใช้ในครั้งแรกในวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2498สีแดงหมายถึงการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพชาวเวียดนามส่วนดาวเหลืองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
1: โอ้โหตะวันว่าธงของเวียดนามเองก็ดูเหมือนธงของประเทศจีนเลยนะครับ
2: จริงๆด้วยตอนนี้นิซ่าว่าได้เวลาที่พวกเราต้องไปหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆต่อกันแล้วล่ะ
1: ครับไปกันต่อเลยโอ้โหหูยสูงจังเลยอะอะไรอะ
2: ที่นี่นะเรียกกันว่าวัดเทียนมู่หอสูงสูงที่เห็นนั่นก็คือเจดีย์ใหญ่ของวัดยังไงล่ะ
1: เอ๊อย่างนี้เวียดนามก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าวะครับเนซ่า
2: ไม่หรอกประเทศเวียดนามน่ะไม่มีศาสนาประจำชาติค่ะ

0: แต่ให้ประชาชนมีอิสระจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้
1: อ
0: ้
1: าวแล้วถ้าอย่างนั้นคนเวียดนามนับถือศาสนาอะไรกันบ้างอ่ะครับ
0: ขอเนซันนี่ก่อนนะหลักๆ ก็มีศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เวียดนามรับมาในช่วงที่ถูกจีนปกครองอยู่แล้วก็มีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามรวมถึงศาสนาเก้าไดร์และศาสนาฮัวเฮาซึ่งเป็นศาสนาใหม่ที่เกิดขึ้นในเวียดนามเองด้วยนะ
1: โอ้โหมีเยอะจังเลยครับ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะคนเวียดนามน่ะยังให้ความสำคัญกับการเคารพบูชาบรรพบุรุษเป็นอย่างมากเลยล่ะทุกครอบครัวจะต้องมีศาลบรรพบุรุษประจำอยู่ในบ้านเพื่อให้ลูกหลานเคารพบูชารวมทั้งขอพรให้ปกป้องดูแลและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกด้วยนะ
1: เอ๊นับถือบรรพบุรุษแบบนี้เหมือนกับประเทศจีนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนยุคล่าอาณานิคมเวียดนามถูกจีนปกครองอยู่นานถึง900กว่าปีทำให้เวียดนามได้รับอิทธิพลจากจีนมาหลายด้านเลยรวมทั้งศาสนาแล้วก็ความเชื่อด้วยยังไงล่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับงั้นผมว่าเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อเถอะนะครับ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: โอ้โหสวยจังเลยอ่ะเขาทำอะไรกันเหรอครับเนซ่า
0: อ๋อที่นี่เรียกกันว่าทุ่งนาขั้นบันไดซาปาเป็นวิธีการทำนาบนไหล่เขาของเกษตรกรเวียดนามยังไงล่ะ
1: แล้วคนเวียดนามเขาปลูกข้าวแค่อย่างเดียวเหรอครับเนซ่า
0: เปล่าละค่ะคนที่นี่ปลูกพืชตั้งหลายอย่างเลยล่ะทั้งข้าวเจ้าชากาแฟยางพารายาสูบแล้วก็พริกไทยด้วยนะ
1: เอ๊ะตะวันเหยียบอะไรอยู่กันล่ะครับเนี่ยอ้าวมาดูข้อมูลของเนซ่านี่นะ
0: ประเทศเวียดนามมีอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายอย่างเช่นอุตสาหกรรมทอผ้าการทำเหมืองแร่แล้วก็มีการส่งออกน้ำมันดิบเป็นรายใหญ่ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีการประมงเป็นเศรษฐกิจสำคัญด้วยเพราะเวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,260 กิโลเมตรบวกกับแหล่งน้ำจืดในประเทศอีกหลายแห่งทำให้เวียดนามมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก
1: โอ้โหตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคนเวียดนามเนี่ยทั้งจับปลาเก่งแถมยังมีน้ำมันดิบส่งออกเป็นรายใหญ่อีกด้วยย่า
0: ชิมิล่า
1: แล้วถ้าตะวันอยากจะไปซื้อกุ้งในตลาดเวียดนามเนี่ยต้องใช้เงินสกุลไหนดีครับ
0: สกุลเงินของประเทศเวียดนามเรียกกันว่าเงินดองค่ะจำไว้ให้ดีๆ ด้วยล่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับเอ๊ะดูนั่นสิครับเนซ่าเนซ่าตัวยังไม่เคยเห็นแน่เลยอ่ะ
0: อะไรเหรอตะวัน
1: เจ้านั่นน่ะเรียกกันว่าหุ่นไล่กาพวกชาวนานะเขาทำเอาไว้ไล่นกที่มาแอบขโมยกินข้าวในทุ่งนายังไงแล้วครับ
3: ยังเบอร์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเยเนซ่า
0: ฝีมือนายอีกแล้วใช่ไหมทริกกี
3: ้ก็ใช่นะเซ่งั้นสุดหล่อขอตัวแล้วนะชาวโลกเอาละรายงานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วดิ่งตรงกลับบ้านกันเลยคอมม่าเอ๋ย
4: ขอโทษนะนี่ไม่ใช่คอมม่าฉันคอมมี่ตั้งหาก
3: อ้าฮะโอ้ไม
0: ่กลับกันเถอะตะวัน
1: นั่นสิจะทริกกี้เนี่ยคิดวิธีนั้นได้ยังไงเนี่ยลงทุนปลอมเป็นหุ่นไล่กาซะเนียนจนตะวันดูไม่ออกเลยอะ
0: เนซ่าก็ดูไม่ออกเหมือนกันล่ะค่ะดีนะที่ไม่เสียบันทึกข้อมูลไปอีกอ่ะเนี่ยเหรอที่เขาพูดกันว่าคนดีผีคุ้มมาก
4: คอมมี่คุ้มมากกว่ามั้งเพราะฉันบินอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วเจ้าทริกกี้ก็ดันเซอร์ซ่ามากไปหน่อยนะ
0: จ้าคุณคอมมี่คนเก่ง

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เราก็

0: รังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
0: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
0: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were thereand made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความไปสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ิงจ่าวกุ๋ยวิว่ากักบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามคุณผู้ชมคะสาวเวียดนามใครๆก็บอกว่าสวยแถมยังน่ารักแล้วก็เรียบร้อยอีกด้วยนะคะหนุ่มๆบางคนเห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปทักทายใจจะขาดแต่ไม่รู้ว่าจะทักยังไงดีวันนี้รายการของเราช่วย

0: คุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนค่ะเพราะวันนี้อาจารย์จะมาสอนคำพูดทักทายให้ถูกต้องกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการทักทายและคำบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรูปประโยคการทักทายว่าเราจะทักกันอย่างไรโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับเราลองมาดูกันเราสามารถถามชื่อได้สองรูปแบบรูปแบบแรกมาดูพร้อมกันการถามชื่อรูปแบบที่1 นะฮะจะมี2ฝั่งฝั่งแรกคือประโยคคำถามฝั่งที่2คือประโยคคำตอบเรามาดูการตั้งคำถามกันก่อนนะฮะดูพร้อมกันองเตนหลาซีนะครับอาจจะเติมอะก็ได้นะฮะแปลว่าคุณปู่คุณตาชื่อว่าอะไรนะฮะต่อมาบาเตนหลาซีอังเตนหลาซีจิเตนหลาซีและแอมเตนหลาซีนะฮะบุรุษสรรพนามทั้งหมดเราได้เรียนไปแล้วนะครับเราลองมาดูการตอบบ้างนะครับก็ทวนกับเรียงประโยคกับแค่นั้นเองนะครับพร้อมกันโอเตนหลาและก็บวกชื่อไปนะฮะบาเตนหลาอังเตนหลาจิเตนหลาแอมเตนหลานะครับถ้าจะทำให้ประโยคสุภาพขึ้นก็มีคำว่าอะครับหรือค่ะลงท้ายเท่านั้นเองท่านผู้ชมสามารถใช้คำว่าโตยที่แปลว่าฉันในการตอบคำถามได้นะฮะแต่จะใช้กรณีที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับเช่นเราสามารถตอบว่าโตยเตนหล่าแล้วก็บวกชื่อนะครับแปลว่าฉันชื่อว่านะครับใช้แบบเป็นทางการนะฮะต่อมารูปแบบประโยคการถามชื่อแบบที่2ตามรูปประโยคนี้เลยจะสลับที่กันระหว่างเตนกับบุรุษสรรพนามนะครับจะกลายเป็นนะฮะเตนองลาซีอะเตนบาลาซีอะนะครับแปลความหมายเหมือนกันก็คือชื่อองค์คืออะไรคือชื่อคุณปู่ชื่อคุณตาคืออะไรนะฮะชื่อย่าหรือยายคืออะไรนะครับต่อมาเตนแองลาซีอะเตนจิลาซีอะและเตนแอมลาซีนะครับชื่อน้องคืออะไรนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามนะครับถามเตนขึ้นต้นก็ตอบด้วยเตนขึ้นต้นก็จะกลายเป็นเตนองลาและก็บวกชื่อนะครับเตนบาลาเตนแองลาเตนจิลาเตนแอมลาและตามด้วยชื่อเท่านี้เองเช่นเดียวกับการถามชื่อในรูปประโยคแรกนะฮะท่านผู้ชมสามารถเรียกแทนตัวเองว่าฉันหรือโตยในภาษาเวียดนามได้นะครับซึ่งจะใช้ในกรณีที่เป็นทางการนะครับสรุปง่ายๆการถามตอบชื่อในภาษาเวียดนามต้องเรียงลำดับคำในประโยคให้ล้อกันไปกับประโยคคำถามแค่นี้เองเรามาทำความเข้าใจกับชื่อสกุลเหาะเตนในภาษาเวียดนามนะครับชื่อสกุลของคนเวียดนามประกอบด้วย3ส่วนดังนี้นะฮะเหวียนทิทูหานะครับเหวียนคือนามสกุลทิคือชื่อกลางทูหาคือชื่อนะครับเรามาดูทีละส่วนกันส่วนแรกนะครับคือนามสกุลนะฮะเช่นเหวียนเจินเลวูหวอฟามโงนะครับตัวอย่างนามสกุลนะฮะโดยจะถือสกุลฝ่ายบิดาเป็นสำคัญนะฮะส่วนที่2คือชื่อกลางของคนเวียดนามนะครับซึ่งก็มีมากมายหลากหลายลักษณะนะครับบ้างก็สามารถบอกรายละเอียดของเพศได้นะครับเช่นในสมัยก่อนคนเวียดนามถ้าเป็นผู้ชายนะครับจะใช้ชื่อกลางว่าวันนะฮะส่วนผู้หญิงนะครับจะนิยมใช้ชื่อกลางว่าถินะฮะแต่ในปัจจุบันชื่อกลางไม่ได้รับความนิยมแล้วนะครับและก็มีชาวเวียดนามหลายครอบครัวละชื่อกลางนะครับทำให้มีแต่นามสกุลกับชื่อเลยนะครับส่วนที่3เป็นส่วนสำคัญนะครับคือชื่อในภาษาเวียดนามอาจจะมีพยางค์เดียวหรือ2พยางค์ก็ได้ตามแต่ละครอบครัวจะตั้งนะครับและชื่อต่างๆทั้งหมดเนี้ยนะครับจะตั้งมาจากอักษรฮั่นที่มีความหมายดีๆนะครับเช่นเกืองแปลว่าแข็งแรงนะฮะสุงแปลว่ากล้าหาญเซืองแปลว่าพระอาทิตย์ห่าแปลว่าแม่น้ำกุ๋ยแปลว่ามีค่าถ่าวแปลว่ากตัญญูนะครับดังนั้นหากเราจะเรียกชื่อคนเวียดนามนะครับเราก็ต้องเรียกที่ชื่อเขาไม่ใช่เรียกที่นามสกุลเขานะ

ฮะเช่นสมมุติเราเห็นคนหนึ่งชื่อว่าเหวียนฉิทูหาเหวียนฉิทูหาเราต้องเรียกเขาว่าจิทูหาหรือว่าพี่ทูหานะครับแต่เราจะไม่เรียกว่าจิเหวียนนะครับเพราะเหวียนเป็นนามสกุลนั่นเองนะครับหลังจากเรามาเรียนรู้การถามชื่อไปแล้วนะครับต่อมาเรามาดูวิธีแนะนำชื่อนะครับแนะนำตัวเองง่ายๆกันนะครับการแนะนำตัวเองเราสามารถแนะนำได้ง่ายๆนะครับตามตัวอย่างต่อไปนี้เราสามารถขึ้นต้นด้วยคำว่าซินตึเฉียวนะฮะซินตึเสยเฉียวแปลว่าขอแนะนำตัวเองนะครับลองมาดูกันซินตึเสยเฉียวเถยเตนหล่าแล้วก็บวกชื่อนะครับเถยแปลว่าอาจารย์เตนหล่าคือชื่อว่านะครับฉะนั้นจะแปลว่าขอแนะนำตนเองอาจารย์ชื่อว่านะครับดูพร้อมกันเลยซินตึเสยเฉียวโตยเตนหล่าบวกชื่อนะฮะซินตึเสยเฉียวอังเตนหล่าบวกชื่อซินตึเสยเฉียวจิเตนหล่าและซินตึเสยเฉียวแอมเตนหล่านะครับจะแปลว่าขอแนะนำตัวเองฉันชื่อว่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติผมจะแนะนำตัวเองนะครับผมสามารถพูดได้ว่าซินตึเสยเฉียวโตยเตนหล่าพิสิทธนะครับแปลว่าขอแนะนำตัวฉันเองฉันชื่อว่าพิสิทธ์นะครับหรือถ้าหากท่านผู้ชมต้องการแนะนำคนอื่นก็สามารถพูดได้ว่าซินเสยเถียวเหวยจูเดยหล่าแองตามด้วยชื่อนะครับก็จะแปลว่าขอแนะนำให้จูได้รู้จักจูคือใครจูคืออาผู้ชายเดยหล่าแปลว่านี้คือนะครับแล้วก็บวกบุรุษสรรพนามแล้วก็บวกชื่อไปนะฮะลองมาดูพร้อมกันซินเสยเถียวเหวยโกเดยหล่าจิแล้วก็ตามด้วยชื่อนะฮะซินเสยเถียวเหวยอังเดยหล่าแอมนะฮะซินเสยเถียวเหวยจินะครับขอแนะนำให้พี่ได้รู้จักนะฮะเดยหล่าบานแล้วก็บวกชื่อนะฮะและสุดท้ายซินเสยเถียวเหวยแอมขอแนะนำให้น้องได้รู้จักเดยหล่าเก่าแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับนี้คือเพื่อนแล้วก็บวกชื่อตัวอย่างเช่นซินเสยเถียวเบยอังเดยหล่าแอมมายนะครับแปลว่าอะไรขอแนะนำให้พี่ได้รู้จักนะครับนี้คือน้องมายนะฮะต่อมาเรามาดูการถามสารทุกข์สุขดิบบ้างนะฮะว่าโครงสร้างประโยคการถามเหล่านี้เป็นยังไงลองมาดูตารางพร้อมกันเราสามารถเอาบุรุษสรรพนามแล้วก็ตามด้วยคำว่าก๋อแขวคงนะครับแปลว่าสบายดีไหมหรือว่าแข็งแรงไหมนั่นเองนะครับลองมาดูพร้อมกันนะฮะเถยก๋อแขวคงอะนะครับแปลว่าอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีไหมครับนะฮะโกก๋อแขวคงอะแองก๋อแขวคงอะบานก๋อแขวคงนะครับเพื่อนสบายดีไหมหรือแอมก๋อแขวคงน้องสบายดีไหมนะฮะเวลาตอบนะครับล้อประโยคคำถามเหมือนเดิมนะครับเช่นเถยแขวเถยแขวแปลว่าอาจารย์สบายดีนะฮะแล้วถ้าไม่สบายนะครับก็ใช้คำว่าคงแขวนะฮะจะกลายเป็นโกคงแขวแปลว่าอาไม่สบายนะครับคือไม่สบายเท่าไหร่นะฮะต่อมาแองบิงเถืองแองบิงเถืองแปลว่าพี่บิงเถืองบิงเถืองคือปกตินะฮะต่อมาหมิงเหวินเถหมิงเหวินเถนะครับคำว่าเหวินเถแปลว่าก็เหมือนเดิมหรือว่างั้นๆ นะฮะและแอมบิโอมแอมบิโอมนะครับบิโอมแปลว่าป่วยหรือไม่สบายมารยาทสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการถามสาทุกสุขดิบนะฮะคือเราต้องกล่าวคำว่ากล่ำเอิญหรือขอบคุณเสมอหลังจากที่มีคนมาถามเราว่าสบายดีไหมนะครับมารยาทนี้ถือว่าเป็นมารยาทที่สำคัญมากสำหรับคนเวียดนามที่ถือปฏิบัติการจนถึงทุกวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นแองก๋อแขวคงอะแองก๋อแขวคงอะแปลว่าพี่สบายดีไหมครับพี่สบายดีไหมคะนะฮะถ้าเวลาตอบจำได้ไหมฮะต้องขอบคุณก่อนก็คือกล่ำเอิญแอมโตยแขวกล่ำเอิญแอมโตยแขวแปลว่าขอบคุณน้องสบายดีนะครับต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่อนนะฮะคำว่าก่อนมีความหมายว่าส่วนหรือแล้วจุดๆล่ะนะฮะจะสามารถใช้ในการถามกับสั้นๆนะครับเช่นเมื่อมีคนมาถามเราว่าพี่สบายดีไหมหรือว่าแองก๋อแขวคงนะครับเราสามารถตอบกลับว่ากล่ำเอิญแองโตยแขว
ก่อนแองเถหนาวนะฮะขอบคุณพี่นะครับโตยแขวฉันสบายดีก่อนแองเถหนาวก่อนแปลว่าแล้วนะครับแล้วพี่เป็นยังไงบ้างนะครับเถหนาวแปลว่าเป็นยังไงบ้างหรือเราสามารถนำคำว่าก่อนมาปรับใช้ในการถามชื่อได้นะครับตามที่ท่านผู้ชมเพิ่งจะได้เรียนไปนะครับเช่นซินหลอยจิเตนลาซีอะนะครับขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรคะนะครับตอบว่าโตยเตนหลาส่วนฉันชื่อว่าส่วนนะฮะก่อนแอมแอมเตนลาซีนะครับก่อนแอมคือแล้วน้องล่ะน้องชื่อว่าอะไรนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างประโยคตอบรับเมื่อได้รู้จักกันแล้วนะครับเราสามารถพูดได้ง่ายๆตามประโยคดังนี้เลยท่านผู้ชมสามารถตอบรับด้วยประโยคที่ว่าเซิร์ตวุยเดือกกับแล้วก็บวกประธานหรืออาจจะเติมอ่ะเพื่อให้สุภาพยิ่งขึ้นนะฮะคำว่าเซิร์ตวุยเดือกกับแปลว่าดีใจที่ได้พบนะครับพบใครก็เติมลงไปนะฮะต่อมาเซิร์ตวุยมึงเดือกกับจินะฮะแปลว่ายินดีที่ได้พบกับพี่นั่นเองนะฮะเซิร์ตเฮินแห่งเดือกกับแอมความหมายเหมือนกันนะฮะยินดีที่ได้พบน้องนะฮะหรือเซิร์ตเฮินแห่งเดือกหลามแกวนเวยบานเซิร์ตเฮินแห่งเดือกหลามแกวนเวยบานนะครับแปลว่ายินดีมากที่ได้ทำความรู้จักมักคุ้นกับเพื่อนนั่นเองนะฮะหากคนอื่นทักเราก่อนด้วยประโยคเหล่านี้นะครับเราสามารถทักทายกลับโดยเพิ่มคำว่ากุ๋งเข้าไปนะฮะคำว่ากุ๋งแปลเป็นไทยว่าก้อนั่นเองนะครับเช่นซัดเฮินแห่งเดือกกับแอมซัดเฮินแห่งเดือกกับแอมยินดีที่ได้พบน้องนะครับสามารถตอบกลับไปได้ว่าแอมกุ๋งซัดเฮินแห่งเดือกกับแองนะครับน้องก็ยินดีที่ได้พบพี่รูปประโยคสุดท้ายของวันนี้คือการกล่าวลาในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมลองมาดูประโยคการบอกลาในภาษาเวียดนามว่าเขามีวิธีการบอกลาอย่างไรบ้างนะครับตามรูปประโยคนี้เลยเวลาส่วนใหญ่นะครับคนเวียดนามมักจะบอกลาด้วยคำว่าจาวเหมือนกับตอนที่เจอกันนะฮะเช่นจาวแองอะนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ครับสวัสดีพี่ค่ะก็ได้นะฮะหรือใช้คำว่าตามเบียดตามเบียดก็ได้คำว่าตามเบียดแปลว่าลาก่อนนะฮะใช้คำนี้ตอนไหนใช้คำนี้ตอนที่เราจะไม่ได้พบเจอกันอีกนานเลยนะฮะตามเบียดจิอะนะครับลาก่อนพี่ครับลาก่อนพี่ค่ะนะฮะหรืออีกคำหนึ่งนะครับเราสามารถพูดได้เช่นคำว่าแหนกับลายแหนกับลายแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะฮะเช่นแหนกับลายแอมแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะน้องหรือ see you ในภาษาอังกฤษนั่นเองเรามาทบทวนรูปประโยคที่เรียนกันไปวันนี้ครับรูปประโยคการถามชื่อรูปแบบที่1เกาหอยประโยคคำถามองเตนหลาซีอะองเตนหลาซีอะบาเตนหลาซีอะบาเตนหลาซีอะเกาจ่าเลยประโยคคำตอบองเตนหลาตามด้วยชื่อองเตนหลาบาเตนหลาตามด้วยชื่อบาเตนหลารูปแบบที่2เกิลหอยประโยคคำถามเตนองลาซีอะเตนองลาซีอะเตนบาลาซีอะเตนบาลาซีอะเกาจ่าเลยประโยคคำตอบเตนองลาเตนองลาเตนบาลาเตนบาลาต่อไปเรื่องชื่อสกุลชาวเวียดนามแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือนามสกุลเช่นเหวียนเจินเลหวูหวอฟามโงส่วนที่2คือชื่อกลางส่วนที่3คือชื่อ
อาจมีพยางค์เดียวหรือสองพยางค์ก็ได้

0: นิยมตั้งชื่อจากอักษรฮั่นที่มีความหมายดีๆเช่นเกืองแปลว่าแข็งแรงสุงแปลว่ากล้าหาญเซืองแปลว่าพระอาทิตย์ห่าแปลว่าแม่น้ำกุ๋ยแปลว่ามีค่าถ่าวแปลว่ากตัญญูการแนะนำตัวเองซินตึเสยเถี่ยวเถยเตนหลาซินตึเสยเถี่ยวเถยเตนหลาตัวอย่างเช่นซินตึเสยเถี่ยวโตยเตนหลาพิสิทธิ์ซินตึเสยเถี่ยวโตยเตนหลาพิสิทธิ์การแนะนำคนอื่นซินเสยเถี่ยวเหวยจูเดยหลาแองซินเสยเถี่ยวเหวยจูเดยหลาแองซินเสยเถี่ยวเหวยโกเดยหลาจิSin giới thiệu với cô đây là chị. Xin giới thiệu với anh đây là em. Xin giới thiệu với anh đây là em. Xin giới thiệu với chị đây là bạn. Xin giới thiệu với chị đây là bạn. Xin giới thiệu với em.Đây là cậu. Xin giới thiệu với em. Đây là cậu. Tua giảng trên. Xin giới thiệu với anh. Đây là em Mai. Xin giới thiệu với anh. Đây là em Mai. Can thảm xả là thúc sục điệp. Thầy có khỏe không ạ?Thầy có khỏe không ạ? Cô có khỏe không ạ? Cô có khỏe không ạ? Em có khỏe không? Em có khỏe không? Bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? Anh có khỏe không ạ? Anh có khỏe không ạ?การตอบจะตอบว่าเถยแขวเถยแขวโกคงแขวโกคงแขวอันบิงเถืองอันบิงเถืองหมิงหวนเถหมิงหวนเถแอมบิโอมแอมบิโอมมารยาทสำคัญเรื่องการถามสารทุกข์สุขดิบคือเราต้องกล่าวขอบคุณหรือกล่าวเอิญเสมอหลังจากที่มีคนมาถามเราว่าเราสบายดีไหมเช่นถามว่าเอ็งก็แขวคงอ่ะเอ็งก็แขวคงอ่ะแปลว่าพี่สบายดีไหมจะต้องตอบว่ากล่าวเอิญเสมอก็จะกลายเป็นกล่าวเอิญแอมโตยแขวกล่าวเอิญแอมโตยแขวแปลว่าขอบคุณน้องฉันสบายดีต่อไปการใช้คำว่าก่อนก่อนมีความหมายว่าส่วนหรือแล้วจุดๆล่ะเช่นเอ็งก็แขวคงเอ็งก็แขวคงแปลว่าพี่สบายดีไหมกล่าวเอิญเอ็งโตยแขวก่อนเอ็งเถหนาวกล่าวเอิญเอ็งโตยแขวก่อนเอ็งเถหนาวแปลว่าขอบคุณพี่ฉันสบายดีแล้วพี่ล่ะพี่เป็นอย่างไรบ้างการใช้คำว่าก่อนกับการถามชื่อซินหลอยจิเตนหลาซีอะซินหลอยจิเตนหลาซีอะโตยเตนหลาซวนก่อนแอมแอมเตนหลาซีโตยเตนหลาซวนก่อนแอมแอมเตนลาซีโครงสร้างประโยคตอบรับเมื่อได้รู้จักกันแล้ว rất vui được gặp anh rất vui được gặp anh rất vui mừng được gặp chị rất vui mừng được gặp chị rất hân hạnh được gặp em rất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. เราสามารถทักทายกลับโดยเพิ่มคำว่ากุ๋งที่แปลว่าก็เข้าไปได้เช่น Rất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được gặp em. แปลว่ายินดีที่ได้พบน้องสามารถเพิ่มคำว่ากุ๋งในประโยคคำตอบกลายเป็นแอมกุ๋งรัดเฮินแห่งเดือกกับแองแอมกุ๋งรัดเฮินแห่งเดือกกับแองน้องก็ยินดีที่ได้พบพี่ประโยคการบอกลาจ่าวแองอ่ะจ่าวแองอ่ะตามเบียดจีอ่ะตามเบียดจีอ่ะแหนกับลายแอมแหนกับหลายแอมเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็สามารถบอกลาง่ายๆโดยใช้ภาษาเวียดนามได้แล้วนะครับ
1: จ้าแอมแอมก่อเยอจิคง
2: ก่ออ่ะสาวในจิเทนาวจิก่อแขวคง
1: กราบเอิ้นแอมจิแขวก่อนแอมเทนาว
2: แอมเหมือนแขวอ่ะ
1: โฮมกว่าจีเถยแอมดีเว่ยหมดแองเซียวที่ฝ่ายคง
2: เวิงดอล่าแอมใจแอมแอมเต้นล่าหา
1: จีฝ่ายดีเจือกแง่เซิร์ตวุ้ยเดือกกับแอม
2: เวิงแอมกุ้งเซิร์ตวุ้ยเดือกกับจีแอมเจ้าจีอ่ะ
3: สำหรับช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้นะคะเราจะมาเปิดบ้านชาวเวียดนามกันค่ะเพื่อศึกษาชีวิตและครอบครัวความเป็นอยู่ของเขานะคะว่าจะเป็นยังไงจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากครอบครัวชาวไทยของเราพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตรากูรูด้านภาษาเวียดนามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าครอบครัวชาวเวียดนามเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าครอบครัวเล็กมีกี่รุ่นกี่รุ่นเหมือนคนไทยไหมคะ
4: ครับคล้ายๆคนไทยนะฮะครอบครัวเวียดนามกับครอบครัวไทยนะฮะครอบครัวของชาวเวียดนามก็จะมี2แบบเหมือนบ้านเราเลยก็คือมีครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวก็คือมีพ่อแม่แล้วก็ลูกใช่ไหมลูกที่ยังไม่แต่งงานนะฮะส่วนครอบครัวขยายก็จะมีปู่ย่าตายายแล้วก็อาจจะมีสะใภ้เข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็มีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ครอบครัวขยายของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันยังเยอะอยู่แต่ยุคสมัยใหม่ผู้หญิงก็อยากคือหลักๆนี่คือตัวผู้หญิงนะครับเพราะว่าที่ประเทศเวียดนามนี่ผู้หญิงต้องเข้าไปอยู่บ้านผู้ชายนะครับทำให้เขาก็อยากแยกออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่า
3: ค่ะ
4: นะครับก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะฮะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเวียดนามจะถือว่าเชื่อตามลัทธิของจื้อนะครับปฏิบัติตามก็คือมีความกลมเกลียวระหว่างญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ญาติทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่จะให้ความสำคัญมาก
3: ค
4: ่
3: ะอาจารย์คะแล้วถ้าถามถึงสถาบันครอบครัวของชาวเวียดนามเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะ
4: ครับสถาบันครอบครัวของชาวเวียดนามเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยที่เล็กในสังคมแต่เป็นมีความสำคัญกับประเทศเวียดนามมากนะครับเพราะเป็นแหล่งในการบ่งเพาะคนเวียดนามที่ออกไปสู่สังคมใหญ่นะครับดังนั้นครอบครัวของคนเวียดนามเนี่ยจะสอนให้มีความรักใคร่กลมเกี่ยวกันระหว่างคนในครอบครัวเป็นอย่างมากเลย
3: ค่ะแล้วถ้าถามถึงวัฒนธรรมในการสั่งสอนของเขาล่ะคะว่ามีการเหลื่อมล้ำหรือเปล่าหรือว่าเท่าเทียมกันไหมคะ
4: ครับในสังคมเวียดนามนะครับรับลัทธิของจื้อมาเต็มๆนะฮะดังนั้นการที่เป็นระบบแบบชายเป็นใหญ่ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามมากนะครับลูกชายคนโตนะครับจะได้รับความสำคัญที่สุดในครอบครัวนะครับเพราะถือว่าเป็นคนที่ถ้าสมมุติพ่อแม่เสียนะครับจะเป็นคนที่ดูแลน้องๆแล้วก็ต้องเป็นคนเลือกคู่ให้กับน้องๆด้วย
3: โอ้โห
4: นะครับมีความสำคัญมากดังนั้นทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ก็จะแบ่งให้ลูกชายคนโตเยอะกว่า
3: คล้ายๆกับคนไทยคนจีน
4: คล้ายๆคนไทยคนจีนนะครับแล้วก็เรื่องการเลือกเพศของลูกเนี่ยที่เวียดนามก็นิยมเลือกเพศชายมากกว่านะครับจนเวียดนามประเทศเวียดนามออกกฎหมายนะครับห้ามอันต้าซาวนะครับโรงพยาบาลห้ามมีเครื่องอัลตราซาวด์ในการดูเด็กนะครับเพราะปัญหาเรื่องการทำแท้งที่เวียดนามเนี่ยถือว่าสูงมาก
3: อ๋อถ้าเห็นเป็นเด็กผู้หญิงอย่างนี้ก็คือ
4: ใช่ก็จะมีปัญหาใช่ฉะนั้นเวียดนามเลยออกกฎหมายว่าห้ามรู้นะครับซึ่งตอนนี้ทำให้เวียดนามมีปัญหาเพศนะครับก็คือตอนนี้เพศชายมีมากกว่าเพศหญิงนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าอีก10ปีเวียดนามจะมีปัญหาในเรื่องความสมดุลทางเพศ
3: อ๋ออาจจะมีแต่ชายหมดเลย
4: อาจจะมีแต่ชายเยอะกว่าหญิงอะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อค่ะถ้าถามถึงความสำคัญของบรรพชนล่ะคะอยากรู้ว่าเขาให้ความสำคัญเหมือนคนไทยไหมคะ
4: ครับอาจจะเรียกได้ว่าให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับกับบรรพชนนะฮะเพราะว่ากิจกรรมกิจวัตรตลอดปีของเวียดนามจะเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษตลอดเวลานะครับก็เหมือนที่ผมเคยกล่าวไปแล้วว่าบรรพบุรุษของเวียดนามเนี่ยมีความสำคัญคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในครอบครัวแต่ละบ้านของคนเวียดนามนะครับตลอดปีสมมติเริ่มต้นตั้งแต่ปีใหม่นะครับก็จะต้องมีการไหว้บรรพบุรุษนะครับคล้ายๆของจีนนะฮะในช่วงวันเต๊ะนะครับหรือวันปีใหม่เวียดนามก็จะมีการกราบไหว้มีการเชิญบรรพบุรุษนะครับกลับมากินข้าวที่บ้านนะครับหรือมีการไปทำความสะอาดหลุมฝังศพของบรรพบุรุษนะฮะนอกจากนี้วันครบรอบวันตายนะครับหรือว่าไงโสของเวียดนามเนี่ยก็ทุกคนก็จะมารวมกันที่บ้านนะครับเพื่อที่จะไหว้บรรพบุรุษนะฮะซึ่งถือว่าเป็นสำคัญแล้วก็ถ้าไม่ทำไม่ได้ด้วยครับ
3: คือถือว่ามีความสำคัญมากๆคือแสดงว่าอาจจะสำคัญกว่าคนไทยเลยก็ได้
4: อาจจะสำคัญนะครับคือเวียดนามให้ความสำคัญคนตายมากกว่าคนเป็นอีกครับ
3: ค่ะอย่างนี้ถามเลยค่ะว่าเรื่องของสถาบันครอบครัวก็ตามสังคมต่างๆที่เปลี่ยนไปปัจจุบันนี้เขาได้เปลี่ยนไปตามไหมคะมีการแยกมาอยู่เป็นครอบครัวเล็กมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเอ่ย
4: ครับเนื่องจากเวียดนามเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวโบราณก็คือจะเป็นครอบครัวขยายแต่ปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้นนะครับทำให้คนเวียดนามอยากจะออกมาอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะขึ้นนะครับปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ก็จะออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะมากนะฮะแต่ก็มีอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าคนเวียดนามนิยมแต่งงานกันเร็วนะครับผู้หญิงเวียดนามนะครับเฉลี่ยแต่งงานเนี่ยประมาณ 25-27 ปีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมาก
3: เร็วมาก
4: ส่วนผู้ชายเนี่ยไม่เกิน30ถ้า30ปุ๊บถือว่าช้ามากแล้วนะครับดังนั้นคู่แต่งงานที่อายุยังน้อยแล้วพอออกมาถ้ามาสร้างครอบครัวเดี่ยวเนี่ยจะความพร้อมจะน้อยกว่าดังนั้นจะต้องไปอยู่ครอบครัวขยายไปอยู่กับพ่อแม่ของสามีนะครับดังนั้นการที่เป็นครอบครัวขยายแนวโน้มก็ยังดำรงอยู่ในสังคมเวียดนามอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิม
3: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวของครอบครัวชาวเวียดนามกันไปแล้วใครที่อยากไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคนเวียดนามก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ยังได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการทักทายด้วยคราวหน้าถ้าเจอคนเวียดนามที่ไหนหรือว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เวียดนามสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็ตรงดิ่งเข้าไปทักทายด้วยภาษาที่เราได้เรียนมาในวันนี้ด้วยอย่าลืมตบท้ายด้วยรอยยิ้มสวยๆสไตล์คนไทยด้วยนะคะและสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

อันยองอาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับแค่คุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนแค่นี้เองครับหนทางสู่ความสำเร็จในการฝึกภาษาเกาหลีก็อยู่แค่เอื้อมแล้วแหละครับและถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศเกาหลีแล้วเกิดประสบปัญหาว่าเอ๊เราหาทางไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่เจอหรือหาของไม่เจอ

0: ริ่มต้นที่อะไรกันก่อนดีครับ
1: เราวันนี้จะเรียนตำแหน่งที่อยู่นะคะโดยก็วันตัวนี้เรียนคำศัพท
0: ์ก่อนเลย
1: นะคะ
0: ครับ
1: ก็อัพยอบถุยวีอาร์เรอันปักเป็นหลักนะคะ
0: ก็จะมีข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างบนเดี๋ยวทีละอย่างแล้วกันคร
1: ับ ใช่ค่ะก็อัพคือข้างหน้าอัพนะคะแล
0: ้
1: วอัพแล้วยอบคือข้างข้าง
0: ย
1: อบ
0: หร
1: ือทางขวาหรือว่าทางซ้ายไม่เป็นไรก็ทางหมดก
0: ็
1: หย
0: อบข้างข้างเป็นหยอบหมดเลย
1: ค่ะแล้วข้างหลังคือทวี
0: ทวี
1: ทวีคือข้างหลัง
0: ครับ
1: แล้วข้างในคืออัน
0: อันแปลว่าข้างใน
1: ข้างในแล้วตรงข้ามก็ข้างนอกคือปัก
0: ผักแปลว่าข้างนอก
1: ปัก
0: ผัก
1: ใช่ค่ะปักแล้วข้างบนคือวี
0: วี
1: วีก็ข้างล่างคืออาร์เร
0: อาร์เร
1: อาร์เร
0: ค่
1: ะแล้วก็ทางขวาโอรึนจก
0: โอรึนจก
1: โอรึนจกทางซ้ายเวนจก
0: เวนจก
1: ทวนอีกทีหนึ่งนะคะข้างหน้าอับข้างหลังทวีข้างๆหยบแล้วข้างบนวีข้างล่างอาร์เรข้างในอันข้างนอกผักนะคะทางขวาโอรึนจกทางซ้ายเวนจก
0: นี่นะครับ
1: จำได้ไหมคะ
0: โอ้โหสงสัยจำไม่ได้เอาอย่างนี้ครับเพื่อให้เราจำง่ายขึ้นเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะเอาไปใช้เรามาลองใช้ในประโยคจริงเลยแล้วกันคร
1: ับ โอเคได้ก็อย่างนั้นติจันแนะนำประโยคใช้อย่างไรก่อนนะคะก็약국이어디있어요2층에있어요책이어디있어요가방안에있어요นี่สิประโยคก็ใช้กับตำแหน่งที่อยู่ได้เลยค่ะ
0: ครับแต่ละประโยคนี่เขาพูดถึงอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกนะคะ약국이어디있어요약국คือว่าร้านขายยา어디있어요어디ที่ไหน있어요อยู่แล้ว약국이어디있어요ร้านขายยาอยู่ที่ไหนแล้วตอบได้ว่าร้านขายยาอยู่ที่ชั้น1หรือว่าชั้น2 อะไรได้นะคะ
0: อยู่ในห้าง
1: ค่ะ2ชั้นเอ있어요
0: ครับ
1: 있어요คือว่าอยู่ที่แล้วชั้น2อีชึง
0: อีชึงคือชั้น2
1: ใช่ค่ะเราเคยเรียนเลขนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2คือว่า2ก็อีชึงชั้น2อยู่ที่ชั้น2อีชึงเอ있어요แล้วก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะอยากจะถามอะไรก็เปลี่ยนกับยากุกได้เลย
0: อ๋อยากุกคือร้านขายยานะครับเช่นเราอาจจะถามว่าสถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
1: สถานีตำรวจคือว่า경찰서경찰서가어디에있어요สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน경찰서가어디에있어요어디에있어요ก็ได้ถ้าอยากจะพูดสั้นๆเอทิ้งไปได้ค่ะ어디있어요
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับแล้วสมมุติว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราจะถามหาห้องน้ำเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนอยากเข้าห้องน้ำถามยังไงครับ
1: อ๋อถามว่า화장실이어디있어요
0: 화장실이어디있어요
1: 화장실คือห้องน้ำแล้วอยู่ที่ไหน있어요화장실이어디있어요어디에있어요ก็ได้แต่ว่าเอทิ้งไปได้นะคะ화장실이어디있어요แล้วตอบได้ว่าถ้า화장실อยู่ทางซ้าย화장실이왼쪽에있어요ตอนที่ตอบก็เอทิ้งไปไม่ได้화장실이왼쪽에있어요ทวนอีกครั้งหนึ่งก็화장실이어디있어요
0: ครับ
1: 화장실이왼쪽에있어요ได้เลยค่ะ
0: แล้วถ้าถามถึงร้านอาหารล่ะครับ
1: ก็สำคัญใช่ไหมคะ
0: ต้องหาเลยคร
1: ับ ร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังชิกตังคือว่าร้านอาหารร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะ식당이어디있어요식당이어디있어요แล้วตอบได้ว่าร้านอาหารอยู่ชั้น5
0: สมมุติอยู่ในห้างอยู่ชั้น5เลย
1: 식당이5층에있어요5층에있어요5층คือว่าชั้น5แล้วก็ต้องใช้เอด้วยนะคะ식당이5층에있어요แต่ว่า식당이ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าเรารู้กันว่าชื่อตรงไหนชื่ออะไร
0: ก็คือถามถึงร้านอาหารอยู่แล้วไม่ต้องทวนในคำตอบก็ได
1: ้5층에있어요ได้เลย
0: ตอบเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วตุนอยู่ที่ไหนคะรู้ข้างๆเราใช่ไหมคะ
0: ผมอยู่ข้างๆอาจารย
1: ์ข้างๆ
0: ข้างซ้ายอาจารย์
1: ทางซ้ายใช่ไหมคะตูนซีก้าจะ왼쪽에있어요왼쪽แล้วเราอยู่ที่ไหนคะ
0: ก็อยู่ข้างขวาของผม
1: ใครก็โอรุน

0: 오른쪽에 있어요. 탕과 오른쪽에 있어요. 유탕사이 왼쪽에 있어요.
1: ถ้าเป็นแบบสิ่งของบ้างเลยครับอยู่บนโต๊ะอยู่ข้างข้างอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยครับ
0: ก็ประโยคที่สามเหมือนกันนะคะ책이어디있어요
1: ครับ
0: หนังสืออยู่ที่ไหนคะดิฉันตั้งใจเอาหนังสือมาวางไว้
1: วั
0: ท
1: น
0: ี
1: น
0: ่
1: ี้เ
0: น
1: ล
0: ี่
1: ยมีหน
0: น
1: ั
0: ะ
1: งส
0: ค
1: ือ
0: ะ
1: นะ
0: ก็ดูหนังสือนะคะหนังสืออยู่ที่ไหนคะบนโต๊ะ
1: ครับ
0: นะคะโต๊ะคือว่าเช็คสั่งโต๊
1: เ
0: ะ
1: ช็
0: ห
1: ค
0: นัง
1: สั
0: ส
1: ่ง
0: ือคือว่าเช็คสั่งนะคะแล้วบนโต๊ะเช็คสั่งวิ่งอิสระหนังสืออยู่บนโต๊ะ책이책상위에있어요책이언니그책상책상위위본도책상위에있어요책상위에있어요
1: คือหนังสืออยู่บนโต๊ะ
0: ใช
1: แล้
0: ่
1: วถ้า
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: มมุติอาจารย์ว
0: ป
1: า
0: าง ก
1: ป
0: ก
1: าก
0: าก
1: าไว้ข้างๆหนังสือ
0: ข้างๆหนังสือแล้วก็ปากกาอยู่ที่ไหนคะบอลเพนี่어디있어요
1: คร
0: ป
1: ั
0: า
1: บ
0: กกาอยู่ที่ข้างๆหนังสือข้างๆคือว่า옆에
1: ยับแพ้
0: ข้างๆหนังสือเช็ค옆에있어요
1: เช็คยับแพ้อี
0: อี
1: ส
0: ส
1: อ
0: ย
1: โย
0: ข้างๆหนังสือเช็ค옆에있어요
1: อยากรู้ว่าเอ๊ะกระเป๋าสวยๆใบนี้มีอะไรอยู่บ้าง
0: กระเป๋าของเรานะคะเดี๋ยวข้างในมีอะไรบ้างข้างในมี
1: โทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือภาษาเกาหลีว่าฮิวเดฟอนฮิวเดฟอนกระเป๋าอันเนี้ยในกระเป๋ากระเป๋าอันเนี้ยฮิวเดฟอนนี่อีสอยอ
1: กระเป๋าคือกระเป๋า
0: ค่ะในกระเป๋ากระเป๋าอันเนี้ย
1: ครับ
0: ฮิวเดฟอนนี่อีสอยอ
1: มีโทรศัพท์มือถืออยู่
0: ในกระเป๋ากระเป๋าอันเนี้ยอีสอยอแล้วมีอะไรอีกนี่นะคะจีกับ
1: แปลว่ากระเป๋าสตางค
0: ใช
1: ์
0: ่ค่ะจีกับอันนี
1: ค
0: ้
1: รับ
0: จีกับอยู่ในกระเป๋าก
1: ระเป๋าถ
0: ถ
1: ื
0: ื
1: ออ
0: กระเป๋าถือคือว่ากระเป๋าน ะคะจีกับอีกระเป๋าอันเนี้ยในกระเป๋าถืออีสอยอ
1: โอ้
0: ก็กระเป๋าสตางค์อยู่ในกระเป
1: ก
0: ๋า
1: ระเป
0: ถ
1: ๋า
0: ือ
1: ถือ
0: ค่ะจีกับอีกระเป๋าอันเนี้ยอีสอยอบอกได้เลยค่ะ
1: คร
0: อย
1: ั
0: ู
1: บ
0: ่ข้างในกระเป๋าสตางค์แล้วก็ฮิวเดฟอนมีด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของตำแหน่งสถานที่สิ่งก็คำศัพท์ต่างๆกันเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์วอนคร
0: ข
1: ั
0: อ
1: บ
0: บคุณค่ะ
1: ว่าแล้วลองไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: 책이 어디에 있어요?
3: 가방 안에 있어요.
2: 가방이 어디에 있어요?
3: 책상 옆에 있어요.
2: 고마워요. 책이 어디에 있어요?
3: 가방 안에 있어요.
2: 가방이 어디에 있어요?
3: 책상 옆에 있어요.
2: 고마워요.
4: 실례합니다. 화장실이 어디에 있어요?
2: 화장실이 2층에 있어요.
4: 고맙습니다. 실례합니다. 화장실이 어디에 있어요?
2: 2층에 있어요.
4: 고맙습니다.
0: 앞, 뒤, 뒤, 옆, 옆, 위, 위, 아래, 아래, 안, 안, 밖, 밖, 오른쪽, 오른쪽. 왼쪽, 왼쪽. 약국이 어디 있어요? 약국이 어디 있어요? 약국이 어디 있어요? 약국이 어디 있어요? 2층에 있어요. 2층에 있어요. 2층에 있어요. 2층에 있어요. 책이 어디 있어요? 책이 어디 있어요? 책이 어디 있어요? 책이 어디 있어요? 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 화장실이 어디 있어요? 화장실이 어디 있어요? 화장실이 어디 있어요? 화장실이 어디 있어요? 화장실이 왼쪽에 있어요. 화장실이 왼쪽에 있어요. 화장실이 왼쪽에 있어요. 화장실이 왼쪽에 있어요. 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 5층에 있어요. 식당이 5층에 있어요. 식당이 5층에 있어요. 식당이 5층에 있어요. 휴대폰이 가방 안에 있어요. 휴대폰이 가방 안에 있어요. 휴대폰이 가방 안에 있어요. 휴대폰이 가방 안에 있어요. 지갑이 가방 안에 있어요. 지갑이 가방 안에 있어요. 지갑이 가방 안에 있어요. 지갑이 가방 안에 있어요.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการฮันกูกออันยองรายการที่จะทำให้คุณพูดฟังและเข้าใจภาษาเกาหลีได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปเที่ยวหรือไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับการได้เรียนรู้คำศัพท์บทสนทนาพื้นฐานต่างๆติดตัวไว้เนี่ยก็จะทำให้การท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางไปทำงานที่เกาหลีง่ายขึ้นราบรื่นไม่มีสะดุดนั่นเองนะครับและต้องบอกว่าเราเนี่ยโชคดีมากๆเลยครับที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีมาเป็นวิทยากรช่วยฝึกให้เราเก่งภาษาเกาหลีขึ้นโดยเฉพาะเลยแหละครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: ชาชินาซอยโ
1: ย네잘지냈어요ตุ้นซีโดะ잘지냈어요
0: 네ชาชินาซอยโยสบายดีนะครับเหมือนที่เคยแล้ววันนี้ครับเราจะมาเรียนอะไรกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้เราจะเรียนทำอะไรที่ไหนนะคะแล้วยกตัวอย่างก่อนนะคะบอเฮล쇼핑해요어디에서쇼핑해요백화점에서쇼핑해요นี่ค่ะสี่ประโยค
0: สี่ประโยคเบื้องต้นได้ยินแวบๆว่ามีคำว่าช้อปปิ้งแน่ๆแต่ที่เหลือมีแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็บอเฮลนี่สั้นๆนะคะบอแปลว่าอะไร

0: ไร
1: อะไร
0: อะไรเฮโยทำ
1: อ๋อตรงตัวเลย
0: ใช่ค่ะโบเฮโยคือว่าทำอะไรคะเป็นคำศัพท์สุภาพเหมือนกันนะคะ
1: ครับเพราะนั้นถามได้โบเฮโยทำอะไรอยู่
0: ทำอะไรอยู่ค่ะแล้วตอบได้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเช่นช้อปปิ้งเฮโยก็สั้นๆใช่ไหมคะเข้าใจ
1: เข้าใจเลย
0: ซื้อของอะไรบ้าง
1: กำลังช้อปปิ้งอยู่นะ
0: ค่ะช้อปปิ้งเฮโยแล้วแต่ทำอะไรก็เปลี่ยนได้เช่นคุงบูเฮโยเรียนอยู่ค่ะคุงบูเฮโย
1: เรียนอยู่
0: ค่ะแล้วดูทีวีก็ทีวีรื้อผายอ
1: ทีวีรื้อผายอทีวีใช้คำว่าทีวีได
0: ้เลยได้เลยค่ะแล้วบางครั้งกินข้าวอยู่ปั๊บบอกอย
1: ปั๊บบอกอย
0: ปั๊บคือข้าว
1: ครับ
0: บอกอยก็กิน
1: แล้วถ้าอ่านหนังสืออยู่แล้วครับ
0: เช็คอีกอย
1: เช็คอีกอย
0: เช็คอีกอยหรือพูดสั้นๆเช็คอีกอย
1: อ๋อก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็เช็คเป็นกรร
1: ม
0: ภาษาเกาหลีถ้าเป็นกรรมก็มีไวยากรณ์อึหรือรึแต่ว่าถ้าพูดยากก็ทิ้งไปก็ได้ค่ะเช็คอีกอย
1: ก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกัน
0: ค่ะแล้วปั๊บปั๊บอึเหมอกอยจริงๆแล้วกินข้าวแต่ว่าก็ทิ้งไปพับหมอกอยได้
1: ก็เป็นพับหมอกอยได้งั้นคุณผู้ชมสามารถใช้คำง่ายๆสื่อสารก็ได้นะครับชาวเกาหลีเข้าใจเป็นการตัดไวยากรณ์ทิ้งไปเป็นบางคำแต่ความหมายยังครบถ้วนเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะถ้าดูหนังจริงๆแล้วคำเต็มๆคือว่ายองฮวาหรือพายอยองฮวาคือว่าภาพยนตร์แล้วพายอก็ดูก็ดูภาพยนตร์ก็ยองฮวาหรือพายอแต่ว่าพูดสั้นๆยองฮวาพาย
1: อง่ายเลยนะครับยองฮวาพายอดูภาพยนตร
0: ์ตอนนี้ฉันก็กำลังสอนภาษาเกาหลีอยู่ก็ภาษาเกาหลีคือว่าฮันกูโกก็สอนคือว่าคารุชอยอฮันกูโกรึคารุชอยสอนภาษาเกาหลีฮันกูโกรึคารุชอยแต่พูดสั้นๆก็ฮันกูโกคารุชอย
1: ฮันกูโกคารุชอยแล้วผมกำลังเรียนภาษาเกาหลีอยู่เนี่ยแหละครับ
0: ก็เรียนคือคงบูเฮยฮันกูโกรึคงบูเฮยก็ภาษาเกาหลีคือฮันกูโกแล้วเรียนคือคงบูเฮยก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโกรึคงบูเฮยตัวพูดสั้น
1: ๆ
0: ฮันกูโก้공부해요ดิฉันสอนภาษาเกาหลีฮันกูโก้를가르쳐요
1: ครับ
0: แล้วคุณตุนก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโก้를공부해요
1: แล้วอย่างประโยคพื้นฐานเลยคำว่าทำงานอย่างเงี้ยเหรอครับถามว่าอะไรดีครับ
0: อีรึเฮโย
1: อีรึเฮโย
0: ทำงานแต่ว่าอิลเฮโยก็ได้ค่ะอิลเฮโย
1: สั้นๆว่าอิลเฮโยก็ได
0: ้หรือรึคำช่วยชี้กลับก็ทิ้งไปได้ค่ะ
1: ครับแล้วอย่างคนที่ชอบไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับ
0: ปั่นจักรยานคือว่าจาจนก็รึท่ายอ่ะจาจนก็คือจักรยาน
1: ครับ
0: ท่ายอ่ะคือว่าปั่นหรือว่าขึ้นอะไรก็ได้แต่ถ้าขึ้นแท็กซี่ก็แท็กซี่รึท่าย
1: อ๋อใช้ด้วยกันได
0: ้ใช้ด้วยกันได้แต่ว่าถ้าจักรยานก็ไม่ได้ขึ้นจักรยานใช่ไหมครับก็ปั่นจักรยานคือจาจนก็รึท่าย
1: อ๋
0: อถ้าก็รึก็ทิ้งไปได้จาจนก็ท่ายอ๋อ
1: ท่ายเลยก็ได้นะครับแล้วพุทธเราเหนื่อยและพักผ่อน
0: ก็พักผ่อนก็ชิโอโย
1: ชิโอโย
0: ง่ายค่ะชิโอโยอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะว่าชิโอโยก็เปรี้ยว
1: อ๋อมันคล้ายกัน
0: แล้วก็ชิโอโยก็ง่าย
1: อ
0: ันนี้คือว่าชิโอโย
1: ชิโอโย
0: ต้องพูดช้าๆนะคะชิโอโยคือพักผ่อน
1: เสียงมันใกล้กันเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมอยู่ๆเปรี้ยวขึ้นมา
0: ใช่
1: อยากพักผ่อนนะฮะถ้านอนล่ะครับ
0: นอนก็ชาโย
1: ชาโย
0: ชาโยตัวง่ายแต่ว่าสำหรับคนไทยอาจจะเสียงยากเพราะว่าชาโยคือว่าซื
1: ้อ
0: ชาโยคือว่านอนหลับ
1: ทีนี้เรื่องของที่ไหนล่ะครับ
0: ก็เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนคะที่ไหนต้องบอกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนก
1: ็
0: โรงเรียนก็ฮักโกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วฮักโกเอโซฮังกูโกรึคงบูเฮียดูหนังดูภาพยนตร์ที่ไหนคะ
1: ดูที่โรงภาพยนตร
0: ์ก็โรงภาพยนตร์คือว่ายองฮวากวันวันเอโซยองฮวารึพายอยองฮวาหรือบายอเป็นคู่กันใช้ด้วยกันตลอดแล้วพับโมโกยอกินข้าวพับโมโกยอที่ไหนคะ
1: กินข้าวโอ้กินได้หลายที่เลยกินที่ร้านอาหารก็ได
0: ้ถ้าร้านอาหารชิกตังเอโซพับโมโกย
1: อแล้ว
0: ที่อื่นนะคะ
1: ที่อื่นจะมีที่บ้าน
0: จีบเอโซพับโมโกยอใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: สมมุติว่าเราอยากไปออกกำลังกายที่ ฟิตเนสแบบนี้
0: ฟิตเนสล่ะออกกำลังกายคือว่าอุนดงเฮยออ
1: ุนดงเฮยออ
0: ุนดงเฮยออกกำลังกายที่ฟิตเนสเชยุกวันเอซออุนดงเฮยอเชยุกวันเอซออุนดงเฮยบางคนออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ
1: โ
0: คงวันเอซออุนดงเฮยอโคงวันเอซออุนดงเฮยอ
1: แล้วถ้าเราจะพักผ่อนที่บ้าน
0: พักผ่อนก็ชิโอยใช่ไหมคะแล้วก็ที่บ้านคือว่าจีเบสบ้านคือจิบที่บ้านจีเบสแล้วพักผ่อนที่บ้านจีเบสชิโอย
1: ทำงานที่บริษัทแล้วครับ
0: ทำงานคืออิลเฮยบริษัทคือว่าเฮซาที่บริษัทเฮซาเอซทำงานที่บริษัทเพซาเอซออิลเฮย
1: ครับแล้วอย่างคำว่าเอกับเอซอที่มันเป็นตัวชี้สถานที่เหมือนกันเนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคำช่วยชี้สถานที่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเอกับเอซอใช้ต่างกันนิดนึงว่าเอจะชี้สถานที่ที่จุดมุ่งหมายยังไม่ไปยังไม่ถึงที่นั่นเช่นฮักโยเอค่ะไปที่โรงเรียนแล้วยังไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็จะไปถึงที่นั่นก็โรงเรียนเป็นจุดหมายฮักโยเอคาย ก็ใช้เอนะคะแล้วเอซอสถานที่เราอยู่ที่นั่นแล้วก็อะไร
1: มันเกิดขึ้นที่นั่น
0: เกิดขึ้นที่นั่นเช่นไปที่โรงเรียนคือว่าฮักโยเอคายเรียนที่โรงเรียนฮักโยเอโซคงบูเฮลถ้าเราไม่อยู่ที่โรงเรียนก็เรียนไม่ได้ใช่ไหมคะต
1: ้
0: องอยู่ที่โรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนหนังสือต่อแล้วฮักโยเอโซคงบูเฮล
1: อย่างนี้นี่เองนะครับวันนี้นะฮะเราได้เรียนรู้เรื่องของการทำอะไรที่ไหนกันแบบละเอียดครบถ้วนเลยแหละครับอย่าลืมฝึกตามกันด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try Out

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนค่ะไปดูสิคะว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกับประเทศอาเซียนและก็สำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คืออินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความที่มีเกาะมากมายก็ทำให้มีชนกลุ่มน้อยมากกว่า500เผ่าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมมากเลยค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านครับตัวนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจาการ์ตานะครับที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาติก่อนที่นี่นะครับที่นี้ก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในเมืองจาการ์ตาด้วยแล้วก็ข้างหลังก็มีมอสก์ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเขาว่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นถ่ายชีวิตที่นี่สบายๆนะฮะคือนักท่องเที่ยวก็มาแต่คนชาวบ้านนะฮะคนที่นี่ก็มาเล่นออกกำลังวิ่งเดินเล่นกันนะครับสบายๆนะครับยังไงเราเข้าไปตัวเมืองจาการ์ตาครับ
0: บรรยากาศตอนเช้าที่สวนสาธารณะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกับเมืองไทยเรานี่แหละค่ะมีทั้งจ็อกกิ้งทั้งเดินเล่นทั้งซ้อมกีฬาประจำชาติที่เรียกว่าปัญจักษีลัดค่ะแล้วก็มีฝึกทหารด้วยเอ๊ะฝึกทหารอันนี้อาจจะเริ่มไม่เหมือนบ้านเราแล้วนะคะที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเรายังเห็นอนุสาวรีย์แห่งชาติมอนัสสัญลักษณ์ของการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงถึง137เมตรและใกล้ๆกันนี้นะคะยังมีมัสยิดที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่ามหามัสยิดอิสติกาลอีกด้วยค่ะ
1: ทีนี้ก็ต้องมาเยอะนะครับโอ้อันนี้ครับบ้านนอกแบบคอนโดนะครับอยู่ในตัวเมืองนะครับนอกก็สบาย

0: นะครับผมมาที่บริษัทนี้นะฮะตึกนี้นะฮะมีนักกับคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวอินโดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทย18ปีตั้งแต่เกิดนะฮะเราสัมภาษณ์ดูนะฮะว่านักธุรกิจที่นี่นะฮะเป็นยังไงมุมมองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับนี่ครับ
1: และที่นี่เองค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายอินโดนีเซียที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยถึง18ปีก่อนจะไปใช้ชีวิตและทำงานที่อินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนจริงๆเลยนะคะตามคุณฮิโร่ไปดูดีกว่านะคะว่าเขาจะมีมุมมองยังไงกับประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สวัสดีครับคุณดานิเอล
2: สวัสดีครับผม
0: คุณดานิเอลเป็นคนที่ไหนนะครับ
2: ผมเป็นคนอินโดนีเซียครับ
0: แต่ว่า
2: ครับผมแต่ว่าเกิดและเติบโตที่เมืองไทยนะครับผม18ปีที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาอินโดนีเซียมาเรียนต่
0: อ
2: ที่จาการ์ตา
0: ก็เยอะประมาณว่าครึ่งนึงเมืองไทยในชีวิต
2: ครับ
0: ครึ่งนึงอินโดนีเซีย
2: ครับแต่เป็นเลือดอินโดนีเซียล้วน
0: ๆอ๋อล่ะ
2: ครับผมครับ
0: ก็ตัวนี้นะฮะมีทำงานอะไรอยู่นะครับที่บริษัทนะครับ
2: ผมทำงานที่บริษัทผลิตถ่านหินนะครับผมdivision ของผมคือ business process management analyst เป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ business process ในบริษัท analyst
0: ครับแล้วผมเห็นแล้วที่นี่แบบชาวหลายชาติเรียกว่าไงเชื้อชาตินะ
2: เ
0: มื่อหลายเหมือน mix เรือมิดแล้วก็ศาสนาก็เรือมิด
2: ครับ
0: มันทุกอย่างเรือมิดยังคือเป็นคริสเตียนใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วคนอื่นก็จะเป็นแฮมกลุ่มมุสลิมอะไรนี่ใช่ไหม
2: ครับ
0: คุณความรู้สึกอย่างไรบ้างกับอยู่ประเทศแบบนี
2: ้ผมรู้สึกดีที่ได้รู้จักกับหลายเชื้อชาตินะครับในอินโดนีเซียเองเราก็มีประมาณมากกว่า50เชื้อชาติ
0: 50
2: 50เอง
0: 50เชื้อชาติ
2: 50เชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติแต่ว่าเป็นเอทนิก
0: เอทนิกโอเค
2: จากผมนี่ผมมาจากนอร์ทสุมาตรามาจากสุมาตราภาคเหนือในนอร์ทสุมาตราเองมีประมาณ50หรือ60เอทนิก
0: โ
2: อ้ถ้าเกิดเราพูดถึงอินโดนีเซียในภาพรวมนี่จะมีมากกว่า100เอทนิกนะครับผมเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย
0: วัฒนธรรมหลากหลาย
2: ก็รู้สึกดีว่าผมสามารถรู้จักกับคนในหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายใน every ethnic เองก็จะมีภาษาของมันเอง
0: ใช
2: ่ตะวันออกถึงตะวันตกนี่โอ้เรามีหลายภาษาก็สิ่งที่ดีนะครับที่เราสามารถรู้จักกับหลายภาษาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรร
0: ม
2: เราสามารถ adapt myself to can live peacefully with all of them
0: ปัญหาอะไรแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมครับ
2: ผมคิดว่าเราก็มีมันอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดใจอันนี้เราถูกสอนในโรงเรียนนะครับในอินโดนีเซียนี่เราก็มีโรงเรียนพยายามสอนว่าเราต้องอยู่อย่าง peaceful อย่างอยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณมาจากมุสลิมมาจากคริสเตียนมาจากพุทธเราพยายามที่จะอยู่ร่วมกัน
0: ที่โรงเรียนนะฮะก็มีสอนเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมครับตั้งแต่
2: สอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับ our country philosophy

0: ปี เรามีสโลแกนที่เรียกว่า unity in diversity เราอยู่เป็น unity ในความหลากหลายที่เรามีอยู่ครับ
1: อาเซียนนะครับทั้งหมด10ประเทศนะครับก็จะเป็นแบบใกล้ๆแบบ unity แบบนี้ใช่ไหมครับเหมือน union แบบเหมือนยุโรปนะฮะ
0: ครับ
1: คุณคิดว่าอย่างไรบ้างนะฮะตรงนี้ครับ
0: ผมคิดว่าเรามี
1: ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
0: สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือว่าเราต้องแข่งขันเพราะว่าใน unity นี่ถ้าเกิดว่าเรา too high scale with the other country มันก็จะไม่ balance เราต้องพยายาม develop ourselves เราต้องพยายามพัฒนาตัวเราเองให้เข้าถึงมาตรฐานสากลทางรัฐบาลนี่ก็พยายามจะพัฒนาบุคลากรของอินโดนีเซียผ่านการศึกษาที่เป็น step แล้วก็ comprehensive เพื่อ achieveThat level very challenging very challenging
1: อินโดนีเซียอนาคตนะหลังจากนี้ไปคุณคิดว่ามุมมองของคุณนะครับเป็นยังไงบ้าง
0: อินโดนีเซียมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับผมมีเบสตลาดที่ใหญ่ในเอเชียในเขตเอเชียนะครับผมไม่ว่าทางเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนหรือว่าเศรษฐกิจโลก drop นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอินโดนีเซียยังมีฐานเศรษฐกิจที่ฐานตลาดที่ใหญ่แล้วก็ยังสามารถIndependent นะครับจะไม่ค่อยโดน Impact มากมายจากทางเศรษฐกิจของทั่วโลกแล้วว่าในการพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเรามีบุคลากรที่เยอะแต่ว่า Uncapable แล้วว่า Less Capability เราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาผมคิดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจที่ดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่อง governance ในอินโดนีเซียเองก็ตอนนี้เราพยายามที่จะปรับปรุงนะครับผมปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้ governance แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นอนาคตที่สดใสถ้าเกิดผมดูประเทศผมเองนะครับผมอินโดนีเซียมีอนาคตที่สดใสแล้วก็มี potential ที่ดีสำหรับ investor ที่จะมาลงทุนในอินโดนีเซีย
1: โอเค
0: นะครับผม
1: ขอบคุณครับสุดท้ายชอบอาหารไทยอะไรครับ
0: ผมชอบอาหารไทย
1: อะไรครับเนี่ยอาหารไทย
0: ส้มตำน้ำตกลาบหมูชอบหมดเลย
1: ชอบเยอะเลยคร
0: ับ ชอบอาหารอีสาน
1: ถ้าคิดถึงก็มาบ้านนะครับ
0: เพราะผมจะไปเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ย
1: โอเควันนี้ขอบคุณมากคร
0: ับโอเคครับ
1: ขอบคุณมาก
2: และนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันการเปิดใจรับวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภาษาวัฒนธรรมและมุมมองในแบบต่างๆทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ

0: และประเทศต่อไปที่เราจะตามคุณฮิโร่ไปโฟกัสกันก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากเลยนะคะถึงจะเป็นประเทศที่เล็กแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ถึง 25% เลยนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจมากนั่นเองค่ะ
1: วันนี้นะครับผมนัดกับสาวไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์นะฮะแล้วข้อมูลสิงคโปร์ยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนึงนัดไว้แถวนี้แหละลานเด่น
0: ๆเดี๋ยวคุณฮิโร่จะพาไปรู้จักกับคุณสองค่ะหรือที่คนที่นี่เขาจะเรียกเธอว่าเอมิลี่นั่นเองค่ะเธอเป็นคนไทยที่ทำงานเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเธอมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับประเทศนี้กันบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: โทษนะครับเพราะฮิโร่ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับโอเคอะไรดี
3: ขอบคุณมากที่สาเสียเวลาวันนี้วันอาทิตย
2: ์ใช่
3: กลางวันเวลายุ่งๆใช่ไหมครับ
2: ก็วันอาทิตย์จริงๆมันก็เป็นวันพักผ่อนสบายๆแต่ก็อาจจะมีงานว่างนิดหน่อยอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยอ
3: ยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: เพิ่งมาค่ะ
3: ยังเพิ่งมา
2: เป็นชายยังใหม่เลยที
3: ่
2: นี่ก็อยู่ที่นี่ได้4 เดือน
3: 4 เดือนแล้ว

0: ถามนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่นะฮะ
1: ก็เป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ก็ออกแบบพวกรีเทลช็อปทุกอย่างค่ะฟิกเจอร์ทุกอย่างให้กับห้างแล้วก็ร้านในทั้งตัวสิงคโปร์เองแล้วก็ประเทศอื่นๆใช่ค่ะ
0: ทำงานใหญ่มาก แล้วทำงานขนาดนี้แล้วเวลาวันหยุดอาทิตย์ทำโชคทำอะไร
1: ปกติมันก็จะอยู่บ้านอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ว่าถ้าแบบว่าจะออกมาข้างนอกก็จะชอบออกไปพิพิธภัณฑ์ออกไป
0: พิพิธภัณฑ
1: ์ใช่แปลก
0: ไม่แปลกผมก็ชอบเหมือนกันใช่เพราะว่าสิงคโปร์เห็นเยอะมากพิพิธภัณฑ์เห็นชาติอะไรนี
1: ้ก็จะมีนิทรรศการวนเวียนไปเรื่อยๆมันก็น่าสนใจแล้วโดยส่วนตัวคิดว่าเหมือนเรามาอยู่ในเมืองเขาเราเป็นคนใหม่ที่นี่เหมือนเรารู้จักคนคนนึงอะค่ะเราไม่ได้รู้จักเขาแค่ว่าคุณใส่เสื้อสีอะไรคุณใส่กระโปรงสีอะไรแต่เราอยากรู้ว่าจริงๆเราใส่ใจคอเขาเป็นยังไงคือจะได้รู้ว่าculture วัฒนธรรมของคนที่นี่การแสดงออกที่นี่ที่จะมีทั้งคนอินเดียเชื้อสายอินเด
0: ีย
1: เชื้อสายจีนมาเลเซียทุกอย่างปนกันที่ที่นี่จะใช้เวลาขึ้นที่สองสังเกตเวลาขึ้นเป็นป้ายทางการเวลาเตือนจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษามาเลเซียภาษาอินเดียอะไรภาษาจีนด้วยเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปตรงไหนดีเราก็เลยเริ่มจากพิพิธภัณฑ์เราจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงเขามาจากยังไง
0: อ๋อต้องกำเนิด
1: ใช่เราจะได้เข้าใจเขาทำไมคนที่นี่ถึงได้มีระเบียบอย่างนี้ทำไมกระบวนการคิดเขาเป็นยังไง
0: ตอนนี้เข้าใจหรือยังครับ
1: ก็ค่อนข้าง
0: มาสี่เดือนเหรอเนาะสี่เดือนก็เฮง
1: ก็ค่อนข้างจะเข้าใจเขามากขึ้น
0: มากขึ้นใช่ไหมผมก็ตอนแรกเข้ามาเมืองไทยก็จะไปวัดปากแก้วแล้วก็ดูวัฒนธรรมตอนสมัยอยุธยาก็ไปอยุธยาไปสุโขทัยเป็นยังไงใช่ใช่อย่างนั้น
1: เหมือนแบบคิดเหมือนกันคุยกับเขาได้รู้เรื่องอะไรเงี้ย
0: คือคิดยังไงล่ะคนสิงคโปร์ล่ะฮะอยู่ด้วยกันตอนนี
1: ้ดีค่ะ
0: ดีเขาทำงานกันยังไงหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงครับมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะนี่ไหมครับ
1: มีความน่าสนใจสิ่งแรกเลยที่คิดว่าคนสิงคโปร์น่าสนใจคือเขาสามารถอยู่รวมกันได้ยังไงแบบในหลายเชื้อชาติ
0: โอ้โห
1: ภาษาแบบว่าเราว่าแถวบ้านนี่มีทั้งคนจีนมาเล
0: ย์อยู่ติดกันเลยเนาะ
1: อยู่ติดกัน
0: มีไชน่าทาวน์ดิจิตอลอินเดีย
1: ใช่ก็มีคนคุยกันคือจะมีซีเนียร์คอร์เนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ คนแก่ๆที่นั่งอยู่ในโต๊ะมีทุกเชื้อชาติเลยคุยกันก็สนิทเขาก็สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได
0: ้แต่ตอนนี้คืนเทพก็เหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่ที่ผมสอยแถวนั้นที่ผมอยู่มีแต่ไม่รู้คนไทยมีนิดหน่อยมีอะไรของสัญชาติเนาะหลายภาษาได้ยินเนี่ยก็ผมคิดว่าอาเซียนกำลังจะเป็นแบบนี้เนาะคือเรือหมดไม่มีโบเดอร์มากขึ้นขอโทษนะครับหิวข้าวหรือยังครับคุยน้ำไปหน่อยตอนนี้เที่ยงแล้วมีอะไรแนะนำแถวนี้นะฮะม
1: ี
0: ไหมครับ
1: จะมีร้านชื่อดัง
0: ชื่อดังโอ้มี
1: ดังอยู่ร้านนึง
0: ครับ
1: เป็นขายข้าวมันไก่ชื่อเทียนนะคะ
0: ข้าวมันไก
1: ่ข้าวมันไก่สิงคโปร์คนสิงคโปร์ภูมิใจในข้าวมันไก่ของตัวเองมาก
0: อ๋อเหรออ
1: ร่อยมาก
0: อร่อยมาก
1: อร่อยมาก
0: ไปพาไปได้ไหมฮะ
1: ไป
0: โอเคไปกินข้าวมันไก่ของสิงคโปร์นะฮะผมสังเกตสิงคโปร์ก็จะมีแบบนี้คอนโดอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆสูงๆนะ
1: HDB ค่ะ
0: HDB.
1: เป็นที่รัฐบาลสร้างให้กับคนสิงคโปร
0: ์
1: ก็คือมาซื้ คนสิงคโปร์สามารถมาซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างจะถูก
0: รัฐบาลช่วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้าเทียบราคาที่อยู่ที่นี่คือค่อนข้างจะถูกเพราะรัฐบาลช่วย
0: ปกติที่ที่นี่จะแรกก็เลยมัน
1: ที่นี่จะแพงมาก
0: แพงมากใช่ไหม
1: คอนโดที่เคยทำงานออกแบบคอนโดก็คือเป็นแบบธรรมดาปกติถ้าที่เมืองไทยเป็นคอนโดเล็กๆปกติแบบ2ห้องนอนอะไรเงี้ยค่ะราคาที่นี่คิดเป็นเงินไทยประมาณ33ล้านบาท
0: 33ล้านบาท นึกไม่ออก
1: บาทไทย
0: แล้วก็คนสังเกตที่นี่รถน้อยมาก
1: ค่ะรถน้อยมาก
0: หรือว่าคนน้อยหรือว่า
1: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่นี่เหมือนถ้าเหมือนเขาซื้อรถก็ต้องจ่ายภาษีราคาเกือบเท่าตัวรถให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นใบอนุญาตในการขับรถ
0: โอ้นั่นคือสองเท่าเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โ
2: อ้ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคนที่นี่เขาจะรับประทานอาหารกันที่ศูนย์อาหาร Hawker Center

0: หรือฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วก็ฟู้ดคอร์ทกันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะและที่นี่คือที่ที่คุณสองกำลังจะพาคุณฮิโร่ไปทานกลางวันกันนะคะศูนย์อาหาร Maxwell Food Center ค่ะแหมมาได้ตรงเวลาหิวแบบนี้ต้องรีบตามเข้าไปแล้วล่ะค่ะแต่ขอบอกนะคะว่าอาหารในนี้ไม่ธรรมดาค่ะดังนั้นเราจะพบเห็นศูนย์อาหารแบบนี้เยอะแยะมากมายในประเทศนี้ค่ะ
1: นี่ค่ะร้านเทียนเทียน
2: อันนี้อ๋อกองกลาง
1: คนหาคิวเป็นเรื่องปกติ
2: โอเค
1: แต่อันนี้ถือว่าคนน้อยนะ
2: คนน้อยนะวิธีการรอคิวนะฮะก็คือรอจนถึงแล้วหิวแล้วหิวมากๆทำให้อร่อยด้วยครับทำให้หิวที่สุด
0: ถึงแล้วนะคะร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยฮิตติดใจใครต่อใครร้านข้าวมันไก่เทียนเทียนค่ะดูสิคะใครไปใครมานะคะก็ต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพตัวเองคู่กับร้านก่อนเลยนะคะคุณฮิโร่ก็ถ่ายกับเขาด้วยค่ะเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามใช่ไหมคะ

0: ักสิบ20นาทีได้ละอันนี
1: ้เป็นไก
0: ่ไก่ที่นี่ไก่พิเศษตรงไหนนะครับขอแนะอธิบายนิดหนึ่งนะครับ
1: ไก่จะนุ่มแล้วก็ที่นี่จะเสิร์ฟข้าวมันไก่ที่นี่จะเสิร์ฟไม่ได้เอาไก่โปะลงมาบนข้าว
0: จะ
1: แยกจานไก
0: ่
1: จานข้าวแล้วก็น้ำจิ้มจะไม่เหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่บ้านเราจะเป็นเต้าเจี้ยวแต่ที่นี่จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะแบบไหหลำกับซีอิ๊วดำแล้วก็จะมีอาหารเคียงก็เป็นผักคือกินไก่แล้วก็กินผักคนจีนเขาจะนึกถึงเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ย
0: โอ้ดีนะฮะ
1: ก็จะเป็นอาหารเป็นผักผัดน้ำมันหอย
0: ขนาดนี้15เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่300กว่าบาทนะ
1: ครับก็ไม่แ
0: พงราคาปกติของที่นี่นะถ้าอย่างนั้นทิ้งคนดีกว่านะครับ
1: ได้ค่ะอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่อยู่แล้วใบนิ่มมากมันก็อร่อยมากจริงๆเฮ้ยเพลินไปเลยแล้วนะฮะ
1: อิ่มมาก
0: อิ่มมากแต่ว่าอร่อยมากจริงๆครับ
1: อร่อยมาก
0: ขอบคุณมากครับแล้วต่อไปผมอยากไปพิพิธภัณฑ์นะครับเมื่อกี้คุณบอกนะ
1: ใช่ค่ะปกติ
0: วันชื่ออะไรครับ
1: เป็น National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร
0: ์ครับครับ
1: ค่ะ
0: ปกติวันหยุดก็จะไปหาเดินเล่นๆกันใช่ไหมครับ
1: ใช่มันสามารถเดินต่อมิวเซียมอื่นก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับ
1: ใช่ม
0: ัน
1: อยู่ใกล้ๆก
0: ันมีเวลาไหมครับวันนี
1: ้มีเวลาค่ะได
0: ้โอเคขอบคุณมากไปยังไงดีครับ
1: ไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะ
0: โอเคเช็คอะไรครับนี่
1: อันนี้คือใช้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
0: ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
1: ใช้ชีวิตดี
0: โค้ดดูหน่อย
1: ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี
0: ้
1: ค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้จะไปที่ National Museum ไปยังไงแล้วสามารถไปยังไงได้บ้างก็จะมีแล้วแต่เราจะเลือกว่าไปบายรถเมย์กับรถไฟหรือแท็กซี่หรือจะขับไปเองก็ได้
0: ได้บัสจะ21นาที
1: 21นาทีกี่บาท71เซน
0: อ๋อออกมางั้นอันนี้แหละสิงคโปร์
1: ค่ะถ้าแบบไประ
0: เบียบมาก
1: ใช่แล้วถ้าไปแท็กซี่ก็4เหรียญ48นาทีก็เซฟเวลาได้อีก8นาทีอันนี้21นาทีเราจะไปแท็กซี่กันนะคะแท็กซี่ก็จะบอกราคาเรทเท่าไหร่แล้วมีแมปให้มาจากตรงนี้เอเราอยู่ตรงนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นใช้แท็กซี่ละกันวันนี้
1: ได้ค่ะ
0: 8นาที
2: เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะอีก8นาทีเจอกันที่มิวเซียมนะคะคุณสองต้องใช้ไอเดียต่างๆในการทำงานเธอจึงมักมาหาไอเดียและก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่นี่ค่ะมิวเซียมในประเทศสิงคโปร์นั้นนะคะมีมากมายหลายแห่งค่ะแต่ National Museum of Singapore แห่งนี้เป็นที่ที่คุณสองมาเสพงานศิลปะเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างดูสิคะที่นี่สงบและก็สวยงามสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะจริงๆเลยนะคะ

0: อยากถามนิดนึงนะแล้ววันนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มทำงานอีกแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วหลังจากนี้ไปนะฮะคุณจะอยู่สิงคโปร์อีกยาวนานหรือเปล่าครับวางแผนชีวิตนิดนึงยัง
1: ไม่ได้วางแผนเป๊ะๆว่าแบบว่าอีก2ปีกับอีก1ปีกับอะไรเงี้ยอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วถ้าเรายังสนุกกับการทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ทำต่อไป
0: ทำต่อไปด้วยเลย
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่า
1: ถ้าอนาคตมันไม่แน่นอนถ้าเรามีโอกาสที่ได้ไปที่อื่นหรือได้ทำงานที่อื่นที่เราสนใจมากกว่านี้ก็อาจจะไปคือยังสนุกกับการทำงานอยู่มันมีไม่เคยได้ทำงานที่ซ้ำกันเลยมันก็เลยยังสนุกกับการทำงานที่นี่อยู่ยังรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรท้าทายให้ทำอีกเยอะก็คือเหมือนแบบว่าการทำงานเหมือนการทำงานเนี่ยคือคุณทำให้ดีที่สุดอะไม่ใช่คิดแค่แบบประมาณว่าทำไปเออไม่ใช่งานฉันหรอกทำไปให้เสร็จคือเป็นงานของบริษัทได้ชื่อบริษัทนี่อะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่ก็คิดว่าคือคุณทำงานได้ดีบริษัทก็ได้ผลประโยชน์แล้วตัวคุณก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าเหมือนกับที่ท่านวอเคยบอกก่อนมาว่าให้งานสร้างคนคนสร้างงานแล้วให้งานนั้นมาสร้างคนต่อ
0: โอ้ปรัชญาไม่ใช่แค่เสร็จอย่างเดียว
1: ใช่ไม่ได้แค่เสร็จ
0: แต่คุณภาพเต็มที่ที่เท่าที่ตัวเองตัวนี้ทำได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะมีพัฒนาต่อไปได
1: ้ถึงคิดว่าตรงนี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยมันแค่เหนื่อยกายกันเหนื่อยสมองนิดหน่อยแต่งานที่ออกมามันคงอยู
0: ่โอ้ก็อนาคตนะผมโอ้รออยู่นะครับ มีแบรนด์ตัวเองเอมิลี่เฟอร์นิเจอร์อะไรทักอย่างถ้าผมเห็นไพ่แบบนี้เนาะก็จะนึกถึงนะเอมิลี่แหละ
1: เอมิลี่
0: ชอบไหมสิงคโปร
1: ์ก
0: ็ดีนะครับ
1: ก็ดีค่ะเมืองเป็นระเบียบดีการคิดอะไรเป็นระเบียบทำทุกอย่างเป็นระบบเนี่ย
0: คนชอบเนาะนี่ต้นไม้ยานเราอยู่นี่แต่อยู่กลางถนนเลยถนนโอชาที่เส้นหลักของสิงคโปร์แต่เนาะอยู่ใต้ต้นไม้เย็นดี
1: แต่ถามว่าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบเป็นคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นเด็กสิงคโปร์ถ้าเทียบถ้าประเทศสิงคโปร์เป็นเด็ก1คนแล้วประเทศไทยเป็นเด็ก1คนอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเด็กสิงคโปร์เป็นเด็กที่เชื่อฟังครูเป็นแบบทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแต่บางไทยเป็นเด็กที่โอเคทำกิจกรรมเยอะหน่อยมีนู่นมีนี่มีแอคทิวิตี้เยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆเมืองไทยอ่ะมันมีพอมันวุ่นวายคือมันไม่ถึงกับวุ่นวายมันมีจุดที่มันวุ่นวายมันไม่เป็นระเบียบขนาดนี้มันทำให้เกิดแอคทิวิตี้แล้วเกิดบางอย่างมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนี้ได้เยอะคือแบบว่าสามารถพูดได้นะว่าคือถึงไปมาหลายประเทศอยู่มาหลายที่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันคำพูดอยู่ว่าที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราไม่เท่าเมืองไทยจริงๆถึงมันจะคนไม่เป็นระเบียบขนาดนี้ประเทศมันไม่อย่างขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนเมืองไทยแล้วมันสบายมันรีแลกซ์
0: มันสบาย
1: มันแบบว่ามันยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยเป็นสองว่าคนไทยเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นมากอ่ะถึงจะแบบว่าถึงคนจะอยู่ในถึงมันจะแย่กว่านี้แต่คุณก็ยังยืดอยู่แล้วคุณก็สามารถอยู่มันได้คนไทยก็เลยไปอยู่ที่ไหนก็ได้คือสามารถปรับตัวได้ง่ายๆอะไรเงี้ย
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบ้านที่อยู่ที่นู่นอยู่ที่เมืองไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามีอะไรก็พักผ่อนกลับบ้านได
1: ้กลับบ้านใช่
0: ใช่หรอ
1: คือที่นี่ก็มีแต่งานคือมาที่นี่ก็คือมาทำงานมาทำงานจริงๆอะไรเงี้ยมาทำงานมาใช้ชีวิตจริงๆลองมาใช้ชีวิตที่คนเดียวอ่ะโดยไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอยู่
0: ผมเข้าใจนะคุณสอนนะผมไม่เห็นชีวิตทุกวันก็ดูแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยเร็วมาก เร็วมากอยู่ในโตเกียวได้เลย ผมรู้สึกว่าทำงานอยู่จริงๆ
1: ค
0: ือ เนาะก็พัฒนาเรื่อยๆปรับตัวเรื่อยๆ
1: อีกแบบนึงใช่
0: เดี๋ยวจะพูดภาษาจีนได้แล้วล่ะ
1: ตอนนี้ก็ได้แบบประโยคแบบว่าเอาตัวรอดว้าเหอะเลยหิวมาก
0: คำแบบนี้ก่อนผมก็เหมือนกันเท่าไหร่
1: อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าม
0: าเมืองไทยก็ได้คำว่าเท่าไหร่แล้วเขาตอบ10บาท20บาทไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ฮะเวลาไปที่สำคัญก่อนนะ
1: เวลาไปซื้อข้าวก่อนตาเป่ากับบ้านในหอตาเป่า
0: อย่างงั้นเนาะ
1: เดี๋ยวฉีเอาถ้าสมมติร้านไหนพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ฉีเอาอย่างนี้มีเป็นเส้นมี
0: ค่อยปรับตัว
1: ค่อยปรับตัว
0: สู้ต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: เด็ก จะมีมุมมองเท่าที่ตาเห็นผู้ใหญ่จะมีมุมมองจากฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวเองผู้นำจะมีมุมมองที่หลากหลายฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนค่ะไปดูสิคะว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกับประเทศอาเซียนและก็สำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คืออินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความที่มีเกาะมากมายก็ทำให้มีชนกลุ่มน้อยมากกว่า500เผ่าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมมากเลยค่ะ
1: สวัสดีทุกชาวครับตัวนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจาการ์ตานะครับที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาติก่อนที่นี่นะครับทีนี้ก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในเมืองจาการ์ตาด้วยแล้วก็ข้างหลังก็มีมอสค์ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเขาว่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นถ่ายชีวิตที่นี่สบายๆนะฮะคือนักท่องเที่ยวก็มาแต่คนชาวบ้านนะฮะคน

0: ที่นี่ก็มาเร่งออกกำลังวิ่งเล่นกันนะครับสบายสบายนะครับยังไงเราเข้าไปตัวมวลจาการ์ตาครับ
1: บรรยากาศตอนเช้าที่สวนสาธารณะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกับเมืองไทยเรานี่แหละค่ะมีทั้งจ็อกกิ้งทั้งเดินเล่นทั้งซ้อมกีฬาประจำชาติที่เรียกว่าปัญจักษิณรัฐค่ะแล้วก็มีฝึกทหารด้วย

0: นัสสัญลักษณ์ของการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงถึง137เมตรและใกล้ๆกันนี้นะคะยังมีมัสยิดที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่ามหามัสยิดอิสติกาลอีกด้วยค่ะ
1: ทีนี้ก็ต้องมาเยอะนะครับโอ้อันนี้ครับบ้านนอกแบบคอนโดนะฮะอยู่ในตัวเมืองนะครับนอกก็สบาย

0: ตรงนี้นะครับผมมาที่บริษัทนี้นะฮะตึกนี้นะฮะมีนักกับคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวอินโดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทย18ปีตั้งแต่เกิดนะฮะเราสัมภาษณ์ดูนะฮะว่านักธุรกิจที่นี่นะฮะเป็นยังไงมุมมองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับนี่ครับ
1: และที่นี่เองค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายอินโดนีเซียที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยถึง18ปีก่อนจะไปใช้ชีวิตและทำงานที่อินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนจริงๆเลยนะคะตามคุณฮิโร่ไปดูดีกว่านะคะว่าเขาจะมีมุมมองยังไงกับประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สวัสดีครับคุณดานิเอล
2: สวัสดีครับผม
0: คุณดานิเอลเป็นคนที่ไหนนะครับ
2: ผมเป็นคนอินโดนีเซียครับ
0: แต่ว่า
2: ครับผมแต่ว่าเกิดและเติบโตที่เมืองไทยนะครับผม18ปีที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาอินโดนีเซียมาเรียนต่
0: อ
2: ที่จาการ์ตา
0: ก็เยอะประมาณว่าครึ่งนึงเมืองไทยในชีวิต
2: ครับ
0: ครึ่งนึงอินโดนีเซีย
2: ครับแต่เป็นเลือดอินโดนีเซียล้วน
0: ๆอ๋อล่ะ
2: ครับผมครับ
0: ก็ตัวนี้นะฮะมีทำงานอะไรอยู่นะครับที่บริษัทนะครับ
2: ผมทำงานที่บริษัทผลิตถ่านหินนะครับผม division ของผมคือ business process management analyst เป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ business process ในบริษัท analyst
0: ครับเดี๋ยวแล้วผมเห็นแล้วที่นี่แบบชาวหลายชาติเรียกว่าไงเชื้อชาตินะ
2: เชื้อชาติ
0: หลายเหมือน mix เรือมิดแล้วก็ศาสนาก็เรือมิด
2: คร
0: ับทุกอย่างเรือมิดยังคือเป็นคริสเตียนใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แล้วคนอื่นก็จะเป็นแฮมกลุ่มมุสลิมอะไรนี่ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: คุณความรู้สึกอย่างไรบ้างกับอยู่ประเทศนี
2: ้ผมรู้สึกดีที่ได้รู้จักกับหลายเชื้อชาตินะครับในอินโดนีเซียเองเราก็มีประมาณมากกว่า50เชื้อชาติ
0: 50
2: 50เอง
0: 50เชื้อชาติ
2: 50เชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติแต่ว่าเป็นเอทนิก
0: เอทนิกโอเค
2: จากผมนี่ผมมาจากโนร์ทสุมาตรามาจากสุมาตราภาคเหนือในโนร์ทสุมาตราเองมีประมาณ50หรือ60เอทนิก
0: โ
2: อ้ถ้าเกิดเราพูดถึงอินโดนีเซียในภาพรวมนี่จะมีมากกว่า100เอทนิกนะครับผมเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย
0: วัฒนธรรมหลากหลาย
2: ก็รู้สึกดีว่าผมสามารถรู้จักกับคนในหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายใน every ethnic เองก็จะมีภาษาของมันเอง
0: ใช
2: ่ตะวันออกถึงตะวันตกนี่หลายภาษาก็สิ่งที่ดีนะครับที่เราสามารถรู้จักกับหลายภาษาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรร
0: ม
2: เราสามารถ adapt myself to can live peacefully with all of them
0: ปัญหาอะไรแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมครับ
2: ผมคิดว่าเราก็มีมันอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดใจอันนี้เราถูกสอนในโรงเรียนนะครับในอินโดนีเซียนี่เราก็มีโรงเรียนพยายามสอนว่าเราต้องอยู่อย่าง peaceful อย่างอยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณมาจากมุสลิมมาจากคริสเตียนมาจากพุทธเราพยายามที่จะอยู่ร่วมกัน
0: ที่โรงเรียนนะฮะก็มีสอนเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมครับตั้งแต่
2: สอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับour country philosophy เรามีสโลแกนที่เรียกว่า unity in diversity เราอยู่เป็น unity ในความหลากหลายที่เรามีอยู
0: ่ครับอาเซียนนะครับทั้งหมด10ประเทศนะครับก็จะเป็นแบบใกล้ๆแบบ unity แบบนี้ใช่ไหมครับเหมือน union แบบเหมือนยุโรปนะฮะ
2: ครับ
0: คุณคิดว่าอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ครับ
2: ผมคิดว่าเรามี
0: ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
2: สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือว่าเราต้องแข่งขันเพราะว่าใน unity นี่ถ้าเกิดว่าเรา too high scale with the other country มันก็จะไม่ balance เราต้องพยายาม develop ourselves ต้องพยายามพัฒนาตัวเราเองให้เข้าถึงมาตรฐานสากลทางรัฐบาลนี่ก็พยายามจะพัฒนานะครับ

0: พัฒนาบุคลากรของอินโดนีเซียผ่านการศึกษาที่เป็นสเต็ปแล้วก็ comprehensive เพื่อ achieve that level very challenging
1: challenging
0: very challenging
1: อินโดนีเซียอนาคตนะครับหลังจากนี้ไปคุณคิดว่ามุมมองของคุณนะครับเป็นยังไงบ้าง
0: อินโดนีเซียมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับผมมีเบสตลาดที่ใหญ่ในเอเชียในเขตเอเชียนะครับผมแม้ว่าทางเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนหรือว่าเศรษฐกิจโลกดรอปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอินโดนีเซียยังมีฐานเศรษฐกิจที่ฐานตลาดที่ใหญ่แล้วก็ยังสามารถอินดีพีเอนเดนต์นะครับจะไม่ค่อยโดนอิมแพคมากมายจากทางเศรษฐกิจของทั่วโลกแล้วว่าในการพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: ใช่
0: เพราะว่าเรามีบุคลากรที่เยอะแต่ว่า uncapable แล้วว่า less capability เราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาผมคิดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจที่ดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่อง governanceในอินโดนีเซียเองก็ตอนนี้เราพยายามที่จะปรับปรุงนะครับผมปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้ governance แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นอนาคตที่สดใสถ้าเกิดผมดูประเทศผมเองนะครับผมอินโดนีเซียมีอนาคตที่สดใสแล้วก็มี potential ที่ดีสำหรับ investor ที่จะมาลงทุนในอินโดนีเซีย
1: โอเค
0: นะครับผม
1: สุดท้ายชอบอาหารไทยอะไรครับ
0: ผมชอบอาหารไทย
1: อะไรครับเนี่ยอาหารไทย
0: ส้มตำน้ำตกลาบหมูชอบหมดเลย
1: ชอบใช่ไหมคร
0: ับชอบอาหารอีสาน
1: ถ้าคิดถึงก็มาบ้านนะครับ
0: เพราะผมจะไปเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ย
1: โอเควันนี้ขอบคุณมากคร
0: ับโอเคครับ
1: สวัสดีครับ
2: และนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันการเปิดใจรับวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภาษาวัฒนธรรมและมุมมองในแบบต่างๆทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ

0: และประเทศต่อไปที่เราจะตามคุณฮิโร่ไปโฟกัสกันก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากเลยนะคะถึงจะเป็นประเทศที่เล็กแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ถึง 25% เลยนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจมากนั่นเองค่ะ
1: วันนี้นะครับผมนัดกับสาวไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์นะฮะแล้วข้อมูลสิงคโปร์ยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนึงนัดไว้แถวนี้แหละลานเด่น
0: ๆเดี๋ยวคุณฮิโร่จะพาไปรู้จักกับคุณสองค่ะหรือที่คนที่นี่เขาจะเรียกเธอว่าเอมิลี่นั่นเองค่ะเธอเป็นคนไทยที่ทำงานเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเธอมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับประเทศนี้กันบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: โทษนะครับเพราะฮิโร่ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับก็คืออะไรดี
2: ขอบคุณมากครับอุตส่าห์เสียเวลาวันนี้วันอาทิตย
3: ์ใช่
2: กลางวันเวลายุ่งๆใช่ไหมครับพ่อเจ
3: ก็วันอาทิตย์จริงๆมันก็เป็นวันพักผ่อนสบายๆแต่ก็อาจจะมีงานว่างนิดหน่อย
2: อ๋ออยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ
3: อ๋อเพิ่งมาค่ะ
2: เพิ่งมา
3: เป็นชายยังใหม่เลยที
2: ่
3: นี่ก็อยู่ที่นี่ได้4เดือน
2: 4เดือนแล้วนะครับ
1: ถามนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่นะครับ
3: ก็เป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ก็ออกแบบพวกรีเทลช็อปทุกอย่างค่ะฟิกเจอร์ทุกอย่างให้กับห้างแล้วก็ร้านในทั้งตัวสิงคโปร์เองแล้วก็ประเทศอื่นๆใช่ค่ะ
1: ทำงานใหญ่มาก แล้วทำงานขนาดนี้แล้วเวลาวันหยุดอาทิตย์ทำชอบทำอะไร
3: ปกติมันก็จะอยู่บ้านอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ว่าถ้าบอกว่าจะออกมาข้างนอกก็จะชอบออกไปพิพิธภัณฑ์ออกไป
1: พิพิธภัณฑ
3: ์ใช
1: ่
3: แปลก
1: ไม่แปลกผมก็ชอบเหมือนกันใช่เพราะว่าสิงคโปร์เห็นเยอะมากพิพิธภัณฑ์เห็นชาติอะไรเนี่ย
3: ก็จะมีนิทรรศการวนเวียนไปเรื่อยๆมันก็น่าสนใจแล้วโดยส่วนตัวคิดว่าเหมือนเรามาอยู่ในเมืองเขาเราเป็นคนใหม่ที่นี่เหมือนเรารู้จักคนนึงอะค
1: ่
3: ะเราไม่ได้รู้จักเขาแค่ว่าคุณใส่เสื้อสีอะไรคุณใส่กระโปรงสีอะไรแต่เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วใส่ใจคอเขาเป็นยังไงคือจะได้รู้ว่าculture วัฒนธรรมของคนที่นี่การแสดงออกที่นี่จะมีทั้งคนอินเดียเชื้อสายอินเด
1: ีย
3: เชื้อสายจีนมาเลเซียทุกอย่างปนกันที่นี่จะใช้เวลาขึ้นที่สองสังเกตเวลาขึ้นเป็นป้ายทางการเตือนจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษามาเลภาษาอินเดียอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ยภาษาจีนด้วยเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปตรงไหนดีเราก็เลยเริ่มจากพิพิธภัณฑ์เราจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงเขามาจากไหน
1: อ๋อต้องกำเนิด
3: ใช่เราจะได้เข้าใจเขาทำไมคนที่นี่ถึงได้มีระเบียบอย่างนี้ทำไมคนที่นี่กระบวนการคิดเขาเป็นยังไง
1: ตอนนี้เข้าใจหรือยังครับ
3: ก็ค่อนข้าง
1: มาสี่เดือนก่อนเนาะสี่เดือนก็แห่ง
3: ก็ค่อนข้างจะเข้าใจเขามากขึ้น
1: มากขึ้นใช่ไหมผมก็ตอนแรกเข้ามาเมืองไทยก็จะไปวัดปากแก้วแล้วก็ดูวัฒนธรรมตอนสมัยอยุธยาก็ไปอยุธยาไปสุโขทัยเป็นยังไงใช่ใช่อย่างนั้น
3: เหมือนแบบคิดเหมือนกันคุยกับเขาได้รู้เรื่องอะไรเงี้ย
1: คือคิดยังไงล่ะคนสิงคโปร์ล่ะฮะอยู่ด้วยกันตอนนี
3: ้ดีค่ะ
1: ดีเขาทำงานกันยังไงหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงครับมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะมีไหมครับ
3: มีความน่าสนใจสิ่งแรกคิดว่าคนสิงคโปร์น่าสนใจคือเขาสามารถอยู่รวมกันได้ยังไงแบบในหลายเชื้อชาติ
1: ค
3: นละภาษา
1: แ
3: บบว่าละแวกแถวบ้านนี่มีทั้งคนจีนมาเล
1: ย์อยู่ติดๆกันเลยเนาะ
3: อยู่ติดๆกัน
1: มีใจหน้าตาหรือโจอินเดีย
3: ใช่แล้วมีคนคุยกันคือจะมีซีเนียร์คอร์เนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
3: นแก่ๆที่นั่งอยู่ในโต๊ะมีทุกเชื้อชาติเลยคุยกันก็สนิทเขาก็สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได
1: ้แต่ตอนนี้คืนเทปก็เหมือนกันนะ
3: ใช
1: ่ที่ผมสอยแถวนั้นที่ผมอยู
3: ่
1: มีแต่ไม่รู้คนไทยมีนิดหน่อยมีอะไรต่างชาติเนาะหลายภาษาได้ยินเขาผมคิดว่าอาเซียนกำลังจะเป็นแบบนี้เนาะคือเรือหมดไม่มีโบเดอร์มากขึ้นขอโทษนะครับขิวเข้าหรือยังครับคุยน้ำไปหน่อยตอนนี้เที่ยงแล้วมี
2: อะไรแนะนำแถวนี้นะฮะม
3: ี
2: ไหมครับ
3: จะมีร้านชื่อดัง
2: ชื่อดังโอ้มี
3: ดังอยู่ร้านนึง
2: ครับ
3: เป็นขายข้าวมันไก่ชื่อเทียนเทียนนะคะ
2: ข้าวมันไก
3: ่ข้าวมันไก่สิงคโปร์คนสิงคโปร์ภูมิใจในข้าวมันไก่ของตัวเองมาก
2: อ๋อเหรออ
3: ร่อยมาก
2: อร
3: ่
2: อยมาก
3: อร
2: ่
3: อยมาก
2: ไปพาไปได้ไหมฮะ
3: ไปค่ะ
2: โอเคไปกินข้าวมันไก่ของสิงคโปร์นะฮะที่ผมสังเกตสิงคโปร์ก็จะมีแบบนี้คอนโดอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆสูงๆนะ
3: HDB ค่ะ
2: HDB.
3: เป็นที่รัฐบาลสร้างให้กับคนสิงคโปร
2: ์
3: ก็คือมาซื้อคนสิงคโปร์มาซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างจะถูก
2: และรัฐบาลช่วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะถ้าเทียบกับราคาที่อยู่ที่นี่คือค่อนข้างจะถูกเพราะรัฐบาลช่วย
2: ปกติที่ที่นี่จะเล็กเขาเลยมัน
3: ที่นี่จะแพงมาก
2: แพงมากใช่ไหม
3: คอนโดที่เคยทำงานออกแบบคอนโดก็คือเป็นแบบธรรมดาปกติถ้าเทียบกับเมืองไทยเป็นคอนโดเล็กๆปกติแบบ2ห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาที่นี่คิดเป็นเงินไทยประมาณ33ล้านบาท
2: 33ล้านบาทนึกไม่ออก
3: บาทไทย
2: แล้วผมสังเกตที่นี่รถน้อยมาก
3: ค่ะรถน้อยมาก
2: หรือว่าคนน้อยหรือว่า
3: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่นี่เหมือนถ้าเหมือนเขาซื้อรถก็ต้องจ่ายภาษีราคาเกือบเท่าตัวรถให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นใบอนุญาตในการขับรถ
2: โอ้นั่นคือสมเท่าเลย
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้
0: ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคนที่นี่เขาจะรับประทานอาหารกันที่ศูนย์อาหาร Hawker Center หรือ Food Center แล้วก็ Food Court กันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะและที่นี่คือที่ที่คุณสองกำลังจะพาคุณฮิโร่ไปทานกลางวันกันนะคะศูนย์อาหาร Maxwell Food Center ค่ะแหมมาได้ตรงเวลาหิวแบบนี้ต้องรีบตามเข้าไปแล้วล่ะค่ะแต่ขอบอกนะคะว่าอาหารในนี้ไม่ธรรมดาค่ะดังนั้นเราจะพบเห็นศูนย์อาหารแบบนี้เยอะแยะมากมายในประเทศนี้ค่ะ
3: นี่ค่ะร้านเทียนเทียน
2: อันนี้อ๋อกองกัง
3: คนต่อคิวเป็นเรื่องปกติ
2: โอเค
3: แต่อันนี้ถือว่าคนน้อยไหม
2: คนน้อยนะวิธีการรอคิวนะฮะก็คือรอจนถึงแล้วคิวแล้วคิวมากๆทำให้อร่อยด้วยทำให้คิวที่สุด
0: ถึงแล้วนะคะร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยที่

จใครต่อใครร้านข้าวมันไก่เทียนเทียนค่ะดูสิคะใครไปใครมานะคะก็ต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพตัวเองคู่กับร้านก่อนเลยนะคะคุณฮิโร่ก็ถ่ายกับเขาด้วยค่ะเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามใช่ไหมคะ

0: แล้วก็รอสัก10-20นาทีได้ละอันนี
1: ้เป็นไก
0: ่ไก่ที่นี่ไก่พิเศษตรงไหนนะครับขอแนะอธิบายนิดหนึ่งนะครับ
1: ไก่จะนุ่มแล้วก็ที่นี่จะเสิร์ฟข้าวมันไก่ที่นี่จะเสิร์ฟไม่ได้เอาไก่โปะลงมาบนข้าว
0: จะแยกจาน
1: ไก่จานข้าวแล้วก็น้ำจิ้มจะไม่เหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่บ้านเราจะเป็นเต้าเจี้ยวแต่ที่นี่จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะแบบไหหลำกับซีอิ๊วดำแล้วก็จะมีอาหารเคียงก็เป็นผักคือกินไก่แล้วก็กินผักคนจีนเขาจะนึกถึงเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ย
0: โอ้ดีนะฮะ
1: ก็จะเป็นอาหารเป็นผักผัดน้ำมันหอย
0: ขนาดนี้15เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่300 กว่าบาทนะ
1: ครับก็ไม่แพง
0: ราคาปกติของที่นี่นะถ้าอย่างนั้นทิ้งคนดีกว่านะครับ
1: ได้ค่ะอยู่แล้วใช
0: ่ไหมใช่อยู่แล้วไก่นิ่มมากมันก็อร่อยมากจริงๆเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: อิ่มมาก
0: อิ่มมากแต่ว่าอร่อยมากจริงๆครับ
1: อร่อยมาก
0: ขอบคุณมากครับแล้วต่อไปผมอยากไปพิพิธภัณฑ์นะครับเมื่อกี้คุณบอกนะ
1: ใช่ค่ะปกติ
0: วันชื่ออะไรครับ
1: เป็น National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร
0: ์ครับครับ
1: ค่ะ
0: ปกติวันหยุดก็จะไปเดินเล่นๆกันใช่ไหมครับ
1: ใช่มันสามารถเดินต่อไปมิวเซียมอื่นก็ได้อ๋อเหรอ
0: ครับใช่
1: ม
0: ัน
1: อยู่ใกล้ๆกัน
0: มีเวลาไหมครับวันนี
1: ้มีเวลาค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากไปยังไงดีฮะ
1: ไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะ
0: โอเคเช็คอะไรครับนี่
1: อันนี้คือใช้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
0: ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
1: ใช้ชีวิตดี
0: โค้ดดูหน่อย
1: ใช้ชีวิตอย่างงี้ก็คือแบบว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้
0: อืม
1: ค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้จะไปที่ National Museum ไปยังไงแล้วสามารถไปยังไงได้บ้างก็จะมีแล้วแต่เราจะเลือกว่าไปรถเมย์กับรถไฟหรือแท็กซี่หรือจะขับไปเองก็ได้
0: ก็ได้บัสจะ21 นาที
1: บาท71เซน
0: อ๋อประมาณนั้นนี่แหละสิงคโปร์
1: ค่ะถ้าแบบไป
0: ระเบียบมาก
1: ใช่แล้วถ้าไปแท็กซี่ก็4.48 เหรียญก็เซฟเวลาได้อีก8นาทีอันนี้21นาทีเราจะไปแท็กซี่กันนะคะแท็กซี่ก็จะบอกราคาเรทเท่าไหร่ก็มีแมปให้มาจากตรงนี้เอเราอยู่ตรงนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นใช้จากซีรากันวันนี้
1: ได้ค่ะ
0: 8นาที
2: เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะอีก8นาทีเจอกันที่มิวเซียมนะคะคุณสองต้องใช้ไอเดียต่างๆในการทำงานเธอจึงมักมาหาไอเดียและก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่นี่ค่ะมิวเซียมในประเทศสิงคโปร์นั้นนะคะมีมากมายหลายแห่งค่ะแต่ National Museum of Singapore แห่งนี้เป็นที่ที่คุณสองมาเสพงานศิลปะเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างดูสิคะที่นี่สงบและก็สวยงามสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะจริงๆเลยนะคะ

0: ากถามนิดนึงนะแล้ววันนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มทำงานอีกแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วหลังจากนี้ไปนะฮะคุณจะอยู่สิงคโปร์อีกยาวนานหรือเปล่าครับวางแผนชีวิตนิดนึงยัง
1: ไม่ได้วางแผนเป๊ะๆว่าแบบว่าอีก2ปีอีก1ปีกลับอะไรเงี้ยอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วถ้าเรายังสนุกกับการทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ทำต่อไป
0: ทำต่อไปด้วยเลย
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่า
1: แต่ถ้าอนาคตมันไม่แน่นอนถ้าเรามีโอกาสที่ได้ไปที่อื่นหรือได้ทำงานที่อื่นที่เราสนใจมากกว่านี้ก็อาจจะไปคือยังสนุกกับการทำงานอยู่มันมีไม่เคยได้ทำงานที่ซ้ำกันเลยมันก็เลย

0: กับการทำงานที่นี่อยู่ยังรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรท้าทายให้ทำเยอะก็คือเหมือนแบบว่าการทำงานเหมือนการทำงานเนี่ยคือคุณทำให้ดีที่สุดอะไม่ใช่คิดแค่แบบประมาณว่าทำไปไม่ใช่งานฉันหรอกทำไปให้เสร็จคือเป็นงานของบริษัทได้ชื่อบริษัทนี่อะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่ก็คือคิดว่าคือคุณทำงานได้ดีบริษัทก็ได้ผลประโยชน์แล้วตัวคุณก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าเหมือนกับที่ท่านวอเคยบอกก่อนมาว่าให้งานสร้างคนคนสร้างงานแล้วให้งานนั้นมาสร้างคนต่อ
1: โอ้ปรัชญาไม่ใช่แค่เสร็จอย่างเดียว
0: ใช่ไม่ใช่แค่เสร็จ
1: แต่คุณภาพเต็มที่ที่เท่าที่ตัวเองตัวนี้ทำได้
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะมีพัฒนาต่อไป
0: ใช่ค่ะถึงคิดว่าตรงนี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยมันแค่เหนื่อยกายกันเหนื่อยสมองนิดหน่อยแต่งานที่ออกมามันคงอยู
1: ่อ๋อก็อนาคตนะผมโอ้รออยู่นะครับ มีแบรนด์ตัวเองเอมิลี่เฟอร์นิเจอร์อะไรทักอย่างถ้าผมเห็นไพ่แบบนี้เนาะก็จะนึกถึงเอมิลี่แหละ
0: เอมิล
1: ี่ชอบไหมสิงคโปร
0: ์ก
1: ็ดีนะครับ
0: ก็ดีค่ะเมืองเป็นระเบียบดีการคิดอะไรเป็นระเบียบทำทุกอย่างเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ย
1: คนชอบเนาะนี่ต้นไม้ยานเราอยู่นี่แต่อยู่กลางถนนเลยถนนโอชาที่เส้นหลักของสิงคโปร์แต่เนาะอยู่ใต้ต้นไม้เย็นดี
0: แต่ถามว่าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบเป็นคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นเด็กสิงคโปร์ถ้าเทียบถ้าประเทศสิงคโปร์เป็นเด็ก1คนแล้วประเทศไทยเป็นเด็ก1คนอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเด็กสิงคโปร์เป็นเด็กที่เชื่อฟังครูเป็นแบบทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแต่บางไทยเป็นเด็กที่โอเคทำกิจกรรมเยอะหน่อยมีนู่นมีนี่มีแอคทิวิตี้เยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆเมืองไทยอ่ะมันมีพอมันวุ่นวายคือมันไม่ใช่แบบว่ามันมีจุดที่มันวุ่นวายมันไม่เป็นระเบียบขนาดนี้มันทำให้เกิดแอคทิวิตี้แล้วเกิดบางอย่างมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนี้ได้เยอะคือแบบว่าสามารถพูดได้นะว่าคือถึงไปมาหลายประเทศอยู่มาหลายที่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันคำพูดอยู่ว่าที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราไม่เท่าเมืองไทยจริงๆถึงมันจะคนไม่เป็นระเบียบขนาดนี้ประเทศมันไม่เอียงขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเมืองไทยแล้วมันสบายมันรีแลกซ์
1: มันสบาย
0: มันแบบว่ามันยังไงก็ได้อะไรเงี้ยคนไทยเป็นสองว่าคนไทยเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นมากอ่ะถึงจะแบบว่าถึงคนจะอยู่ในถึงมันจะแย่กว่านี้แต่คุณก็ยังยืดอยู่แล้วคุณก็สามารถอยู่มันได้คนไทยก็เลยไปอยู่ที่ไหนก็ได้คือสามารถปรับตัวได้ง่ายๆอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบ้านที่อยู่ที่นู่นอยู่ที่เมืองไทย
0: ใช่
1: ถ้ามีอะไรก็พักผ่อนกลับบ้านได
0: ้กลับบ้านใช่
1: ใช่ไหม
0: คือที่นี่ก็มีแต่งานคือมาที่ก็คือมาทำงานมาทำงานจริงๆอะไรเงี้ยมาทำงานมาใช้ชีวิตจริงๆลองมาใช้ชีวิตที่คนเดียวอ่ะโดยไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอยู่ข้างหลัง
1: ผมเข้าใจนะคุณสอนนะผมไม่เห็นชีวิตทุกวันก็ดูแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยเร็วมาก เร็วมากอยู่ในโตเกียวได้เลย ผมรู้สึกว่าทำงานอยู่จริง
0: ๆคือ
1: เนาะก็พัฒนาเรื่อยๆปรับตัวเรื่อยๆ
0: อีกแบบนึงใช่
1: เดี๋ยวจะพูดภาษาจีนได้แล้วล่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้แบบประโยคแบบว่าเอาตัวรอดว้าเหอะเลยหิวมาก
1: ทำแบบนี้ก่อนผมก็เหมือนกันเท่าไหร่
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: มาบ้างเมืองไทยก็ได้คำว่าเท่าไหร่แล้วเขาตอบ10บาท20บาทไม่รู้เท่าไหร่ฮะที่สำคัญก่อนนะ
0: เวลาไปซื้อข้าวก่อนตาเป่าตาเป่ากับบ้านใส่ห่อตาเป่าตาเป่า
1: อย่างงั้นเนาะ
0: เดี๋ยวชี้เอาถ้าสมมติร้านไหนพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ชี้เอาอย่างงี้อย่างงี้มีเป็นเส้นมี
1: ค่อยๆปรับตัว
0: ค่อยๆปรับตัว
1: สู้ต่อไปครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: เด็กจะมีมุมมองเท่าที่ตาเห็นผู้ใหญ่จะมีมุมมองจากฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวเองผู้นำจะมีมุมมองที่หลากหลายฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกา
2: ก็รายการนี้นะคะนับว่าเป็นรายการน้องใหม่ล่าสุดของทางวิทยุสารานรมออกอากาศจะเป็นเกี่ยวข้องกับการทำงานของพวกเราอะนะคะที่กองแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางวิทยุ AM 1575หรือถ้ายังไงก็สามารถติดตามชมได้ทางเพจวิทยุสารานรมสารานรมเรดิโอค่ะ
0: ใช่ครับก็แต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าพวกเราเนี่ยล้วนแต่เป็นนักการทูตปฏิบัติการที่กองแอฟริกากรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับหรือว่าเรียกอย่างนึงว่าเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะซึ่งก็จะมีความรับผิดชอบในการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศแอฟริกาที่เรามีความรับผิดชอบอยู่นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของรูปแบบรายการแล้วก็เนื้อหาต่อไปเนี่ยเรามาแนะนำตัวกันก่อนดีไหมครับพี่นัทว่าพวกเราเป็นใครมาจากไหนครับ
3: นี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัทนะคะสรินดามั่นเจริญสิริค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะที่ดูแลประเทศในแอฟริกาทางตอนใต้นะคะตอนนี้ก็ดูแลอยู่2สถานทูตจะมีสถานทูตไทยที่พริทอเรียแอฟริกาใต้แล้วก็สถานทูตไทยที่มาปูโตโมซัมบิกซึ่งสถานทูตที่พริทอเรียเนี่ยก็จะมีเขตอาณาหรือประเทศที่เรารับผิดชอบเนี่ยทั้งหมด10ประเทศด้วยกันนะคะก็จะมีแอฟริกาใต้มอริเชียสซิมบับเวเลโซโทแซมเบียบอตสวานาแองโกลาสวาซิแลนด์นามิเบียแล้วก็มาลาวีค่ะ
0: พี่นัทครับมันเยอะมากนะครับ
3: เยอะจริงๆ
0: จำหมดได้ยังไงครับเนี่ย
3: ค่ะทุกวันนี้ก็ยังจำไม่ได้นะคะ
0: แต่ความจริงประเทศที่พี่นัทดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่คนไทยคุ้นรู้จักกันดีใช่ไหม
3: คร
0: ับ
3: ใช่เพราะว่าประเทศที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือแอฟริกาใต้นะคะหลายท่านอาจจะเคยไปเที่ยวแล้วด้วยนะคะก็แอฟริกาใต้เนี่ยก็มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในแอฟริกาแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเราก็ยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของแอฟริกาใต้ในอาเซียนด้วยค่ะ
4: แล้วก็ทราบมาว่าปีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับแอฟริกาใต้ก็มีความพิเศษด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่เลยค่ะปีนี้นะคะจะเป็นปีครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและแอฟริกาใต้ซึ่งเราก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ด้วยค่ะ
4: โอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ย
0: ก็น่าจะต้องติดตามต่อไปว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆออกมาอีกในช่วงปีนี้นะครับแล้วอย่างพี่ชอนล่ะครับพี่ชอนดูแนะนำตัวก่อนดีไหมคร
4: ับ ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับชื่อชอนนะครับชื่อนราวิทย์องค์คำมงคลนะครับเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะดูแลภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกนะครับซึ่งอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมทั้งหมด10ประเทศนะครับก็ประกอบไปด้วยเคนยายูกันดาเซเชลแทนซาเนียนะครับคอมโมโรสโซมาเลียสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกบูรุนดีรวันดาแล้วก็เซาท์ซูดานนะครับ
0: เยอะไม่แพ้กันเลยนะต้องดูพออยู่นะก็เป็นประเทศที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลย
4: น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะมีหลายประเทศที่คนไทยเป็นที่รู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นเคนยานะครับก็จะมีความโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวซาฟารีนะครับ
0: อืมใช่ใช่แต่ว่าพี่ชอนก็ดูโอเคก็เยอะพอๆกับพี่นัทเลยแต่เชื่อว่าของพี่ปุ้ยนี่ต้องไม่แพ้ใครแน่นอน
4: ได้ข่าวว่าเยอะที่สุด
2: ต้องมารอฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะยานิสาชื่อโชติถาวรหรือว่าปุ้ยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นทางแอฟริกาใต้ของพี่นัทแอฟริกาตะวันออกของพี่ชอนแล้วก็จะเป็นทางตะวันตกของปุ้ยก็จะมี2สถานทูตที่สานงานด้วยประจำก็จะมีสถานทูตแรกก็คือสถานทูตณกรุงดากาประเทศเซเนกัลและ2ก็คือสถานทูตณกรุงอาบูจาประเทศไนจีเรียในส่วนของกรุงดากาเนี่ยนะคะที่เซเนกัลก็จะมีเขตอาณาอย่างพี่นัทดูได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นดูแลประเทศในตรงนั้นนะคะของดากาเนี่ยก็จะดูแลที่เซเนกัลกินีบิซาวมาลีแกมเบียกอติวัวเซราลีโอนโตโกบูกินาฟาโซกาบองกาบูเวดีไลบีเรียและไนเจอร์ค่ะ
4: อย่างไม่หมด
2: ในส่วนของสถานทูตในอาบูจาที่ไนจีเรียเนี่ยนะคะก็จะดูแลประเทศไนจีเรียเบนินแคเมรูนกานาแอฟริกากลาง สาธารณรัฐคองโกเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ชอนเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
4: ใช่
0: ไม่เหมือนก
2: ัน ไม่เหมือนกัน
4: ตัวย่อก็ใช้คำว่า DRC คองโก
2: อ่ะค่ะแล้วก็จะมีต่อนะคะชาร์ตอีควาทอเรียลกินีเซาตูเมตและปรินซิปปี้ค่ะทั้งหมด22ประเทศ
3: จริงๆค่ะ
4: เยอะมาก
0: จำหมดหรือยังครับเนี่ยว่าย
2: ัง
0: ยังโผล่อยู่ยังก็โผล่อยู่มันเยอะมากยาวยิ่งกว่าชื่อกรุงเทพมหานครด้วยยาวจริ
2: ง
0: ๆแต่ก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญเพราะว่ายิ่งดูเยอะก็นั่นหมายความว่าก็ต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นตามใช่ไหมครับ
2: เป็นปุ๋ยผ้าที่น่าสนใจ
0: ของพี่ปุ้ยอาจจะเป็นคนที่มากที่สุดในกองเราก็ได้เพราะผมก็เป็นคนที่น้อยที่สุดในกองเลยก็ว่าได้
2: เนี่ยมากที่สุดแต่ไม่ใช่คนมาก
0: คนไม่มากไม่เยอะเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวของผมเนี่ยชื่อศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับก็เป็นนักการทูตปฏิบัติการเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะดูประเทศไม่เยอะเท่าไหร่ไม่มากเท่าพี่ปุ้ยนะครับ แต่ก็ยังแอบต้องอ่านโผล่อยู่ ก็จะมีจิบูติซูดานเอริเทรียเอธิโอเปียโซมาเลียแล้วก็มาดากัสการ์นะครับ ซึ่งมาดากัสการ์เนี่ยพวกเราก็มีมิชชั่นอยู่ที่นั่นด้วยก็เป็นสถานกงสุลใหญ่ณกรุงอันตานานาริโว
4: ถูกต้องครับ
0: นั่นเองก็ถือว่าก็เนี่ยแหละก็ครอบคลุมทั้งภูมิภาคแอฟริกาใต้ที่อยู่ทางด้านใต้ของทะเลทรายซาฮาราใช่ไหมเขาเรียกเป็นซับซาฮาราใช่ไหมครับเพราะว่าแต่แอฟริกาก็จะมีภูมิภาคที่อยู่เหนือซาฮาราขึ้นไปอีกก็เราก็จะมาทำความรู้จักกันในโอกาสต่อๆไปนะคร
4: ับ
0: แต่อย่างแล้วรายการเราเนี่ยโดยที่พี่ปุ้ยก็ได้บอกไปแล้วว่ามันออกอากาศจะได้ออกอากาศทุกๆวันหรือหากตอนเช้าใช่ไหมครับหร
4: ือ
0: ช
4: ่องทางเช้านะครับ
0: โมงเช้าถึงโมงครึ่งหรือช่องทางFacebookก็ได้ก็จะได้มีโอกาส
4: เปิดกลับเข้ามา
0: คิดถึงกันเมื่อไหร่
4: ทั้งวันเลย
0: เข้ามาได้
3: เข้ามาทุกวันเลยก็ได้
0: เข้ามาทุกวันเพิ่มยอดแชร
4: ์สามารถเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดเลิฟได้นะคร
0: ับ กดเลิฟ
3: กดเลิฟได้
0: กดเกลียดกันก็พอแต่ว่ารายการเราจะมีคอนเทนต์ยังไงบ้างครับพี่ชอ
4: ในส่วนของคอนเทนต์รายการเรานะครับเรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการแนะนำเกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอฟริกานะครับอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวอาหารวัฒนธรรมบุคคลสำคัญของแอฟริกาโหเรียกว่ามาครบเลยนะครับในส่วนของช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นการเจาะลึกถึง

0: โอกาสและความร่วมมือนะครับระหว่างไทยกับแอฟริกานะครับซึ่งในบางสัปดาห์เราก็จะอาจจะเชิญบุคคลสำคัญของแอฟริกามานะครับหรือว่าบุคคลสำคัญของไทยที่มีบทบาทกับแอฟริกานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าแฟนๆรายการท่านใดนะครับอยากให้ทางรายการนำเสนอเรื่องราวอะไรหรืออยากให้สัมภาษณ์ใครเป็นพิเศษก็สามารถที่จะส่งคอมเมนต์มาทาง Facebook ของวิทยุสรานรมได้ด้วยนะครับ
1: ก็จะได้เป็นโอกาสที่พวกเราคนไทยจะได้รู้จักกับแอฟริกามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในมุมมองด้านต่างๆในมิติที่หลากหลาย
0: เรียกว่าครบถ้วนทุกมิติ
1: ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่นัทภาพของพวกเราเนี่ยก็จะมีภาพกับภูมิภาคอันนี้ที่อาจจะเป็นในเชิงที่ลบนิดนึงหลายคนก็อาจจะบอกว่ากลัวโรคระบาดอาจจะต้องร้อนยากจนหรือเปล่าหรือว่าคนเขาเป็นยังไง
2: ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงภูมิภาคแอฟริกาสิ่งแรกที่คนทั่วไปมักจะคิดก็คือความยากจนโรคระบาดมีแบบ
1: ภ
2: ั
1: ยธรรมชาติ
2: มีความแห้งแล้งน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: มีการต่อสู้กัน
2: ใช่มีการสู้รบรุนแรงมีการก่อการร้ายคือทุกอย่างจะเป็นภาพในเชิงลบค่อนข้างมากแต่ว่าจากการที่พวกเราทุกคนซึ่งเป็นนักการทูตเนี่ยที่ได้อยู่ในกองแอฟริกาแล้วก็ได้สัมผัสกับแอฟริกาเนี่ยเราก็อยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอฟริกามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะก็คิดว่าจะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้แอฟริกาในมุมมองใหม่ๆได้เปิดโลกทัศน์ได้รู้จักแอฟริกาอย่างที่เขาเป็นในทุกวันนี้ให้มากขึ้นนะคะ
0: ครับแต่ว่าแอฟริกาในทุกวันนี้ก็ต่างกับแอฟริกาในอดีตไปค่อนข้างมากแล้วนะครับหลายประเทศก็มีการพัฒนาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจนะครับจนเรียกว่าถ้าไม่รู้จักแอฟริกาเนี่ยอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าโหแอฟริกาเนี่ยสามารถพัฒนาได้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับ
1: แต่พูดไปแล้วก็อาจจะหาว่าโฆษณา
2: เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะคะวันนี้เราไม่ได้แค่จะมาพูดให้ฟังอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอพรีเซนเทชันเพื่อเผยแพร่ความรู้แล้วก็แนะนำประเทศแนะนำภูมิภาคแอฟริกาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วย
1: ครับก็ถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็เราไปชมกันเลยนะครับ
2: ค่ะ
3: เมื่อได้ยินชื่อทวีปนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนักที่เราจะนึกถึงภาพลักษณ์ในด้านลบต่างๆเช่นความยากจนความแห้งแล้งโรคระบาดความรุนแรงและเรื่องไม่ดีต่างๆนานาแต่อย่างไรก็ดีทุกวันนี้แอฟริกาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

0: ปัจจุบันแอฟริกาเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยโอกาสด้วยปัจจัยสำคัญ2ประการคือ 1. การเป็นภูมิภาคที่มีประชากรกว่า 1,200 ล้านคนซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าคาดการณ์กันว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า1เท่าตัวและจะมีสัดส่วนสูงถึงประมาณ1ใน4ของประชากรโลกทำให้แอฟริกาไม่เป็นเพียงตลาดใหม่ในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังจะเป็นตลาดที่สำคัญในอนาคตด้วยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเช่นข้าวไทยซึ่งกว่าครึ่งของที่ไทยผลิตถูกส่งออกไปยังแอฟริกาอย่างไรก็ดียังมีประชากรในแอฟริกาอีกหลายล้านคนที่ขาดแคลนอาหารไทยจึงได้ร่วมกับประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นโครงการ Coalition for African Rice Development เพื่อสอนการปลูกข้าวให้แก่แอฟริกานอกจากนี้ในด้านประชากรศาสตร์แอฟริกายังถือเป็นทวีปที่มีศักยภาพสูงมากเพราะกว่าร้อยละ60ของประชากรในแอฟริกาอยู่ในวัยทำงานที่มีอายุต่ำกว่า25ปีและพร้อมที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตประการที่2การเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของโลกอาทิก๊าซธรรมชาติน้ำมันถ่านหินอัญมณีประมงและป่าไม้ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทุกอนุภาคของแอฟริกาโดยที่ผ่านมาประเทศต่างๆและไทยได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของแอฟริกามานานโดยเฉพาะในด้านอัญมณีที่นักลงทุนชาวไทยได้นำมาเจรนัยจนกลายเป็นสินค้าออกที่ของไทยขณะเดียวกันไทยก็มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านนี้ให้แก่แอฟริกาเช่นกันซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันสาขาที่ต่างฝ่ายต่างมีศักยภาพจากปัจจัยที่สำคัญทั้งสองข้อดังกล่าวทำให้ในปัจจุบันประเทศแอฟริกาสามารถพัฒนาประเทศให้รุดหน้าไปได้ในหลายๆด้านเช่นด้านเศรษฐกิจแอฟริกากำลังเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองจากสังคมเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมและจากชนเผ่าท้องถิ่นสู่ชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยในปีคริสตศักราช 2011 ถึง 2015 7ใน10ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดของโลกนั้นเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งนี้คาดการว่าระหว่างปีคศ2016ถึง2021เศรษฐกิจของแอฟริกาจะเติบโตขึ้นกว่า1เท่าตัวด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคแอฟริกาได้รับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆทั้งสหรัฐสหภาพยุโรปและเอเชียเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้และอินเดียในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางท่าเรือสนามบินทางรถไฟจนทำให้ในปัจจุบันแอฟริกามีการพัฒนาด้านนี้เป็นอย่างมากโดยในเคนยาแอฟริกาใต้อัลจีเรียมอร็อกโกไนจีเรียจิบูตีและเอธิโอเปียมีเส้นทางรถไฟความเร็วปานกลางและความเร็วสูงแล้วนอกจากนี้บริษัทเอกชนของไทยเองได้ร่วมมือกับแอฟริกาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้แก่การก่อสร้างทางรถไฟและท่าเรือน้ำลึกในโมซัมบิกการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าในซูดานการลงทุนด้านปิโตรเลียมในอียิปต์เป็นต้นซึ่งเป็นโอกาสให้แรงงานไทยหลายพันคนเดินทางเข้าไปทำงานในแอฟริกาในด้านการเมืองและความมั่นคงขณะนี้ประเทศแอฟริกาหลายประเทศได้เสริมสร้างสันติภาพและเริ่มพัฒนาประเทศให้รุดหน้าไปอย่างมากเช่นความขัดแย้งในซูดานซึ่งคู่ขัดแย้งสามารถตกลงอย่างสันติให้มีการแบ่งเป็น2ประเทศเมื่อปีพ.ศ. 2554รวันดายุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปเมื่อปี2537และปัจจุบันสามารถพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านไอทีจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาขณะที่ปัญหาโจรสลัดและการก่อการร้ายโดยกลุ่มอัลซาบาบและกลุ่มโบโกฮารามนั้นได้ถูกจำกัดวงมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือที่ประชาคมโลกหยิบยื่นให้โดยในส่วนของไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่พลเรือนทหารและตำรวจเข้าร่วมในภารกิจสังเกตการและปฏิบัติการรักษาสันติภาพในหลายประเทศเช่นไลบีเรียนามิเบียแอฟริกาใต้เซราลีโอนบูรุนดีซูดานและเซาท์ซูดาน ด้านการท่องเที่ยวเป็นสาขาที่แอฟริกามีศักยภาพสูงมากโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดนอกจากนี้ยังมีป่าเขาและท้องทะเลกว้างใหญ่ที่งดงามที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงแต่งแต้มด้วยสีสันของวิถีพื้นถิ่นของชนพื้นเมืองคงไว้ซึ่งเสน่ห์อันเป็นอัตลักษณ์ที่มีที่แอฟริกาเพียงแห่งเดียวในโลกในขณะเดียวกันแอฟริกาก็เปิดบ้านต้อนรับวิถีแบบไทยๆไม่ว่าจะเป็นมวยไทยการนวดแผนไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารไทยซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยภาคเอกชนไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนด้านโรงแรมในเคนยาโมซัมบิกแอฟริกาใต้อียิปต์และเซเชลแล้วโดยในแอฟริกาใต้ประเทศเดียวมีร้านอาหารไทยกว่า80ร้านและมีร้านอาหารไทยในเครือซิมพลีเอเชียซึ่งมีการขยายสาขากว่า50แห่งในแอฟริกาใต้บอสวานาและซิมบับเวนอกจากนั้นในปัจจุบันสายการบินต่างๆของแอฟริกาได้แก่เคนยามาดากัสการ์เอธิโอเปียและอียิปต์มีบริการเที่ยวบินตรงมายังกรุงเทพทำให้มีนักท่องเที่ยวแอฟริกาเดินทางมาท่องเที่ยวรักษาพยาบาลและซื้อสินค้าในประเทศไทยเป็นจำนวนมากขณะที่นักท่องเที่ยวไทยก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในแอฟริกามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันแอฟริกาซึ่งในปัจจุบันเป็นทวีปที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และได้รับการพัฒนาไปทุกขณะมิได้เป็นทวีปที่ห่างไกลจากประเทศไทยแต่อย่างใดเนื่องจากที่ผ่านมาไทยและแอฟริกาต่างมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ประเทศในแอฟริกาได้รับเอกราชจากประเทศเจ้าอาณานิคมโดยไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับหลายประเทศในแอฟริกามายาวนานมากกว่า50ปีปัจจุบันไทยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในแอฟริการวม9แห่งและยังมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในแอฟริกาอีกจำนวนมากและประเทศแอฟริกาก็มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในไทยหลายแห่งด้วยเช่นกันในระดับพระราชวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ไทยหลายพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปนี้ได้แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในแอฟริกาขณะที่ผู้นำของประเทศในแอฟริกาก็เคยเดินทางเยือนประเทศไทยเช่นกันอาทิประธานาธิบดีเนลสันเมนเดลาแห่งแอฟริกาใต้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวาซีแลนด์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโทในส่วนของภาครัฐไทยและแอฟริกามีกลไกความร่วมมือทวิภาคีในหลายระดับได้แก่คณะกรรมการร่วมในระดับรัฐมนตรีและการประชุมคณะทำงานในระดับปลัดกระทรวงและระดับอธิบดีซึ่งที่ผ่านมามีการจัดประชุมอยู่เป็นระยะเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆในระดับประชาชนก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักเรียนไทยมุสลิมที่นิยมไปศึกษาต่อในแอฟริกาจำนวนมากและนักธุรกิจที่เดินทางไปทำการค้าขายระหว่างกันเหล่านี้เองได้ก่อให้เกิดความร่วมมือในเชิงหุ้นส่วนระหว่างไทยและแอฟริกาในด้านต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของกองทัพไทยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของแอฟริกาในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเช่นการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงการเผยแพร่แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลายประเทศซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่จะสร้างงานสร้างรายได้และสร้างการพัฒนาให้กับชาวแอฟริกาอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาในด้านต่างๆที่ทำให้แอฟริกาไม่ใช่ดินแดนล้าหลังและห่างไกลอีกต่อไปประกอบกับมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยและแอฟริกาที่มีมาอย่างช้านานรวมทั้งกลไกภาครัฐที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยหากเราเริ่มที่จะเปิดใจมองแอฟริกาในมุมใหม่และกล้าที่จะเริ่มศึกษาแอฟริกาในแง่มุมที่ตนเองสนใจแอฟริกาจะเป็นแหล่งโอกาสที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพในทุกด้านสำหรับคนไทยทุกคน
1: ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการมองแอฟริกาแบบเขาเรียกว่ามองมุมกลับปรับมุมมองมากๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่กองแอฟริกาทำนะครับในช่วงกลางปี59ที่ผ่านมานั่นเองไม่ช้าไม่นานมานี้นะครับก็เห็นได้ว่าจากคลิปเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กับประเทศแอฟริกาเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมครับพี่ปุ้ยไม่น้อยเลยเน
2: า
1: ะ
2: ไม่น้อยเลย
1: มันก็เลยทำให้นำมาสู่การเขาเรียกว่าสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับหลายๆประเทศในแอฟริกาเลยใช่ไหมครับก็เลยทำให้ประเทศในแอฟริกาเหล่านี้ก็เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรมาจัดตั้ง
2: มาเป
1: ิ
2: ดสถานท
1: ูตในเมืองไทย
2: ไม่ทราบว่าตอนนี้เรามีสถานทูตแอฟริกาในประเทศไทยอยู่กี่แห่ง
1: พี่ชอนน่าจะรู้ดีเกี่ยวกับคำนี้เพราะว่าก็มีการ
2: จริงๆก็มี
3: ตอนนี้ใช่ไหมครับโอ้มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ล่าสุดมีทั้งหมด7ประเทศแล้วนะครับก
2: ็มีอะไรบ้างคะพี่ชอน
3: มีสถานทูตอียิปต์นะครับสถานทูตเคนยานะครับสถานทูตลิเบียสถานทูตโมร็อกโกนะครับไนจีเรียสถานทูตซูดานแล้วก็สถานทูตแอฟริกาใต้ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เป็นสถานทูตซูดานที่มาตั้งสถานทูตที่ประเทศไทยนะครับ
2: เปิดใหม่เป็นประเทศล่าสุด
1: ประเทศน้องใหม่ล่าสุดที่มาเปิดสถานทูตในเมืองไทยนั่นเอง
4: แต่ก็ไม่ได้นับว่าจะมีเฉพาะสถานทูตนะคะในประเทศไทยเองนอกเหนือจากสถานทูตก็ยังมีสถานกงสุลกิติมศักดิ์สถานกงสุลของประเทศแอฟริกาที่มาตั้งในประเทศไทยอะค่ะ
1: แต่ไม่ใช่แค่นั้นสำหรับประเทศไหนอย่างที่พวกเราบอกไปว่าแอฟริกานี่มีประเทศเยอะแยะมากมาย50กว่าประเทศแต่ว่าบางคนจะสงสัยว่า50กว่าประเทศมีสถานทูตแค่นี้เองหรอไม่ใช่นะครับเพราะว่าสำหรับประเทศไหนที่เขาไม่ได้มีตั้งสถานทูตที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะใช้มิชชั่นของเขาในประเทศที่อยู่รอบๆบ้านเราใกล้เคียงไปได้เพื่อนบ้านหรือว่าอาจจะกลายไปนิดนึงเช่นในจีนญี่ปุ่นอินเดียอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้สถานทูตเหล่านั้นในการดูแลความสัมพันธ์กับประเทศเรา
3: ใช่ยังยกตัวอย่างอย่างประเทศเอธิโอเปียอย่างเงี้ยครับก็มอบหมายให้สถานทูตเอธิโอเปียประจำอินเดียมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติอยากจะไปเที่ยวเอธิโอเปียก็อาจจะสามารถขอวีซ่าได้จากสถานทูตที่นิวเดลี
3: หรืออาจจะประสานผ่านทางช่องทางสถานกงสุลกิติมศักดิ์เอธิโอเปียประจำประเทศไทยซึ่งก็มีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วคนล่าสุดนะครับ
1: ก็ทำได้เช่นเดียวกัน
3: ก็สามารถติดต่อท่านได้ไปนะครับ
1: เอแต่อย่างเงี้ยคือสถานทูตเรากำลังพูดถึงสถานทูตแอฟริกาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแต่สถานทูตไทยเราที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาก็ไม่น้อยไปกว่ากันเลยทีเดียว
3: ก็อย่างที่บอกไปเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการนะครับว่ามีทั้งหมดกี่แห่งนะครับ
4: มี8นะคะทั้งหมดในทวีปแอฟริกา
1: เยอะมากนะครับถือว่าเยอะมาก
3: ใช่อ
1: ะไรบ้างครับ
4: จะมีที่ราบัตนะคะมีที่ไคโรราบัตนี่คือโมร็อกโกไคโรอียิปต์นะคะไนโรบีอันนี้เคนยาอันตานานาริโบ
1: ที่
4: ม
1: ัน
4: จะผ่านกันนะคะมาปูโตนะคะพริทอเรียอาบูจาแล้วก็กรุงดากาค่ะ
1: โอ้โหเยอะเยอะมากนะก็ถือว่าครอบคลุมทั่วทั้งทวีป
3: ครอบคลุมนะครับ
2: ซึ่งสถานทูตแห่งล่าสุดที่ประเทศไทยเพิ่งไปเปิดในแอฟริกาใครทราบไม่เอ่ยว่าอยู่ประเทศอะไร
1: เอยากจังเลย
2: รางวัลให้ไหมเดี๋ยวมีรางวัลให้นอกรอบนะคะ
1: คืออะไรครับพี่นัท
2: แห่งล่าสุดเป็นสถานทูตที่พี่เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะอยู่นะคะก็คือสถานทูตที่กรุงมาปูโตประเทศโมซัมบิกค่ะ
1: ทำไมถึงเปิดที่นี่ครับพี่นัทมันต้องมีเหตุผลแน่นอน
2: โมซัมบิกนี่เป็นประเทศฮอตฮิตมากเลยตอนนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าโมซัมบิกเนี่ยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนไปสูงที่สุดเป็นอันดับ1ในแอฟริกาเลยก็จะมีการลงทุนขนาดใหญ่จำนวนมากนะคะจะมีทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมีเรื่องของพลังงานเรื่องก๊าซธรรมชาติแล้วก็มีการประกอบธุรกิจโรงแรมด้วยก็นับว่าเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากของไทย
1: เพราะว่าแอฟริกาเนี่ยก็เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์แล้วก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงเหมือนมีพื้นมีโอกาสให้การเข้าถึงให้อีกเยอะแยะมากมายเลยก็เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในเรื่องเหล่านี้ในแอฟริกานั่นเอง
3: เข้าไปติดต่อค้าขายกับทางโมซัมบิกถ้าสนใจข้อมูลก็ติดต่อที่สถานทูตณกรุงมาปูโตได้เลย
2: ใช่เลย
1: หรือก็ติดต่อผ่านเราก็ไปอีกช่องทางได้เช่นกันเราก็จะดูแลเป็นอย่างดี
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างแอฟริกาใต้เนี่ยคือมูลค่าการค้าขายสูงที่สุดแต่ถ้าหากว่าเป็นโมซัมบิกมาดากัสการ
2: ์เป็น
1: การลงทุนก็ไม่เหมือนกันก็อย่าสับสนกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าอาจจะมูลค่าการลงทุนมากกว่าหลายๆประเทศที่เราไทยเราไปลงทุนด้วยซ้ำไป
2: ใช่ค่ะ
1: เนา
2: ะ
1: โอเคก็เลยเป็นที่มาของรายการของเรานะครับสีสันแอฟริกานั่นเองเพราะว่าก็จะเห็นได้ว่ารายการเราแอฟริกาจากคลิปหรือจากที่พวกเราพูดไปเนี่ยมันมีโอ้โหวาไรตี้สูงมีความหลากหลายสูงมาก
2: จริงๆคลิปเป็นแค่เหมือนน้ำจิ้มเท่านั้นเอง
1: น้ำจิ้มย่อย
2: เดี๋ยวต้องติดตามชมรายการในโอกาสต่อๆไปเพราะว่าเราจะเจาะลึกในแต่ละสัปดาห์จะพาไปเที่ยวพาไปเยี่ยมชมแต่ละประเทศแล้วก็จะมีการเชิญแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาพูดคุยกับเราด้วย
1: ใช่หรือแม้กระทั่งพวกเราเองที่ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปแอฟริกาหลายๆครั้งอย่างพี่ชอนเนี่ยโอ้โหไป
2: พี่ชอนไปที่ไหนมาคะ
3: ปีที่แล้วใช่ไหมครับโอ้โหได้ไปเอธิโอเปียนะครับแล้วก็กานา
2: โอ้โหเป็นประเทศที่ไปยาก
3: ไปยากนะแล้วก็คนไทยก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสไปกันมากเท่าไหร่ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ได้ไป
1: เป็นคนไทยกลุ่มแรกๆหรือเปล่า
2: บุกเบิก
3: คนไทยกลุ่มน้อย
1: ส่วนน้อย
3: มานะครับแต่ถามว่าไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าสนใจมาก
1: น่าสนใจไหมครับกานานี่มันอยู่ตรงไหนนะครับ
4: อยู่แอฟริกาตอนตก
3: ของปุ้ย
4: อยู่เป็นช่วงทางใต้นะคะริมทะเลติดเป็นชายฝั่งค่ะ
1: แล้วอย่างพี่นัดไปไหนมาบ้างล่ะครับ
2: พี่ได้ไปโมซัมบิกมาแล้วแล้วก็ไปแอฟริกาใต้มาแล้วก็ประทับใจทั้งสองที่อย่างโมซัมบิกก็เรียกได้ว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยคือตอนแรกเราอาจจะมีภาพลักษณ์ว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่าหรือจะอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอไปแล้วจริงๆแล้วชอบมากคนก็เป็นมิตรมากแล้วก็เป็นประเทศที่สวยมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยค่ะ
1: เพราะสำหรับคนไทยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าโมซัมบิกเน
2: าะเดี๋ยวถ้าติดตามรายการของเราจะได้รู้จักโมซัมบิกอย่างถ่องแท้มากขึ
1: ้
2: น
1: มากขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับอาทิตย์หน้านะครับก็เรียกได้ว่าเราก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มานำเสนอนั่นเองซึ่งสำหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะเปิดตัวด้วยประเทศที่คนไทยเรารู้จักมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในทวีปนั่นก็คือประเทศ
5: แอฟริกาใต
1: ้นะครับก็เราก็จะนำเรื่องราวของแอฟริกาใต้เนี่ยมานำเสนอว่าประเทศนี้มีความน่าสนใจยังไงแล้วก็โอกาสที่เราจะเข้าไปทำธุรกิจจะเป็นยังไงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าเรื่องราวในอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงนั่นเอง
2: ซึ่งก็จะเป็นโอกาสฉลองปีนี้จะเป็นปีครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะก็จะใครอยากจะมีอะไรซักถามหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเทศแอฟริกาใต้ก็สามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยใน Facebook ของรายการ
1: ครับก็ช่องคอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างนี้ทาง Facebook นะครับหรือว่า
2: อย่าล
1: ื
2: มกดไลค์
1: กดแชร์ด้วยนะครับ
2: กดเลิฟได้ค่ะ
1: นั่นเองนะครับ
4: กดขำก็ได้นะ
1: กดขำก็ได้แต่อย่าอย่าเกลียดกันก็พอใช่มั้ยโอเคถ้างั้นก็ติดตามเราได้ต่อไปนะครับทางช่องวิทยุสรานรมหรือ Facebook สรานรมเรดิโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันก็
4: เป็นการเปิดตัวแนะนำ
1: เป็นการเปิดตัวแนะนำแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับอ
3: ยากให้แฟนๆช่วยกันติดตามพวกเรากันต่อไปนะครับออกอากาศทุกวันไหนอีกครั้งนึงนะครับ
1: ย้ำอีกครั้ง
4: ค่ะพฤหัสบดีนะคะ6โมงเช้ารายการครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าช่วงนั้นไม่สะดวกสามารถติดตามได้ทางสรานรม
1: ใน
4: Facebook ค่ะ
1: สรานรมเรดิโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวแบบน้ำจิ้มเบาๆไปก่อนนะครับก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้านั่นเองนะครับหรือทาง Facebook ได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อน
3: แล้วพบกันใหม่กับรายการ
5: สีสันแอฟริกา
1: ครับ
4: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้จะพาไปเปิดเมนูและเข้าไปดูในครัวของพม่ากันนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นมีวัฒนธรรมการกินอย่างไรและอาหารยอดนิยมของพม่ามีอะไรและเรียกว่าอย่างไรและเมื่อเราเดินทางไปเที่ยวจะได้สั่งอาหารจากร้านได้ถูกครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิอาจารย์สอนภาษาคนเก่งจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาหารเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เรามาเรียนอาหารการกินของชาวพม่ากันนะคะเวลาเราไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาที่บ้านเราเนี่ยต้องกินให้ได้อันแรกก็คือโมเฮงกาค่ะโมเฮงกาก็คือขนมจีนน้ำยาปลาแล้วก็เรามาใส่หยวกกล้วยค่ะนะคะก็อันนี้เป็นอาหารหลักของคนพม่าค่ะก็มาถึงประเทศพม่าเหยียบพื้นที่ของประเทศพม่าต้องไปกินขนมจีนก่อนนะคะก่อนจะเข้าบ้านด้วยซ้ำนะตัวนี้เรามาถามเพื่อนว่าอ้าวเพื่อนหิวหรือยังนะพอกินพอได้ยินชื่ออาหารแล้วก็รู้สึกหิวแล้วนะก็เราก็ถามเขาว่าไปศาลานะคะไปศาลาหิวหรือยังนะคะถ้าเขาบอกว่าหิวแล้วซาบีซาบีนะคะแค่สั้นๆนะถ้ายังไม่หิวเขาก็บอกว่ามาซาเตบูมาซาเตบูนะคะอ้าว

0: มีสาปีบีลาทมิ้งก็คือข้าวสาแปลว่ากินนะคะปีบีลาแปลว่าเสร็จแล้วเหรอนะทมิ้งสาปีบีลาถ้ากินเสร็จแล้วเราก็บอกว่าสาปีบีสาปีบีกินเสร็จแล้วกินเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไม่กินมาซาเตบูมาซาเตบูยังไม่กินค่ะถ้าหาว่าอาหารเช้าเราก็เลยบอกว่ามันเนสามันเนสามันเนก็คือเช้าอาซาก็คืออาหารก็รวมกันแล้วก็มันเนสานะคะมันเนสาก็คืออาหารเช้าเอากลางวันนิเลซานิเลซานิแปลว่าวันเลก็คือกลางนะคะกลางวันซาก็คืออาหารนิเลซานิเลซาก็คืออาหารกลางวันนะคะพออาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็มีอาหารเย็นก็คือญะนิซาญะนิซานะคะอาหารค่ำญะซาญะซาแล้วเราก็เลยไปที่ละอาหารกันละกันนะคะเราไปที่ละอาหารแล้วอ้าวพอถึงละอาหารเราก็เลยถามเขาว่าร้านเนี้ยมีอะไรอร่อยมีอะไรที่แบบอาหารเดี๋ยวจันเด็ดอะไรพวกนี้ของเขาใช่ไหมเราก็เลยถามคำถามว่าดีไซน์หมาดีไซน์หมานะดีไซน์แปลว่าร้านนี้หมาก็คือที่ร้านนี้นะดีไซน์หมาป๋าซาเกาเดเลป๋าซาเกาเดเลหมายถึงอะไรอร่อยนะคะก็ร้านนี้มีอะไรอร่อยบ้างนะดีไซน์หมาป๋าซาเกาเดเลอ้าวเขาก็บอกว่าอาหารโนอาหารนี้อ้าวเราก็เลยบอกเขาโอ้อาหารที่เขาบอกมาเนี่ยเราก็สามว่าดับเว่นะดับเว่แปลว่า1ชาม1จานอะไรพวกเนี้ยดับเว่นะอาหารชื่ออาหารไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยดับเว่พอเรากินเสร็จแล้วเราก็เลยบอกเด็กว่าอืมชัดเบนน้องนะฮะก็ชัดเบนก็คือเราก็เลยบอกว่าไปสาเชียงใหม่ไปสาเชียงใหม่นะไปสาก็คือเงินนะฮะเชียงใหม่ก็คือเคลียร์เงินก็คือชัดเบนนั่นเองนะไปสาเชียงใหม่หรือว่าเราใช้ได้อีกคำหนึ่งก็คืองุยนะฮะงุยก็คือเงินเหมือนกันใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะเงินก็คืองุยนั่นเองนะงุยเชียงใหม่ก็เราก็พูดได้เหมือนกันนะบางคนไม่พูดแล้วค่ะแค่ทำแบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็รู้แล้วอันนี้หมายสัญลักษณ์ของเขาก็คือเช็คบินนะคะก็ใช้สัญลักษณ์ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่แบบเราพูดได้ว่าอาลงเบลาจ่าเลอาลงเบลาจ่าเลนะคะอาลงหมายถึงว่าทั้งหมดนะเบลาจ่าเลก็คือตกเท่าไหร่ก็คืออาลงเบลาจ่าเลนี่ก็คือไม่ใช่แค่ละอาหารอย่างเดียวเราเวลาไปซื้อของเราก็ใช้คำนี้ได้เอาซื้อโน่นซื้อนี่หลายๆอย่างแล้วก็เราก็บอกเขาว่าอาลงเบลาจ่าเลหมายถึงทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองค่ะนะคะก็ตัวอย่างคำใช้ของภาษาพม่าที่สอนวันนี้เนี่ยเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: ดีไซน์มาบาริซากาวันเตเล
2: มูฮิงาชิเดเจอูเนี่ยมูเลซองเลยยาบาเด
1: อีหั
2: วยินดีจังปูก้าวมาเด
1: ละเพยอปูก็ไม่ชิบูล่ะ
2: ละเพยอปูแลชิบาเดครับเนี่ยก้าวมาเด
1: ถ้าสู้ยิง คุณาก็เปียวเลยฮะ

0: ชาวพม่าทั่วไปนิยมบริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับชาวไทยส่วนกับข้าวก็มีทั้งแกงต้มผัดและน้ำพริกจึงดูคล้ายกับอาหารไทยเว้นแต่องค์ประกอบและรสชาติของอาหารจะแตกต่างจากอาหารไทยอยู่พอควรที่คนพม่านิยมกินน้ำเต้าและใบกระเจี๊ยบแต่ไม่กินใบกระเพราจะกินเฉพาะใบแมงลักพม่าเชื่อกันว่าใบกระเพราเป็นอาหารสำหรับวัวเท่านั้นคนพม่าจึงมักแปลกใจที่คนไทยนิยมกินใบกระเพราชาวพม่านิยมนำถั่วมาปรุงอาหารได้สารพัดอย่างทั้งแกงต้มผัดคั่วหมักและทำเป็นน้ำมันปรุงอาหารหากเยือนพม่าแล้วไม่ได้กินถั่วหรือพลาดลิ้มรสน้ำเต้าและใบกระเจี๊ยบถือว่ายังไปไม่ถึงท้ายครัวพม่าค่ะ
1: อาหารพม่าในวันนี้ดูแล้วก็มีส่วนคล้ายคลึงกับอาหารไทยเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดไปมาหาสู่กันบ่อยๆทำให้มีการซึมซับเรื่องอาหารการกินของกันและกันพอเห็นแล้วก็เริ่มหิวคงต้องขอตัวไปหาอะไรทานก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสถานที่สำคัญต่างๆเช่นวัดโรงเรียนบ้านหรือสถานีตำรวจเป็นสถานที่ที่มีอยู่ทั่วโลกเมื่อเราต้องเดินทางไปยังต่างถิ่นเราจึงควรที่จะต้องเรียนรู้ศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้เอาไว้นะครับวันนี้อาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์ของสถานที่เหล่านี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนกันสถานที่ชื่อของสถานที่ต่างๆนะคะว่าเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราอยากไปที่ไหนเราจะได้บอกกับคนขับแท็กซี่ได้นะคะถ้าใครจะไปต่างจังหวัดเหมือนแบบที่นี่เราก็ต้องไปที่ขนส่งใช่ไหมคะที่พม่าเราก็มีขนส่งเหมือนกันนะคะก็เราเรียกว่าเอาเวเปกาเกะเอาเวเปกาเกะนะคะถ้าหาว่าอาจารย์มิมิคะเอาเวเปกาเกะโอ้โหยาวเหลือเกินมีสั้นๆบ้างไหมนะแต่เอาเวเปกาเกะหมายถึงเอาเวเปก็คือวิ่งระยะยาวนะคะกาเกะก็คือกาก็คือลุดเกะก็คือเกะของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะนะคะก็เอาเวเปกาเกะยาวมากถ้าหาว่าเราจำไม่ได้เราก็บอกได้ว่ากาเซก็ได้กาเซก็ได้ค่ะนะคะเอาเวเปกาเกะหรือว่ากาเซก็ได้นะคะเอาถ้าอย่างนั้นต่างกันกับเนี่ยคนส่งกับป้ายรถเมล์ต่างกันไหมก็ภาษาไทยก็ต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ถ้าปีรถเมล์ป้ายรถเมล์เนี่ยเราก็เรียกว่าบัสกาเกะค่ะบัสกาเกะนะบัสก็คือมาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันบัสกาเกะนะคะหรือว่าภาษาพม่าแท้ๆแหละเอาไม่เอาภาษาอังกฤษปนกันภาษาพม่าแท้ๆก็คือมัดไตนะคะกามัดไตนะมัดไตเฉยๆก็ได้ค่ะมัดไตนะคะมัดไตถ้าอย่างนั้นเราก็จะบอกคนขับแท็กซี่โชเฟอร์ว่าดิฉันอยากไปนะที่แอร์พอร์ตนะที่สนามบินนะฮะเราก็จะบอกยังไงนะสนามบินแปลว่าอะไรนะจะพูดยังไงสนามบินก็คือลีเซลีเซลีแปลว่าลมก็ได้อากาศก็ได้เซแปลว่าท่าท่าอากาศก็คือสนามบินนั้นเองค่ะนะคะก็ลีเซถ้าเราจะไปที่ท่าเรือล่ะจะว่ายังไงฟังดีๆนะคะลีเซลีเซมีเสียงจมูกปนมานิดหนึ่งถ้าพูดผิดจะไปสนามบินไกลเป็นไปที่ท่าเรือเลยนะคะฟังดีๆอีกทีนะคะสนามบินนะเลเซเลเซถ้าท่าเรือเลเซเลเซนะคะได้ไหมคะจำไว้นะคะอ้าวตัวนี้เราก็บอกว่าจะไปสนามบินนะคะจะมาเลเซเฉียนเดจะมาเลเซตัวเฉียนเดนะถ้าเราไม่ไปที่เลเซเราจะไปที่อื่นนะเราจะไปที่คุนโซนะคะจะมาเอาเวเปกาเกะตัวเฉียนเดจะมาเอาเวเปกาเกะตัวเฉียนเดนะคะเราก็บอกว่าดิฉันแล้วก็ใส่ที่แบบสถานที่ที่เราอยากไปแล้วก็ตามด้วยตัวเฉียนเดอยากไปนะก็แค่นั้นเองค่ะจะมาลีเซตัวเฉียนเดนะจะมา อเวเปียกาเกตัวเฉินเดต้องพูดแบบนี้นะคะอ้าวตัวนี้เราก็ต้องจำสถานที่สำคัญก็คืออะไรบ้างอ้าวถ้าหาว่าคนไทยไปเที่ยวพม่าเราก็ต้องรู้จักสถานทูตไทยก่อนหรือว่าสถานทูตพม่าก่อนดีคะนะคะถ้าเราจะไปเนี่ยเราต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตพม่าแล้วใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นเราต้องรู้คำของสถานทูตพม่าว่ายังไงเนาะก็เมียนมาตานยงเมียนมาตานยงแลบเล่นนะคะตานยงนะคะตานยงหมายถึงสถานทูตค่ะก็เราก็มาใส่ชื่อประเทศไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตานยงก็คือสถานทูตนั้นๆเองสถานีตำรวจเราพูดว่ายังไงเยสค่ะเยสค่ะนะคะเอาโรงพยาบาลล่ะคะเซยงเซยงเซแปลว่ายาโยงก็คือลงลงยาก็คือมียาเยอะๆใช่ไหมลงยาก็คือเซยงนั่นเองนะคะโรงพยาบาลนั่นเองอ้าวเซยงเรารู้แล้วบางคนอ่ะไปเซยงไม่ได้นะไกลนิดนึงแถวๆนั้นอ่ะใกล้กับโรงแรมมีคลินิกไหมอ้าวถามอ้าวคลินิกว่ายังไงเซข้างค่ะเซข้างข้างแปลว่าห้องห้องยาก็ห้องยาก็เล็กกว่าโรงยาใช่ไหมคะก็คือเซข้างคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยเราก็มาดูที่บทสนทนาการว่าจะใช้ได้ยังไงนะคะ
2: จะใช่หรอชิฉันมาพาสปอร์ตเปล่าตัวลงไปรู้เล่ายามเลยเหรอเ
3: ยสค้างหัวตัวบีแต่งเจ้พุ่ยยาแบบนี
2: ้ปีดอบาสเซลเล่ายามเลย
3: ไทยแต่งยงหัวตัวบีพาสปอร์ตเตะเช่ายาแบบนี
2: ้จีซูอเมียยี่เต็มมาเลยเหรอ
3: ยาบาร์เร่กูยี่เปียลูวันตาบาร์เร่กันไหม

0: ชาวพม่าถือว่าวัฒนธรรมเป็นดั่งรากแก้วของต้นไม้ที่ต้องปกปักรักษาวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นพม่าอย่างเช่นภาษาพม่าพุทธศาสนาการบริโภคน้ำชาและที่เห็นได้ชัดอีกสิ่งหนึ่งก็คือการแต่งกายชาวพม่ายังสามารถรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายไว้ได้อย่างเป็นปกติผู้ชายยังนุ่งสโรงผู้หญิงยังคงนุ่งผ้าสิ้นทั้งยังชอบสวมรองเท้าแตะและทาแป้งธนาคารอย่างไรก็กระแสแฟชั่นของโลกตะวันตกเป็นสิ่งทวินหาของวัยรุ่นทั่วไปไม่เว้นแม้แต่วัยรุ่นชาวพม่าปัจจุบันอิสรภาพในการแต่งกายเปิดกว้างมากขึ้นกลุ่มวัยรุ่นในพม่าเริ่มหันมาสวมใส่เสื้อผ้าและปรับเปลี่ยนการแต่งกายให้สอดคล้องกับแฟชั่นตะวันตกมากขึ้นเช่นกันค่ะ
1: หวังว่าการนำเสนอเรื่องสถานที่ที่สำคัญต่างๆในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะกับคุณผู้ชมที่ต้องเดินทางไปยังประเทศพม่าก็อย่าลืมที่จะเรียนรู้ท่องศัพท์เหล่านี้เอาไว้บ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ภายหลังจากการอสัญกรรมของท่านผู้นำสูงสุดคิมจองอิลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือผู้สืบทอดอุดมการณ์ชูเชตกทอดสู่รุ่นทายาทเป็นเวลาเพียงไม่กี่วันที่คิมจองอึนเข้ารับตำแหน่งผู้นำสูงสุดต่อจากบิดาและทีมงาน Spirit of Asia ก็ได้เข้าสู่ดินแดนแห่งโลกสังคมนิยมอันโดดเดี่ยวความแคลงใจต่อภาวะความเป็นผู้นำอายุน้อยของคิมจองอึนที่มีคลังอาวุธนิวเคลียร์ที่พร้อมปฏิบัติการทุกเมื่อบวกกับความอดกลั้นต่อการถูกประชาคมโลกกดดันทุกวิถีทางอาจทำให้ทั้งโลกตกอยู่ท่ามกลางหายนะเพียงชั่วข้ามคืนพวกเราได้เดินทางกลับมาเยือนเกาหลีเหนืออีกครั้งทุกอย่างยังคงเหมือนกับพื้นที่ที่ถูกแช่แข็งทริปนี้จึงไม่น่าแปลกใจนักที่ภาพเดิมๆได้หวนกลับมาให้เราได้เห็นอีกสถานที่เดิมๆที่ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่ระยะห่างระหว่างชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวแต่ก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าเกาหลีเหนือในวันนี้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้นเราได้ออกเดินทางสู่ชนบทสถานที่พักผ่อนในธรรมชาติที่สวยงามและดูเหมือนว่าพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าการพึ่งพาตัวเองเพียงลำพังไม่อาจทำได้ในความเป็นจริงในสังคมซึ่งกำลังเชื่อมโยงกันเป็นโลกหนึ่งเดียว

0: เกาหลีเหนือชูเชที่107ชาวเกาหลีเหนือเชื่อว่าประวัติศาสตร์ของตนนั้นได้ยึดโยงกับตำนานมากกว่าเกาหลีใต้เสมือนเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ในการตั้งต้นสร้างเผ่าพันธุ์เกาหลีมาตั้งแต่ยุคปฐมกษัตริย์ตันกุนวังกอมโดยมีเมืองหลวงแห่งแรกชื่อวังกอมซองหรือเปียงหยางในปัจจุบันในสมัยที่ประเทศถูกแบ่งแยกเป็นเหนือใต้มาไม่นานเกาหลีเหนือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าใต้มีจำนวนประชากรมากกว่ายังเป็นเส้นทางการค้าที่ติดกับภาคพื้นทวีปกับประเทศคู่ค้าสำคัญคือจีนและรัสเซียแต่ด้วยการทุ่มเทงบประมาณในการเสริมสร้างกองทัพและอาวุธนิวเคลียร์ที่เกินตัวทำให้กระทบต่อการบริหารแบบคอมมูนคือมีระบบเศรษฐกิจแบบมวลรวมส่งเข้าส่วนกลางและรัฐจะเป็นผู้จัดสรรปันส่วนแก่ประชาชนภาพความแร้นแค้นยากจนในเกาหลีเหนือดูว่าจะถูกประโคมข่าวให้เชื่อเช่นนั้นการปลุกกระแสชาตินิยมให้เชื่อตามผู้นำบอกและการหลบซ่อนภาพความเป็นจริงบางอย่างทำให้เกาหลีเหนืออยู่ในความเคลือบแคลงสงสัยเกิดคำถามเสมอว่าไปเกาหลีเหนืออันตรายไหมมีอะไรน่าดูเหรอทริปนี้เราชวนพลอยไพลินคิมสาวลูกครึ่งเกาหลีไทยร่วมเดินทางไปด้วยยิ่งสร้างความตื่นเต้นให้เราในการลุ้นว่าเธอจะผ่านตรวจคนเข้าเมืองได้หรือไม่พาสปอร์ตที่เข้าออกเกาหลีใต้ในฐานะบ้านที่2ของเธอหน้าตาและนามสกุลที่บอกถึงเชื้อสายสัมพันธ์กับพี่น้องชาวเกาหลีทำให้เธอถูกจับตาเป็นพิเศษหลายครั้งที่ถูกทดสอบด้วยว่าเธอพูดและฟังภาษาเกาหลีรู้เรื่องไหมเราควรบอกความจริงไปไหมผู้ร่วมทริปทั้งหมดได้ข้อสรุปว่าเรามาในฐานะต่างชาติต่างภาษาดีที่สุดครับรุ่งอรุณแรกในเปียงหยางมองจากหน้าต่างของโรงแรมที่ตั้งอยู่บนสันดอนกลางแม่น้ำแทดงอวดโฉมเมืองที่มีกลิ่นไอของสังคมคอมมูนซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดสรรไว้อย่างเป็นระเบียบตกแต่งเมืองด้วยอนุสรณ์สถานรูปปั้นผู้นำรูปปั้นของหมู่ประชาชนที่แสดงออกถึงความเป็นชาติที่จงรักภักดีต่อผู้นำสูงสุดหน้าตาของเมืองที่พวกเขาต้องการให้เราได้เห็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณใจกลางเมืองเปียงยางนี่แหละครับรูปแบบสถาปัตยกรรมจะเน้นไปที่ความโออาแข็งแกร่งสื่อความหมายเพื่อประกาศชัยชนะอย่างเช่นประตูชัยสูงกว่า60เมตรใหญ่โตกว่าของฝรั่งเศสสร้างขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 1,500 ชิ้นแกะสลักเป็นลวดลายดอกไม้ที่ท่านผู้นำชอบและแกะสลักเป็นรูปปั้นพลังประชาชนในเหตุการณ์สำคัญของชาติวาระพิเศษที่จะนำมาเป็นเลิกในการสร้างอนุสาวรีย์ต่างๆนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวาระครบรอบวันเกิดของผู้นำไม่คนใดก็คนหนึ่งสัญลักษณ์ค้อนเขียวผู้กันของพรรคแรงงานถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงอำนาจการเมืองเบ็ดเสร็จและไม่ลืมที่จะปลอบประโลมประชาชนของตนให้รอวันการรวมชาติเกาหลีด้วยซุ้มประตูทางเข้าเมืองเปียงยางที่มีลักษณะโดดเด่นด้วยรูปทรงของสตรีสองพี่น้องเกาหลีที่ยื่นสันติภาพให้แก่กันการวางผังเมืองในเปียงยางล้วนได้รับอิทธิพลจากสถาปนิกชาวรัสเซียส่วนใหญ่เป็นรูปทรงสมมาตรที่มีสัดส่วนสมดุลกันวางตัวเรียงกันทั้งแนวราบและตั้งบางแห่งพื้นที่ชุมชนก็ถูกโอบล้อมและหลบซ่อนอยู่หากสังเกตให้ดีด้านหน้าของตึกหากไม่ใช่ร้านค้าหรือสำนักงานก็จะไร้ซึ่งประตูเข้าออกยิ่งเป็นตึกที่พักอาศัยของประชาชนด้วยแล้วหน้าบ้านของพวกเขาต้องเดินเข้าไปข้างในตรอกซอกซอยที่มีลานกว้างๆอยู่กลางวงล้อมของตึก ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้จากด้านนอกได้เลยแม้ว่าจันไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงชุมชนด้านในแต่พวกเราก็ได้เดินลัดเลียบบนทางเท้าและย่านที่พักอาศัยบนถนนร่มยองสตรีทการสัญจรบนทางเท้าทั้งคนเดินรถจักรยานรถเข็นเด็กพลุกพล่านกว่ารถลาบนท้องถนนเสียอีกครับโดยเฉพาะเวลาเลิกงานของเย็นวันนี
1: ้ Oh, that one?
2: That one I didn't.
1: Oh, is this possible? Mm. Oh, yesterday we came here, right?
2: We, yes.
1: We took the bus.
2: Yeah, yeah. yeah.
1: ตอนนี้นะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่คนเขาเลิกงานกันแล้วคนก็จะเดินกลับบ้านนั่นเองนะคะอย่างที่เราเห็นเขาก็ใช้การเดินไม่ว่าจะนานแค่ไหนบางทีก็เดินจนแบบพาทีตกแล้วก็ยังไม่ถึงบ้านนั่นเอง
3: Why don't they take car like a bus
4: Public transportation is much cheaper and also easier to you easy to use
5: ระวังรถระวังรถ
4: ระวังรถ
0: แสงแดดรำไรที่อาทิตย์ใกล้ตกดินทำให้การเดินชมเมืองเพลิดเพลินไปกับการสังเกตการวิถีคนเมืองเปลี่ยนยางมีหลายข้อซักถามที่เราสงสัยถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ถูกขุ่มเข้มเช่นนี้ดูเหมือนว่าไกด์นำทางจะคุ้นเคยกับคำถามเหล่านี้และได้เตรียมคำตอบเอาไว้แล้วด้วยเช่นกัน
4: We have jobs. We have.
6: Do you earn same salary?
4: Of course, there is a slight difference, but you know, the main thing is we get. I mean, everyone gets their job, have their house.
6: Okay. Everyone must get married.
4: What? Well, that's not What actually. No. That's not a law, but you know, people are thinking that nowadays like socialists.
6: Marriage is encouraged.
4: Obligation.
6: Encouraged.
4: Social obligation.
7: What age that they should get married for female?
4: Not should marry. Nowadays, women they are getting married when they are 27 to 28.
7: Oh,
4: the man is maybe from 30 to 31.
5: Okay. Around 30.
6: Okay. If you don't get married, what happens? People like it. People don't like you.
4: You know, we like to have a children and also family, a stable life. So everyone like to get married. So
6: everybody wants to have children.
4: Yeah, and wants to have a family. That we think that is the normal life of the man. Nowadays, two or three, some families one.
6: You can have more. No
4: yeah,
6: problem.
4: No problem.
6: Does government help?
4: Of course, when you have more than three children, like who are studying in the schools, then the government pays, covers most of the stationery things and uniform thing, and also trying to give, you know, that provide bigger house.
6: Bigger house, okay.
4: And the government promotes the women to have more children, so. You know, in our country, all education is free, and also we are. I mean, kindergarten and nursery is working free of. I mean, they can give the children to the kindergarten and nursery free of charge without paying any money. But normally, you know, as our country is a universal and free compulsory education, so the kindergarten and nurseries are near their apartment. So they don't have to cross the road. They don't have to go, you know, dangerous area where, you know, the traffic jam is.
6: So every community has its own kindergarten.
4: Yes.
6: Mm-hmm. Oh, that's good.
4: And nursery.

0: รถรางไฟฟ้าแน่นขนาดทุกขบวนที่เข้าป้ายขนส่งสาธารณะราคาถูกที่บริการเฉพาะพลเมืองชาวเกาหลีสำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากรถโค้ชก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เดินทางสู่จัตุรัสใจกลางเมืองได้ก็คือการนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีเส้นทางหลักอยู่2สาย
1: ก็จะอยู่ในเมืองพยองยางนั่นเองก็จะมีทั้งหมดข้างบนแม่น้ำแล้วก็ข้างใต้ของแม่น้ำก็จะอยู่รอบๆเทดงรีเวอร์นั่นเองค่ะ
0: ชานชาลาที่ตกแต่งอย่างโออามีบรรยากาศของสังคมนิยมอย่างเต็มเปี่ยมผู้คนที่เดินทางกับรถไฟฟ้าไม่ได้รีบเร่งเหมือนมหานครใหญ่ๆบางคนก็ฆ่าเวลาในการอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีไว้บริการสาธารณะแบบนี้ครับ

เมื่อโผล่พ้นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมาแล้วเราก็พบกับจตุรัสคิมอิลซุงแลนด์มาร์คที่ปรากฏภาพในสื่อเนื่องจากวาระเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของเกาหลีเหนือราวต้นเดือนกันยายนของทุกปี

ข้ามไปอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำแทดงหอคอยชูเชคล้ายคบเพลิงที่จุดพลังแห่งความจงรักภักดีไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานของชาวเกาหลีเหนือแนวคิดชูเชให้ความสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพความสามารถของเยาวชนโดยเฉพาะเรื่องการแสดงออกเรื่องความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านศิลปะดนตรีกีฬาหรืออีกนัยหนึ่งพลังมวลชนเรือนแสนนี้หากเปลี่ยนจากลานการแสดงเป็นสนามรบพวกเขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาปกป้องประเทศชาติเช่นกันนึกย้อนไปถึงสมัยฮิตเลอร์แห่งเยอรมนีก็เคยใช้วิธีนี้คือเอาเกมกีฬามาบังหน้าการฝึกซ้อมซ่องสุมกำลังพล

ในคริสต์ศักราช 2007 กินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดบันทึกไว้ถึงการแสดงยิมนาสติกที่ใช้จำนวนผู้แสดงมากที่สุดในโลกให้กับแกรนด์มาสยิมนาสติกแอนด์อาร์ติสติกเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือเรียกกันสั้นๆว่าอารีรังชื่อนี้มาจากเพลงพื้นบ้านที่มีเนื้อหาบอกถึงการพลัดพรากคนรักจากสงครามที่มีรู้จักจบสิ้นของชาวเกาหลีพอยุคสมัยเปลี่ยนการแสดงนี้ถูกยกระดับโดยนำเอาเทคโนโลยีด้านแสงสีเสียงมาใช้แต่ความยิ่งใหญ่ของการแสดงนั้นกลับอยู่ที่การฝึกฝนอย่างหนักของเหล่านักแสดงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่กว่า 100,000 ชีวิตที่ล้วนภาคภูมิใจว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเขาได้เป็นตัวแทนจากท้องถิ่นเข้าร่วมการแสดงบนเวทีแห่งนี้ซึ่งหมายถึงการได้รับรางวัลคุณงามความดีสูงสุดจากคิมอิวซุงไพรส์

เรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมหนึ่งในโรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศถึง2แห่งโรงเรียนแรกที่เมืองวอนซานจังหวัดคังวอนเป็นเมืองชายฝั่งตะวันออกติดกับทะเลญี่ปุ่นอยู่ห่างจากเปียงยางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว200กิโลเมตรแคมป์เยาวชนนานาชาติที่อยู่ในทำเลที่ตั้งห้อมล้อมด้วยธรรมชาติรูปปั้นเด็กในอ้อมกอดอันอบอุ่นของสองผู้นำตลอดกาลเป็นสิ่งยืนยันว่าที่แห่งนี้ได้รับการอุ้มชูปลุกปั้นให้เยาวชนของชาติได้แสดงออกถึงพรสวรรค์อันแสนวิเศษของพวกเขาการเข้าค่ายที่ห่างไกลและสันโดษนี้ทำให้เด็กมีสมาธิในการฝึกซ้อมกิจกรรมต่างๆที่ตัวเองสนใจทั้งบรรยากาศลานภายนอกที่ทั้งครูและนักเรียนกำลังซักซ้อมคิวการแสดงในวันนี้พวกเขาดูมุ่งมั่นจริงจังจนไม่ได้สนใจผู้มาเยือนที่เดินผ่านทางมาพอเข้าถึงตัวอาคารเรียนที่อวดความทันสมัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตลอดทางเดินเด็กนักเรียนคอยหลบหน้าเราเขินอายและวิ่งหนีในเวลาที่เราเอ่ยคำทักทายมีก็แต่เด็กผู้หญิงในห้องนี้ที่ตั้งหน้าตั้งตาคอยเราอยู่นานแล้วทุกคนล้วนอยู่ในระเบียบวินัยเมื่อเราเดินทางกลับสู่เปียงยางอีกครั้งวังเยาวชนมันยองเดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ต้องไม่พลาดเพราะคุณจะได้เห็นผลผลิตจากการสร้างคนในแบบฉบับของเกาหลีเหนือเมื่อ6ปีก่อนเป็นอย่างไรการแสดงชุดนี้ก็ยังคงเป็นแบบเดิมที่น่าประหลาดใจก็คือจะดูอีกสักกี่ครั้งก็อดทึ่งวิธีการสร้างคนรุ่นต่อๆมามุ่งสู่ความสำเร็จได้ไม่ผิดเพี้ยนจากคนรุ่นก่อนที่ได้ทำเอาไว้

ก่อนเข้าไปชมการแสดงแนะนำให้คุณซื้อดอกไม้สักช่อที่หน้างานเพื่อที่ตอนจบคุณจะได้มีโอกาสเดินขึ้นเวทีใกล้ชิดกับเหล่านักแสดงเกาหลีเหนือให้ความสำคัญกับการศึกษาและการให้ความรู้แก่ประชาชนแต่ก็มีข้อแม้ว่าความรู้ที่มาจากโลกภายนอกนั้นต้องถูกคัดกรองเสียก่อนห้องสมุดประชาชนหรือ Grand People Study House ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเปียงยางพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตรประกอบด้วยอาคาร10แห่งมีหนังสือมากถึง30ล้านเล่มเมื่อเราได้ไปถามบรรณารักษ์ก็พบว่าหนังสือภาษาไทยก็มีให้อ่านนะครับหนังสือแยกตามหมวดหมู่ตั้งอยู่บนชั้นวางในห้องกว่า600ห้องประชาชนสามารถเข้ามาอ่านหนังสือที่มีพื้นที่จัดไว้ถึง 6,000 ที่นั่งอยู่ในห้องอ่านหนังสือ23ห้องห้องเลคเชอร์14ห้องมีอุปกรณ์ครบครันสถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมจากคนเกาหลีเหนือมากมีสถิติบันทึกไว้ว่ามีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยมากถึง 12,000 คนต่อวันความรู้ของประชาชนนั้นเป็นอาวุธทางปัญญาที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าพัฒนาด้วยพลังสมองของประชาชนในขณะเดียวกันก็อาจเป็นอาวุธของปัญญาชนหัวก้าวหน้าที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกทางหนึ่งของประเทศเช่นกันตราบใดที่โลกทั้งใบของชาวเกาหลีเหนือยังคงโดดเดี่ยวด้วยการพึ่งพาตัวเองและยังเชื่อมั่นต่อคำสั่งของผู้นำสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวต่อไปเท่านี้ความสุขในการใช้ชีวิตก็เกิดขึ้นได้จริงในสังคมของพวกเขาเองที่ไม่ต้องมีดัชนีชี้วัดความสุขเปรียบเทียบกับชาติใดๆ

0: ็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะขนาดนี้แล้วพร้อมจะเป็นทาสแมวกันหรือยังคะซึ่งจริงๆแล้วแมวเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะรวมไปถึงพันธุ์ไทยแท้ด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีพันธุ์ไทยแท้ถึง23สายพันธุ์แต่ตอนนี้หลงเหลืออยู่แค่5สายพันธุ์เท่านั้นค่ะแล้วที่เหลือหายไปไหนหมดล่ะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาพบกับผู้รู้คุณลุงปรีชาผู้ที่เป็นทาสแมวรุ่นเก่ากันที่บ้านแมวไทยบางรักแห่งนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่กับคุณลุงปรีชาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแมวไทย
1: แมวไทย
0: โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยอยากให้คุณลุงเล่าถึงประวัติของแมวไทยให้พวกเราได้รู้กันหน่อยค่ะ
1: ย้อนไปไกลนิดนึง
0: ค่ะ
1: มากกว่า700ปีแมวไทยถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยสมุดข่อยเล่มนี้ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเนื้อข่อยเนี่ยมีอายุมากกว่า700ปีเป็นแมวมงคล17สายพันธุ์อัปมงคลอีก6สายพันธุ์ปัจจุบันนี้เหลือแค่5และเป็นแมวมงคลเท่านั้นต้องบอกว่าแมวไทยโบราณนะเป็นแมวที่รักเจ้าของรักบ้านมีความฉลาดมีความขี้อ้อนตรงเนี้ยคือเสน่ห์ของแมวไทยอย่าง
0: รู้เลยค่ะว่าเมื่อกี้ที่
1: เหลืออยู่5สายพันธ
0: ุ์เห็นในสมุดข่อยลักษณะเหมือนกันแค่ไหนกับของจริง
1: ครับตัวนี้คือวิเชียรมาศนะครับลักษณะของเขาก็คือมีแต้มเข้มอยู่ที่เท้า
0: ค่ะ
1: เห็นไหมครับทั้ง4นับเลยนะครับ
0: 4
1: หูอีก2
0: 1 2
1: หน้าอีก1
0: ตรงนี
1: ้
0: 1
1: เป็น7แล้วใช่มั้ย
0: 7ค่ะ
1: 8คือส่วนหาง
0: ส่วนหางอ๋อใช่
1: 9ก็คือส่วนที่เป็นอวัยวะเพศ
0: ค่ะด้านหลัง
1: ครับ
0: ตรงนี้เท่ากับมี9จุด
1: เป็นสีฟ้าน ะครับนี่คือลักษณะประจำพันธุ์ของแมววิเชียรมาศตัวนี้คือแมวสุภลักษณ์ละในตาจะเป็นสีเหลืองนะครับสีขนจะเป็นสีช็อกโกแลตทั้งตัวนะครับเขาจะมีจุดเด่นก็คือจะมีอุ้งตีนเป็นสีแดงนะครับสีเนี่ยจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกับแมวตัวอื่นนะครับที่เราเรียกกันว่าแมวสุภลักษณ์ครับต่อไปเป็นแมวโคราช
0: มาโคราช
1: เป็นแมวสีเทาทั้งตัวต่อไปเรามาดูกันแมวขาวมณี
0: นะครับต้องขาวแน่นอน
1: ต้องขาวแน่นอน

0: ปลาจะมี2สีคือสีเหลืองอัมพันธ์กับสีเขียว
1: แมวเป็นสัตว์ที่มีบุคลิกขี้อ้อนน่ารักน่าเอ็นดูทำให้มีผู้ชื่นชอบและหันมาเลี้ยงแมวเป็นจำนวนมากค่ะจนลืมนึกถึงพฤติกรรมเด่นของแมวนั่นก็คือนิสัยที่รักอิสระและแมวที่เลี้ยงส่วนใหญ่ก็มักจะหลุดรอดออกไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานทำให้ประชากรแมวจรจัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมเช่นการแพร่เชื้อโรคจากแมวไปสู่คนเป็นต้นค่ะในปี2561เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครมีแมวจรจัดประมาณ 200,000 ตัวซึ่งปัจจุบันได้มีกลุ่มผู้รักแมวรวมตัวกันเพื่อช่วยป้องกันและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากแมวจรจัดไม่ให้ลุกลามจนเป็นปัญหาของสังคมค่ะ
0: อัตราประชากรไทยที่เลี้ยงแมวผมคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 40% เรื่องของการทำหมันแมวฟรีเกิดขึ้นเพราะความเดือดร้อนของประชากรส่วนใหญ่ที่เลี้ยงแมวถ้าเราไม่ควบคุมประชากรแมวเลยเนี่ยลูกแมวที่เกิดมาเนี่ยมันจะเป็นภาระของสังคมผมก็เลยคิดว่าโครงการเนี่ยมันน่าจะช่วยเหลือได้บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ 100% มันก็ยังเป็นการควบคุมประชากรแมวได้ส่วนหนึ่งเราเลี้ยงแมวบ้านเราเนี่ยแต่เราปล่อยให้แมวเนี่ยไปขับถ่ายในบ้านเพื่อนบ้านอันนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นและมันก็จะมีปัญหากันแบบไม่รู้จบถ้าเราไม่ควบคุมกันซะเลยผมคิดว่าปัญหานี้มันเริ่มขยายตัวมากขึ้นสิ่งที่ผมทำเกี่ยวกับแมววันนี้เกี่ยวกับโครงการทำหมันแมวเนี่ยผมหวังว่าคนที่เลี้ยงแมวจะไม่ผลักภาระที่ตัวเองทำอยู่เลี้ยงดูอยู่ให้เป็นภาระของสังคม
2: อย่างในชุมชนนี้นะครับคือปัญหาคือว่ารักที่จะเลี้ยงชอบที่จะเลี้ยงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจถึงวิธีการว่าการที่เขานำมาเลี้ยงปัญหาที่ตามมาในเรื่องของประชากรของแมวที่เพิ่มมากขึ้นสมมุติว่าบ้านนี้มีแมว1ตัวไม่ทำหมันปุ๊บปีต่อไปบ้านนี้อาจจะมี2 4 6 8เพิ่มไปเรื่อยๆคนที่เลี้ยงไม่เข้าใจตรงนี้ครับแต่ละบ้านที่เพิ่มขึ้นรวมกันทั้งชุมชนเนี่ยจะมีประชากรแมวที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เรากลัวว่าในข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาไปถ่ายเลี้ยล่าอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะมีอารมณ์ร้อนขึ้นมาแล้วกลัวว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยแมวพวกนี้เขาจะไม่อยู่ในความปลอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแมวจรจริงแต่ว่าในชุมชนเราก็อยากจะให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าหนึ่งชีวิตก็มีความสำคัญนะครับ
3: ที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะคือมีคนเอามาปล่อยอะค่ะคือโรงเรียนก็ไม่ได้มีคนดูแลแมวค่ะน้าหนูเขาก็ต้องรับแมวมาเลี้ยงก็ต้องซื้ออาหารมาให้ทั้งที่เขาแบบว่าไม่ได้เลี้ยงแมวค่ะแต่มีคนเอามาปล่อยก็เดือดร้อนคนอื่นไปอีก
4: ก็ที่เอาแมวมาทำหมันนะคะก็เพราะว่าต้องการที่จะควบคุมในส่วนของการที่ว่าที่จะเกิดมาใหม่เพราะว่าเรามีกำลังในการเลี้ยงไม่มากพอและอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันไปสร้างปัญหาก็เลยต้องควบคุมเอาไว้ตามกำลังที่เราเลี้ยงเขาได้และเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีค่ะแมวคือไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องมากถ้าไม่ใช่เจ้าของแล้วถ้าไปสร้างปัญหาเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายคือคงยอมไม่ได้ที่ว่าถ้าจะเห็นแมวเราโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่ว่าจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ขอให้ศึกษาก่อนนะครับว่ามีส่วนดีส่วนด้อยส่วนเด่นอย่างไรแล้วเราค่อยตัดสินใจที่จะเลือกเลี้ยงแมวนะครับต้องเริ่มต้นถ้าคิดว่าจะเลี้ยงนะฮะขอให้เริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนที่รักเขาจริงๆรักให้เป็นของที่อยู่ใกล้ตัวเรา

น่ารักที่ใครๆต่างก็หลงรักได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ถ้ารักแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักรักให้เป็นเพราะไม่ใช่แค่ความน่ารักหรือความชอบที่จะสามารถดูแลน้องแมวได้ดีตลอดไปค่ะถ้าวันหนึ่งความรักที่เรามีต่อแมวลดน้อยลงแล้วแมวเริ่มกลายเป็นปัญหาซะอย่างนั้นทาสแมวอย่างเรายังพร้อมที่จะดูแลเจ้านายตัวน้อยของเราต่อไปหรือเปล่าคะคำถามนี้นะคะอาจจะตอบได้ไม่ยากแต่อาจจะต้องคิดก่อนตอบสักนิดนึงค่ะเพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักชนิดนึงนั่นหมายความว่าเราจะต้องดูแลชีวิตของใครสักคนนึงเลยนะคะ

0: วันนี้ได้อยู่กับพี่นัทนะคะพร้อมกับน้องแมวจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้จักพี่นัทจากการที่เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ธาตุแมวแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถบอกตัวเองได้ว่าตัวเองอ่ะเป็นธาตุแมวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการรู้จักจากเพจทูนหัวของบ่าวที่ตอนนี้ followers เกิน3 ล้านคนแล้วธาตุแมวค่ะจริงๆแล้วคืออะไรคะพี่นัทสำหรับพี่นัทเลยเนี่ย
1: ตอนนั้นน่ะเพจเกี่ยวกับแมวน้อยมากเลยเนาะแล้วก็ส่วนมากเขาก็ตั้งตามชื่อแมวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เรามีแมวอยู่ 2-3 ตัวเอ๊ะจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวเอกก็ไม่ได้แล้วพอเอิ้นช่วงนั้นน่ะมีละครที่เป็นละครพีเรียดก็จะเป็นแบบคุณหนูในบ้านกระทืบเท้าใส่ทาสในเรือนเบี้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาสก็แบบโกรธไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะเราเป็นทาสใช่ไหมก็จะแบบว่าไงคะคุณหนูของเบาเลยอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นแล้วก็แบบแล้วก็เออว่ะมันคล้ายๆเราเลยเนี่ยเวลาแมวข่วนแมวกัดแมวอะไรก็โกรธเขาไม่ได้ด้วยก็แบบแทนที่จะโกรธก็กลายเป็นแบบต้องไปประคบประหงมเป็นอะไรลูกทาแผลเย็ดทายาอะไรอย่างเงี้ยอาหารทุกอย่างคือแบบชัดนิทาชัดๆเลยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของว่าทุนหัวของบ่าวแล้วก็มาคำว่าทาสแมวมันก็เลยมาจากพฤติกรรมของคนที่เลี้ยงแมวก็คือเรายอมเป็นทาสในเรือนเบี้ยทุกอย่างเลย
0: และทั้งหมดตอนนี้แมวของพี่นัทมีทั้งหมดกี่ตัว
1: ทั้งหมดถ้าในถ้านับเป็นแบบอาณาจักร Kingdom of Tiger จริงๆเนี่ย15ตัวค่ะก็จะมีตัวหลักที่เป็นสตาร์เป็นครอบครัวแบบ Scottish Fold แมวพันธุ์ของพี่ใช่มั้ยคะก็จะมีพี่โค้งเสือสมิงเสือดาวเสือชีต้าเสือดำเสือปลาเสือแพนเตอร์อันนี้เป็นพวกแบบแก๊งที่เขาคลอดกันในบ้านไล่ออกมาก็เป็นอโศกอโศกก็เป็นแมวที่แอบให้เข้าให้น้ำที่สถานีรถไฟจนวันหนึ่งไปเจอนอนจมกองเลือดก็อุ้มกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วก็มีเสือขาวก็เป็นแมวที่ถูกรถชนนะคะแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยเขาไปเก็บมาแล้วก็มาขอเสือจากเราแล้วเราก็ช่วยหมดไปเยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างจนเขากลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราหาบ้านให้เขาไม่ได้ละคนนี้เราต้องเลี้ยงเองเงี้ยคิดว่าตัวเองภูมิใจมากที่เป็นมือกู้แมว มือแบบบูรณะแมวตัวหนึ่งให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีพี่แบบเป็นเรื่องที่โอ๊ยพูดได้ไม่อายใคร
0: ซึ่งพี่มองว่าจุดนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่ติดตามเพจของพี่นัทด้วย
1: ส่วนมากพี่จะได้รับฟีดแบ็กจากแบบผู้ป่วยมะเร็งทำคีโมพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะส่งกำลังใจมาแบบประมาณว่าเขาเห็นเสือขาวที่สู้ขนาดเนี้ยเขาก็มีกำลังใจหรือว่าแบบบางทีเนี่ยกำลังจะทำคีโมรอบที่นั่นที่นี่ขอรูปหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแอบส่งไปให้เราก็จะมีแฟนคลับที่เป็นแบบอย่างนี้ก็เยอะส่วนมากก็เป็นพวกโรคซึมเศร้าก็มีนะคะล่าสุดก็แบบว่าเหมือนขอมากอดแมวหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเค
0: แคสเตอร์สถานที่แห่งนี้ที่มีน้องแมวน่ารักน่ารักนี้คืออะไรคะ
1: แคสเตอร์เนี่ย เราจะแบ่งคร่าวๆเป็น3ยูนิตนะคะยูนิตแรกก็คือเราจะเรียกว่าเชลเตอร์ให้เน้นให้คนมาดูแลมากอดแมวเล่นกับแมวฝึกให้อาหารตักอึแมวนู่นนี่นั่นแล้วก็ถูกใจตัวไหนก็รับไปอุปการะอีกส่วนหนึ่งคือแคทเทอราปีก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่แบบว่าเหมือนมีคนซึมเศร้ามาขอเล่นกับแมวอะไรอย่างเงี้ยเราจะเจอปัญหาในวงการของการเลี้ยงแมวจรเนี่ยรักนะเอาไปแล้วสุดท้ายก็แพ้ขนแมวอยู่ไม่ได้เอากลับมาคืนแมวก็จะมีปัญหาแบบเปลี่ยนบ้านไปเปลี่ยนบ้านมาเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็มีแมวหลากหลายมากให้คุณลองมาใช้ชีวิตอยู่กับแมวดูก่อนลองคุยก่อนแบบโอ้จะกอดจะหอมเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมเอาคนรักแมวทั้งหมดมารวมตัวกันค่ะ
0: จากทุกอย่างที่พี่นัททำมาเนี่ยริบบิ้นเห็นแล้วแหละว่าเป็นคนรักแมวแต่หลายๆคนเห็นแล้วทำไมถึงรักแมวทำไมรู้สึกอะไรกับแมว
1: พี่ทำเพจมาเนี่ยยอดไลค์ประมาณ3ล้านกว่าก็จริงการอยู่ในวงจรคนหาบ้านแมวหรือว่าทำหมันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวสุดท้ายก็ต้องเอาไปปล่อยที่เดิมแค่ว่าตัดวงจรแมวจรจัดแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ข้างถนนเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เหมือนแบบปลายทางที่อยากจะส่งให้เขาไปอยู่บ้านหลังสุดท้ายบ้านปลายสุดท้ายของเธออย่างน้อยฉันก็ไม่ทุกข์ใจแล้วว่าเธอจะกลับไปอยู่ที่เดิม
2: ของการที่ได้อยู่ห้องนี้นะคะวันนี้แบบเพิ่งไปแบบเช้าแล้วก็รักตัวเลยขอบคุณค่ะแชร์ไลฟ์นี้ไปแชร์บ้านค่ะบ้านเมืองกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เห็นคนรักแมวก็เยอะเห็นจำนวนแมวก็เยอะคิดว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของแมวในสังคมไทยคืออะไร
1: ปัญหาการเพิ่มปริมาณของแมวจรจัดเนี่ยเยอะแล้วก็เรื่องของโรคระบาด ที่มากับการเป็นแมวข้างถนนนะคะ มันก็จะมีแบบเอดแมวลูคีเมียไข้หัดหวัดแมวมีโรคร้ายหลายอย่างที่ตามมากับ การเป็นสัตว์จรจัดแล้วพอเป็นโรคร้ายคนก็จะไม่ค่อยอยากจะอุปการะก็ทำให้เขาอยู่ปนปะปนกับคนทำให้คนที่ไม่ชอบก็บอกว่าแมวสร้างปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมไปเรื่อยๆรักษาสิ้นสุดละหมอก็จะถามว่าจบละเคสนี้หายละเอาไปทางไหนพี่ก็จะแบบไปทางไหนวะโอเคมันมาจากวัดนี่ว่ะแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องงั้นฝากคุณหมออยู่ที่นั่นกันนะคะเดี๋ยวหาบ้านให้ก็จะเป็นใช้วิธีประกาศหารนู่นนี่นั่นพี่ก็เลยแบบว่าควักเงินส่วนตัวหลัก7หลักสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อแบบว่าโอเคแมวที่รักษาสิ้นสุดแล้วมาหาบ้านที่นี่อย่างน้อยก็มีที่ทางที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะชอบไลฟ์ชอบแบบเอาแมวเนี่ยมาแบบตัวนี้สีนี้อย่างงี้นิสัยอย่างงี้อะไรเงี้ยพอเรากอดเราเล่นกับแมวออกอากาศเนี่ยคนก็จะมันกอดได้นี่นา มันไม่ดุร้ายอะไรเงี้ยคนเขาก็จะแบบมาหาเราแล้วก็เราก็เพิ่มออปชันพิเศษก็คือแมวที่แคสเตอร์ทุกตัวเนี่ยต้องตรวจเลือดก่อนก่อนที่จะไปบ้านใหม่ก็คือตรวจโรคเอดส์ตรวจลิคิวเมียโรคติดต่อที่เรากังวลนะคะแล้วก็ทำวัคซีนตัวไหนถึงไวทำหมันแล้วก็ให้เรียกว่ามาที่เนี่ยคุณได้แมวที่พร้อมจบที่จะอยู่กับบ้านกับคุณไปยาวนานโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วโอ้วันไหนแมวได้บ้านนี่คือแบบใจพองฟูหรือว่ามันคือความสุขง่ายๆไปทุกๆวันของพี่ค่ะพี่อยากให้มีคนแบบมีคนออกมาช่วยพี่เยอะๆถ้าคนที่ดูอยู่แล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทุกจังหวัดพี่จะยินดีไปแบบเป็นวางรากฐานให้หมดเลยว่ามันต้องทำยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าจุดที่เราแบบให้มีทุกคนช่วยสานต่อเราได้เราจะยินดีมาก
3: ห้องแมวจรของพี่เองค่ะ
0: คือพอนึกถึงความเป็นเชลเตอร์ที่พักน้องแมวก็คงจะเป็นบล็อกน้องแมวอยู่เราก็มาเดินดูว่าตัวไหนแต่นี่คือเหมือนแบบเขาผาโผกอดอย่างนี้ได้
3: ใช่ค่ะเป็นความตั้งใจของพี่เองค่ะคือถ้าเอาไว้ในกรงเขาก็จะเครียดแล้วก็ภูมิเขาก็จะตกนะคะเพราะฉะนั้นแมวที่เข้ามาอยู่ที่นี่เบื้องต้นคือเราตรวจเลือดทุกตัวเพราะฉะนั้นเขาไม่เป็นโรคติดต่อเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายใจแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่านี่ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเขาย้ายบ้านไปเขาก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้แหละอยู่บ้านแบบนี้ได้สบายใจอะไรเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่า
0: จ้ะข้างหน้านี้ต้นไม้คือสำหรับทำอะไรคะ
3: ต้นนี้คือต้นไผ่เงินค่ะเป็นต้นไม้ที่บำบัดด้วยวิธีธรรมชาติก็คือเขาเป็นสัตว์รักสะอาดมากเขาก็จะเลียขนแล้วก็เอาขนเข้าไปในร่างกายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะไปใช้ใบเนี้ยช่วยขับออกมาเขาจะเรียกว่าสำรอกก้อนขนออกมา
0: ค่ะอย่างนี้ก็บุฟเฟ่เลยนะ
3: บุฟเฟ่ใช่แต่ว่าก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ะที่จะให้กินที่นี่จะค่อนข้างเป็นแมวคลายอาหารนิดนึงก็คือกินอาหารเช้าอาหารเย็นเป็นเวลาเพราะว่าฝึกให้เขาแบบเรียนรู้ที่แบบจะกินอาหารเป็นเวลาจะได้ไม่ต้องแบบกินตลอดแล้วก็เอาออกตลอดใช่ไหมการเลี้ยงแมวก็เหมือนเลี้ยงเด็กอ่ะมันไม่สามารถเลี้ยงเหมือนกันแบบแพทเทิร์นเดียวกันได้ทุกบ้านบางบ้านก็สะดวกจะเลี้ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าเลี้ยงในสูตรพี่ก็คือเลี้ยงระบบปิดก็คือห้ามแมวออกไปข้างนอกเลยเพราะจะไปรับเชื้อข้างนอกมาได้เพราะฉะนั้นทำในบ้านให้เขาเป็นสนามวิ่งเล่นของเขาให้ดีที่สุดแล้วเขาก็จะอยากอยู่กับเราอาหารการกินต้องถึงของพี่นะ เลี้ยงสูตรพี่นี่คืออาหารการกินต้องถึงต้องเป็นเกรดที่ดีฉีดวัคซีนสม่ำเสมอกระตุ้นวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

และตอนนี้เราจะได้ไปพบกับพี่ปูและสัตว์เลี้ยงของเธอนะคะที่ไม่ใช่ปูแต่ว่าเป็นแมวค่ะแมวของพี่ปูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยอดแมวและมีลักษณะพิเศษมากๆ

0: ได้มาอยู่กับพี่ปูผู้เลี้ยงยอดแมวแล้ว อยากรู้ว่าแมวของพี่ปูค่ะมีความพิเศษยังไง
1: แมวของพี่ก็ถึงมีแค่สองขาไม่มีหางพวกนางก็จะยังใช้ชีวิตได้อย่างแบบมีความสุขกันนะคะ
0: แมวทั้งหมดที่พี่ปูมีอยู่ตอนนี้มีกี่ตัวแล้วก็เป็นใครบ้างและความพิเศษของเขาแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไง
1: มี3ตัวค่ะเริ่มต้นมาจากเอเบิลขับเคลื่อนล้อหลัง
0: นึกภาพตาม
1: ไปก็คือใช้ขาหลังแล้วเอเบิลเนี่ยปกติคือไม่มีหางไม่มีต่อมข้างก้นไม่มีอะไรที่รวมกันแล้วแบบนี่แมวนะพอความคิดที่คุณหมอบอกมาอีกทีพี่ต้องบีบฉี่บีบอึด้วยพระเจ้างานช้างจะทำได้ไหมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณหมอบอกว่าคุณปูลองเลี้ยงดูถ้าเลี้ยงไม่ได้ให้เอามาคืนพอเริ่มชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำได้ก็ไม่มีปัญหาก็ทำมาเรื่อย
2: ๆหอมมันอู้รังเกียจไม่เกี่ยวหรอกโอ
1: ้น้องฟินจะเป็นแมวสามสีเขาจะมีลายหัวใจอยู่ที่หลังข้างหลังเป็นหัวใจสีดำก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็เป็นน้องจินนี่ตอนเอามาทีแรกเขาเป็นแมวส้มค่ะดีใจได้แมวส้มพออยู่ไปทำไมสีเพี้ยนก็ไม่รู้
0: กลายเป็นน้ำตาลแล้ว
1: ใช่ก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าผสมหรือเปล่าเพราะว่ามือเขาค่อนข้างใหญ่นะเขาก็จะใหญ่กว่าตัวอื่นแต่ความสนทุกตัวเท่ากันค่ะถึงไม่จะขับเคลื่อนล้อไหนก็แล้วแต่
0: ได้เห็นความน่ารักของน้องๆแล้วพี่ปูไม่ได้เก็บไว้ชมเก็บไว้เพลิดเพลินคนเดียวเห็นว่ามีเพจด้วย
1: ปกติเป็นคนที่เล่น Facebook น้อยมากไม่ค่อยเล่นในส่วนตัวแต่อยากโชว์รูปแมวเราก็เลยเหมือนแบบลงรูปแมวบ่อยๆเพื่อนมันเกลียดเปล่าวะตอนนั้นอะเราคิดไปเองไงคะแมวอย่างนี้เขายังสามารถทำอะไรได้อีกนะเขาไม่ใช่แบบไม่มีแขนไม่มีขาหรือว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วชีวิตนี้เขายังไม่ได้เป็นผักนะเขายังเล่นได้เขาก็ยังอะไรได้คือถ้าเราเห็นคนเข้ามาดูเยอะๆถ้าเขาอยากได้แมวอย่างเราไปบ้างพวกนี้จะได้ไม่ต้องแบบตกค้างอยู่ตามตลาดตกค้างอยู่ตามที่ต่างๆที่ต้องแอบคนอยู่เพราะแมวพวกนี้จะขี้กลัวเราจะไม่ค่อยออกกล้าออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อยากได้แบบถ้าน้องได้รักษาด้วยก็ดีนะอยากให้น้องๆพวกนี้ได้บ้านเยอะๆขึ้นมาแค่นั้นเองแค่นั้น
0: แฟนคลับที่เขาอยู่ไกลๆค่ะคิดว่าจริงๆเขาไม่ได้มาสัมผัสน้องๆเลยเนาะแต่เขามองผ่านภาพผ่านวิดีโอที่พี่ปูลงคิดว่าเขาหลงรักอะไรในตัวน้อง
1: ๆเขาก็มีข้อความมานะคะบางครั้งก็จะบอกว่าอยากเจอน้องเอสักครั้งจะทำยังไงอยากกอดสักครั้งจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ท้อแล้วบางคนที่คือคิดว่าไม่อยากสู้แล้วแต่พอมาเห็นว่าแมวยังสู้เลยเขาก็จะสู้ต่อแต่แวบแรกเนี่ยที่พี่เห็นน่ะพี่ตกใจกับแมวตัวนี้มากแล้วคิดว่าแบบสองขาแต่พอเราเห็นแมวตัวนี้เดินผ่านหน้าเราเองแล้วว่าเฮ้ยท้อทำไมอะไรอย่างนี้ไงคือเป็นแวบแรกที่พี่คิดแล้วเป็นแวบแรกที่เรารักเขาอะแล้วสักพักเราก็รู้ว่าไอดอลของเราไม่มีบ้านว่ะสิ่งที่ดีที่สุดคืออยากให้เขามีชีวิตสุดท้ายที่ดีที่สุดแต่ด้วยความที่มาอยู่ด้วยกันทำทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายปรากฏว่าเราก็อยู่มาด้วยกันนานนะจนตอนนี้แบบไม่อยากให้เจอวันนั้นอะอยากอยู่กันไปนานๆเห็นแมวเพื่อนๆเห็นแมวคนอื่นเขาอยู่ได้17 18 20ปีอยากให้แมวของเราทุกตัวอยู่อย่างนั้นจริงๆมากกว่านั้นก็ได้นะ
0: เรื่องราวดีๆแบบนี้ก็เกิดขึ้นจากยอดแมวแล้วก็แมวสุดพิเศษนะคะของปูในวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอน้องๆ
1: ขอบคุณค่ะจริงๆพี่ก็ต้องขอบคุณน้องๆถ้าวันนั้นพี่มองข้ามเข้าไปก็อาจจะไม่ได้เจอสิ่งดีๆอย่างที่พี่เจอในวันนี้

0: ก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงสัตว์ใดๆนอกจากความรักและความเมตตาที่เรามีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราควรมีอีกอย่างนึงนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อชีวิตและสังคมค่ะเพราะอย่าลืมว่าสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวก็คือหนึ่งชีวิตที่เราควรจะต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดค่ะ
1: คือถ้ามันไปกัดกับแมวบ้านเนี่ยมันเข้าของมันก็ต้องเสียหายล่ะความที่มันหนีกันน่ะแล้วแมวบ้านส่วนมากเขาจะทำหมันมันก็ไม่สู้แต่แมวพเนจรไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะไปรบกวนไปราวีเขาอะแล้วออกลูกเนี่ยคอกนึงน่ะ 3-4-5 ตัวมันเพิ่มทีนึงเยอะแมวน่ะมันเลี้ยงไม่ยากแต่มันต้องคนรักด้วยถ้าคนรักแล้วก็ถึงนำไปเลี้ยงได้ถ้าคนที่ไม่มีใจรักแมวเนี่ยเขาก็ไม่เอา
2: อัตราการเลี้ยงแมวในประเทศไทยนะครับประมาณ3หรือ4คนที่เลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีการเลี้ยงแมวอยู่ในนั้นด้วยลักษณะนิสัยของแมวนะครับก็เขาจะเป็นสัตว์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความรักอิสระจริงๆแล้วการเลี้ยงแมวเนี่ยนอกจากจะมีการหาข้าวหาอาหารหาน้ำให้เขากินแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นการพาไปพบคุณหมอนะครับทำวัคซีนในการป้องกันโรคอาจจะมีการรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราจะเอาแมวมาเลี้ยงเนี่ยก็ต้องศึกษาพฤติกรรมของเขาด้วยความต้องการในการดำรงชีวิตของเขาอาหารที่เขากินนะครับกินแบบไหนยังไงห้องน้ำที่เขาใช้ยังไงบ้างนะครับเรามักจะพบปัญหาเรื่องของแมวจรจัดนะครับแมวพวกนี้บางทีก็อาจจะเป็นแมวเลี้ยงมาก่อนนะครับอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะถูกทิ้งไปหรือว่าอาจจะหลุดไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มจำนวนนะครับในธรรมชาติก็ทำให้มีจำนวนของแมวจรจัดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงแมวนะครับก็ต้องถามใจตัวเองก่อนว่ามีความรักในน้องแมวจริงหรือเปล่านะครับสามารถที่จะรับผิดชอบแล้วก็ดูแลชีวิตเขาตลอดไปได้ไหมนะฮะถ้าหากว่าเราไม่พร้อมยังไงเนี่ยก็อาจจะให้คนที่เขามีความพร้อมมากกว่าเนี่ยเป็นคนเลี้ยงไปนะครับเราอาจจะเป็นคนที่ไปเชยชมน้องแมวของคนอื่นก็ได้นะครับอยากเน้นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ให้มีความรับผิดชอบด้วยครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันใน

การจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สหัสสมภินิมมิตสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องน่าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคะมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการหยอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชะวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้า
ทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาไสยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาลกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกคาหะทิฏฐิพุชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสะปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

ำท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของพุทธวิธีเอาชนะนะหรือว่าพุทธวิธีในการชนะพูดถึงเรื่องชนะแล้วหลายคนก็มีความพอใจอยากที่จะชนะไม่อยากที่จะแพ้แต่การชนะที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญที่สุดก็คือการชนะตนชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะอื่นถึงจะชนะมากมายยิ่งใหญ่เท่าไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองหักห้ามจิตใจของตัวเองจากสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วให้เจริญในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลได้การที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เรากระทำหรือว่ามีปัญญาในสิ่งที่เรากระทำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราก็จะกระทำการต่างๆไปตามคนอื่นทำตามสังคมหรือทำตามกันมาโดยไม่รู้หลักเหตุผลที่แท้จริงอย่างเช่นในเรื่องเถน2บาทลูกศิษย์เห็นอาจารย์ยกบาทขึ้นมาส่องลูกศิษย์ก็ทำตามบ้างพออาจารย์ตายไปลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าที่อาจารย์ยกบาทขึ้นมาส่องทำไมนั่นท่านเรียกว่าลัทธิเถน2บาทแต่ก่อนนั้นอาจารย์ท่านใช้บาทดินเวลาท่านล้างท่านเช็ดทำความสะอาดท่านก็ต้องยกขึ้นมาส่องว่าบาทมันทะลุไหมบาทมันรั่วไหมนะถ้าส่องแล้วเห็นรอยรั่วท่านก็จะทำการปะทำการดูแลให้ใช้ได้แต่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ทำก็ทำตามอย่างนี้เขาเรียกว่าทำตามกันมาหรือพิธีการต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่เห็นเขาทำก็ทำบ้างเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญญาที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นเหตุผลอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาในการเอาชนะสัจจนิครในอดีตการนั้นเพราะว่าการที่จะเอาชนะบุคคลที่อวดอ้างตนเป็นครูเป็นเจ้าของลัทธินั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้ยอมจำนนด้วยปัญญาสัจจนิครเป็นบุคคลที่อวดอ้างตนเองว่าเป็นคนมีปัญญาเหนือคนอื่นคอยที่จะยกวาทะยกคำพูดของตนเองในการทำให้คนอื่นได้รับความอับอายขายหน้าอะไรก็ตามที่เขาว่าไม่ที่เขาว่าดีสัจจนิครก็จะหาเหตุผลหักล้างจนคนอื่นเห็นว่าสิ่งที่สัจจนิครพูดนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องคำสอนคนอื่นใช้ไม่ได้หมดทำให้สัจจนิครมีความหลงในหลงลืมตัวเองคิดว่าเรานี่แหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วฉลาดที่สุดแล้ววันหนึ่งเดินไปเจอพระอัสสชิก็ถามพระอัสสชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งออกตามเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งเสด็จออกบวชและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเป็นรูปที่5ถือว่าเป็นผู้ที่ใหม่ที่สุดสัจจนิครเดินไปเจอแล้วก็ถามพระอัสสชิว่าท่านบวชในสำนักของใครพระอัสสชิก็ตอบว่าในสำนักของพระสมณโคดมแล้วพระสมณโคดมสอนอย่างไรพระอัสสชิก็ตอบว่าพระพุทธองค์สอนว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีหรือว่าขันธ์5เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสัจจนิครก็ถามว่าพระสมณโคดมสอนเท่านั้นหรือพระอัสสชิก็ตอบว่าถูกแล้วสัจจนิครก็คิดในใจว่าถ้าสมณโคดมสอนแค่นี้เรานี่แหละจะปราบสมณโคดมปราบพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราปราบพระพุทธเจ้าได้แล้วคนอื่นก็จะหันมาความให้ความเคารพนับถือเรา
ว่าอย่างนั้นก็เข้าไปหาพระราชากราบทูลพระราชาว่า

ว่าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะแสดงวาทะหรือว่าโต้วาทะกับพระพุทธเจ้ากับพระสมณโคดมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ข้าราชบริพารตลอดทั้งลูกศิษย์ไปเป็นพยานในการโต้วาทะครั้งนี้ว่าแล้วพระสัจจกนิคนก็ไปเฝ้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระสมณโคดมท่านแสดงธรรมหรือว่าแสดงแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายว่ารูปก็คือรูปร่างตัวตนของเราเนี่ยชีวิตจิตใจเนี่ยทั้งรูปและนามเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างนั้นหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าใช่แล้วเราแสดงขันธ์ห้าว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสัจจกนิคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพืชทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอาศัยบนโลกนี้ถ้ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วมันจะสืบพันธุ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านสอนแบบนี้เป็นการสอนที่ผิดสัจจกนิคนคิดว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องแล้วพระพุทธองค์คงจะยอมจำนนแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวตนเนี่ยอะไรล่ะจะเจริญเติบโตพระพุทธองค์ก็ย้อนถามว่าสัจจกนิคนท่านเข้าใจว่าขันธ์ห้าเป็นของเที่ยงมีความสุขและสามารถบังคับบัญชาได้ใช่หรือไม่สัจจกนิคนก็ตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นท่านจะบังคับร่างกายของท่านไม่ให้แก่ชราได้ไหมท่านจะบังคับเวทนาของท่านไม่ให้รู้สึกอะไรต่างๆได้ไหมท่านจะบังคับสัญญาของท่านไม่ให้จดจำสิ่งต่างๆได้หรือไม่ท่านจะบังคับจิตใจของท่านไม่ให้ปรุงแต่งอะไรเลยได้หรือไม่อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยท่านไม่ต้องปรุงแต่งเลยได้ไหมท่านบังคับได้ไหมและสุดท้ายท่านบังคับไม่ให้จิตของท่านรับรู้อะไรเลยได้หรือไม่สัจจกนิคนนิ่งในคำถามของพระพุทธองค์แล้วก็ตอบไปอ่อยๆว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะสัจจกนิคนตอบทั้งที่รู้ว่าที่พระพุทธองค์ถามมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ถามว่าสัจจกนิคนคำพูดของท่านครั้งแรกกับคำตอบเมื่อสักครู่นี้ไม่ตรงกันครั้งแรกท่านบอกท่านยืนยันว่ารูปหรือว่าทั้งรูปร่างจิตใจหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของเที่ยงไม่เป็นของเที่ยงเป็นของที่เป็นสุขและสามารถบังคับบัญชาได้แต่ในตอนท้ายท่านก็ยอมรับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันธ์ห้าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วท่านจะยืนยันได้อย่างไรพระพุทธองค์ถามอย่างนี้ถึง3ครั้งสัจจกนิคนจึงยอมในพระปัญญาของพระพุทธองค์นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะปราบคนที่มีปัญญาก็ต้องหาเหตุผลให้เขายอมรับให้ได้ไม่ใช่ว่าจะใช้กำลังขู่บังคับหรือใช้อำนาจต่างๆทั้งหลายมาบังคับให้เขายอมรับเพราะสัจจกนิคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเมื่อเขาเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่าคำพูดของเขาคำพูดที่เขาแสดงออกมาไม่สามารถที่จะหักล้างเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงได้ก็ยอมตนเคารพนับถือในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเอาชนะด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงแสดงความสำคัญของปัญญาว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างอื่นใดจะเสนอเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะเห็นไรจึงกล่าวเช่นนั้นโลกมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ให้ความสว่างดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันดวงจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนแต่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่าแสงสว่างของปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่สาดส่องมาจากข้างใน

ใหม่สามารถที่จะทำคนให้รู้จักหนทางที่เดินได้โดยสะดวกโดยถูกต้องถ้าเราขาดปัญญาเราก็จะดำเนินชีวิตได้ด้วยความยากลำบากเราก็จะดำเนินชีวิตในทางที่ผิดได้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าเราจะได้ไม่กระทำการอันเป็นทุจริตไม่กระทำกายกรรมหรือว่าการกระทำทางกายที่เป็นทุจริตไม่ทำชั่วทางกายไม่ทำชั่วทางวาจาไม่ทำชั่วทางใจการที่เราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจได้นั้นเราต้องมีปัญญาเป็นเครื่องชี้นำแนวทางบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลที่มีปัญญานั้นจึงประเสริฐที่สุดเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถกระทำสิ่งที่เป็นสาระสำหรับชีวิตได้บุคคลบางคนกระทำการโดยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับเราสิ่งนี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราบางครั้งอาจจะมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแล้วก็จะนำไปสู่ความเห็นผิดนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดได้ปัญญาในพระพุทธศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการสองอย่างวิธีการอย่างแรกก็คือการได้ยินได้ฟังจากบุคคลอื่นหรือการศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าปรโตโคสะปรโตโคสะก็คืออาศัยบุคคลอื่นได้ยินได้ฟังจากสิ่งอื่นแล้วให้เกิดปัญญาสมัยนี้จะมีทั้งการอ่านหนังสือการอ่านการศึกษาความรู้ในห้องสมุดการฟังเทศฟังธรรมการฟังบรรยายการอบรมสัมมนาตลอดทั้งการศึกษาค้นคว้าต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆนั่นคือการแสวงหาความรู้เหล่านี้เรียกว่าปรโตโคสะคือการแสวงหาสิ่งอื่นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาและประการที่สองเหตุให้เกิดปัญญาก็คือการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านอย่างเช่นการใช้บริขารหรือว่าการใช้ปัจจัยพื้นฐานทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยหรือว่ายารักษาโรคการบริโภคเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเวลาเราเลือกใช้เสื้อผ้าประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็คือการปิดบังร่างกายไม่ให้เกิดความละอายป้องกันลมป้องแดดป้องกันสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนั่นเป็นคุณค่าที่แท้จริงเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อโก้เพื่อหรูเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นจากการใช้สอยหรือว่าการบริโภคอาหารเราก็บริโภคหรือว่ารับประทานเพื่อที่จะบรรเทาเวทนาคือความหิวเพื่อที่จะบำรุงร่างกายให้สามารถกระทำความดีได้ไม่ใช่รับประทานอาหารเพื่อความโก้หรูเพื่อความเมามันเพื่อความคึกขนองแบบนี้ก็ไม่ใช่ในการพิจารณาในด้านที่อยู่อาศัยก็เพื่อที่จะป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเบียดเบียนร่างกายและเป็นที่สำหรับพักอาศัยในการทำคุณงามความดีเหล่านี้ชื่อว่าการพิจารณาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการบริโภคปัจจัยขั้นพื้นฐานปัญญานี้ก็ยังแบ่งเป็นอีก3ระดับก็คือในระดับต้นที่เรียกว่าระดับที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตมยปัญญาศึกษาเล่าเรียนการอ่านก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้หรือว่าจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาการฟังแล้วคิดตามคิดหาเหตุผลตามและปัญญาในระดับสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนา

อันอบรมจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะกระทำการต่างๆดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทางอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องที่ประกอบปัญญาคนเราต้องมีทั้งศรัทธาและก็มีปัญญาเป็นของคู่กันในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายใครบอกอะไรใครเชื่ออะไรเราก็ปฏิบัติตามหมดนั่นเพราะว่าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแต่บางคนอาศัยว่าตัวเองมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้มีศรัทธาเป็นเครื่องเหนี่ยวนำก็จะกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นตัวอย่างของสัจจกนิคนก็คือว่าเป็นคนที่ยกตนข่มท่านไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอวดตนว่าเป็นคนเก่งแต่สุดท้ายเมื่อเจอกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคนที่มีพระปัญญาเหนือกว่าสัจจกนิคนก็ยอมรับด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินตามพระพุทธองค์แล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตให้ประกอบไปด้วยปัญญาให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาเพราะว่าศรัทธาและปัญญานี่แหละจะทำให้เราทั้งหลายประสบความสุขในการดำเนินชีวิตได้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นมีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นที่สุดนั้นดำเนินไปได้ด้วยความยากลำบากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสว่างสดใสด้วยอาศัยปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำทางเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ถึงความสำคัญของปัญญาอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายความถึงพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการใช้ปัญญาบารมีของพระพุทธองค์ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการจะรู้จักคำว่าสวัสดีหรือสบายดีวันนี้ไม่เพียงพอแล้วค่ะเรามาเรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะทุกๆวันค่ะนะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ค่ะในหมวดต่างๆนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เป็นหมวดหมู่นะคะทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะไปใส่ไว้ในบทสนทนาค่ะเพื่อให้เห็นบริบทการใช้ว่าใช้คำศัพท์นั้นอย่างไรบ้างและสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาบทสนทนานั้นนะคะมาขยายค่ะขยายในระดับประโยคค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวได้ลึกยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะคะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตหมายถึงช็อกโกแลตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะไปต่อนะคะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อนะคะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานค่ะไปต่อนะคะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมายถึงผลไม้กระป๋องค่ะไปต่อนะคะน้ำก้อนน้ำก้อนคุณผู้ชมคะในภาษาไทยเราใช้คำว่าน้ำแข็งส่วนในภาษาลาวมองน้ำแข็งเป็นน้ำที่เป็นก้อนค่ะก็เลยเรียกว่าน้ำก้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางเข้าไปเมืองลาวนะคะถ้าอยากได้น้ำแข็งอาจจะไม่ได้ค่ะต้องรอนานมากกว่าน้ำจะแข็งนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากได้น้ำก้อนอาจจะเร็วกว่าค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะคำสุดท้ายค่ะน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานในที่นี้หมายถึงน้ำอัดลมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมจะสั่งน้ำอัดลมก็ต้องบอกว่าน้ำหวานแต่อย่าลืมนะคะถ้าสั่งน้ำแข็งคงต้องรอนานค่ะต้องสั่งน้ำก้อนก็จะได้ทันทีเลยนะคะคุณผู้ชมคะลองทบทวนกันสักหน่อยดีไหมคะว่าคำศัพท์ในหมวดหมู่อาหารของเราวันนี้นะคะมีอะไรบ้างคำศัพท์ส่วนใหญ่นะคะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะแต่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์เหล่านี้ก็จะทำให้รู้ว่าคนลาวออกเสียงคำยืมภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างค่ะ

ช็อกโกแลตในภาษาไทยของเรายังไงคุณลาวก็น่าจะเข้าใจว่าหมายถึงช็อกโกแลตนั่นเลยค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในเมืองลาวของเรานะคะมีนะคะการผลิตกาเฟ่ค่ะที่มีคุณภาพดีพอสมควรและปัจจุบันนี้ก็มีการนำเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเมืองลาวนะคะไปถามหากาแฟอาจจะไม่ได้เรื่องค่ะต้องถามหากาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะกะแลมกะแหลมหมายถึงไอศกรีมค่ะคำนี้ต้องจำสักหน่อยนะคะเพราะแตกต่างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยค่ะกะแหลมกะแหลมหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อค่ะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมากไม้หมายถึงผลไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอยู่ในกระป๋องก็ต้องเป็นหมากไม้กระป๋องหรือผลไม้กระป๋องนั่นเองค่ะไปต่อค่ะคำนี้คิดว่าคุณผู้ชมจำได้แล้วค่ะน้ำก้อนน้ำก้อนหมายถึงน้ำแข็งค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะน้ำหวานน้ำหวานหมายถึงน้ำอัดลมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการรับประทานอาหารหรือเรื่องของอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ไว้ก็ไม่เสียหายค่ะสักวันหนึ่งคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวลาวก็จะได้ใช้คำศัพท์เหล่านี้หรือถ้านะคะไม่ได้ใช้ก็อาจจะได้อ่านค่ะแต่การอ่านภาษาลาวนั้นก็ไม่ยากเกินไปนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมรู้จักการผสมคำการผสมอักษรก็จะสามารถทำให้คุณผู้ชมอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองได้ค่ะสมัยนี้นะคะคุณผู้ชมอิทธิพลของคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมีอิทธิพลกับทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำยืมภาษาอังกฤษที่อยู่ในภาษาลาวจำนวนหนึ่งนะคะแต่การออกเสียงคำยืมเหล่านั้นค่ะแตกต่างกันกับภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์นะคะในหมวดหมู่อาหารที่เป็นคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมาเรียนกันนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าภาษาลาวนะคะมีการเขียนสะกดคำยืมภาษาอังกฤษเหล่านี้ด้วยนะคะการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์ในรูปแบบใดค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะซอกโกแลตซอกโกแลตคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงชอช้างนะคะถ้าไปตามหาช้างที่ประเทศลาวคงไม่พบค่ะจะพบแต่ซ้างนะคะคุณผู้ชมซ้างค่ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเสียงชอช้างในภาษาไทยไปเจอซ้างที่เมืองลาวค่ะเขียนแบบไหนคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากหัวนะคะพยัญชนะลาวทุกครั้งเริ่มจากหัวค่ะถ้าหัวอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมก็เริ่มจากการม้วนหัวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นซอซ้างม้วนหัวเลยค่ะม้วนนะคะเขียนค่ะและเห็นหางไหมคะคุณผู้ชมเห็นหางซอซ้างไหมคะหางยาวค่ะเลยระดับบรรทัดลงไปนะคะคุณผู้ชมคะใส่ค่ะสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดใช้อโอค่ะคุณผู้ชมคะนี่คืออโอค่ะอย่าสับสนว่าเป็นฮอนกฮูกนะคะนี่คืออโอหรืออ่างในภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นซอกเราก็สะกดด้วยแม่กกกอไก่ค่ะคุณผู้ชมคะไก่ในประเทศลาวมี2หัวค่ะไม่เชื่อหรือคะถ้าไม่เชื่อค่ะต้องดูพยัญชนะตัวนี้ค่ะไปเลยค่ะกอไก่เห็นหรือยังว่าไก่มี2หัวจริงๆค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมออกข้างนอกนะคะลงมาข้างล่างอีกทีนึงถ้าเขียนแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้ว่าซอกค่ะคุณผู้ชมซึ่งไม่ใช่เสียงสั้นแบบที่ลาวต้องการนะคะคนลาวต้องการออกเสียงสั้นค่ะใส่เครื่องหมายนะคะไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะไม่กันหันขึ้นค่ะเวลาการจำว่าไม่กันหันขึ้นคุณผู้ชมคะไม่กันคือรูปนี้ค่ะไปเลยนะคะไม่หันอากาศในประเทศไทยนั่นเองค่ะทำให้เสียงสั้นลงค่ะคุณผู้ชมใส่ไว้ตรงตำแหน่งไหนคะใส่ไว้ตรงตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้เราก็ต้องออกเสียงสั้นว่าเป็นซอกค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสระโอค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะกอไก่มี2หัวค่ะไปเลยนะคะด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะเราก็จะได้คำว่ากูค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าแรดค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะสระแอค่ะเหมือนกันเลยนะคะ

เริ่มต้นค่ะสระแอนะคะจากด้านล่างค่ะล้อลิงค่ะคุณผู้ชมค่ะล้อลิงค่ะเขียนแบบนี้นะคะไปต่อเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าสับสนนะคะไม่ใช่ถอถุงค่ะแต่เป็นดอเด็กน้อยเขียนเริ่มต้นจากหัวที่อยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างคือระดับเดียวกับบรรทัดเลยค่ะเริ่มเลยนะคะดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนหัวขึ้นไปค่ะถ้าแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้แค่ว่าแรดค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการเสียงสั้นจำได้ไหมคะอะไรเอ่ยทำให้เป็นเสียงสั้นไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม่กันค่ะในพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านเสียงสั้นว่าเป็นแรดค่ะคุณผู้ชมคำนี้นะคะเราก็อ่านว่าซอกโกแลตอ่านถูกก็คงจะได้รับประทานกันแล้วล่ะค่ะไปเลยนะคะกาเฟ่กาเฟ่ภาษาไทยออกเสียงสระแอแต่ภาษาลาวออกเสียงสระเอค่ะคุณผู้ชมจำกอไก่ได้ไหมคะมีกี่หัวคะไก่มี2หัวค่ะหัวอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะไปเลยนะคะกอไก่ค่ะม้วนหัวขึ้นไปข้างบนค่ะลงมาข้างล่างคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวในเมื่อนะคะเขามีรูปหัวสระอาเราก็เอาสระอาไว้เถอะค่ะนะคะม้วนหัวค่ะนะคะทําให้รู้ว่าอันไหนคือสระอาไทยอันไหนคือสระอาลาวคําว่าเฟค่ะคุณผู้ชมคะง่ายๆค่ะสระเอค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปนะคะตัวนี้ค่ะนะคะฟอไฟฟอไฟหรือฟอฟันในภาษาไทยนั่นเองนะคะไปเลยค่ะหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปด้านล่างค่ะแล้วก็หางยาวค่ะเราก็จะได้รับประทานหรือดื่มกาเฟลาวกันแล้วค่ะไปต่อค่ะกะแล่มกะแล่มนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะกอไก่นะคะกอไก่สระอาค่ะเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมจําได้เราใช่ไหมคะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม่กันค่ะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม่กันด้วยเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะนะคะลอลิงค่ะลอลิงสะกดด้วยมอแมวคุณผู้ชมคะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเขียนจากด้านล่างเลยค่ะนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะสิ่งที่อย่าลืมคือนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะไม่กันหันขึ้นทําเป็นเสียงสั้นนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่ากะแล่มวันนี้เราก็จะมีความสุขกับการสั่งกะแล่มหรือไอศกรีมในภาคภาษาลาวกันแล้วค่ะไปต่อนะคะนุ่มคุ้นหวานนุ่มคุ้นหวานคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระค่ะเมื่อเราไม่พบสระเราก็จะใช้แค่นอหนูกับมอม้าจะกลายเป็นคําว่านุ่มนะคะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะอ่านคํานี้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวต้องมีไม่กงค่ะคุณผู้ชมคะไม่กงค่ะทําให้กลายเป็นสระโอเมื่อมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะไม่กงจําค่ะจำว่าไม่กุ๋งหัวลงค่ะไม่กุ๋งหัวลงนะคะคุณผู้ชมก็จะเริ่มจากคำนี้นะคะน่อนกค่ะคุณผู้ชมคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนเริ่มหมุนนะคะหมุนหัวไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนค่ะจากด้านบนลงมาด้านล่างค่ะยกมานิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดด้วยม่อแมวค่ะคุณผู้ชมคะม่อแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างค่ะหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มหมุนหรือม้วนจากด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะสระโอค่ะเพราะคนลาวอ่านไม่ได้ถ้าไม่มีสระโอค่ะคํานี้ถึงจะอ่านได้ว่านุ่มค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะคนไทยใช้ว่าข้นคือมีลักษณะข้นนะคะแต่คนลาวมองว่าเป็นคุ้นค่ะคุ้นหรือขุ่นค่ะนมนั้นไม่ใสค่ะคุณผู้ชมคะเพราะมีลักษณะนะคะขุ่นค่ะหรือมีตะกอนคนลาวจึงเรียกนะคะนมข้นหวานว่านมคุ้นหวานคุณผู้ชมคะสะกดด้วยขอไข่ค่ะไปเลยค่ะหัวโตสักหน่อยหนึ่งนะคะลากหางลงมาข้างล่างค่ะไม่ต้องยาวนะคะใส่ด้วยน่อนกค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะสระอุด้านล่างค่ะและรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุ้นค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวก็มีการออกเสียงอักษรนำเหมือนกันนะคะหอนำบอในภาษาลาวก็มีค่ะหอฮานค่ะคุณผู้ชมคะเพยัญชนะตัวนี้เป็นหอฮานค่ะเขียนแบบไหนคะอยากเขียนหานลาวแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะเขียนจากด้านบนใช่ไหมคะลงมาด้านล่างค่ะม้วนหางหัวนิดนึงนะคะตัวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเพยัญชนะตัวนี้วอวี่ค่ะวอวี่หรือ

0: วอแหวนอย่าสับสนว่าเป็นออ่างนะคะวอวีค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะใส่สระอาค่ะใส่สระอาลงมาแล้วนะคะจบด้วยน่อนกค่ะคุณผู้ชมเขียนเองได้หรือยังคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่านุ่มคุ้นหวานนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหมากไหมกระป๋องหมากไหมกระป๋องคุณผู้ชมเห็นหอนำวอไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะคำว่าหมากค่ะเป็นหอนำมอค่ะคุณผู้ชมคะหอนำมอในภาษาลาวอาจจะเขียนต่อกันก็ได้นะคะเขียนหอฮานต่อกับมอแมวก็ได้ค่ะเขียนได้2แบบค่ะหรือคุณผู้ชมจะแยกหอฮานและมอแมวออกมาก็ได้นะคะเริ่มกันเลยค่ะหอฮานค่ะข้างบนค่ะนะคะแล้วก็ม่อแม่หัวอยู่ด้านล่างนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะสระอาอย่าลืมหัวค่ะกอไก่มี2หัวนะคะเราก็จะได้คำว่ามากค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปค่ะไม้ค่ะคุณผู้ชมคะออกเสียงไม้เสียงสั้นนะคะไม้ไม้ค่ะไม้ไม้หรือสระไอไม้มาลายนั่นเองค่ะไปเลยค่ะม้วนค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะม่อแมวค่ะแล้วก็รูปวรรณยุกโถนะคะส่วนคำว่ากระป๋องค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวนะคะไม่มีเสียงรอเรือค่ะไม่มีเสียงรอเรือเป็นคำควบกล้ำเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะออกเสียงคำควบกล้ำในภาษาไทยเราต้องตัดออกค่ะตัดออกเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่คำว่ากะค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะกอไก่ค่ะสระอะค่ะป๋องค่ะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมคะอ้อโอค่ะนะคะงองงัวหางยาวจำได้แล้วนะคะจำได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะใส่รูปวรรณยุกต์จัตวาค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยนะคะไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่ากระป๋องค่ะไปต่อค่ะนำก้อนค่ะคุณผู้ชมคะนำก้อนออกเสียงสั้นนะคะเขียนสระอำค่ะไปเลยค่ะนอนกค่ะนะสระอาค่ะนะคะสระอข้างบนแสรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าก้อนไม่แตกต่างกับภาษาไทยนะคะไปเลยค่ะกอไก่นะคะสองหัวนะคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะอย่าลืมค่ะนะคะอโอค่ะนะคะแล้วก็นอนกปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้น้ำก้อนหรือน้ำแข็งค่ะส่วนคำว่าน้ำหวานนะคะคุณผู้ชมคะน้ำหวานค่ะคือน้ำอัดลมเราได้คำว่าน้ำแล้วใช่ไหมคะเหลือแต่คำว่าหวานค่ะแต่คุณผู้ชมเรียนรู้ไปแล้วนะคะหอนำวอค่ะคุณผู้ชมคะหอฮานค่ะวอวีค่ะสระอามีหัวนะคะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะน้ำก็ได้ไปแล้วนะคะหวานก็ได้ไปแล้วค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องไปหาน้ำอัดลมหรือน้ำหวานรับประทานกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ
1: เมื่อวานนี้ค่อยล้มกับมูว่าจะพากันไปย่างเลาะลิ้นและกระซอกหาอย่างกินที่ห้านอาหารแคมป์ของจะวางบ่จะได้ไปน้ำกัน
2: ก็ดีคือกันเนาะข่อยก็บ่ได้ไปรอแถวนั่นดนแล้วไดแล้วเจ้าจะพากันไปจักโมง
1: ก็จะไปพบกันอยู่แถวแถวน้ำพุประมาณ6โมงแลง
2: เจ้าเอารถจักไปวะ
1: แม่นละมีหยังบ่หรือเจ้าอยากให้ข่อยไปฮับบ่ล่ะ
2: โอ้ยข่อยพ่วมสิเว้าแนวนั้นแหละเจ้าก็ฮู้ใจกันเนาะสมกับเป็นหมู่ฮักหมู่แพงกันมาดน
1: เจ้ามากินกาแฟบ่อยู่แถวนั้นมีห้านกาแฟหลายห้านที่เป็นตานั่งแต่ละห้านก็มีการตกแต่งห้านเป็นตาฮักเจ้าต้องไปเบิ่งเอง
2: ได้ได้เรื่องกาแฟหั่นข่อยก็กินได้อยู่แต่ว่ามักใส่นมข้นหวานพร้อม
1: ห้านเขาก็มีทุกอย่างไว้บริการแขกนอกนี้ยังมีช็อกโกแลตน้ำอีก
2: แล้วมีกระแลมน้ำบ่อ
1: มีแท้
2: ดีดีเออแต่ว่าข่อยต้องไปซื้อเครื่องก่อนเด้อเอาเป็นว่าเจ้าไปหาข่อยอยู่เฮือนเนาะตอนหาโมงไปบ่ล่ะ
1: ได้ข่อยจะโทรบอกเจ้าก่อนสิออกจากเฮือนเด
2: ้
1: อ
2: ได้เลย
1: สมพรสมพรข่อยลืมข่อยว่าจะถามเจ้าว่ามื้อที่ข่อยไปยามเจ้าอยู่เฮือนเจ้าเอามากไม้กระป๋องมาต้อนข่อยข่อยว่าแซ่บแซ่บอยากฮู้ว่าเจ้าซื้อมาแต่ไส
2: แม่ข่อยเราซื้อมาแต่ไทยเราข้ามไปหนองคายแล้วก็ซื้อมาไว้ย้อนว่าพอกับน้องข่อยเรามักกิน
1: ข่อยฝากเจ้าซื้อมาแดได้บ่ถ้าว่ามื้อหน้าเจ้าข้ามไปฟังหนองคายอีก
2: ได้แท้

0: ว่าแต่เจ้ามักมากไม่อย่างล่ะ
1: ค่อยมากมากลิ้นจีย้อนบ้านเฮาหากินยากเนาะ
0: แม่นล่ะส่วนหลายเฮาก็มากินน้ำหวานหลายกว่าน้ำหมักไม่พร้อมย้อนว่าหมักไม่กระป๋องมันหากินยากนี่แหละ
1: น้ำหวานค่อยก็มากินได้มันซื่นใจยามเฮ็ดเวียกไม่เมื่อยและถ้าใส่น้ำก้อนพร้อมแล้วเย็นซุ่มคอดีแท้
0: ๆโอ้ยว้าวอยู่นี่จนข่อยคิดอยากแล้วได้หั่นน่ะ
1: ข่อยก็คิดอยากคือกันคันซั่นเฮาไปซอกซื้อเมืองเฮือนกันดีกว่า
0: เออๆไปไป
2: คุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะฟังแล้วรู้เรื่องไหมคะอาจจะรู้เรื่องบ้างนะคะหรืออาจจะไม่เข้าใจบ้างค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะอาจจะไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะเป็นธรรมดาค่ะเราไม่สามารถจะมีคำศัพท์ภาษาลาวได้ครบหรือเพียงพอนะคะแต่ถ้าเราเรียนรู้วรรณนิตมันก็จะเพิ่มคำศัพท์ให้เรานะคะมีคำศัพท์ภาษาลาวมากขึ้นและเราก็จะใช้ได้และเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครนะคะยังฟังบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ถนัดหรือไม่มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะเราจะเอาประโยคข้างต้นค่ะในบทสนทนานะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันและรู้จักสำนวนภาษาลาวว่าหมายถึงอะไรนะคะคุณผู้ชมคะไปกันเลยนะคะประโยคแรกคุณผู้ชมฟังทันไหมคะสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดนสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดนมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะคำว่าหมูหักค่ะหมูหักแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะหมูแปลว่าเพื่อนค่ะหักก็หมายถึงรักนี่แหละค่ะหมูหักจึงแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะคุณผู้ชมคะหมูหักหมูแพงเป็นสำนวนนะคะหมูหักหมูแพงหมายถึงแพงแปลว่าหวงค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นหมูหักหมูแพงเพื่อนสนิทที่รักใคร่สนิทสนมกันมากนั่นเองค่ะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าดุนดุนแปลว่านานค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดุนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะคุณผู้ชมคะคำว่าต้องได้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องได้นี่หมายถึงต้องค่ะจะใช้คำว่าได้รวมกันมาก็ยังมีความหมายว่าต้องเหมือนเดิมนะคะแต่คำนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องทราบนะคะคำว่าเครื่องค่ะคุณผู้ชมคะเครื่องหมายถึงสินค้านะคะหรือของนั่นเองนะคะคำว่าเครื่องมีความหมายได้หลากหลายมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าบริบทนั้นคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องอะไรนะคะแต่ในบทสนทนาข้างต้นนะคะพูดถึงสิ่งของหรือสินค้านั่นเองเพราะฉะนั้นเครื่องในบริบทนี้จึงหมายถึงสิ่งของหรือสินค้าค่ะแต่คำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะเด้อคำนี้พบได้ทั่วไปและเราจะได้ยินคนลาวพูดโดยทั่วไปค่ะแปลว่านะค่ะคุณผู้ชมคะอยากขอร้องหรืออ้อนวอนนะคะคุณผู้ชมต้องใช้คำลงท้ายค่ะและคำลงท้ายต้องลากยาวนะคะเพื่อแสดงการอ้อนวอนสักนิดค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแปลว่าฉันต้องไปซื้อสิ่งของหรือของก่อนนะคะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะมาจากประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้นะคะคำว่าลาวนะคะหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงค่ะลาวหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงนะคะถ้าเราจะมาแปลในบริบทนี้นะคะจะแปลว่าเขาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่เพื่อความสุภาพเราก็จะแปลว่าท่านค่ะคุณผู้ชมคะท่านนะคะคำว่าแต่ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากค่ะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้แม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยจึงแปลว่าแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะไปเลยนะคะสำนวนนี้ค่ะมันซื่นใจยามเฮ็ดเวียกเมื่อยๆมันซื่นใจยามเฮ็ดเวียกเมื่อยๆหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานเหนื่อยๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าซื่นใจนะคะซื่นใจหมายถึงชื่นใจค่ะส่วนคำว่ายามนะคะคุณผู้ชมยามค่ะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะถ้า

0: ใครที่อยู่ภาคกลางอาจจะออกเสียงนี้ไม่ได้แต่ถ้าใครนะคะที่พูดภาษาถิ่นค่ะภาษาไทยถิ่นอีสานภาษาถิ่นเหนือนะคะก็จะสามารถออกยอยุ้งพยัญชนะตัวนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะออกเสียงว่าย้ำค่ะย้ำหมายถึงตอนนะคะหรือหมายถึงช่วงหรือเป็นการพูดถึงเวลานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเฮ็ดหมายถึงทำค่ะเฮ็ดหมายถึงทำนะคะคำว่าเวียกค่ะคุณผู้ชมคะเวียกคำนี้นะคะฟังได้ทั่วไปเลยค่ะเพราะคนลาวพูดกันบ่อยมากเลยค่ะเวียกหมายถึงงานค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะมั่นซื่นใจย่ามเฮ็ดเวียกเมื่อยเมื่อยหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานเหนื่อยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะการเรียนรู้นะคะสำนวนภาษาลาวนะคะและสำนวนการพูดแบบลาวนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจค่ะบริบททางสังคมของคนลาวด้วยนะคะจากคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาไม่ได้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างเดียวนะคะภาษายังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดด้วยค่ะความคิดนะคะสามารถทำให้เราเข้าใจได้ว่าคนในสังคมแต่ละสังคมคิดอย่างไรผ่านรูปแบบการเรียนรู้ภาษาและสำนวนค่ะช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะทบทวนนะคะประโยคภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะอย่ากังวลเรื่องการออกเสียงถูกหรือผิดนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจเริ่มนะคะฝึกออกเสียงภาษาลาวแค่นี้เราก็จะนะคะเข้าใจประเทศลาวหรือภาษาลาวมากขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันไหมคะประโยคแรกเลยค่ะสมกับเป็นมูหักมูแพ้งกันมะดนสมกับเป็นมูหักมูแพ้งกันมะดนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานค่ะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะไปต่อค่ะแม่ค่อยล้าวซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยล้าวซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะประโยคสุดท้ายสำหรับตอนนี้นะคะมันซื่นใจย่ามเฮ็ดเวียกเมื่อยเมื่อยมันซื่นใจย่ามเฮ็ดเวียกเมื่อยเมื่อยหมายถึงมันชื่นใจตอนที่เราทำงานเหนื่อยนะคะคุณผู้ชม
1: แขวงจำปาสักมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทยและกัมพูชาตำแหน่งที่ชายแดนทั้ง3ประเทศบรรจบกันเรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตสภาพพื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนบริเวณตอนกลางมีแนวเทือกเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกและติดต่อกับที่ราบสูงบริเวณทางทิศตะวันออกซึ่งมีความสูงประมาณ 1,500 ถึง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่ราบสูงแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในประเทศลาวเพราะมีพื้นที่ขนาดใหญ่แขวงจำปาสักเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณเนื่องจากเป็นพื้นที่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรของโบราณและเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจำปาสักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างแขวงจำปาสักจึงมีมรดกทางวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่มากมายถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศลาวโดยเฉพาะมรดกโลกปราสาทหินวัดภูนอกจากนี้แขวงจำปาสักยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากเช่นน้ำตกคอนพระเพงน้ำตกหลีผีน้ำตกผาส้วมเป็นต้น
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าเทเลแกปนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมในการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปเนี่ยมันลำบากมากๆ
0: คร
1: ับเพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับผมแล้วหยุดซะก่อน
1: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
0: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
1: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
0: ้ครับ
1: นะครับมันเป็นความ

0: ฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่เบสที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
1: ในวันเดย์ทริปได้
0: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
1: ทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
0: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
1: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
0: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลย เมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมาก
1: ชันมาก
0: แต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถสิบล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
1: เพื่อขนถ่ายสินค้า
0: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล
1: ้
0: วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
1: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
0: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปเมียวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมียวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียวอีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
1: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่ละเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
1: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
0: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะสินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
1: ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
0: ครับแต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
1: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
0: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล
1: ์
0: ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
1: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับที่
0: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
1: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
0: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3ล้าน 3,000 ล้าน
1: อ่ะ 3,000 ล้าน
0: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีนเน
1: ี่ยทำไมครับ
0: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับและจากยูนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในป พม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
1: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
0: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
1: ของดีเขาก็เยอะ
0: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้ไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ100,000 ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในประมาณ 110,000 ล้านบาทต่อปี 100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทเองเราขายไป 100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
1: โอ้
0: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
1: เกือบทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
0: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้อยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยอาจถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศมาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
1: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได
0: ้แล้วตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10 จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10 จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชีย
1: งราย
0: จังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
1: ทั้งหลาย
0: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
0: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
1: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะฮะ
0: ในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
1: ที
0: ่จีนที่จีนเนี่ยเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
1: ครับ
0: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
1: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเรา2 คนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนๆก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือ เมืองชายแดนนะครับ เวลาบอกว่าไปพม่า ก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
0: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
1: แล้วก็กลับนะครับ
0: แ
1: ต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะคร
0: ับ พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
1: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเป็นแอ่งเนี้ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี้ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่เราจะเห็นว่าเมืองใหญ่นี้จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
0: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
1: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับลัดฉานของพม่า
0: ซึ่งจริงถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
1: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมถึงความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
0: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
1: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญแล้วเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
0: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคม

0: กิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
1: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
0: ก็ลดหลั่นลงมา
1: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่ารัชฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
0: โดยตรงเลย
1: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ 4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุดตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
0: ม
1: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วก
0: ิน
1: น้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
0: มา
1: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
0: ทางสำรองเยอะ
1: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
0: ครับ
1: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาหิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าหิมาลัยเนี่ยมันจะ
0: น้ำ
1: แข
0: ็งละลาย
1: ใช
0: ่
1: คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
0: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
1: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
0: จริงๆมีมานานแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเจอเรื่องนี้เข้ามาอีก
1: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม่
0: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
1: ไม่ใช่อพยพโยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
0: ครับ
1: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ่ะ
0: เป็นแรงงาน
1: เป็นแรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
0: เราด้วย
1: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับเราจะ ระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
0: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
1: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
0: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
1: ใช่แล้วอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
0: ครับ
1: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
0: ด้วย
1: นะครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
0: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
1: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่อแวร์หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ย
0: จมแน
1: ่เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเน
0: ี่ย
1: หนุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตมะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะครับ
0: ไปได้เนาะ
1: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
0: การเกษตร
1: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
0: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
1: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับ ปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
0: ัน
1: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
0: แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
1: ขับ
0: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
1: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
0: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะแล้ววันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการรอบบ้านเรากับดิฉันธัญการเรื่องจำนงนะคะก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจำได้ดิฉันได้เคยพูดถึงเรื่องแอคเมกโดยตอนนั้นเนี่ยได้เชิญรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาพูดคุยกันนะคะเพื่อปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องของแอคเมกซึ่งประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะหลังจากนั้นดิฉันได้เชิญเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งก็ทำให้ได้รับทราบมิติในด้านต่างๆสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเรื่องของปากท้องนั่นคือประเด็นของเรื่องเศรษฐกิจนะคะในวันนี้เป็นอีกโอกาสนึงที่สำคัญที่ดิฉันได้รับเกียรติเช่นเคยนะคะจากท่านเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเอกอัครทูตจากอุหลงที่จะมาพูดคุยกันกับเราต่อในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจและ connectivity หรือการเชื่อมโยงนั่นเองว่า2 อย่างจะมีความเกื้อกูลกันได้อย่างไรบ้างเราไปพบกับท่านทูตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นอีกโอกาสนึงนะคะที่ได้รับเกียรติจากท่านทูตท่านทูตเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ตอนที่เราคุยกันเมื่อครั้งก่อนว่ามิติทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นมิติที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของภาคเอกชนที่มีความสนใจที่เข้าไปลงทุนในเมียนมานะคะปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปลงทุนในเมียนมาคะ
1: คือผมคิดว่าทุกคนมองเห็นว่าเมียนมาเนี่ยมีศักยภาพ
0: ครับ
1: เป็นตลาดใหญ่50กว่าล้านคนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่จะเจริญขึ้นเรื่อยๆคนจะมีกำลังความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยในขณะที่หลายๆประเทศรอบๆ บ้านเราเนี่ยอิ่มตัวกันไปละแต่เมียนมาเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมหาศาลทั้งแร่ธาตุป่าไม้น้ำมันแก๊สนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยโลเคชั่นจุดยุทธศาสตร์ของเมียนมาเนี่ยก็อยู่เป็นจุดที่เหมาะสมมากเพราะอยู่ท่ามกลางตลาดใหญ่ยักษ์2ตลาดคืออินเดียและจีนในขณะเดียวกันเนี่ยเมียนมาก็มีช่องทางที่จะออกมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได
0: ้
1: ครับนอกจากนั้นเนี่ยเมียนมาซึ่งเปิดประเทศมาใหม่ๆเนี่ยก็เพิ่งได้รับสิทธิ์ GSP จากสหรัฐแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจาก EU เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปตั้งฐานการผลิตที่นั่นเนี่ยส่งไปขายในประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกับประเทศอื่นเขาภาษีนำเข้าเพราะงั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เมียนมาเนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนสาวสวยเนื้อหอมที่ใครๆก็อยากเข้าไปรุมตอมจีบนะครับภาคเอกชนไทยก็เช่นกันเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยการจะเข้าไปเนี่ยเราก็บอกว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยยังได้เปรียบภาคเอกชนชาติอื่นนะเพราะว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยมีอย่างที่หนึ่งคือพื้นฐานความชื่นชมไทยอยู่แล้วจากคนเมียนมาคนเมียนมาชอบสินค้าไทยคนเมียนมาชอบความเป็นไทยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าชอบมาช้อปปิ้งเมืองไทยชอบมาดูหนังในเมืองไทยชอบทานอาหารไทยคืออะไรก็ตามถ้าเป็นไทยเนี่ยเมียนมาก็จะชอบนะครับแล้วเราก็เป็นคนพุทธเหมือนกันอีกต่างหากนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยมีพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วพื้นฐานของความชื่นชมด้วยกันต่อกันแล้วเนี่ยเรายังมีตัวช่วยให้กับภาคเอกชนไทยเช่นสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งตั้งอยู่ที่เมียนมาเนี่ยสมาคมนี้ก็เป็นสมาคมที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำแนะนำภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนการค้าอะไรต่างๆในเมียนมา
0: ร่วมตัวกันเองไหมคะ
1: รวมตัวกันเองนะครับ
0: แล้วก็ถือว่าเป็น
1: สมาชิกกับ200คน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้ก็คือนั่นคือแสดงให้เห็นถึงตัวเลขของนักธุรกิจที่สนใจเข้าไปลงทุนในพม่า
1: ใช่แล้วก็มีหลากหลายสาขาที่สำคัญเนี่ยกรรมการเนี่ยเขาก็จะมาคนนึงอาจจะทำเรื่องโลจิสติกอีกคนนึงอาจจะทำเรื่องพลังงานอีกคนอาจจะทำเรื่องแมนูแฟคเจอร์บางคน

อาจจะทำเรื่องเกษตรบางคนเป็นผู้แทนจากสำนักกฎหมายเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเมียนมาอัปเดตหรือเป็นมอร์นิ่งทอล์กทุกอาจจะเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2 เดือนก็มาเล่าให้สมาชิกที่สนใจฟังว่า

0: นี้นี่เขาอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
1: อยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
0: คืออยู่ที่นั่นเลยแล้วก็ประกอบธุรกิจที่นั่นใช่ไหมคะอ๋อแล้วเขาก็เลยช่วยกันให้ใครรวมตัวกันช่วยกัน
1: แล้วเวลามีภาคเอกชนไทยที่เข้าไปบอกอยากได้ข้อมูลเรื่องทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเนี่ยบอกว่าอ้าวจัดบรรยายสรุปโดยสารทูตโดยเจ้าที่เศรษฐกิจของสารทูตแล้วเราก็เชิญทีแบมเนี่ยเราเรียกเขาสั้นๆอ่ะ Thai Business Association in Myanmar ทีแบมเนี่ยส่งผู้แทนมาเล่าให้ฟังบางทีเขาก็ไปพบกันเองเราก็แนะนำไปว่าคุณควรจะพบทีแบมบ้างนั่นก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งตัวช่วยตัวที่สองเราก็มีศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยศูนย์ข้อมูลธุรกิจเมียนมาซึ่งอยู่ที่สารเอกทูตซึ่งเราก็เรียกกันว่า BIC เนี่ยนะครับก็เรามีเจ้าหน้าที่คอยรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจเนี่ยส่งขึ้นเว็บไซต์ใครสนใจเขาเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ไปดูได้หรือเวลาเขามาเขาอยากไปคุยกับคนของเราก็ไปคุยได
0: ้
1: ก็จะให้ข้อมูลได้เพราะว่าเปลี่ยนเมียนมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างที่เรียนให้ทราบว่ากฎระเบียบใหม่ๆจะออกมาเพื่อตอบโจทย์ความห่วงกังวลความต้องการของนักลงทุนจากต่างชาติซึ่งแต่ก่อนเขาไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาอยากได้การลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนากฎระเบียบเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนคอยมอนิเตอร์อยู่แล้วก็ส่งขึ้นเว็บไซต์ให้นั่นก็ตัวช่วยตัวที่สองตัวช่วยตัวที่สามก็คือสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศสองกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: อันนี้ก็เน้นหนักในเรื่องการค้าการขายให้ข้อมูลเลยว่าตลาดสินค้าอะไรมีศักยภาพเขาอยากได้อะไรสินค้าแบบไหนที่ถิ่นไหนเมืองไหนเอาอะไรมาวางแล้วจะดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กระทรวงพาณิชย์สคตเนี่ยก็จะให้ข้อมูลเหล่านี้หมดเพราะฉะนั้นภาคเอกชนไทยเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในสถานะที่ดีนอกจากพื้นฐานของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาที่ดีแล้วยังมีตัวช่วยอีก3ตัวที่ดีด้วย
0: ค่ะถามนิดนึงด้วยความสงสัยพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยที่ไปในประเทศเมียนมาเนี่ยแล้วภาษาเขาเป็นอุปสรรคไหมคะพูดถึงว่ามีนักธุรกิจอยู่ที่นั่นแล้วก็การได้ข้อมูลต่างๆเขาไปได้อย่างไรคะหมายถึงว่ากลุ่มทีแบมเนี่ยค่ะ
1: คือข้อมูลเนี่ยนะครับเราได้ทั้งเพราะว่าเขาก็ออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้ากฎระเบียบที่อันไหนที่เป็นเมียนมาเนี่ยเราก็จะมีคนแปล อย่างล่าสุดเนี่ยกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยออกเป็นภาษาเมียนมาสารเอกทูตเนี่ยก็ทราบมาว่าหอการค้าญี่ปุ่นเนี่ยแปลกฎหมายฉบับนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นขึ้นเว็บไซต
0: ์
1: ของสำนักงาน BOI ของเมียนมาเราก็เลยไปขอเลขาธิการขอพื้นที่ให้ไทยได้ไหมเราก็แปลเป็นภาษาไทยขึ้นเว็บของ BOI เมียนมาเหมือนกัน
0: อ๋อค่ะ
1: นะฮะ
0: ก็ถือเป็นบทบาทของสถานทูตนะที่พยายามผลักดัน
1: แล้วเราก็เอาเนี่ยฮะเราส
0: ่
1: วนใหญ่แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ถ้าเป็นภาษาเมียนมาเราก็มีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษ
0: ฉะนั้นภาษาไม่ใช่อุปสรรคเลยสำหรับ
1: แล้วก็มีล่ามฮะมีล่ามมีคนที่รู้ภาษาไทยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเมียนมาก็เรียนภาษาไทยมีโรงเรียนสอนภาษาไทยสอนภาษาต่างประเทศแล้วก็สอนภาษาไทยแล้วเขาก็รู้ภาษาไทยรู้ภาษาอังกฤษบางทีก็มาเรียนอยู่ที่ A-BAC มาเรียนอยู่ที่มหิดลมาเรียนอยู่ที่มอนเรสวนโอ้โหคือลูกศิษย์ไทยเยอะไปหมดเลยอ่ะไทยอลัมไน
0: ไม่ใช่ข้อห่วงกังวลเลยอันนี้ดิฉันก็สงสัยแทนสาธารณชนนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องสาขาต่างๆที่เรียกว่าโอ้โหเป็นสาขาที่เห็นละตาลุกวาวสำหรับภาคเอกชนไทยนี่ท่านทูตพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
1: คือก็ต้องมองไปว่าเมียนมาขาดแคลนอะไรเพราะงั้นสิ่งที่เมียนมาขาดแคลนเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนไทยจะเข้าไปทำอะไรได้นี่พอมองไปเนี่ยเมียนมาก็ขาดแคลนซะเป็นส่วนใหญ่ไฟฟ้าไม่พอเพราะงั้นเอกชนไทยเนี่ยก็จะเข้าไปลงทุนด้านไฟฟ้าเยอะนะครับก็มีโอกาสทางเรื่องลงทุนด้านไฟฟ้าตัวนี้ก็ต้องมองว่าเมียนมาเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมากงั้นการจะใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินอาจจะยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าไหร่ไฟฟ้าพลังน้ำถ้าสร้างเขื่อนก็อาจจะยังไม่ค่อยอยากได้เพราะว่าจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตอนเน้นทางด้านซื้อแก๊สมาทำไฟฟ้าแล้วก็อาจจะทำจากพวกชีวมวลไบโอแมสอะไรต่างๆแต่เชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยเราพยายามผลักดันแล้วก็เราพยายามโน้มน้าวให้เขาเห็นว่าไอ้เทคโนโลยีดีๆเนี่ยที่มันจะทำได้เนี่ยมีแล้วก็พยายามเชิญรัฐมนตรีต่างๆมาดูงานที่เมืองไทยว่าโรงงานที่เมืองไทยเนี่ยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดีมากไม่ต้องห่วงถ้าใช้นักลงทุนไทยไปเทคโนโลยีจากไทยไปเนี่ยไม่มีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือมีก็มีน้อยมากหรืออย่างเรื่องไฟฟ้าพลังน้ำเหมือนกันก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปสร้างเขื่อนใหญ่โตแต่ทำเหมือนมันมีเทคโนโลยีที่เรา

0: จะนำเสนอเนี่ยคือไปกั้นน้ำที่มันแรงๆแล้วก็ทำผลิตไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องทีละเยอะๆแต่ทีละน้อยๆแต่ว่าหลายๆแห่งตลอดแนวแม่น้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามนำเสนอไปเรื่องไฟฟ้าประปาก็ยังไม่มีทุกวันนี้ใช้น้ำประดานขุดบ่อเอาเพราะฉะนั้นก็มีบริษัทไทยที่ไปดูแลเรื่องน้ำประปาเรื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็มีบริษัทไทยเข้าไปทำแล้วก็ทำได้เพราะว่าพื้นที่เขามหาศาลแล้วก็มีเรื่องการเกษตรแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีบริษัทไทยไปเพาะพันธุ์เลี้ยงกุ้งขายให้คนเมียนมาซึ่งขายดิบขายดีนะครับมีแน่นอนปตท.สผ.ก็ไปขุดเจาะแก๊สน้ำมันอยู่ที่นั่น CP ไปทำปูนซีเมนต์ก็วัสดุก่อสร้างรวมทั้งทำปูนซีเมนต์โรงงานปูนซีเมนต์ด้วยเพราะฉะนั้นแตะไปตรงไหนเราได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเขาพยายามจะเปิดมากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มีโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนเรื่องโรงแรมจะไปปรับปรุงสนามบินปรับปรุงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ทั้งนั้น
1: ค่ะพูดถึงเรื่องการเกษตรที่ท่านทูตพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยเรามีความสนใจที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเกษตรบ้างการปลูกการเพาะพันธุ์กุ้งบ้างพอมองอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคนไทยมองกลับมาเอ๊ะไปช่วยเขาแล้วเกิดเขาผลิตขึ้นมาแล้วมันจะมาแข่งกับไทยเราไหมคะ
0: คือผมอยากจะบอกว่าคือเราไปไกลมากแล้ว
1: ค่ะ
0: เราไปไกลมากแล้วแล้วเราก็การที่จะกังวลว่าเขาจะมาแข่งเนี่ยมันคงอีกห่างไกลมาก
1: ค่ะ
0: เดียวกันเผลอๆเราอาจจะต้องอาศัยเขาซึ่งเขาทำแล้วส่งมาให้เราได้ซ้ำเพราะทุกวันนี้เนี่ยกุ้งน้ำจืดตัวโตๆใหญ่ๆเงี้ยบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วนะ
1: ค่ะ
0: และพม่าเนี่ยเขาก็เมียนมาเนี่ยเขาก็เอาพันธุ์ที่เราขายเขาเนี่ยเขาไปปลูกก็เขาไปเรสขึ้นมาไปเพาะพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็ส่งกลับมาหลายๆอย่างที่เราไปบอกเขาให้เขาช่วยสร้างช่วยปลูกช่วยทำขึ้นมาอย่างปาล์มน้ำมันบางทีเนี่ยขณะนี้เราก็รอกันว่าถ้าช่องทางผ่านได้ดีเนี่ยก็จะมีการขนปาล์มน้ำมันเข้ามาป้อนโรงงานทำน้ำมันอยู่ในบ้านเรา
1: ค่ะอย่างเท่าที่ท่านทูตเล่ามาว่าเรียกว่าเมียนมานี่ยังเหมือนกับเป็นที่แบบทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากแล้วก็ยังเรียกว่าจะเรียกว่ายังไงดีล่ะต้องไปบุกเบิกพูดถึงภาคเอกชนไทยเรามีความพร้อมขนาดที่จะไปเริ่มจากศูนย์ไป10ใช่ไหมครับอาจจะต้องเริ่มจากที่ศูนย์เลยไหมคะ
0: คือผมไม่คิดว่าประชาชนภาคเอกชนไทยจะเริ่มที่ศูนย์นะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเรามีพื้นฐานอย่างที่บอกแล้วว่าความสัมพันธ์ที่ดี
1: ค่ะ
0: เรามีตัวช่วยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นเราน่าจะเริ่มที่3 4ด้วยซ้ำ
1: ค่ะ
0: แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าการที่เราถ้าเข้าไปอยากจะเข้าไปแล้วอย่างจริงจังเนี่ยเราต้องคอยศึกษาเรามีข้อมูลให้ศึกษาแล้วเราต้องศึกษาอย่างจริงจังคือไม่ใช่ว่าเต้นฟุตเวิร์กอยู่ข้างนอกแล้วบอกรอเวลาพร้อมอ่ะแล้วเวลาพร้อมมันจะไม่เคยมาหรอกเพราะว่าเมื่อเมียนมาพร้อมเนี่ยคนอื่นเขาเข้าไปหมดแล้วก็บอกภาคเอกชนไทยทุกคนบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะมีตัวแทนอยู่ที่นั่นคอยติดตามข่าวสารจากทีแบมจาก BIC ศูนย์ธุรกิจไทยจากสื่ออะไรต่างๆจะได้คอยติดตามมอนิเตอร์ว่ามันมีกฎระเบียบอะไรใหม่ๆขึ้นมามั่งโอกาสมันเป็นยังไงอะไรต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือมองหาหุ้นส่วนซึ่งเป็นคนท้องถิ่นที่ดีๆอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราได้คนท้องถิ่นดีๆเนี่ยนะสำเร็จแน่นอนแต่เจอคนท้องถิ่นไม่ดีเนี่ยนะก็เจ๊งแน่นอนเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เป็น key of success เป็นปัจจัยสำคัญของการของความสำเร็จอันนี้เลย
1: แล้วทำอย่างไรถึงจะได้โลโก้ที่ดีๆ
0: ก็ต้องเข้าไปหาเข้าไปเจอแล้วก็คุยกับทีแบมว่าเขาลงทุนกับใครคนไหนมีซื่อสัตย์สุจริตซึ่งส่วนใหญ่ภาคเอกชนไทยก็ได้เจอคนดี
1: ๆ
0: อาจจะมีไม่เจอไม่ดีบ้างเนี่ยอย่างน้อยสุดเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่แต่การที่เขาไปกับเราไปกับโครงการของเราเนี่ยแล้วเราก็ไปเจอผู้แทนภาคเอกชนที่เขาคัดมาแล้วเจอผู้แทนภาครัฐที่คอยดูแลอยู่เนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยนี่มาแล้วนะแล้วเวลาการลงทุนเนี่ยเขาจะได้บอกเราได้เฮ้ยอันนี้ไม่ดีคนนั้นมีปัญหาอะไรเงี้ยมันดีกว่าที่เขาไปเองแล้วก็การที่เขาเข้าไปอยู่ในประเทศเนี่ยมันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ใกล้ชิดมากมันง่ายกว่าดีกว่าที่เขาจะอยู่ข้างนอกแล้วรอเวลาของความพร้อม
1: ฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นคุ้มทองสำหรับภาคชนไทยเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันท่านทูตคิดว่ามันมีความท้าทายหรือมันมีอะไรที่ควรจะเป็นข้อเตือนใจสำหรับภาคชน ไทย

0: จะเข้าไปที่นั่นบ้างไหมคะ
1: คือผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าคนชอบบอกว่าเข้าไปพม่าเลยตอนนี้ต้องเข้าไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากบอกว่าต้องค่อยเข้าไปอย่างระมัดระวังต้องเตรียมความพร้อมต้องไม่ใช่ไปตัวเปล่ามันต้องมีข้อมูลมีเกาะคุ้มภัยมีอะไรต่างๆนั่นคือการศึกษาข้อมูลอย่างดีทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเมียนมาเพิ่งเปิดประเทศมา2ปีไม่เกิน3ปีหลังจากที่ปิดมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาทำธุรกรรมทำธุรกิจกับคนต่างชาติเนี่ยกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันยังไม่สากลมันจะมีความวุ่นวายมากในการเข้าไปลงทุนเนี่ยเดี๋ยวก็มีระเบียบนู้นระเบียบนี้ซึ่งล้าสมัยอะไรเงี้ยเขาพยายามทำอยู่เมียนมาพยายามปรับปรุงกฎระเบียบเหล่านี้ขึ้นมาแต่ภาคชนไทยหรือคนต่างชาติต้องเข้าใจแล้วก็ต้องค่อยๆต้องใจเย็นต้องใจเย็นคือการที่เข้าไปแล้วโอ้โหเจอปัญหาอุปสรรคอย่างนี้ไม่เอาเลิกมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูว่าผมถึงบอกว่าการเข้าไปแล้วไปพูดคุยก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์คนที่เข้าไปลงทุนมาแล้วแล้วเขาก็เห็นแล้วหาทางออกกับปัญหาคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยความท้าทายมีแน่นอนไปถึงจะไปทำเนี่ยไฟฟ้าไม่มีมีแล้วไฟฟ้าดับขึ้นมาทำยังไงประปายังไม่พร้อมสิ่งเหล่านี้คือความท้าทายทั้งนั้นความท้าทายที่เป็นฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจถนนหนทางไม่ดีก็เป็นความท้าทายความท้าทายที่ด้านซอฟต์แวร์ก็คือกฎระเบียบต่างๆยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ถามว่านอกเหนือไปจากอันนั้นแล้วเนี่ยเมียนมาอย่างน่าสนใจไหมผมก็ว่าอย่างน่าสนใจถ้าเราพร้อมที่จะศึกษาแล้วก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ไปได
0: ้ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะก็ได้ฟังมาแล้วนะคะความท้าทายสิ่งหนึ่งที่ที่ฉันสนใจมากคือเรื่องของเส้นทางคมนาคมการติดต่อนะคะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเส้นทางแล้วเราจะสามารถทำการค้าสามารถติดต่อในระดับประชาชนหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความท้าทายสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านทูตในวันนี้คือเรื่องของโครงสร้างคมนาคมในเมียนมานะคะรวมถึงช่องทางการติดต่อระหว่างไทยกับเมียนมาที่จะช่วยเกื้อกูลกันอย่างไรกับเศรษฐกิจที่ภาคชนไทยเราจะเข้าไปลงทุนที่นั่นรวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับชนชาวไทยค่ะไม่ทราบโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเรื่องถนนหนทางเรื่องการเดินทางติดต่อทางน้ำหรือก็แล้วแต่ในพม่าเป็นอย่างไรคะแล้วก็มันมีโอกาสอะไรบ้างสำหรับภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะ
1: คือทางน้ำเนี่ยเมียนมาเขาใช้ทางน้ำเยอะมากเพราะว่ามีทั้งสารวินเอยาวดีนะครับและแม่น้ำสายหลักอื่นๆถนนเนี่ยก็เป็นถนนซึ่งสร้างกันมานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินที่ไปปรับปรุงแต่ขณะนี้เนี่ยมีคนเข้าไปลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่ถนนหนทางในเมียนมาเองเนี่ยก็น่าจะรับการพัฒนาดีขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็พาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปสำรวจเส้นทางไปดูศักยภาพในการลงทุนทำธุรกิจแล้วก็ถือโอกาสสำรวจเส้นทางที่เราเรียกว่า Trilateral Highway คือถนน3ฝ่ายเนี่ย
0: ถนน3ฝ่ายคือใครบ้าง
1: อินเดีย ข้ามจากอินเดียเข้ามาเมียนมาผ่านมันดาเลแล้วก็ลงมาที่ย่างกุ้งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเนี่ยที่ ACMEC พูดกัน GMS พูดกันเนี่ยคือเส้นนี้แต่เส้นนี้เนี่ยเส้นทางในเมียนมายังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาแต่หลังจากที่เราไปเยือนมาก็เป็นที่สนใจรัฐบาลอินเดียก็บอกจะให้เงินเมียนมาพัฒนาเส้นทางเส้นนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมอินเดียผ่านพม่าแล้วก็เข้ามาไทยได้มันจะตัดผ่านที่มันดาเลย
0: ์
1: ที่เราไปเนี่ยเรานั่งรถออกจากมันดาเลย์7โมงเช้าจะไปถึงเมืองใหญ่ก่อนจะข้ามชายแดนไปอินเดียเนี่ยจากมันจะเลยไปถึงเมืองที่เรียกว่าคาเลเนี่ย13ชั่วโมงแต่ว่าถนนมันไม่ดีมากแต่ว่าเป็นถนนสายหลักซึ่งได้ภาคพัฒนาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสมากเพราะจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับอินเดียตะวันออกเพราะว่าพอเราไปที่เมืองคาเลปั๊บเนี่ยเราขับรถไปอีกแค่3ชั่วโมงเราถึงชายแดนอินเดียเลย
0: 3ชั่วโมงนี่คือเส้นทางปกติไหมคะไม่ขรุขระ
1: ไม่ขรุขระ
0: ค่ะ
1: ถึงชายแดนอินเดียข้ามชายแดนอินเดียก็เข้าไปถึงรัฐที่เรียกว่ามณีปุระแล้วก็เป็นรัฐที่มีศักยภาพที่ดีใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ
0: ถ้าเส้นทางนี้เสร็จนี่ระยะทางที่จาก13ชั่วโมงนี่จะลดลงไป
1: น้อยไปอีกเยอะฮะ
0: เยอะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆระยะกิโลเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เองแต่ว่ามันเป็นถนนที่ขรุขระมากเราก็ได้ข้ามสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่2 อยู่หลายสะพานก็คิดว่าเก่าขนาดนั้นน่ะน
0: ะ
1: งั้นถ้าสมมุติเส้นทางนี้ทำเรียบร้อยได้ดีโดย

0: ใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียเนี่ยผมคิดว่าช่องทางที่เราจะค้าขายผ่านทะลุพม่าเข้าอินเดียได้เนี่ยจะสดใสมากทีนี้จะกลับมาพูดกันถึงเรื่องว่า connectivity เนี่ย
1: ค
0: ือถ้าพม่าที่พูดถึงว่ามีศักยภาพมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยแต่มันไม่มีทางออกไปไหนเนี่ยศักยภาพก็อยู่แค่นั้นน่ะ
1: ค
0: ือเราจะมาทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ขยับไปไหนไม่ออกอ่ะเพราะว่าจะเอาวัตถุดิบเข้าจะเอาวัตถุดิบออกจะเอาของมาขายจะเอาของออกไปขายเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยถ้า connectivity ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า connectivity เนี่ยการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความหมายสำคัญมากซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำไปเยอะมากแล้วนะครับเอาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวพันกับเมียนมา
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็จะมีเส้นทางที่เรียกว่า R3B วิ่งโรงงานจากคุนหมิงในจีนเนี่ยผ่านเชียงตุง
1: ค่ะ
0: เข้ามาท่าขี้เหล็กข้ามมาแม่สายออกทะลุเชียงรายเชียงใหม่ไปเลย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเส้นหลักอันนึงซึ่งเวลาเราอยากจะทำเส้นทางค้าขายกับพม่าเข้าทะลุไปจีนเนี่ยคุนหมิงเนี่ยเราไปเส้นนี้ได้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับอีกเส้นนึงเนี่ยเป็นเส้นที่ทอดผ่านอันนั้นคือ North South
1: North South จากเหนือมาใต
0: ้ Economic Corridor
1: ค่ะ
0: อันนี้คือ East West นะครับ
1: East
0: West เนี่ยออกจากรัฐมอนที่มอลแมงรัฐมอนมอลแมงเนี่ยคือที่ปูไทยไปลงทุนโรงงานปูนซีเมนต์ผ่านรัฐขยินซึ่งเป็นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยทะลุออกมาที่เมียวดีข้ามสะพานมาที่แม่สอดจังหวัดตากทะลุมาพิษณุโลกออกไปขอนแก่นมุกดาหารสวรรณเขตลาวเบาเวดานังเวียดนาม
1: แอคเมกเลยค่ะ
0: เนี่ยคือเส้นนี้ และเส้นนี้เสร็จแล้วนะเส้นนี้เสร็จหมดแล้วด้วยไม่ใช่ไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยเมื่อประจำการอยู่ที่เวียดนามไปสำรวจเส้นทางช่วงสั้นเนี่ยหมายเลข8หมายเลข9ที่เราพูดกันเนี่ยที่จากเวียดนามมาถึงสวรรณเขตเนี่ยนั่งทั้งวันตอนนี้3ชั่วโมงเพราะงั้นไอ้ที่เราพูดถึงเมื่อกี้13ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นในอนาคตมันขึ้นอยู่กับว่าความมุ่งมั่นของคนรัฐบาลที่อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: ชาวบ้านได้อะไรคะท่านทูต
0: แน่นอนครับคือถ้าสมมติว่ามีเส้นทางเนี่ยคนที่ทำการค้าเนี่ยเขาเอาของมาขายเขาเอาของออกไปขายคนที่อยากจะมาลงทุนเนี่ยเขาก็ลงทุนแล้วส่งทุนแล้วเนี่ยมีผลผลิตของเขาเขาจะส่งออกทางไหนเนี่ยคอนเนคทิวิตี้ทั้งนั้นประชาชนข้ามไปข้ามมาเนี่ยไปท่องเที่ยวเขาก็ได้ประโยชน์คนเมียนมาเนี่ยสมมติเขาอยู่แถวจุดแรกเมื่อกี้คือมะละแหม่งรัฐมอนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอยากไปหาหมอเนี่ยเขาขับเส้นทางนี้คอนเนคทิวิตี้เนี่ยชั่วโมงครึ่งถึงรัฐขยินอีก2ชั่วโมงถึงด่านแม่สอดข้าแม่สอดนี่เราพูดถึง3ชั่วโมงนะข้าแม่สอดมาวิ่งอีกนิดหนึ่งพิษณุโลกหาหมอได้แล้วคือมันทำให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นหมดไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้ connectivity ใช้เส้นทาง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่ท่านชี้ให้เราเห็นนะคะนั่นคือเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมมันจะเป็นทางน้ำทางบกซึ่งเกื้อกูลให้การติดต่อระหว่างกันเป็นไปได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนเรื่องของพี่น้องประชาชนติดต่อกันเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดมันจะไปได้ถ้าเรามีการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างกันก็รายการในวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านทูตจากบุญหลงนะคะที่กรุณามาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลให้มุมมองสำหรับทั้งภาคเอกชนไทยแล้วก็ภาคพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่จะมองเมียนมาอย่างไรมองเพื่อพัฒนาไปด้วยกันทั้งลุ่มแม่น้ำโขงของเราทั้ง5ประเทศนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านทูตอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาร่วมสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Hey, are you all right? You're looking a little pale.
1: I feel a little dizzy. I haven't eaten anything since this morning.
0: It's 4 o'clock. When was the last time you ate something?
1: I had a cup of coffee and a sandwich at around 7. I have this report to finish and I've been working on it all day. I forgot to eat.
0: This is not good. Here, have a banana. It'll make you feel better.
1: Oh, thanks.
0: You have to start taking better care of yourself. I've noticed that you've missed a lot of classes due to illnesses.
1: Yeah. Last month I had a terrible cold and 2 weeks ago I had gastritis and now I have a lot of schoolwork to catch up on.
0: What did the doctor say? Is it because of stress?
1: Well, there were factors besides stress that may have contributed to my poor health.
0: What are they?
1: Well, first of all, I haven't been eating well lately. Lately, my diet consists of ready-to-eat frozen meals from convenience stores. I'm just so swamped with schoolwork that I don't have the time to sit down and have a proper meal.
0: What about fruits or vegetables? Have you eaten any? And I suppose you've stopped going on your morning runs like you used to?
1: No, I haven't been eating enough fruit and vegetables, and I haven't worked out in almost 2 months. I'm just constantly tired, and sometimes I was so stressed that I lost my appetite and skipped lunch or dinner.
0: Poor you. How about we go have a nice dinner and we can stay in and watch Netflix to relax, and I will help you with your assignment tomorrow.
1: That sounds like a pretty good plan. Thanks. Maybe we could stop by the grocery store to pick up some guavas and oranges on the way out.
0: Great, let's go.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
0: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye. Bye.
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ผจญภัยกันแล้วโหเนซ่าตื่นไวจังเลยนะครับวันนี
1: ้อรุณสวัสดิ์เจ้าตะวัน
0: อรุณสวัสดิ์เช่นกันนะครับเนซ่ากำลังยุ่งๆอยู่สินะครับ
1: อ๋อเปล่าหรอกเนซ่าแค่เช็คดูว่ายังเหลือบันทึกข้อมูลอยู่ที่ไหนอีกบ้างนะ
0: อ๋อมีอะไรให้ตะวันช่วยก็บอกได้นะครับเนซ่าไม่ต้องเกรงใจหรอก
1: ไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะ
2: เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป
1: ๊ะเอ๊ะมีอะไรเหรอคัมมี่อย่าบอกนะว่าจะให้เนซ่าใช้เครื่องวาร์ปไปหาบันทึกข้อมูลเองอีกแล้วว่ะ
3: ไม่ใช่สักหน่อยฉันเพิ่งจับสัญญาณของเจ้าทริกกี้ได
1: ้หึทริกกี้ทำไมเหรอคัมมี่
3: ดูเหมือนว่าหมอนั่นกำลังตรงไปที่เวียดนามอยู่นะเป็นไปได้ว่าตอนนี้ทริกกี้รู้แล้วว่าบันทึกข้อมูลอยู่ที่นั่น
0: อุ้ยจะรออะไรอีกล่ะครับเนซ่ารีบไปกับเธอพวกเราร
1: ับทราบค่ะรบกวนด้วยนะคอมมี
3: ่ได้เลย
4: ตรงไปเวียดนามกันเลย
5: ห้องโลก10+1อัน

0: ว้าวเนี่ยเหรอเวียดนามโอ้โหน่าอยู่จังเลยอ่ะ
1: ที่นี่นั่นแหละเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามชื่อว่าเมืองฮานอยค่ะ
0: อ๋อเคยได้ยินแต่ชื่อนะว่าแต่ทำไมถึงได้ชื่อว่าฮานอยกันนะเนซ่ารู้บ้างหรือเปล่าวะครับ
1: รู้สิคำว่าฮานอยอ่ะหมายถึงต้นแม่น้ำเพราะว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ตอนต้นลุ่มแม่น้ำแดงยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: เห็นแบบเนี้ยนะแต่ประเทศเวียดนามอ่ะมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้ง90ล้านคนชนะ
0: โอ้โหเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอครับตะวันอ่ะชักอยากรู้จักประเทศเวียดนามให้มากกว่านี้ซะแล้วสิเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะครับเนซ่า
1: อ่ะเจอแล้วอยู่แถวนี้จริงๆด้วย
0: ว้าวรีบเปิดเลยครับเนซ่า
1: ประเทศเวียดนามมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีพื้นที่ถึง 331,033 ตารางกิโลเมตรรูปร่างเป็นแนวยาวจากตอนเหนือที่จรดแม่น้ำแดงและจรดแม่น้ำโขงทางตอนใต้ระหว่างแม่น้ำทั้งสองสายมีภูเขาสูงกั้นทิศเหนือติดกับจีนทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ทิศใต้ก็ติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวไทยส่วนทางที่ตะวันตกของประเทศเวียดนามก็ติดกับประเทศลาวและกัมพูชา
0: ตะวันสงสัยมานานแล้วครับว่าอากาศของประเทศเวียดนามเป็นแบบไหนเหรอครับ
1: จำได้ไหมที่บันทึกบอกว่าลักษณะของประเทศเวียดนามมีรูปทรงยาวนะก็เลยทำให้ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภาคของประเทศแตกต่างกันออกไปอย่างมากเลยด้วยนะ
0: เอ๊ยังไงเหรอครับเนซ่า
1: คืองี้นะประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ในภาคเหนือจะมีฤดูมากถึง4ฤดูคือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะหนาวกว่าภาคอื่นๆด้วยล่ะ
0: อ้าวแล้วภาคกลางกับภาคใต้ล่ะครับ
1: ภาคกลางกับภาคใต้จะมี2ฤดูเหมือนกันคือฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่อากาศของภาคกลางจะแปรปรวนบ่อยๆส่วนภาคใต้ก็มีอากาศร้อนกว่านะ
0: โอ้โหจะว่าไปอากาศของประเทศเวียดนามเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยมากอยู่เหมือนกันนะครับตะวันอยากชวนครอบครัวมาเที่ยวบ้างจังเลยอ่ะ
1: งั้นเนซ่าจะพาตะวันไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเวียดนามให้จุใจไปเลยนะ
2: ท่องโลก10+1อ่ะ

0: ปี๊บปี๊บปี๊บ
1: โอ้ยอะไรของนายอ่ะคอมม่าไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่วะ
0: ฉันก็ไม่เห็นนายทำอะไรเลยนอกจากนอนอาบแดดกับกินน้ำส้มทั้งวันเนี่ย
1: น้อยนี่นายกำลังว่าฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ
0: เปล่าฉันแค่พูดความจริงเรื่องของเรื่องก็คือฉันตรวจจับสัญญาณเนซ่าได้นะ
1: อ่าฮะจริงเหรอคอมม่าเยี่ยมมากเลยอ่ะแล้วทำไมไม่รีบบอกกันแล้วล่ะเฟย
0: ก็เพราะมัวแต่ทะเลาะกับนายอยู่นี่ยังไงล่ะ
1: ไอ้เนซ่าฉันจะต้องแยกบันทึกข้อมูลของเธอมาให้หมดส่วนเธอก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บข้อมูลงบกันใหม่มันจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะผู้ชนะย่อมเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์นั่นก็คือฉันคนนี้นี่แหละว้าวสัญญาณไอ้เนซ่าไปรอดเลยคอมม่าเอ้ย
2: โอ้โหนี่ใครกันน่ะเนซ่าเท่จังเลย
3: นี่ก็คือท่านโฮจิมินห์วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามเจ้าของชื่อเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้ยังไงล่ะ
2: อ๋อตะวันเคยได้ยินในชื่อว่าลุงโฮในยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์ท่านเคยหลบหนีจากจีนไปบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
3: แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะในยุคล่าอาณานิคมตอนที่เวียดนามถูกประเทศฝรั่งเศสปกครองนะลุงโฮคนนี้ยังเป็นผู้นำชาวเวียดนามหรือที่เรียกกันว่าเวียดมินต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากประเทศจนได้ชัยชนะในยุทธการเดียนเบียนฟูในปีพุทธศักราช2497ด้วยล่ะแต่ก็ทำให้ประเทศเวียดนามถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้แม้ว่าลุงโฮจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเหนือยุคนั้นแต่เวียดนามใต้นั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ต่อไปเช่นเดิม
4: ปิ๊บปิ๊บขอโทษที่ขัดจังหวะนะมีข่าวดีบันทึกข้อมูลอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะ
2: เราออกไปตามหากันเถอะครับระหว่างทางเนซ่าช่วยเล่าประวัติของลุงโฮให้ตะวันฟังต่อด้วยนะวิ่งกำลังสนุกเชียวครับ
3: ได้เลยค่ะตะวันเห็นอาคารสีขาวนั่นใช่ไหมที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528สำหรับเก็บรวบรวมบันทึกและแสดงรายละเอียดชีวิตรวมทั้งผลงานของลุงโฮไว้แทบทั้งหมดเลยล่ะ
2: โอ้โหน่าสนใจจังเลยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากการแบ่งประเทศออกเป็นสองส่วนแล้วครับเนซ่า
3: เนซ่าว่านะเราให้บันทึกข้อมูลของเนซ่าช่วยอธิบายดีกว่านะอยู่ตรงนั้นไงปีพุทธศักราช2497หลังสงครามเดียนเบียนฟูฝรั่งเศสก็ขอสงบศึกในอนุสัญญาเจนีวาให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนท่านโฮจิมินห์จึงพยายามรวบรวมประเทศเข้าด้วยกันอีกครั้งโดยส่งกองโจรเวียดกงเข้าไปก่อกวนฝ่ายใต้จนได้ชัยชนะเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้จึงรวมกันได้สำเร็จกรุงไซง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ในปีพุทธศักราช2519เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนั่นเอง
2: โอ้โหยอดไปเลยครับ
3: ปัจจุบันประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในประเทศโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล
2: โอ้โหมีทั้งประธานาธิบดีและยังมีนายกรัฐมนตรีอีกด้วยอ่ะ
1: คราวเนี้ยเธอจะต้องเสียใจที่มาที่นี่ยเนซ่าจอมงก
4: ปิ๊บๆบันทึกข้อมูลอยู่บริเวณนี้แหละแต่พวกนายต้องวาร์ปลงไปเองนะ
3: อ้าวทำไมล่ะคอมมี
4: ่ข้างล่างไม่มีที่ให้ฉันลงจอดเลยนะสิน
2: ี่เนซ่าถ้าตะวันอยากพูดกับคนเวียดนามต้องใช้ภาษาอะไรพูดหรอ
3: ภาษาราชการของเวียดนามก็คือภาษาเวียดนามค่ะแต่ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาจีนในการติดต่อธุรกิจด้วยนะ
2: อย่างนี้นี่เองอะเอ๊ะนั่นมันธงชาติเวียดนามไม่ใช่เหรอครับดูสิมีบันทึกข้อมูลของเนซ่าอยู่ด้วยอะ
3: ฮะจริงๆด้วย

0: าจะเปิดบันทึกให้ตะวันดูเอาไหมล่ะ
1: ดีเลย
0: ธงชาติของประเทศเวียดนามถูกเรียกว่าธงแดงดาวเหลืองเริ่มใช้ในครั้งแรกในวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2498สีแดงหมายถึงการปฏิวัติของชนชั้นกรรมอาชีพชาวเวียดนามส่วนดาวเหลืองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
1: โอ้โหตะวันว่าธงของเวียดนามเองก็ดูเหมือนธงของประเทศจีนเลยนะครับ
0: จริงๆด้วยตอนนี้นิซ่าว่าได้เวลาที่พวกเราต้องไปหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆต่อกันแล้วล่ะ
1: ครับไปกันต่อเลยโอ้โหสูงจังเลยอะอะไรอะ
0: ที่นี่นะเรียกกันว่าวัดเทียนมู่หอสูงๆที่เห็นนั่นก็คือเจดีย์ใหญ่ของวัดยังไงล่ะ
1: เอ๊อย่างนี้เวียดนามก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าวะครับเนซ่า
0: ไม่หรอกประเทศเวียดนามน่ะไม่มีศาสนาประจำชาติค่ะแต่ให้ประชาชนมีอิสระจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้
1: อ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นคนเวียดนามนับถือศาสนาอะไรกันบ้างอะครับ
0: ขอเนซ่านี่ก่อนนะหลักๆ ก็มีศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เวียดนามรับมาในช่วงที่ถูกจีนปกครองอยู่แล้วก็มีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามรวมถึงศาสนาเก้าไดร์และศาสนาฮัวเหาซึ่งเป็นศาสนาใหม่ที่เกิดขึ้นในเวียดนามเองด้วยนะ
1: โอ้โหมีเยอะจังเลยครับ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะนามน่ะยังให้ความสำคัญกับการเคารพบูชาบรรพบุรุษเป็นอย่างมากเลยล่ะทุกครอบครัวจะต้องมีศาลบรรพบุรุษประจำอยู่ในบ้านเพื่อให้ลูกหลานเคารพบูชารวมทั้งขอพรให้ปกป้องดูแลและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกด้วยนะ
1: เอ๊นับถือบรรพบุรุษแบบนี้เหมือนกับประเทศจีนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนยุคล่าอาณานิคมเวียดนามถูกจีนปกครองอยู่นานถึง900กว่าปีทำให้เวียดนามได้รับอิทธิพลจากจีนมาหลายด้านเลยรวมทั้งศาสนาแล้วก็ความเชื่อด้วยยังไงล่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับงั้นผมว่าเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อเถอะนะครับโอ้โหสวยจังเลยอะเขาทำอะไรกันเหรอครับเนซ่า
0: อ๋อที่นี่เรียกกันว่าทุ่งนาขั้นบันไดซาปาเป็นวิธีการทำนาบนไหล่เขาของเกษตรกรเวียดนามยังไงล่ะ
1: แล้วคนเวียดนามเขาปลูกข้าวแค่อย่างเดียวเหรอครับเนซ่า
0: เปล่าละค่ะคนที่นี่ปลูกพืชตั้งหลายอย่างเลยล่ะทั้งข้าวเจ้าชากาแฟยางพารายาสูบแล้วก็พริกไทยด้วยนะ
1: เอ๊ะตะวันเหยียบอะไรอยู่กันล่ะครับเนี่ยอ้าวมันคือข้อมูลของเนซ่านี่นะ
0: ประเทศเวียดนามมีอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายอย่างเช่นอุตสาหกรรมทอผ้าการทำเหมืองแร่แล้วก็มีการส่งออกน้ำมันดิบเป็นรายใหญ่ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีการประมงเป็นเศรษฐกิจสำคัญด้วยเพราะเวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,260 กิโลเมตรบวกกับแหล่งน้ำจืดในประเทศอีกหลายแห่งทำให้เวียดนามมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก
1: โอ้โหตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคนเวียดนามเนี่ยทั้งจับปลาเก่งแถมยังมีน้ำมันดิบส่งออกเป็นรายใหญ่อีกด้วยอ่ะ
0: ชิมิล่า
1: แล้วถ้าตะวันอยากจะไปซื้อกุ้งในตลาดเวียดนามเนี่ยต้องใช้เงินสกุลไหนดีครับ
0: สกุลเงินของประเทศเวียดนามเรียกกันว่าเงินดองค่ะจำไว้ให้ดีๆ ด้วยล่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับเอ๊ะดูนั่นสิครับเนซ่าเนซ่าตัวยังไม่เคยเห็นแน่เลยอ่ะ
0: อะไรเหรอตะวัน
1: เจ้านั่นน่ะเรียกกันว่าหุ่นไล่กาพวกชาวนานะเขาทำเอาไว้ไล่นกที่มาแอบขโมยกินข้าวในทุ่งนายังไงแล้วครับ
2: ยังบื้อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเยเนซ่า
0: ฝีมือนายอีกแล้วใช่ไหมทริกกี
2: ้ก็ใช่นะเซ่งั้นสุดหล่อขอตัวแล้วนะชาวโลก เอาละรายงานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วดิ่งตรงกลับบ้านกันเลยคอมม่าเอ๋ย
3: ขอโทษนะนี่ไม่ใช่คอมม่าฉันคอมมี่ตั้งหาก
2: อ้าฮะโอ้ไม
1: ่กลับกันเถอะตะวันนั่นสิเจ้าทริกกี้เนี่ยคิดวิธีนั้นได้ยังไงเนี่ยลงทุนปลอมเป็นหุ่นไล่กาเสนียนจนตะวันดูไม่ออกเลยอะ
0: เนซ่าก็ดูไม่ออกเหมือนกันละค่ะดีนะที่ไม่เสียบันทึกข้อมูลไปอีกอะเนี่ยเหรอที่เขาพูดกันว่าคนดีผีคุ้มมาก
3: คอมมี่คุ้มมากกว่ามั้งเพราะฉันบินอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วพี่ก็ดันเซอร์ซ่ามากไปหน่อยนะ
0: จ้าคุณคอมมี่คนเก่ง

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你要 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้ท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Prince Ranvirinaria Drashakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirwan Navari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotion of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิว่ากักบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามคุณผู้ชมคะสาวเวียดนามใครๆก็บอกว่าสวยแถมยังน่ารักแล้วก็เรียบร้อยอีกด้วยนะคะหนุ่มๆบางคนเห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปทักทายใจจะขาดแต่ไม่รู้ว่าจะทักยังไงดีวันนี้รายการของเราช่วยคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนค่ะเพราะวันนี้อาจารย์จะมาสอนคำพูดทักทายให้ถูกต้องกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการทักทายและคำบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรูปประโยคการทักทายว่าเราจะทักกันอย่างไรโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับเราลองมาดูกันเราสามารถถามชื่อได้รูปแบบแรกมาดูพร้อมกันการถามชื่อรูปแบบที่1 นะฮะจะมี2ฝั่งฝั่งแรกคือประโยคคำถามฝั่งที่2คือประโยคคำตอบเรามาดูการตั้งคำถามกันก่อนนะฮะดูพร้อมกันองเตนหลาซีนะครับอาจจะเติมอะก็ได้นะฮะแปลว่าคุณปู่คุณตาชื่อว่าอะไรนะฮะต่อมาบาเตนหลาซีอังเตนหลาซีจิเตนหลาซีและแอมเตนหลาซีนะฮะบุรุษสรรพนามทั้งหมดเราได้เรียนไปแล้วนะครับเราลองมาดูการตอบบ้างนะครับก็ทวนกับเรียงประโยคกับแค่นั้นเองนะครับพร้อมกันองเตนหลาและก็บวกชื่อไปนะฮะบาเตนหลาอังเตนหลาจิเตนหลาแอมเตนหลานะครับถ้าจะทำให้ประโยคสุภาพขึ้นก็มีคำว่าอะครับหรือค่ะลงท้ายเท่านั้นเองท่านผู้ชมสามารถใช้คำว่าโตยที่แปลว่าฉันในการตอบคำถามได้นะฮะแต่จะใช้กรณีที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับเช่นเราสามารถตอบว่าโตยเตนหล่าแล้วก็บวกชื่อนะครับแปลว่าฉันชื่อว่านะครับใช้แบบเป็นทางการนะฮะต่อมารูปแบบประโยคการถามชื่อแบบที่สองตามรูปประโยคนี้เลยจะสลับที่กันระหว่างเตนกับบุรุษสรรพนามนะครับจะกลายเป็นนะฮะเตนองลาซีอะเตนบาลาซีอะนะครับแปลความหมายเหมือนกันก็คือชื่อองค์คืออะไรคือชื่อคุณปู่ชื่อคุณตาคืออะไรนะฮะชื่อย่าหรือยายคืออะไรนะครับต่อมาเตนแองลาซีอะเตนจิลาซีอะและเตนแอมลาซีนะครับชื่อน้องคืออะไรนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามนะครับถามเตนขึ้นต้นก็ตอบด้วยเตนขึ้นต้นก็จะกลายเป็นเตนองลาและก็บวกชื่อนะครับเตนบาลาเตนแองลาเตนจิลาเตนแอมลาและตามด้วยชื่อเท่านี้เองเช่นเดียวกับการถามชื่อในรูปประโยคแรกนะฮะท่านผู้ชมสามารถเรียกแทนตัวเองว่าฉันหรือโตยในภาษาเวียดนามได้นะครับซึ่งจะใช้ในกรณีที่เป็นทางการนะครับสรุปง่ายๆการถามตอบชื่อในภาษาเวียดนามต้องเรียงลำดับคำในประโยคให้ล้อกันไปกับประโยคคำถามแค่นี้เองเรามาทำความเข้าใจกับชื่อสกุลเหาะเตนในภาษาเวียดนามนะครับชื่อสกุลของคนเวียดนามประกอบด้วย3ส่วนดังนี้นะฮะเหวียนทิทูหานะครับเหวียนคือนามสกุลทิคือชื่อกลางทูหาคือชื่อนะครับเรามาดูทีละส่วนกันส่วนแรกนะครับคือนามสกุลนะฮะเช่นเหวียนเจินเลหวูหวอฟามโงนะครับตัวอย่างนามสกุลนะฮะโดยจะถือสกุลฝ่ายบิดาเป็นสำคัญนะฮะส่วนที่สองคือชื่อกลางของคนเวียดนามนะครับซึ่งก็มีมากมายหลากหลายลักษณะนะครับบ้างก็สามารถบอกรายละเอียดของเพศได้นะครับเช่นในสมัยก่อนคนเวียดนามถ้าเป็นผู้ชายนะครับจะใช้ชื่อกลางว่าวันนะฮะส่วนผู้หญิงนะครับจะนิยมใช้ชื่อกลางว่าถินะฮะแต่ในปัจจุบันชื่อกลางไม่ได้รับความนิยมแล้วนะครับและก็มีชาวเวียดนามหลาย

เดียวหรือ2พยางค์ก็ได้ตามแต่ละครอบครัวจะตั้งนะครับและชื่อต่างๆทั้งหมดเนี้ยนะครับจะตั้งมาจากอักษรฮั่นที่มีความหมายดีๆนะครับเช่นเกืองแปลว่าแข็งแรงนะฮะสุงแปลว่ากล้าหาญเซืองแปลว่าพระอาทิตย์ห่าแปลว่าแม่น้ำกุ๋ยแปลว่ามีค่าแปลว่ากตัญญูนะครับดังนั้นหากเราจะเรียกชื่อคนเวียดนามนะครับเราก็ต้องเรียกที่ชื่อเขาไม่ใช่เรียกที่นามสกุลเขานะฮะเช่นสมมุติเราเห็นคนหนึ่งชื่อว่าเหวียนทิทูห่าเหวียนทิทูห่าเราต้องเรียกเขาว่าจิทูห่าหรือว่าพี่ทูห่านะครับแต่เราจะไม่เรียกว่าจิเหวียนนะครับเพราะเหวียนเป็นนามสกุลนั่นเองนะครับหลังจากเรามาเรียนรู้การถามชื่อไปแล้วนะครับต่อมาเรามาดูวิธีแนะนำชื่อนะครับแนะนำตัวเองง่ายๆกันนะครับการแนะนำตัวเองเราสามารถแนะนำได้ง่ายๆนะครับตามตัวอย่างต่อไปนี้เราสามารถขึ้นต้นด้วยคำว่าซินตึเสยเถียวนะฮะซินตึเสยเถียวแปลว่าขอแนะนำตัวเองนะครับลองมาดูกันซินตึเสยเถียวเถยเตนหล่าแล้วก็บวกชื่อนะครับเถยแปลว่าอาจารย์เตนหล่าคือชื่อว่านะครับฉะนั้นจะแปลว่าขอแนะนำตนเองอาจารย์ชื่อว่านะครับดูพร้อมกันเลยซินตึเสยเถียวโตยเตนหล่าบวกชื่อนะฮะซินตึเสยเถียวแองเตนหล่าบวกชื่อซินตึเสยเถียวจิเตนหล่าและซินตึเสยเถียวแอมเตนหล่านะครับจะแปลว่าขอแนะนำตัวเองฉันชื่อว่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติผมจะแนะนำตัวเองนะครับผมสามารถพูดได้ว่าซินตึเสยเถียวโตยเตนหล่าพิสิทธนะครับแปลว่าขอแนะนำตัวฉันเองฉันชื่อว่าพิสิทธ์นะครับหรือถ้าหากท่านผู้ชมต้องการแนะนำคนอื่นก็สามารถพูดได้ว่าซินเสยเถียวเหวยจูเดยหล่าแองตามด้วยชื่อนะครับก็จะแปลว่าขอแนะนำให้จูได้รู้จักจูคือใครจูคืออาผู้ชายเดยหล่าแปลว่านี้คือนะครับแล้วก็บวกบุรุษสรรพนามแล้วก็บวกชื่อไปนะฮะลองมาดูพร้อมกันซินเสยเถียวเหวยโกเดยหล่าจิแล้วก็ตามด้วยชื่อนะฮะซินเสยเถียวเหวยแองเดยหล่าแอมนะฮะซินเสยเถียวเหวยจินะครับขอแนะนำให้พี่ได้รู้จักนะฮะเดยหล่าบานแล้วก็บวกชื่อนะฮะและสุดท้ายซินเสยเถียวเหวยแอมขอแนะนำให้น้องได้รู้จักเดยหล่าเก่าแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับนี้คือเพื่อนแล้วก็บวกชื่อตัวอย่างเช่นซินเสยเถียวเหวยแองเดยหล่าแอมมายนะครับแปลว่าอะไรขอแนะนำให้พี่ได้รู้จักนะครับนี้คือน้องมายนะฮะต่อมาเรามาดูการถามสารทุกข์สุขดิบบ้างนะฮะว่าโครงสร้างประโยคการถามเหล่านี้เป็นยังไงลองมาดูตารางพร้อมกันเราสามารถเอาบุรุษสรรพนามแล้วก็ตามด้วยคำว่ากอแขวคงนะครับแปลว่าสบายดีไหมหรือว่าแข็งแรงไหมนั่นเองนะครับลองมาดูพร้อมกันนะฮะเถยกอแขวคงอะนะครับแปลว่าอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีไหมครับนะฮะโกกอแขวคงอะแองกอแขวคงอะบานกอแขวคงนะครับเพื่อนสบายดีไหมหรือแอมกอแขวคงน้องสบายดีไหมนะฮะเวลาตอบนะครับล้อประโยคคำถามเหมือนเดิมนะครับเช่นเถยแขวเถยแขวแปลว่าอาจารย์สบายดีนะฮะแล้วถ้าไม่สบายนะครับก็ใช้คำว่าคงแขวนะฮะจะกลายเป็นโกคงแขวแปลว่าอาไม่สบายนะครับคือไม่สบายเท่าไหร่นะฮะต่อมาแองบิงเถืองแองบิงเถืองแปลว่าพี่บิงเถืองบิงเถืองคือปกตินะฮะต่อมาหมิงเหวินเถหมิงเหวินเถนะครับคำว่าเหวินเถแปลว่าก็เหมือนเดิมหรือว่างั้นๆ นะฮะและแอมบิโอมแอมบินะครับบิโอมแปลว่าป่วยหรือไม่สบายมารยาทสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการถามสาทุกสุขดิบนะฮะคือเราต้องกล่าวคำว่ากำเอิญหรือขอบคุณเสมอหลังจากที่มีคนมาถามเราว่าสบายดีไหมนะครับมารยาทนี้ถือว่าเป็นมารยาทที่สำคัญมากสำหรับคนเวียดนามที่ถือปฏิบัติการจนถึงทุกวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นแองกอแขวคงอะแองกอแขวคงอะแปลว่าพี่สบายดีไหมครับพี่สบายดีไหมคะนะฮะถ้าเวลาตอบจำได้ไหมฮะต้องขอบคุณก่อนก็คือ

Cảm ơn em tôi khỏe Cảm ơn em tôi khỏe แปลว่าขอบคุณน้องฉันสบายดีนะครับต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่อนนะฮะคำว่าก่อนมีความหมายว่าส่วนหรือแล้วจุดๆล่ะนะฮะจะสามารถใช้ในการถามกับสั้นๆนะครับเช่นเมื่อมีคนมาถามเราว่าพี่สบายดีไหมหรือว่าเองก๋อแขว่คงนะครับเราสามารถตอบกลับว่าก่ำเอิญเองโตยแขว่ก่อนเองเถหนาวนะฮะขอบคุณพี่นะครับโตยแขว่ฉันสบายดีก่อนเองเถหนาวก่อนแปลว่าแล้วนะครับแล้วพี่เป็นยังไงบ้างนะครับเถหนาวแปลว่าเป็นยังไงบ้างหรือเราสามารถนำคำว่าก่อนมาปรับใช้ในการถามชื่อได้นะครับตามที่ท่านผู้ชมเพิ่งจะได้เรียนไปนะครับเช่นซินหลอยจิเตนลาซีอะนะครับขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรคะนะครับตอบว่าโตยเตนลาส่วนฉันชื่อว่าส่วนนะฮะก่อนแอมเตนลาซีนะครับก่อนแอมคือแล้วน้องล่ะน้องชื่อว่าอะไรนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างประโยคตอบรับเมื่อได้รู้จักกันแล้วนะครับเราสามารถพูดได้ง่ายๆตามประโยคดังนี้เลยท่านผู้ชมสามารถตอบรับด้วยประโยคที่ว่าเซิร์ตวูยเดือกกับแล้วก็บวกประธานหรืออาจจะเติมอะเพื่อให้สุภาพยิ่งขึ้นนะฮะคำว่าเซิร์ตวูยเดือกกับแปลว่าดีใจที่ได้พบนะครับพบใครก็เติมลงไปนะฮะต่อมาเซิร์ตวูยมึงเดือกกับจินะฮะแปลว่ายินดีที่ได้พบกับพี่นั่นเองนะฮะเซิร์ตเฮินแห่งเดือกกับแอมความหมายเหมือนกันนะฮะยินดีที่ได้พบน้องนะฮะหรือเซิร์ตเฮินแห่งเดือกหลามแกวนเหวยบานเซิร์ตเฮินแห่งเดือกหลามแกวนเหวยบานนะครับแปลว่ายินดีมากที่ได้ทำความรู้จักมักคุ้นกับเพื่อนนั่นเองนะฮะหากคนอื่นทักเราก่อนด้วยประโยคเหล่านี้นะครับเราสามารถทักทายกลับโดยเพิ่มคำว่ากุ๋งเข้าไปนะฮะคำว่ากุ๋งแปลเป็นไทยว่าก้อนั่นเองนะครับเช่นเซิร์ตเฮินแห่งเดือกกับแอมเซิร์ตเฮินแห่งเดือกกับแอมยินดีที่ได้พบน้องนะครับสามารถตอบกลับไปได้ว่าแอมกุ๋งเซิร์ตเฮินแห่งเดือกกับแองนะครับน้องก็ยินดีที่ได้พบพี่รูปประโยคสุดท้ายของวันนี้คือการกล่าวลาในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมลองมาดูประโยคการบอกลาในภาษาเวียดนามว่าเขามีวิธีการบอกลาอย่างไรบ้างนะครับตามรูปประโยคนี้เลยเวลาส่วนใหญ่นะครับคนเวียดนามมักจะบอกลาด้วยคำว่าจาวเหมือนกับตอนที่เจอกันนะฮะเช่นจาวอังอะนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ครับสวัสดีพี่ค่ะก็ได้นะฮะหรือใช้คำว่าตามเบียดตามเบียดก็ได้คำว่าตามเบียดแปลว่าลาก่อนนะฮะใช้คำนี้ตอนไหนใช้คำนี้ตอนที่เราจะไม่ได้พบเจอกันอีกนานเลยนะฮะตามเบียดจิอะนะครับลาก่อนพี่ครับลาก่อนพี่ค่ะนะฮะหรืออีกคำหนึ่งนะครับเราสามารถพูดได้เช่นคำว่าแหนกับลายแหนกับลายแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะฮะเช่นแหนกับลายแอมแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะน้องหรือ see you ในภาษาอังกฤษนั่นเองเรามาทบทวนรูปประโยคที่เรียนกันไปวันนี้ครับรูปประโยคการถามชื่อรูปแบบที่1เกาหอยประโยคคำถามองเตนลาซีอะองเตนลาซีอะบาเตนลาซีอะบาเตนลาซีอะเกาจ่าเลยประโยคคำตอบองเตนลาตามด้วยชื่อองเตนลาบาเตนลาตามด้วยชื่อบาเตนลารูปแบบที่สองเกาหอยประโยคคำถามเตนองลาซีอะเตนองลาซีอะเตนบาลาซีอะเตนบาลาซีอะเกาจ่าเลยประโยคคำตอบเตนองลาเตนองลา

0: เต็นบาลาต่อไปเรื่องชื่อสกุลชาวเวียดนามแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือนามสกุลเช่นเหงวนเจินเลหูหวอฟามโงส่วนที่2คือชื่อกลางส่วนที่3คือชื่อ อาจมีพยางค์เดียวหรือ2พยางค์ก็ได้นิยมตั้งชื่อจากอักษรฮั่นที่มีความหมายดีๆเช่นเกื้องแปลว่าแข็งแรงสูงแปลว่ากล้าหาญเซืองแปลว่าพระอาทิตย์ห่าแปลว่าแม่น้ำกุ๋ยแปลว่ามีค่าถ่าวแปลว่ากตัญญูการแนะนำตัวเอง ซินตึเจ๋ยเถี่ยวเถ่ยเตนหล่าซินตึเจ๋ยเถี่ยวเถ่ยเตนหล่าตัวอย่างเช่นซินตึเจ๋ยเถี่ยวโตยเตนหล่าพิสิทธิ์ซินตึเจ๋ยเถี่ยวโตยเตนหล่าพิสิทธิ์การแนะนำคนอื่นซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยจูเดยหล่าแอง ซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยจูเดยหล่าแองซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยโกเดยหล่าจิซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยโกเดยหล่าจิซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยแองเดยหล่าแอมซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยแองเดยหล่าแอมซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยจิเดยหล่าบ่าน ซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยจิเดยหล่าบ่านซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยแอมเดยหล่าเก่าซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยแอมเดยหล่าเก่าตัวอย่างเช่นซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยแองเดยหล่าแอมไมซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยแองเดยหล่าแอมไม การถามสารทุกสุขดิบเถ่ยก๋อแขว่คงอะเถ่ยก๋อแขว่คงอะโกก๋อแขว่คงอะโกก๋อแขว่คงอะแอมก๋อแขว่คงแอมก๋อแขว่คงบ่านก๋อแขว่คงบ่านก๋อแขว่คง แองก๋อแขว่คงอะแองก๋อแขว่คงอะการตอบจะตอบว่าเถ่ยแขว่เถ่ยแขว่โกคงแขว่โกคงแขว่แองบิ่งเถืองแองบิ่งเถืองหมิ่งเหวินเถหมิ่งเหวินเถแอมบิ
1: โอมแอมบิโอมมารยาทสำคัญเรื่องการถามสารทุกสุขดิบคือเราต้องกล่าวขอบคุณหรือกล่ามเอินเสมอหลังจากที่มีคนมาถามเราว่าเราสบายดีไหมเช่นถามว่าแองก๋อแขว่คงอะแองก๋อแขว่คงอะแปลว่าพี่สบายดีไหมจะต้องตอบว่ากล่ามเอินเสมอก็จะกลายเป็นกล่ามเอินแอม โตยแขว่กล่ามเอินแอมโตยแขว่แปลว่าขอบคุณน้องฉันสบายดีต่อไปการใช้คำว่าก่อนมีความหมายว่าส่วนหรือแล้วจุดๆล่ะเช่นแองก๋อแขว่คงแองก๋อแขว่คงแปลว่าพี่สบายดีไหมกล่ามเอินแองโตยแขว่ ก่อนแองเถหนาวกล่ามเอินแองโตยแขว่ก่อนแองเถหนาวแปลว่าขอบคุณพี่ฉันสบายดีแล้วพี่ล่ะพี่เป็นอย่างไรบ้างการใช้คำว่าก่อนกับการถามชื่อซินหลอยจิเตนหล่าซีอะซินหลอยจิเตนหล่าซีอะ โตยเตนหล่าซวนก่อนแอมแอมเตนหล่าจีโตยเต

0: Tên là Xuân, còn em tên là gì? โครงสร้างประโยคตอบรับเมื่อได้รู้จักกันแล้ว Rất vui được gặp anh. Rất vui được gặp anh. Rất vui mừng được gặp chị. Rất vui mừng được gặp chị. Rất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. เราสามารถทักทายกลับโดยเพิ่มคำว่ากุ๋งที่แปลว่าก็เข้าไปได้เช่น Rất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được gặp em. แปลว่ายินดีที่ได้พบน้องสามารถเพิ่มคำว่ากุ๋งในประโยคคำตอบกลายเป็น Em cũng rất hân hạnh được gặp anh. Em cũng rất hân hạnh được gặp anh. น้องก็ยินดีที่ได้พบพี่ประโยคการบอกลาจ้าวอังะจ้าวอังะตามเบียดจีอะตามเบียดจีอะแหนกับหลายแอมแหนกับหลายแอมเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็สามารถบอกลาง่ายๆโดยใช้ภาษาเวียดนามได้แล้วนะครับ
1: เจ้าแอมแอมก่อเยอจิคง
2: ก่ออ่ะสาวนายจิเทนาวจิก่อแขวคง
1: กราบเอิ้นแอมจิแขวก่อนแอมเทนาว
2: แอมเหมือนแขวอ่ะ
1: โฮมกว่าจิเถยแอมดีเว๋ยหมดแองเซียวถิฝ่ายคง
2: เวิงดอล่าแอมใจแอมแอมเอ๋ยเต้นล่ะฮ่า
1: อือจิฝ่ายดีเจือกแหนเซิร์ฟวุ้ยเดือกกับแอม
2: เวิงแอมกุ๋งเซิร์ชวุ้ยเดือกกับจีแอมจ่าวจีอะ
3: สำหรับช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้นะคะเราจะมาเปิดบ้านชาวเวียดนามกันค่ะเพื่อศึกษาชีวิตและครอบครัวความเป็นอยู่ของเขานะคะว่าจะเป็นยังไงจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากครอบครัวชาวไทยของเราพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตรากูรูด้านภาษาเวียดนามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าครอบครัวชาวเวียดนามเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าครอบครัวเล็กมีกี่รุ่นกี่รุ่นเหมือนคนไทยไหมคะ
4: ครับคล้ายๆคนไทยนะฮะครอบครัวเวียดนามกับครอบครัวไทยนะฮะครอบครัวของชาวเวียดนามก็จะมี2แบบเหมือนบ้านเราเลยก็คือมีครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวก็คือมีพ่อแม่แล้วก็ลูกใช่ไหมลูกที่ยังไม่แต่งงานนะฮะส่วนครอบครัวขยายก็จะมีปู่ย่าตายายแล้วก็อาจจะมีสะใภ้เข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็มีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ครอบครัวขยายของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันยังเยอะอยู่แต่ยุคสมัยใหม่ผู้หญิงก็อยากคือหลักๆนี่คือตัวผู้หญิงนะครับเพราะว่าที่ประเทศเวียดนามนี่ผู้หญิงต้องเข้าไปอยู่บ้านผู้ชายนะครับทำให้เขาก็อยากแยกออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่า
3: ค่ะ
4: นะครับก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะฮะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเวียดนามจะถือว่าเชื่อตามลัทธิของจื้อนะครับปฏิบัติตามก็คือมีความกลมเกลียวระหว่างญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ญาติทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่จะให้ความสำคัญมาก
3: ค่ะ
4: ครับ
3: อาจารย์คะแล้วถ้าถามถึงสถาบันครอบครัวของชาวเวียดนามเนี่ยมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนคะ
4: ครับสถาบันครอบครัวของชาวเวียดนามเนี่ยถือว่าสําคัญมากนะครับเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยที่เล็กในสังคมแต่เป็นมีความสําคัญกับประเทศเวียดนามมากนะครับเพราะเป็นแหล่งในการบ่งเพาะคนเวียดนามที่ออกไปสู่สังคมใหญ่นะครับดังนั้นครอบครัวของคนเวียดนามเนี่ยจะสอนให้มีความรักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างคนในครอบครัวเป็นอย่างมากเลย
3: ค่ะแล้วถ้าถามถึงวัฒนธรรมในการสั่งสอนของเขาล่ะคะว่ามีการเหลื่อมล้ำหรือเปล่าหรือว่าเท่าเทียมกันไหมคะ
4: ครับในสังคมเวียดนามนะครับรับลัทธิของจื้อมาเต็มๆนะฮะดังนั้นการที่เป็นระบบแบบชายเป็นใหญ่ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามมากนะครับลูกชายคนโตนะครับจะได้รับความสำคัญที่สุดในครอบครัวนะครับเพราะถือว่าเป็นคนที่ถ้าสมมุติพ่อแม่เสียนะครับจะเป็นคนที่ดูแลน้องๆแล้วก็ต้องเป็นคนเลือกคู่ให้กับน้องๆด้วย
3: โอ้โห
4: นะครับมีความสําคัญมากดังนั้นทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ก็จะแบ่งให้ลูกชายคนโตเยอะกว่า
3: คล้ายๆกับคนไทยคนจีน
4: คล้ายๆคนไทยคนจีนนะครับแล้วก็เรื่องการเลือกเพศของลูกเนี่ยที่เวียดนามก็นิยมเลือกเพศชายมากกว่านะครับจนเวียดนามประเทศเวียดนามออกกฎหมายนะ

0: ครับห้ามอันตราซาวนะครับโรงพยาบาลห้ามมีเครื่องอันตราซาวในการดูเด็กนะครับเพราะปัญหาเรื่องการทำแท้งที่เวียดนามนี่ถือว่าสูงมาก
1: อ๋อถ้าเห็นเป็นเด็กผู้หญิงอย่างนี้ก็คือ
0: ใช่ก็จะมีปัญหาใช่ฉะนั้นเวียดนามเลยออกกฎหมายว่าห้ามรู้นะครับซึ่งตอนนี้ทำให้เวียดนามมีปัญหาเพศนะครับก็คือตอนนี้เพศชายมีมากกว่าเพศหญิงนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าอีก10ปีเวียดนามจะมีปัญหาในเรื่องความสมดุลทางเพศ
1: อ๋ออาจจะมีแต่ชายหมดเลยอย่าง
0: นี้อาจจะมีแต่ชายเยอะกว่าหญิงอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อค่ะถ้าถามถึงความสำคัญของบรรพชนล่ะคะอยากรู้ว่าเขาให้ความสำคัญเหมือนคนไทยไหมคะ
0: ครับอาจจะเรียกได้ว่าให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับกับบรรพชนนะฮะเพราะว่ากิจกรรมกิจวัตรตลอดปีของเวียดนามจะเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษตลอดเวลานะครับก็เหมือนที่ผมเคยกล่าวไปแล้วว่าบรรพบุรุษของเวียดนามเนี่ยมีความสำคัญคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในครอบครัวแต่ละบ้านของคนเวียดนามนะครับตลอดปีสมมติเริ่มต้นตั้งแต่ปีใหม่นะครับก็จะต้องมีการไหว้บรรพบุรุษนะครับคล้ายๆของจีนนะฮะในช่วงวันเต๊ะนะครับหรือวันปีใหม่เวียดนามก็จะมีการกราบไหว้มีการเชิญบรรพบุรุษนะครับกลับมากินข้าวที่บ้านนะครับหรือมีการไปทำความสะอาดหลุมฝังศพของบรรพบุรุษนะฮะนอกจากนี้วันครบรอบวันตายนะครับหรือว่าไงโสของเวียดนามเนี่ยก็ทุกคนก็จะมารวมกันที่บ้านนะครับเพื่อที่จะไหว้บรรพบุรุษนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ถ้าไม่ทำไม่ได้ด้วยครับ
1: คือถือว่ามีความสำคัญมากๆคือแสดงว่าอาจจะสำคัญกว่าคนไทยเลยก็ได้
0: อาจจะสำคัญนะฮะคือเวียดนามให้ความสำคัญคนตายมากกว่าคนเป็นอีกครับ
1: ค่ะอย่างนี้ถามหน่อยค่ะว่าเรื่องของสถาบันครอบครัวก็ตามสังคมต่างๆที่เปลี่ยนไปปัจจุบันนี้เขาได้เปลี่ยนไปตามไหมคะมีการแยกมาอยู่เป็นครอบครัวเล็กมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเอ่ย
0: ครับเนื่องจากเวียดนามเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวโบราณก็คือจะเป็นครอบครัวขยายแต่ปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้นนะครับทำให้คนเวียดนามอยากจะออกมาอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะขึ้นนะครับปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ก็จะออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะมากนะฮะแต่ก็มีอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าคนเวียดนามนิยมแต่งงานกันเร็วนะครับผู้หญิงเวียดนามนะครับเฉลี่ยแต่งงานเนี่ยประมาณ 25-27 ปีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากส่วนผู้ชายเนี่ยไม่เกิน30ถ้า30ปุ๊บถือว่าช้ามากแล้วนะครับดังนั้นคู่แต่งงานที่อายุยังน้อยแล้วพอออกมาถ้ามาสร้างครอบครัวเดี่ยวเนี่ยจะความพร้อมจะน้อยกว่าดังนั้นจึงต้องไปอยู่ครอบครัวขยายไปอยู่กับพ่อแม่ของสามีนะครับดังนั้นการที่เป็นครอบครัวขยายแนวโน้มก็ยังดำรงอยู่ในสังคมเวียดนามอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิม
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวของครอบครัวชาวเวียดนามกันไปแล้วใครที่อยากไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคนเวียดนามก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ยังได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการทักทายด้วยคราวหน้าถ้าเจอคนเวียดนามที่ไหนหรือว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เวียดนามสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็ตรงดิ่งเข้าไปทักทายด้วยภาษาที่เราได้เรียนมาในวันนี้ด้วยอย่าลืมตบท้ายด้วยรอยยิ้มสวยๆสไตล์คนไทยด้วยนะคะและสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบต
1: ออิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
4: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
4: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
4: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
4: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
4: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโมน่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
4: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
4: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
4: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
4: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
4: ทำไมล่ะ
1: ครับพ่อ
5: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
4: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
6: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
7: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
4: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
7: จัดไป
4: ภัยพิบัติก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: chills.
1: I see. You probably also have a fever. Have you checked your temperature?
0: Oh yes, I checked it about 2 hours ago. I had 38.5 degrees Celsius.
1: Sounds like you have food poisoning. Does your body feel sore?
0: Yes, my muscles ache a little and I feel really weak.
1: Okay, that's normal since you've been losing fluids. I'm going to prescribe you some antibiotics and some oral rehydration solutions. Are you allergic to any medicine?
0: No.
1: Okay, good.
0: So I don't need to take IV drips, do I?
1: No, you don't. Your symptoms aren't that severe, so it's not necessary.
0: What about food? Do I have to avoid anything in particular?
1: Well, when you feel like you might be able to hold on food, try small and light meals. Eat food that is gentle on your stomach. Stick to bland and low-fat foods such as toast, crackers, banana, or oatmeal. Try to avoid fatty foods since fat is harder for your stomach to digest, especially when it's upset.
0: I see. Thank you, doctor.
1: You're welcome. Your symptoms should pass in a day or two and you should be feeling much better soon. Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn. And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
2: Bye.
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
5: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这一切都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式、剧本提炼制度、泰国社会的深刻理解。导演创作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
6: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
7: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่า มันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
6: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
8: พี่ว่าความงดงาม
7: ความงดงาม
8: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
6: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
9: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
6: ครับ
9: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
6: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
10: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
5: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人，泰国电影拥有独特的魅力，拥有文化底蕴，拥有丰沛的情感，以及世人从未见过的生活方式，而这就是一种无人可以模仿的力量。泰式魅力不只是形象塑造，更是身份的传递。电影制作人已经向我们证明，当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时，泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌，成为它的核心，并发出代表泰国的声音。愿为所有依然相信故事力量的电影人献上鼓励，因为有时候仅仅一个精彩的故事，或许就能改变全世界的看法。

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ศึกษาวรรณคดีเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกจบไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ตอนวิศวกรรมากับตอนสามัคคีเสวกค่ะอย่างที่คุณครูเคยบอกไปนะคะว่าการศึกษาวรรณคดีนะคะก็เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนที่เห็นถึงค่านิยมนะคะสะท้อนที่เห็นถึงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนในยุคสมัยนั้นผ่านวรรณคดีนะคะซึ่งวรรณคดีนะคะไม่เพียงแต่ให้ความไพเราะทางด้านภาษานะคะภาษายังสอดแทรกถึงคุณค่าด้านต่างๆของวรรณคดีเรื่องนั้นนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเปิดมุมมองต่างๆนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมาและตอนสามัคคีเสวกนะคะพจงจิตพินิจคุณค่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายคุณค่าของเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกได้ถูกต้องนะคะนักเรียนจะต้องเขียนวิเคราะห์คุณค่าวรรณศิลป์และสังคมของบทเสภาสามัคคีเสวกได้ถูกต้องนะคะแล้วก็นักเรียนจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและซาบซึ้งในการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไทยนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกันนะคะว่าจากการที่นักเรียนศึกษาบทเสภาสามัคคีเสวกแล้วจากหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแนวคิดสำคัญของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมาและตอนสามัคคีเสวกคืออะไรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์เนื้อหาของบทประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวกนี้โดยเพื่อเป็นการขับระบำในการฟ้อนรำตอนต่างๆใช่ไหมคะแต่จุดประสงค์หลักของพระองค์ท่านไม่เพียงแต่การระบำอย่างเดียวแต่ยังเสนอแนวคิดที่เป็นจุดสำคัญของแต่ละเรื่องนั่นเองค่ะก็เลยอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ศึกษาเนื้อหาเรียบร้อยแล้วนะคะแนวคิดที่สำคัญของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมาและตอนสามัคคีเสวกคืออะไรนะคะเอาตอนวิศวกรรมาก่อนก็ได้ค่ะ วริศคะวริศบอกได้ไหมคะว่าตอนวิศวกรรมาแนวคิดที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องการจะนำเสนอไปยังผู้อ่านนะคะพระองค์ท่านมีแนวคิดที่สำคัญอย่างไรคะ
3: มีแนวคิดให้รู้คุณค่าของศิลปะครับ
2: แนวคิดก็คือต้องการจะให้เห็นคุณค่าของศิลปะอย่างเดียวหรือไม่คะ
3: มีคุณค่าของการช่างด้วยครับ
2: ค่ะคุณค่าก่อนการช่างด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะแนวคิดที่สำคัญของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมานะคะพระองค์ท่านต้องการจะเสนอแนวคิดที่ให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะการช่างนอกเหนือจากคุณค่าแล้วยังให้ผู้อ่านเห็นถึงประโยชน์ของศิลปะการช่างว่ามีประโยชน์ต่อตัวผู้อ่านอย่างไรต่อประเทศชาติอย่างไรทั้งนี้ยังเสนอใหเป็นการเชิญชวนให้ผู้อ่านอ่านแล้วช่วยกันทำนุบำรุงสืบสารเพราะว่าศิลปะบ่งบอกถึงอารยธรรมบ่งบอกถึงความเจริญของประเทศนั้นๆ นั่นเองค่ะแล้วตอนสามัคคีเสวกล่ะคะนักเรียนบอกได้ไหมคะว่าตอนสามัคคีเสวกนี้มีแนวคิดที่สำคัญอย่างไรประกรณ์คะประกรณ์คิดว่าแนวคิดที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องการจะเสนอให้กับผู้อ่านได้ทราบของเรื่องตอนสามัคคีเสวกมีแนวคิดที่สำคัญอย่างไรคะ
4: ความสามัคคีครับ
2: สะท้อนแนวคิดที่สำคัญในเรื่องของความสามัคคีให้คนอ่านเห็นอะไรของความสามัคคีคะต้องการบอกอะไรเกี่ยวกับความสามัคคีเราทราบแล้วว่าเป็นเนื้อหาของความสามัคคีใช่ไหมคะต้องการจะบอกอะไรของความสามัคคีคะ
4: การทำงานร่วมกันต้องมีความสามัคคีครับ
2: การทำงานร่วมกันการอยู่ร่วมกันต้องมีความสามัคคีแสดงให้เห็นถึงพลังของความสามัคคีว่าความสามัคคีนี้สามารถทำให้เราในชาติฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะคะขอบคุณค่ะประกรณ์ค่ะแนวคิดที่สำคัญจากที่นักเรียนได้ตอบคำถามก็ถูกต้องนะคะว่าเป็นแนวคิดที่บ่งบอกถึงการช่างแล้วก็ความสามัคคีของทั้งสองตอนนะคะ ค่ะคุณครูมีบทประพันธ์มาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ยกตัวอย่างมาให้ได้อ่านนะคะ1บทประพันธ์นะคะจากตอนวิศวกรรมานะคะมีบทประพันธ์ว่าอัญชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์เหมือนนารินไร้โฉมบรรลมสง่าใครๆเห็นไม่เป็นที่จำเริญตาเขาจะพากันเย้ยให้อับอายบทประพันธ์นี้สื่อความหมายถึงเรื่องใดนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรอพิจารณาสิคะเพียงแค่หนึ่งบทจากตอนวิศวกรรมาอัญชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์เหมือนนารินไร้โฉมบรรลมสง่าใครๆเห็นไม่เป็นที่จำเริญตาเขาจะพากันเย้ยให้อับอายบทประพันธ์ข้างต้นนี้สื่อความหมาย

0: ช่างหรือศิลปะก็อาจจะทำให้ชาติดูน่าอับอายได้ครับ
1: ก็เหมือนทำให้ชาติดูน่าอับอายได้ค่ะขอบคุณค่ะมีใครให้ความหมายหรือสื่อความของบทประพันธ์นี้นอกจากสราวุธไหมคะทรีวัฒน์คะอันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์เหมือนนารินไร้โฉมบรรลมสง่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประพันธ์บทประพันธ์บทนี้มีจุดมุ่งหมายสื่อความว่าอย่างไรคะ
2: ถ้าชาติใดไม่มีการไม่มีศิลปะ
1: ค่ะ
2: เหมือนผู้หญิงที่ไม่สวยค่ะ
1: ถูกต้องนะคะตรงประเด็นมากขอบคุณค่ะทรีวัฒน์ชาติใดที่ไม่มีการช่างนะคะก็เหมือนกับผู้หญิงที่ไม่มีความสวยงามเมื่อใครๆเห็นก็ไม่เป็นที่จำเริญตามีแต่จะพากันให้อับอายเยาะเย้ยให้อับอายนั่นเองแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการช่างว่าการช่างเนี่ยทำให้ผู้คนที่พบเห็นแล้วเป็นยังไงคะจำเริญตาแต่ถ้าชาติไหนที่ไม่มีก็เปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่ไม่มีความสวยงามนั่นเองค่ะค่ะคำถามต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกันมาอธิบายประโยชน์ของศิลปะว่าอย่างไรอธิบายประโยชน์ของศิลปะว่าอย่างไรชโนไทยคะนักเรียนคิดว่าบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกันมาอธิบายประโยชน์ของศิลปะไว้ว่าอย่างไรให้เห็นประโยชน์ของศิลปะว่าอย่างไรวะบ้างคะศิลปะมีประโยชน์อย่างไรบ้างในความเข้าใจของชโนไทยได้เลยค่ะ
0: ศิลปะมีความสำคัญต่อประเทศชาติครับเปรียบเสมือนกับความเจริญครับ
1: ค่ะให้ประโยชน์อย่างไรคะศิลปะให้คนเป็นอย่างไรบ้างจากบทประพันธ์ที่เราได้แปลไปแล้ว
0: สามารถใช้เยียวยาจิตใจของคนได้ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของศิลปะที่ใช้ในการเยียวยาจิตใจมนุษย์ได้ในยามเศร้าโศกเสียใจนะคะแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติที่แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองด้วยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าผู้ที่ประกอบอาชีพรับราชการควรปฏิบัติตนอย่างไรคำถามนี้มาจากตอนสามัคคีเสวกใช่ไหมคะที่บอกถึงคำสอนของการเป็นข้าราชบริพารหรือเหล่าเสวกต่างๆควรปฏิบัติหน้าที่อย่างไรปริญญาคะปริญญาบอกได้ไหมคะว่าจากบทประพันธ์ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วมีคำสอนเกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชบริพารเหล่าเสวกต่างๆนะคะควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ
3: ควรสามัคคีกันแล้วก
1: ็มีความสามัคคีใช่ไหมคะจากในเรื่องที่บอกมีความสามัคคีแล้วต้องมีการปฏิบัติตนที่เป็นอย่างไรอีกคะ
3: ปฏิบัติตนในหน้าที่ของตัวเอง
1: หน้าที่ของตัวเองรู้จักหน้าที่ของตนเองใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะก็คือประการสำคัญเลยต้องมีความสามัคคีต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองนอกเหนือจากนี้แล้วในคำบทประพันธ์ยังสอนในเรื่องของต้องมีวินัยใช่ไหมคะต้องเคร่งครัดต่อกฎระเบียบแล้วก็นึกถึงหน้าที่ของตนเองนั้นให้น้อยๆก็คือมีประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากๆนั่นเองค่ะเช่นข้าราชบริพารไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชังอันนี้ก็คือเป็นคำสอนของเหล่าข้าราชการว่าการเป็นข้าราชการที่ดีไม่ควรที่จะเป็นยังไงคะเลือกที่รักมักที่ชังก็คือไม่ควรเลือกกระทำกับบุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งควรที่มีความเป็นกลางแล้วก็ประโยชน์ตัวนึกน้อยหน่อยจะดีนะคะก็อันนี้ก็เป็นคำสอนเหมือนกันว่าควรนึกถึงประโยชน์ของตัวเองเนี่ยให้น้อยๆ นั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมการเรียนรู้จากถ้อยคำสู่คุณค่านะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะเป็นการอธิบายถึงคุณค่าด้านเนื้อหาให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเป็นแนวทางในการวิเคราะห์นั่นคือกิจกรรมจากถ้อยคำสู่คุณค่านะคะโดยเริ่มจากบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกันมาก่อนนะคะบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกันมานี้เสนอคุณค่าด้านเนื้อหาอย่างไรประการสำคัญเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะตอนนี้ศิลปะใช่ไหมคะเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะว่าศิล

ปะไทยเราเนี่ยมีประโยชน์ทั้งต่อตัวเราต่อมนุษย์แล้วก็ต่อประเทศชาตินะคะโดยกล่าวถึงอะไรอีกบ้างที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประพันธ์ไว้หรือพระราชนิพนธ์ไว้ว่าประโยชน์ต่อบุคคลก็คือศิลปกรรมนำใจให้สางโศกช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหายจำเริญตาพาใจให้สบายอีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญนะคะพระองค์ท่านได้พระราชนิพนธ์ไว้ว่าศิลปกรรมเนี่ยช่วยให้มนุษย์เราเนี่ยคลายจากความเศร้าโศกได้นะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกเนี่ยให้หายไปแล้วก็จำเริญตาพาใจให้สบายให้มีความสุขค่ะเมื่อจิตใจสุขสบายก็ส่งผลให้ร่างกายเรามีสุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกเพิ่มเติมได้เลยนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ต่อบุคคลนะคะต่อประเทศชาติพระองค์ท่านพระราชนิพนธ์ไว้ว่าเพราะการช่างนี้สำคัญอันวิเศษทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่จึงยกย่องศิลปกรรมนั้นทั่วไปสีวิไลวิลาดีเป็นสีเมืองบทประพันธ์นี้บอกถึงประโยชน์ของประเทศชาติก็คือเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาตินั้นๆ นั่นเองไม่ว่าจะประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่ก็ต่างยกย่องศิลปะนะคะเพื่อเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาตินั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะพระองค์ท่านยังมีการพระราชนิพนธ์โดยเปรียบเทียบชาติที่ไม่มีการช่างนะคะที่ไม่มีการสร้างสรรค์ศิลปะเหมือนสตรีที่ไม่มีความงามนั่นเองนะคะเป็นการใช้ความเปรียบอุปมานะคะจากบทที่คุณครูให้นักเรียนพิจารณาเมื่อสักครู่นะคะอันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์เหมือนนารินที่ไร้โฉมบรรโลมสง่านารินแปลว่าผู้หญิงพระองค์ท่านใช้ความเปรียบให้เห็นเลยว่าถ้าประเทศชาติไหนไม่มีศิลปะก็เหมือนกับผู้หญิงที่ไม่มีความสวยนั่นเองนอกเหนือจากนี้แล้วพระองค์ท่านยังเปรียบเทียบคนที่ดูถูกการช่างเหมือนคนป่าที่ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่น่าคบหาสมาคมนั่นเองนะคะจากบทประพันธ์ใครดูถูกผู้ชำนาญในการช่างความคิดขวางเฉยเฉยไม่เข้าเรื่องเหมือนคนป่าคนไพรไม่รุ่งเรืองจะพูดด้วยนั้นก็เปลืองซึ่งวาจานะคะพระองค์ท่านใช้ความเปรียบก็คือใครที่ดูถูกศิลปะการช่างเหมือนคนป่าที่ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีอารยธรรมจะพูดด้วยนั้นก็เสียเวลานะคะนั่นเองต่อไปค่ะตอนวิศวะกันมานะคะนอกจากนี้แล้วพระองค์ท่านยังเสนอเนื้อหาที่เป็นการเชิญชวนให้คนไทยส่งเสริมการช่างเพื่อให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยะประเทศนะคะในที่สุดก็จะเป็นผลดีต่อประเทศชาตินั่นเองค่ะจากบทประพันธ์ควรไทยเราช่วยบำรุงวิชาช่างเครื่องสำอางแบบไทยสโมสรช่วยบำรุงช่างไทยให้ถาวรอย่าให้หย่อนกว่าเขาเราจะอายพระองค์ท่านได้พระราชนิพนธ์ให้เชิญชวนคนไทยเราช่วยการช่างก็เหมือนกับเราช่วยประเทศชาติบางนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วการช่างมีคุณค่าทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองมีความงดงามผู้พบเห็นสบายตาสบายใจคลายความเศร้าหมองทุกประเทศจึงต่างยกย่องในศิลปะวัฒนธรรมนะคะศิลปกรรมนั่นเองต่อไปค่ะบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกเสนอคุณค่าด้านเนื้อหาเรื่องอะไรเรื่องอะไรเป็นประการสำคัญนะคะความสามัคคีนั่นเองนะคะที่เห็นถึงพลังของความสามัคคีนะคะความสามัคคีของข้าราชบริพารหรือข้าราชการเพราะว่าข้าราชการคือข้ารับใช้แผ่นดินรับใช้พระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะจะต้องเป็นกลไกสำคัญในการบริหารประเทศชาติบริหารแผ่นดินนะคะให้เป็นไปตามระเบียบนะคะในการสร้างความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาประเทศชาตินั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วกล่าวถึงคุณลักษณะของข้าราชบริพารต่อพระมหากษัตริย์เพราะพระองค์เปรียบเสมือนบิดาบังเกิดเกล้าโดยคำนึงถึงหน้าที่หลักของตนคำสอนที่พระองค์ท่านได้กล่าวเอาไว้ในตอนสามัคคีเสวก
มีคำสอนอะไรบ้างต้องมีความสามัคคีมีวินัยไม่ชิงดีชิงเด่นการไม่ขัดแย้งการไม่ทะเลาะเบาะแว้งอะไรอีกนะคะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนะคะค่ะทั้งหมดที่ผ่านมาที่คุณครูกล่าวไว้ก็คือเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาของทั้ง2ตอนกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นวรรณศิลป์บทเสภาสามัคคีเสวกกิจกรรมนี้ก็จะให้นักเรียนเป็นผู้ที่วิเคราะห์มุมมองด้านวรรณศิลป์ของบทเสภาสามัคคีเสวกทั้ง2ตอนนะคะโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนภายในกลุ่มแบ่งหน้าที่วิเคราะห์วรรณศิลป์จากบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวะกันมาและตอนสามัคคีเสวกคนละ1ประเด็นมีด้วยกันทั้งหมด4ประเด็นนะคะก็คือการใช้หลักคำการเล่นเสียงสระการเล่นเสียงพยัญชนะการใช้ภาพพจน์ต่างๆฉะนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มก็แบ่งหน้าที่กันเลยนะคะว่านักเรียนคนใดในกลุ่มของตัวเองวิเคราะห์ประเด็นใดนะคะหลังจากนั้นแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะวิเคราะห์วรรณศิลป์ตามประเด็นที่ตนเองได้รับมอบหมายพร้อมยกตัวอย่างบทประพันธ์ประกอบลงไปในใบกิจกรรมด้วยนะคะบันทึกลงไปในใบกิจกรรมวรรณศิลป์บทเสภาสามัคคีเสวกนะคะเมื่อเสร็จการทำกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอนะคะอันนี้ก็คือใบกิจกรรมวรรณศิลป์บทเสภาสามัคคีเสวกก็จะมีด้วยกัน2หน้ากระดาษโดยด้านหน้าที่1ก็จะเป็นตอนวิศวกรรมานะคะแล้วก็หน้าที่2จะเป็นตอนสามัคคีเสวกนั่นเองค่ะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะโดยการแบ่งหน้าที่มอบหมายแล้วช่วยกันพิจารณาตามประเด็นต่างๆได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการวิเคราะห์วรรณศิลป์ถ้อยคำของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมาและตอนสามัคคีเสวกในประเด็นต่างๆที่มอบหมายให้ภายในกลุ่มของนักเรียนเองนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนนะคะในการนำเสนอผลของการวิเคราะห์ที่ร่วมกันในประเด็นต่างๆของทั้ง2ตอนนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ตอนวิศวกรรมาก่อนนะคะว่าจุดเด่นของวรรณศิลป์ในตอนวิศวกรรมานี้มีจุดเด่นในประเด็นต่างๆที่คุณครูวางเอาไว้ให้นักเรียนค้นหาอย่างไรบ้างนะคะกลุ่มที่3จะเป็นผู้นำเสนอในตอนวิศวกรรมานะคะค่ะจากการที่นักเรียนกลุ่มที่3ร่วมกันวิเคราะห์วรรณศิลป์ของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมาในประเด็นแรกนะคะที่มีการใช้คำหลักคำนักเรียนค้นพบและมีผลว่าอย่างไรบ้างคะเช่นคำว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างนำเสนอได้เลยค่ะ
1: เช่นคำว่าศิลปะที่มีการเขียนอย่างหลากหลายเช่นศิลปาศิลป์ศิลปกรรมครับ
0: ค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วมีการเล่นเสียงพยัญชนะเล่นเสียงสระและการใช้ภาพพจน์อย่างไรบ้างคะ
1: การใช้พยัญชนะเช่นคำว่าเพื่ออารามเรืองระยับประดับประดาคำว่าอารามเรืองระยับเป็นคำที่เหมือนกันและประดับประดาครับการเล่นเสียงสระเช่นจำเริญตาพาใจให้สบายคำว่าตากับพาและใจกับให้ครับการใช้ภาพพจน์ก็คือการเปรียบเทียบระหว่างศิลปะหากไม่มีหากประเทศชาติก็ไม่มีก็เหมือนกับผู้หญิงที่ไม่สวยและไม่น่าสนใจครับ
0: ค่ะ
1: ศิลปะก็เหมือนกับยาที่ช่วยระยับงับใจครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะตอนที่2นะคะตอนสามัคคีเสวกนะคะนักเรียนพิจารณาได้ว่าอย่างไรคะสมาชิกกลุ่มที่5คุณค่าด้านวรรณศิลป์บทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกค่ะ
2: การใช้หลักคำนะคะคือมีสัมผัสในและส่งสัมผัสตามลักษณะบังคับค่ะเช่นใช้หลักคำที่มีความหมายคือพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: เช่นคำว่าอะไรบ้างคะเช่นคำว่าอะไรบ้างคะพระทรงศรี
2: พระภูธร
0: พระภูธรแล้วการเล่นเสียงพยัญชนะล่ะคะ
2: ยังค้นหาไม่พบค
0: ่
2: ะ
0: ยังค้นหาไม่พบต่อไปการเล่นเสียงพยัญชนะ
2: เช่นวรรคที่มีเนื้อหาว่าจำต้องมีมิตรจิตสนิทกันค่ะ
0: ก็คือคำไหนกับคำไหนคะ
2: มิตรจิตสนิทกันค่ะ
0: สัมผัสสระแล้วมีการใช้ภาพพจน์ไหมคะของตอนวิศวะ
2: มีค่ะ
0: ตอนสามัคคีเสวกมีคำว่าอะไรบ้างคะมีพระพจน์อะไรบ้าง
2: เช่นคำอุปมาเปรียบประเทศชาติกับเรือใหญ่ค่ะ
0: ค่ะนอกเหนือจากนี้เรามีการเปรียบอะไรอีกบ้างคะ
2: เปรียบพระมหากษัตริย์กับกัปตันค่ะ
0: แล้วก็เปรียบ
2: ลูกเรือกับข้าราชการค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองกลุ่มด้วยค่ะจากการที่นักเรียนวิเคราะห์นะคะก็มีทั้งส่วนที่ถูกต้องแล้วก็ส่วนที่อาจจะต้องเพิ่มเติมเดี๋ยวคุณครูเพิ่มเติมให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะวรรณศิลป์บทเสภาสามัคคีเสวกนะคะเรามาเริ่มกันที่ตอนแรกก่อนตอนวิศวะกันมานะคะให้คุณค่าด้านวรรณศิลป์ก็คือการใช้ภาษาที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์มีจุดเด่นอย่างไรนะคะจุดเด่นประการแรกเลยของตอนวิศวกรรมาก็คือมีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพโดยใช้ภาพพจน์ที่เรียกว่าอุปมาอุปมาก็คือการเปรียบสิ่งหนึ่งให้เหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งโดยพระองค์ท่านเปรียบผู้ที่ดูถูกการช่างเหมือนคนป่าที่ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วพระองค์ท่านยังมีการเปรียบเทียบอะไรอีกบ้างเปรียบเทียบชาติใดที่ไม่มีการช่างเหมือนผู้หญิงที่ไม่มีความสวยงามนะคะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วจุดเด่นของวิศวกรรมามีการแตกศัพท์การแตกศัพท์ก็คือการนำคำนั้นมาแตกให้เป็นคำอื่นอีกนะคะโดยมีความหมายเดียวกันนะคะเช่นคำว่าศิลปะมีการใช้คำว่าอะไรบ้างที่แปลว่าศิลปะหรือมีความหมายหมายถึงศิลปะเหมือนกันศิลปะเก่งค่ะมีอะไรอีกศิลปกรรมมีศิลปกรรมนะคะแล้วก็มีศิลศิลปะนั่นเองนะคะถ้านักเรียนสังเกตนี่แหละเขาเรียกว่าลักษณะของการ แตกศัพท์ในบทประพันธ์นะคะก็จะเป็นจุดเด่นของตอนวิศวะกันมาค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีการเล่นเสียงพยัญชนะนะคะเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะเช่นอัญชาติใดไร้สารติสุขสงบต้องมัวรบรานรอนหาผ่อนไม่ณชาตินั้นนรชนไม่สนใจในกิจศิลปวิไลละวาดงามก็อย่างเช่นคำว่าสารติสุขสงบก็เล่นเสียงสอใช่ไหมคะรบรานรอนก็เล่นเสียงรอนั่นเองนะคะชาตินั้นนรชนก็คือชาติกับชนใช่ไหมคะก็เล่นเสียงพยัญชนะนั่นเองวิไลละวาดก็เป็นเล่นเสียงพยัญชนะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการเล่นเสียงสระด้วยนั่นเองนะคะสัมผัสสระก็คือศิลปกรรมนำใจให้สางโศกช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหายจำเริญตาพาใจให้สบายอีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญโดยมีคำว่ากรรมกับนำก็เล่นเสียงสระอ่ำใช่ไหมคะตาพาใจให้นะคะในกับให้ก็สัมผัสกันนั่นเองภายในวรรคเดียวกันนี่คือจุดเด่นที่ทำให้เกิดความไพเราะความงดงามทางด้านภาษาของตอนวิศวะกันมาค่ะเราไปตอนสามัคคีเสวกนะคะคุณค่าของตอนสามัคคีเสวกมีวรรณศิลป์อย่างไรบ้างนะคะพระองค์ท่านมีการใช้คำง่ายๆทำให้เข้าใจได้ทันทีนะคะจากวรรคใดบ้างหรือบทใดบ้างนะคะที่ครูหยิบยกมาให้นี้เช่นแม้ต่างคนต่างเถียงเกี่ยงแก่งแย่งนายเรือจะเอาแรงมาแต่ไหนอันนี้ก็คือใช้คำโดยที่เราอาจจะไม่ต้องแปลเลยด้วยซ้ำใช่ไหมคะก็คือใช้คำง่ายๆเข้าใจได้ทันทีเลยว่าถ้าต่างคนต่างเถียงต่างแก่งแย่งกันนายเรือก็จะเอาแรงมาจากไหนใช่หรือไม่แล้วก็จะบาทควรปรองดองในหมู่ราชเสวีให้สมที่ร่วมพระเจ้าเราองค์เดียวอันนี้ก็คือแปลตรงตัวเลยนะคะไม่ต้องมีการแปลความหมายใดๆของคำเลยก็คือการใช้คำง่ายๆที่ทำให้เข้าใจได้ทันทีอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกนั่นเองประเด็นไหนที่นักเรียนไม่ค้นพบนักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะต่อไปค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะด้านวรรณศิลป์ของตอนสามัคคีเสวกมีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพโดยใช้ภาพพจน์นะคะเช่นเปรียบพระมหากษัตริย์เหมือนกับตันเรือนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเปรียบข้าราชบริพารเหมือนกลาสีนะคะเปรียบประเทศชาติเหมือนเรือที่อยู่กลางมหาสมุทรนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีการใช้สัญลักษณ์เปรียบเทียบให้ตีความโดยใช้คำว่าพายุใหญ่ซึ่งเหมือนกับอุปสรรคนั่นเองค่ะนั่นเองแม้ต่างคนต่างเถียงเกี่ยงแก่งแย่งในเรือจะเอาแรงมาแต่ไหนแม้ไม่ถือเคร่งคงตรงวินัยเมื่อถึงคราวพายุใหญ่จะครวญคราพายุใหญ่ในที่นี้ก็เหมือนอุปสรรคนั่นเองในการบริหารประเทศนะคะต่อไปค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีการใช้คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำไวยพจน์ความหมายเหมือนกันของคำว่าพระมหากษัตริย์มีคำว่าอะไรบ้างคะที่หมายถึงพระมหากษัตริย์พระทรงศรีพระจักรีพระทรงทานใช่ไหมคะก็พระภูธรนั่นเองนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังมีคำที่หมายถึงข้าราชบริพารมีคำว่าอะไรบ้างคะเสวกเก่งมากค่ะเสวีนะคะแล้วก็ข้าราชบริพารราชเสวีนั่นเองอันนี้เราจะเรียกว่าลักษณะของการใช้คำไวยพจน์หรือคำที่มีความหมายเหมือนกันนั่นเองนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะตรงวรรคควรเคารพยำเยงและเกรงกลัวประโยชน์ตัวนึกน้อยหน่อยจะดีก็คือเล่นเสียงพยัญชนะที่ครูได้ทำตัวสีแดงไว้ให้นักเรียนได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะยังมีการเล่นเสียงสระด้วยค่ะสัมผัสสระแม้ลูกเรือเชื่อถือผู้เป็นนายต้องมุ่งหมายช่วยแรงโดยแข็งขันนะคะคอยตั้งใจฟังบังคับกับปิตันนาวานั้นจึงจะรอดตลอดทะเลก็ที่คุณครูขีดเส้นใ เอาไว้แต่ละคำก็จะเป็นการเล่นเสียงพยัญชนะขอโทษค่ะเล่นเสียงสระนั่นเองนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาวิเคราะห์สังคมของบทเสภาสามัคคีเสวกว่าสะท้อนความเป็นสังคมอย่างไรนะคะซึ่งนักเรียนก็จะเป็นผู้ที่จะต้องวิเคราะห์ด้วยตนเองนั่นเองค่ะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะวิเคราะห์ด้านสังคมของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมาและตอนสามัคคีเสวกนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกลงในใบกิจกรรมวิเคราะห์สังคมบทเสภาสามัคคีเสวกเมื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอผลของการวิเคราะห์นะคะก็จะมีหน้าตาของใบกิจกรรมก็คือด้านวิศวกรรมาแล้วก็ตอนสามัคคีเสวกนั่นเองนักเรียนก็ร่วมด้วยช่วยกันในการวิเคราะห์พิจารณาว่าสังคมของตอนแต่ละตอนมีการเสนอเนื้อหาด้านสังคมอย่างไรนั่นเองค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการวิเคราะห์สังคมของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมมาและก็ตอนสามัคคีเสวกที่สะท้อนถึงความเป็นสังคมที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอวิเคราะห์สังคมของบทเสภาสามัคคีเสวกในแต่ละตอนนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ตอนวิศวกรรมมาค่ะตอนวิศวกรรมมาตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะในการนำเสนอว่าสังคมความเป็นสังคมด้านสังคมของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมมาเป็นอย่างไรคะ
1: สะท้อนให้เห็นถึงสภาพบ้านเมืองและวัฒนธรรมไทยในด้านศิลปกรรมของไทยที่มีมากมายหลายแขนงทั้งช่างเขียนช่างเงินและอีกมากมาย
0: ค่ะ
1: เป็นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นภูมิปัญญาเป็นมรดกที่ควรสืบทอดต่อกันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปตอนสามัคคีเสวกค่ะตอนสามัคคีเสวกตัวแทนจากกลุ่มที่5ในการนำเสนอคุณค่าด้านสังคมเป็นอย่างไรคะของตอนสามัคคีเสวก
2: สะท้อนค่านิยมของสังคมข้าราชการให้มีความสามัคคีไม่ขัดแย้งกันเพื่อที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญค่ะแล้วก็จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
0: ค่ะขอบคุณค่ะตรงประเด็นทั้งสองคนเลยนะคะของความเป็นสังคมในบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะซึ่งตอนวิศวกรรมานะคะก็จะกล่าวถึงความงามของศิลปะสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่เราควรที่จะสืบทอดต่อไปให้คงอยู่คู่ชาติไปตลอดนั่นเองค่ะค่ะตอนสามัคคีเสวกก็คือเสนอให้เห็นคุณค่าด้านสังคมสะท้อนให้เห็นบทบาทหน้าที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศนะคะแล้วก็ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพระมหากษัตริย์นำพาประเทศให้รอดพ้นจากอุปสรรคต่างๆแล้วก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองโดยที่มีความสามัคคีนั่นเองค่ะค่ะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะที่นักเรียนพจงจิตพินิจคุณค่าก็จะเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของวรรณคดีนะคะในด้านภาษาด้านเนื้อหาแล้วก็ด้านสังคมที่เราได้เห็นแล้วว่าบทเสภาสามัคคีเสวกทั้งตอนวิศวกรรมมาและตอนสามัคคีเสวกนี้มีคุณค่าอย่างไรบ้างนะคะขอถามนักเรียนก่อนจากกันในวันนี้นะคะหากนักเรียนมีโอกาสเผยแพร่ศิลปะไทยให้นานาชาติได้รู้จักนักเรียนจะเผยแพร่งานด้านใดเพราะเหตุใดหากนักเรียนมีโอกาสเผยแพร่ศิลปะไทยให้นานาชาติได้รู้จักนักเรียนจะเลือกเผยแพร่งานด้านใดเพราะเหตุใดค่ะกัญญาภาในฐานะที่เราเป็นเยาวชนคนหนึ่งของประเทศชาติใช่ไหมคะของไทยเราถ้านักเรียนมีโอกาสที่จะเผยแพร่งานศิลปะสักหนึ่งด้านนักเรียนจะเผยแพร่ให้กับนานาชาติได้รู้จักในด้านอะไรของศิลปะไทยคะ
3: ด้านการแสดงค่ะนาฏศิลป์ไทย
0: เพราะ
3: ว่าเป็นสิ่งที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานและอยากให้สืบสานกันต่อไปค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพราะแสดงถึงศิลปะที่เป็นเฉพาะโดดเด่นของไทยเรานั่นเองนะคะอย่างเช่นการรำไทยนั่นเองการไหว้นั่นเองอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นศิลปะของไทยนะคะสรุปบทเรียนค่ะในวันนี้นะคะบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมมาและตอนสามัคคีเสวกนะคะเป็นบทเสภาที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศิลปะที่มีต่อเกียรติภูมิของชาติและอำนาจของศิลปะที่ชักนำให้เกิดสุขและกระตุ้นให้ข้าราชบริพารหรือข้าราชการทั้งหลายสำนึกในหน้าที่ของตนเป็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนในชาติอย่างแท้จริงนะคะซึ่งการศึกษาวรรณคดีนะคะจำเป็นที่ผู้เรียนจะต้องประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตนะคะอันจะเป็นการอ่านที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อสังคมนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะคือเรื่องกาบขอโครงประพาสทานทองแดง1สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบความรู้เรื่องชมธรรมชาติตามเสด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรใบกิจกรรมเรื่องประถมบทแห่งกาบหอกโครงประพาสทานทองแดง ใบกิจกรรมเรื่องยนต์ยินธรรมชาติ1เตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีในการร่วมกิจกรรมด้วยค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิเคราะห์คุณค่าด้านต่างๆของวรรณคดีเรื่องนี้ไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนำความรู้นำข้อคิดนะคะที่ได้จากบทเสภาสามัคคีเสวกทั้งตอนไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลทุกคนนะครับและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องหน่วยที่1สารละลายและเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของสำรวจส่วนผสมในน้ำหวานนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนจะต้องเข้าใจความสำคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับสารละลายและจะต้องมีการตีความหมายข้อมูลและสังเกตข้อสรุปโดยแปลความหมายข้อมูลจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่นักเรียนสำรวจ